พ้นจากธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้ามีโอกาสได้พบเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่จะเห็นหรือว่าจะได้ยินจะได้กลิ่นจะคิดนึกก็ยังสามารถรู้ได้ว่านั่นคืออะไรอันนี้ก็จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีแสนนานนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะสี่อสงไขยแสนกับเห็นก็เห็นอย่างนี้ค่ะแสนกลับมาแล้วได้ยินก็เป็นอย่างนี้แหละคิดนึกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกชาติแต่ละเรื่องไม่ซ้ำกันเลยแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ยังมีขณะที่ได้ฟังความจริงจากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่ความจริงทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแสนยากเพราะเหตุว่าเมื่อบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงตั้งแต่คำแรกที่ตรัสว่าเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะนะคะหลังจากนั้นมาทุกคำเลยค่ะแสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะไม่มีใครในโลกหรือกี่โลกก็ตามกี่ชาติก็ตามที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็จริงและก็กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องละเอียดมากนะคะเพื่อเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อเป็นผู้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติได้ลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจพระธรรมซึ่งทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะทุกคนก็เห็นแต่ก็ไม่มีการที่จะรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมได้ยินคิดนึกปกติธรรมดานะคะทุกชาติแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งนั้นๆเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยค่ะมีค่ามากแม้ว่าจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังต้องอาศัยการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นพระปัญญาคุณนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้เหมือนธรรมดาแต่ว่าความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเขาเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนก็ทำไมไม่คิดล่ะคะก็ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำเหล่านี้ให้ได้ยินหรือใช่ไหมคะแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากพระโอษฐ์แล้วก็ตรัสเรื่องของความจริงของสิ่งที่มีจึงไม่เหมือนใครเพราะเหตุว่าคนอื่นไม่ได้รู้ความจริงนี้เลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนะคะเราก็เคยเกิดมาแล้วหลายชาติแต่ก็ชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าชาติก่อนไม่เคยได้ฟังเลยนะคะเคยแล้วแต่จะในฐานะใดใครจะรู้เป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะมีความเป็นอยู่ยังไงจากชาดกต่างๆชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติเลยค่ะก็ต่างกันตั้งแต่การเป็นคนเข็นใจยากไร้จนกระทั่งเป็นพระราชาผ่านไปหมดนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปนะคะสืบต่อไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีอายุชาตินี้เพียงเท่านี้ค่ะแต่เก่าแก่นานมากนะคะแล้วก็สะสมมาจนกระทั่งเป็นคนนี้วันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นอะไรใครจะรู้ได้ไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะคะแต่ว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเป็นปรมัตถธรรมความสำคัญก็คือว่าธรรมะไม่ใช่ปัตตาไม่ใช่เรามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอื่นหรือเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
จึงมีคำเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยมาจากคำว่าปรมะอัตถะและธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งหมายความถึงอัตถะของธรรมะนั่นแหละเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ว่าธรรมะหนึ่งเป็นอย่างไรก็ต้องมีคำอธิบายคำแปลให้รู้ว่าคำนั้นเนี่ยหมายความถึงอะไรยังไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมไปจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอัตถะของธรรมะแต่ละคำเป็นปรมัตถะธรรมะคือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กำลังเห็นขณะนี้นะคะมีปัจจัยเกิดแล้วดับสุดที่จะประมาณได้ว่าเร็วแค่ไหนยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเห็นเกิดดับสืบต่อจนปรากฏรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้จำได้พอเห็นก็เลยจำได้ทันทีว่าเป็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจึงใช้คำว่าอภิธรรมะหมายความว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ธรรมะคำเดียวนะคะคำขยายคำอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกในสภาพธรรมะนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ปรมัตถธรรมแล้วก็อภิธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากเรียนอภิธรรมเพราะยากลึกซึ้งก็ไปพูดคำที่ไม่รู้จักซึ่งไม่ใช่ภาษาซึ่งแต่ละชาติใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความว่าให้เข้าใจได้ในภาษาของตนชัดเจนกว่ายิ่งขณะนี้ทุกคำเนี่ยเป็นภาษาไทยและเราก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้นะคะจึงใช้คำว่าปาลีปาละดำรงรักษาพระศาสนาไว้แต่ภาษาจริงๆก็คือภาษาของชาวเมืองมคธซึ่งเขาพูดกันเป็นประจำเหมือนเราพูดภาษาไทยอย่างนี้ค่ะแต่เราเกิดเมืองไทยได้ยินภาษาไทยพูดภาษาไทยทุกวันไปได้ยินคำแปลกไม่ชินหูใช่ไหมคะแล้วเราจะไปเข้าใจภาษานั้นได้ท่องแท้ยังไงถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ประมาทแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่นะคะธรรมะง่ายไปฟังธรรมะไปศึกษาธรรมะแต่ว่าธรรมะไหนเลยคะที่จะง่ายถ้าง่ายไม่มีการที่จะต้องบำเพ็ญบารมีหลายระดับคือระดับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงที่สุดระดับหนึ่งระดับของพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองชาตินั้นไม่มีครูอาจารย์แต่จากการสะสมความเห็นถูกนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็ทำให้มีการตรึกนึกถึงค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะคืออริยสัจสี่นี่นะคะด้วยตนเองแต่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยไม่เท่ากับบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตรัสรู้ได้ตัวเองในชาตินั้นไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะคะแต่การที่สะสมมาไม่เท่าเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมะด้วยตนเองไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้ธรรมะด้วยตนเองแสดงความลึกซึ้งไหมคะแม้บรรลุธรรมะด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดยิ่งอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปการะให้คนอื่นเนี่ยได้อบรมความรู้จนเป็นสาวกรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงพระเจ้าก็มีบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าและบารมีของสาวกคือผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถอยไปนานแสนนานก็มีเห็นมีได้ยินแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อจะได้ฟังธรรมะโดยไม่ประมาทว่าธรรมะลึกซึ้งจริงๆนะคะไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ตอบได้สอบได้เพราะตอบตามที่ได้ฟังตามตัวหนังสือที่เขียนแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่า
ก็เคยได้สนทนาธรรมกับหลายท่านนะคะคนหนึ่งก็เป็นชาวอเมริกันพบที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่มาเลเซียนะคะเข้าศึกษาธรรมะส่วนใหญ่ก็ด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแล้วก็เขียนตำรับตำราด้วยตัวเองก็ลองคิดดูนะคะด้วยตัวเองน่าจะเป็นยังไงเล่มใหญ่ๆหลายเล่มนะคะมีนิพพานด้วยหลังจากที่สนทนากันแล้วตอนที่จะจากกันกลับบ้านก็ถามเขาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพียงคำชื่อตัวหนังสือจะรู้ไหมคะว่าทุกคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่ขาดไปเลยสักขณะเดียวแม้ในขณะนี้แต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้เพราะว่าธาตุสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลายหลากมากเหมือนกับเราเห็นต้นตาลเห็นแผ่นดินเห็นภูเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต้นตาลก็ไม่ใช่ต้นกุหลาบภูเขาก็ไม่ใช่แม่น้ำทั้งที่ก็เป็นเพียงแข็งๆนะคะเท่านั้นเองแต่ก็ยังสามารถที่จะมีรูปร่างต่างๆกันไปได้นี่เป็นธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะแข็งเกิดนะคะจึงเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เป็นหวานเป็นเสียงเป็นกลิ่นไม่ได้เวลาที่กลิ่นเกิดเปลี่ยนกลิ่นเป็นอื่นไม่ได้จะให้เป็นหวานหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าไม่มีการรู้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีอีกธาตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะแต่ที่จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องเป็นธาตุรู้ค่ะและเดี๋ยวนี้ธาตุนี้ก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจะรู้ไหมในแต่ละธาตุซึ่งละเอียดมากและสำหรับธาตุรู้นะคะเมื่อเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมคะภาษาไทยธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีรู้ไปด้วยในขณะที่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าอย่างไรในภาษามัคคีธรรมะเนี่ยค่ะเราก็ภาษาไทยคือสิ่งที่มีจริงลองคิดดูนะคะถ้าพูดว่าธรรมะคืออะไรใครจะตอบได้แต่ถ้าพูดว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเราเข้าใจทันทีไม่ต้องเอาคำว่าธรรมะมากั้นเราไปแสวงหาไปอ่านในหนังสือไปทำอะไรก็ตามแต่นะคะที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจธรรมะแต่ขณะที่กำลังแสวงหาไปอ่านหนังสืออะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะภาษาของเราที่เราเข้าใจได้เนี่ยจะไม่กั้นแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นที่เราไม่คุ้นเคยกั้นทันทีศึกษาธรรมะถามคนที่ศึกษาธรรมะว่าศึกษาอะไรต้องมานั่งอธิบายกันอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช้คำนี้เลยค่ะศึกษาสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีในขณะนี้ชัดเจนตรงตามคำที่แสดงนะคะที่ตรัสไว้และตรงตามตำรับตำราทั้งหมดที่ประมวลพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นตัวหนังสือในภาษาต่างๆแต่ละชาติไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าอย่าไปติดคำโดยที่ไม่รู้จักว่าหมายความว่าอะไรและลึกซึ้งอย่างไรถึงแม้ว่าคำที่เราชินหูแต่ก็ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกคำเลยไม่ว่าใครจะยกคำไหนขึ้นมานะคะจะไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะและสิ่งที่มีจริงแต่ที่ทรงแสดงธรรมะมากมายนะคะเพราะเหตุว่าการที่แต่ละธาตุที่ได้เกิดมาสะสมมาเป็นธาตุไม่รู้มีการเห็นจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเห็นธาตุนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ธาตุนี้มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเห็นและดับนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่ง
สิ่งที่มีจริงเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็มีนะคะโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยก็ยิ่งเป็นความลึกซึ้งที่เราพูดถึงธาตุหรือธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังไม่ครบถ้วนว่ามีอะไรบ้างและจะไปรู้ถึงความลึกซึ้งของปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปตั้งต้นที่ปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ใช่ไปตั้งต้นที่อริยสัจจะไปตั้งต้นที่คำที่ไม่รู้ทั้งหมดนะคะโดยไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้จะกล่าวถึงอวิชชาความไม่รู้ธาตุไม่รู้เนี่ยมีไหมคะมีแน่ๆนะคะแล้วก็แต่ละธาตุเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้เมื่อฟังพระธรรมในขณะนั้นเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาของคนในอดีตสมัยพุทธกาลนะคะกับคนยุคนี้เนี่ยค่ะห่างไกลกันมากในสมัยพุทธกาลไม่มีตำราสักเล่มแต่ว่ามีการฟังมีการเห็นและสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆจะเข้าใจไม่ได้เลยค่ะในเมื่อสิ่งนี้กำลังมีและกำลังค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าความจริงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นเพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปนะคะเร็วจนไม่รู้ค่ะจนกระทั่งไปจำสภาพที่เกิดดับซ้ำกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งก็ด้วยความไม่รู้นะคะจึงมีการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตรงกันข้ามกับการตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นดอกไม้ได้ไหมคะเป็นโต๊ะได้ไหมได้ไหมคะนี่ค่ะคือว่าเรายังไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดความลึกซึ้งที่จะทำให้รู้ความจริงว่าสิ่งใดก็ตามเพียงเกิดปรากฏให้เห็นแล้วดับและจะเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรได้ยังไงแม้แต่เพียงคำที่ว่านะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ก็ต้องคิดตั้งนานกว่าจะไปคลายการยึดถือว่าเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ที่ยั่งยืนแล้วก็มีการติดข้องผูกพันอย่างมากข้ามภพข้ามชาติก็ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีปัจจัยนะคะที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าได้ยินได้ฟังได้ยังไงเพราะว่าเสียงก็มีเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งต้องอาศัยการสะสมนานเท่าไหร่คอยได้ไหมคะหรือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงสักทีมาแล้วคะเรานะคะไม่ใช่ความเข้าใจและอย่างเมื่อไหร่อีกก็หวังเพิ่มการเป็นตัวตนและเครื่องกั้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินหนทางหรือวิธีใดที่บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคำนี้จริงหรือเปล่าทำอะไรได้เพราะเหตุว่าการทำไม่ใช่ความเข้าใจความเข้าใจเป็นความรู้ที่ถูกต้องค่ะเป็นคำที่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญารู้ทั่วหนึ่งไม่พอเพราะว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากตามกลับมาให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ค่ะในพระไตรปิฎกนะคะทรงแสดงธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าใครไปเฝ้าก็จะตรัสถามว่าเห็นซึ่งขณะนั้นทุกคนที่ฟังอยู่ก็เห็นนะคะเที่ยงไหมเมื่อกี้นี้ก็ตอบกันหลายอย่างใช่ไหมคะนี่
สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโต๊ะได้ไหมเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าก็ตอบกันไปเป็นดอกดาวเรืองที่นี่นะคะหรือเปล่าแสดงว่ากว่าเราจะได้เริ่มเข้าใจจนกระทั่งคลายความไม่รู้เหมือนบุคคลที่ได้เฝ้าและฟังธรรมเมื่อมีคำถามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงต้องอบรมนานเท่าไหร่คะกว่าที่จะตอบได้ทันทีไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วก็เอ๊ะถูกหรือเปล่านะคะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านั่นแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนสงสัยไหมคะเมื่อเข้าใจแล้วไม่สงสัยเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ตอบตามที่ได้ฟังหรือตามตำบัดตำราหรือตามความคิดเดาต่างๆแต่ว่าเป็นเพราะเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอีกนานนะคะแต่ก็ไม่ท้อถอยค่ะเพราะเหตุว่าจะไม่อาศัยบารมีคือคุณความดีซึ่งเป็นบริวารของปัญญาไม่ได้เพราะปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่ากิเลสมากกิเลสคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองไม่ใช่ต้องไปร้องไห้นะคะแต่เป็นมลทินที่ทำให้สิ่งนั้นไม่สะอาดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะถูกกิเลสทับถมมานานแสนนานนะคะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นคนดีฟังพระธรรมแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ดีแน่หรือใช่ไหมคะอาจจะไปเข้าใจผิดคิดว่าดีก็ได้ความที่อาจจะผูกพันนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เฉพาะบางบุคคลไม่ทั่วไปดีหรือเปล่าใช่ไหมคะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะคะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่ว่ากี่ชาติที่ผ่านมาและอีกกี่ชาติต่อไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่นานเลยค่ะพักพลาดแต่เราไปคิดถึงตอนเกิดนะคะแล้วก็พอโตขึ้นก็พลาดพลาดจากความเป็นเด็กมาละใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นพลาดพลาดจากวัยหนุ่มสาวมาสู่วัยชราและในที่สุดก็พลาดพลาดหมดเลยนี่คือความคิดของคนธรรมดาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายรู้เท่านี้ไม่พอยังคงมีกิเลสคือความไม่รู้และความติดข้องพอกพูนต่อไปนานต่อไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมนะคะและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะถามต่อไปไหมคะใครจะบอกได้แต่เมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจพระธรรมเราอยากฟังเพื่อเราอย่างเงี้ยจะถูกต้องไหมนั่นไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะเพราะยังเป็นเรายังเป็นความไม่รู้แต่ว่าคำจริงพุทธพจน์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะสามารถที่จะค่อยๆลดน้อยไปเมื่อมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนถึงที่สุดของแต่ละคำที่หมายความถึงสภาวะธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งมากมายนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีศรัทธานะคะแล้วก็จะมีกุศลอื่นๆซึ่งจะเป็นบารมีค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลรู้หรือไม่รู้ก็เป็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ขณะใดแม้เพียงขณะสั้นๆเล็กน้อยแต่เป็นกุศลไม่ประมาทค่ะมิฉะนั้นแล้วอกุศลก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะก็ฟังต่อไปเพื่อชีวิตนี้จะเป็นการได้เข้าใจธรรมะ
พราะยากนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนมาศึกษากันมากๆนะคะเคยเป็นยังไงก็เปลี่ยนให้หมดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงเสแสร้งหรือว่าทำอะไรสักเพียงนิดเดียวนะคะบิดเบือนสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้จริง

0: ถึงความจริงประโยคสั้นๆบางคนอาจจะเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเช่นคำว่าประพฤติตามที่เป็นไปแค่นี้ค่ะกี่คำขณะนี้ทุกคนเลยค่ะกำลังประพฤติตามที่เป็นไปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปก็คือว่ามีเหตุปัจจัยทำให้ประพฤติตามที่เป็นไปอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามความที่ได้สะสมมาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อดทนนะคะขันติวิริยะเพียรและก็กุศลอื่นๆด้วยที่จะเป็นบารมีที่ไม่ประมาทที่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นใครชาติไหนก็ไม่รู้แต่ยังมีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังพระธรรมซึ่งการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานแสนนานกว่าบารมีความดีที่ยากที่คนอื่นจะทำได้ถึงระดับที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเวลาที่นานมากแต่ไม่ทราบนะคะคงไม่มีใครจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแค่สาวกบารมีก็พอไหมเพราะจากไม่รู้อะไรเลยนะคะยากกว่าจะได้ยินได้ฟังกว่าจะเข้าใจกว่าจะอบรมกว่าจะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นนะคะชำระจิตที่มากด้วยกิเลสอกุศลความสกปรกความมืดเชื้อโรคร้ายสารพัดอย่างเนี่ยด้วยความดีและปัญญาที่ได้ฟังพระธรรมประกอบกันไปนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยก็เท่ากับว่าชาตินี้ไม่ได้สะสมมากจนกระทั่งปิดกั้นไม่ให้มีการได้ฟังธรรมะอีกต่อไปเพราะว่าแต่ละคนเลือกไม่ได้จะได้ยินได้ฟังนานอีกเท่าไหร่หรือว่าได้ฟังอีกหลายปีอาจบางคนหลายสิบปีก็ได้ใช่ไหมคะด้วยความไม่ประมาทที่ว่าสิ่งใดในโลกทั้งหมดไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทำให้หมดทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโรคร้ายซึ่งเกิดจากกรรมหรือว่าโรคอื่นก็ได้ซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะทำให้หายทรมานไหมเงินซื้อได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่ายามใดก็คือการเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นๆก็เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าจะพิจารณาถึงความลึกซึ้งจริงๆนะคะเราหลงติดสิ่งที่ไม่มีเพราะดับแล้วกำลังติดข้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดับแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นติดข้ออีกดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจจริงๆนะคะก็อาศัยการได้ฟังพระธรรมนะคะและเมื่อนั้นก็จะมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งที่เรากล่าวถึงทุกวันเวลาที่บูชาพระรัตนตรัยแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งนี้ถ้าสิ่งอื่นยังมีค่าอยู่นะคะบูชาแค่ไหนพุทธังสรณังคัจฉามิไปพึ่งอื่นแล้วไม่ได้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นมีข้อความที่ว่าต้องเป็นคนที่ตรงและจริงใจจึงจะได้สาระจากพระธรรมและแต่ละชาติเลยค่ะก็คือการสะสมคุณความดีบารมีนะคะปัญญาบารมีด้วยที่จะได้เข้าใจความจริงในวันหนึ่งแต่คงจะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมคะแต่ก็สะสมแล้วค่ะขณะนี้ก็กำลังสะสมฟังธรรมะมาก็หลายท่านก็นานมากเลยนะคะบางท่านก็เพิ่งฟังมีอะไรสงสัยก็สนทนาได้เลยค่ะเพราะประโยชน์ที่สุดของการฟังนี่คือเข้าใจถ้าเข้าใจเล็กน้อยนิดเดียวนะคะประโยชน์มากเพราะต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยก็คือว่าต่อไปฟังอีกก็ไม่เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งประการหนึ่ง
1: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าจิตเกิดดับตัว17ขณะเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะฟังจากท่านอาจารย์อธิบายให้ชัดขึ้นนะครับ
0: การศึกษาธรรมะนะคะต้องตามลำดับจริงๆ17ขณะนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ตามต้นแน่ๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นตามที่พูดถึงเรื่องนั้น

0: เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งต้นอีกว่าและอะไรล่ะ17ขณะใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับจริงๆว่าขณะนี้ที่ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเคยได้ยินใช่ไหมคะจำได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ลืมนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นเกิดแล้วถูกต้องไหมคะเพราะกำลังเห็น
1: ครับ
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ดับไหมคะเกิดแน่ๆเกิดแน่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยแสดงว่าเกิดแล้ว
1: แต่
0: เกิดเป็นเห็นไม่เป็นอื่นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
1: เห็นแล้วดับ
0: ทันทีเราใช้คำว่าจิตหนึ่งขณะทำกิจหนึ่งกิจทำกิจอื่นไม่ได
1: ้
0: จิตเห็นจะคิดไม่ได้จะได้ยินไม่ได้และความรวดเร็วก็คือว่าถ้ารู้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้รู้สิ่งที่สามารถจะรู้ได้รู้สิ่งอื่นไม่ได้เช่นถ้ามีจักขุประสาทที่เราใช้คำว่าตาซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็น
1: จิตเกิดขึ้น
0: ถ้าเราใช้คำว่าจิตแต่หมายความถึงธาตุรู
1: ้ธาตุรู
0: ้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะลืมจิตกันหมดเลยโน่นใครนี่อะไรนั่นโต๊ะนั่นขวดน้ำหรือว่าถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่จะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะเป็นธาตุรู้สุขทุกข์อะไรก็ต้องมีจิตทั้งนั้นเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดว่านะคะไม่มีเห็นเลยและมีปัจจัยเช่นตาจักขุประสาทะมีสิ่งที่กระทบตาได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้น
1: ธาตุรู้ครับ
0: รู้คือเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
1: ครับ
0: จะเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เห็นนะคะก็มีทั้งตามีทั้งสิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นธาตุรู้กำลังเห็นแล้วก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ขยายไปเรื่อยๆถึงความจริงแม้คำเดียวเนี่ยค่ะก็จะขยายไปเต็มพระไตรปิฎก45พรรษาแต่ที่บอกว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยนะคะทำกิจเห็นแล้วดับหนึ่งกิจไม่ได้ทำกิจอื่นเลยเห็นไปได้ยินไม่ได้นะคะนับเป็นจิตหนึ่งขณะก็ได้แต่ว่ามีเกิดและมีดับใช่ไหมคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะดับไม่ใช่ขณะเกิด
1: ครับ
0: เมื่อกี้ตอบสองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอีกหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับ
1: เกิดแล้วยังไม่ดับ
0: ค่ะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกิดและดับทันทีไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่เกิดแล้วก่อนจะดับเนี่ยทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะประกอบด้วยขณะย่อยใช้คำว่าอนุขณะไม่ใช่ไปทำรูปกลมๆใหญ่แล้วก็มีกลมๆเล็กอีก3ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ1คือ1แต่ความต่างโดยละเอียดที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งเพราะต่อไปจะรู้ว่านะคะรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยมีและก็เกิดขณะไหนของจิตใน3ขณะนี้รูปที่เกิดเพราะกรรมก็มีเกิดในขณะไหนของ3ขณะนี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดขึ้นนะคะแต่จากการฟังโดยไม่ประมาทคิดว่าเข้าใจแล้วก็เป็นการที่ศึกษานะคะจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับการได้ยินได้ฟังและเข้าใจนะคะเราจะคิดถึงสิ่งที่เราได้ฟังบ่อยๆโดยไตรตรองละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนนะคะคิดตามสิ่งที่ปรากฏเราเห็นอะไรมากเราคิดถึงสิ่งนั้นมากเราเห็นคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราจะคิดถึงเขานานเท่าไหร่คะไม่รู้จักเลยแค่เด็กเยอะแยะที่หน้าประตูเนี่ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับใครบ่อยๆเราก็จะคิดถึงคนนั้นแล้วยังเรื่องราวของคนนั้นอีกใช่ไหมคะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าเราได้ฟังธรรมะมากๆเนี่ย มากนะคะมากและเราจะคิดถึงอะไรก็มีโอกาสที่คิดถึงธรรมะแม้โดยไม่ตั้งใจทุกอย่างนี่ค่ะแสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องมารวมอยู่ที่คำนี้ว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่เป็นอย่างไรผู้มีปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควรจะไปยึดถือยั่งยืนนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏแล้วดับเร็วไหมคะ
1: เร็วครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเร็วมากประมาณไม่ได้เลยแต่ในหนึ่งขณะนะคะก็ยังต่างขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับแต่ก่อนจะดับก็ต้องมีขณะซึ่งไม่ใช่ขณะเกิดและขณะดับรวมเป็นสามนะคะที่ใช้คำว่าอุปาทะคือเกิดทิฏฐิคือตั้งอยู่พังคะคือดับอย่างนี้ค่ะแม้แต่เพียงพูดเรื่องจิตเท่านั้นคำเดียวความเข้าใจของเราเพิ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และขณะไหนเป็นเราจิตทั้งขณะหนึ่งขณะไม่เป็นเราอุปาทะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าทิฏฐิขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าพังคะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่านี่คือการฟังพระธรรมไม่ประมาทค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งขณะ
1: เริ่มเข้าใจ
0: ค่ะจิตเห็นหนึ่งขณะนะคะและจิตได้ยินแล้วค่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: จิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: จิตที่คิดนึก
1: คิดนึกเหมือนกันครับ
0: จิตที่กำลังสนุกมากเลย
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ถ้าจิตที่กำลังเสียใจทุกโศกเหลือเกิน
1: เหมือนกันครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: เป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนได้มั้ยเป็นอภิธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเปลี่ยนได้มั้ย
1: ไม่ได้ครับ
0: รู้เร็วๆได้มั้ย
1: รู้เร็วๆได้มั้ยรู้
0: เดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เกิดดับจิตเห็นเกิดดับจิตได้ยินเกิดดับรู้เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
1: รู้เดี๋ยวนี้เลยพอฟังครับจากท่านอาจารย์แล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
0: เข้าใจไม่ใช่เห็นแจ้ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่กำลังประจักษ
1: ์ครับ
0: การเกิดขึ้นและการดับไปเพียงแต่เริ่มรู้ว่าจริง
1: เริ่มรู้แนวทาง
0: วาจาสัจจะทุกคำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไม่ได้นี่คือพระพุทธพจน
1: ์ครับ
0: ใครจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนแค่คิดทำไม่ได้ไม่จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ยินได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ใครนะคะจากใคร
1: จากพระพุทธเจ้าครับ
0: ถูกต้องพระคุณแค่ไหน
1: มหาศาลครับ
0: เปรียบกับอะไรได้ไหมแม้แต่จะอุปมาก็แสนยากเหมือนปีกนกที่บินไปกระทบอากาศอากาศทั้งหมดคือพระคุณพระชนส่วนที่ปรากฏให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นคือปีกนกขณะที่กระทบอากาศมีข้อความที่กล่าวว่านะคะผู้ที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าส่วนที่แสดงนะคะที่กล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบแต่ใบไม้ในป่าใหญ่ๆนี่กี่ใบแต่พระธรรมที่ทรงแสดงตามที่ชาวโลกสามารถเข้าใจได้ก็คือใบไม้ในกำมือสองสามใบแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะฟังคำไหนขอให้เข้าใจจริงๆนี่ยังไม่ถึง17ขณะเอาหนึ่งขณะก่อน
1: ครับ
0: เข้าใจแล้วนะคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดเองตามลำพังได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องมี
1: ต้องมีปัจจัยครับ
0: แล้วเวลาจิตเกิดเนี่ยที่กล่าวว่าตามลำพังไม่ได้หมายความว่ายังไง
1: ต้องมีปัจจัยมาทำให้เกิดแหละครับ
0: และต้องมีธรรมะอื่นเกิดด้วยค่ะ
1: ต้องมีธรรมะอื่น
0: จริงชื่อว่าเกิดตามลำพังไม่ได
1: ้ครับ
0: มีจิตเท่านั้นไม่ได้ต้องมีปัจจัยอาศัยกันและกันซึ่งเป็นธาตุรู้ด้วยกัน
1: ธาตุรู้ด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกธรรมะออกนะคะเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนี่ยธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นแข็งเกิดเป็นกลิ่นเกิดเป็นรสเกิดเป็นเสียง เยอะแยะหมดเลยรวมเรียกธรรมะประเภทนั้นว่ารูปธรรมรูปะธรรมะภาษาไทยก็สั้นอย่างเคยตัดหมดคือรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะคะแล้วชอบใช้ภาษาบาลีจะเห็นได้เลยค่ะว่ายุคนี้มีคำที่ไม่ใช่คำไทยเยอะเลยแต่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไรต้องทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมานะตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมแสดงว่าเข้าใจรูปธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาต้องศึกษาให้ตรงไม่ใช่ตามใครแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงตามสิ่งที่มีจริงเมื่อแข็งไม่รู้อะไรแข็งเป็นรูปธรรมทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังสมหวังหรือเปล่าคะมาอีกแบบแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งนั้นค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ต้องไตร่ตรองจากเพียงเข้าใจนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้สัตว์โลกรู้ความจริงตามจนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่อีกนานและไกลมากแต่ต้องเริ่มจากเดี๋ยวนี้ค่ะทุกครั้งที่ฟังเป็นการเริ่มต้นพระเชิญตอบว่าไงสมหวังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะอ่านหนังสือพิมพ์สมหวังไหมคะดูโทรทัศน์สมหวังไหมเรื่องไม่ดีไม่ดีสมหวังไหมค่ะยังไงกันแน่ เห็นไหมคะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าจะพูดถึงสมหวังเนี่ยมีหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: อะไรเดี๋ยวนี้ที่สมหวัง
1: ก็ได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย
0: ์สนทนาธรรมคืออะไรเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีทางที่เราจะไปเข้าใจอะไรด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ละคำที่พูดเนี่ยต้องเข้าใจ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นคือว่าเราฟังเพื่อธรรมหรือเปล่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงได้ยินแล้วแค่คิดและจำไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าเพราะฉันต้องละเอียดนะคะแม้แต่สมหวังไม่ได้ตอบไปว่าหวังที่จะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมคะแต่หวังที่จะเห็นขอให้เห็นเถอะอะไรก็ได้ดีกว่าไม่เห็นเลยหรือเปล่าหาเลือกไม่ได้นี่ค่ะจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วไงล่ะเดินออกไปข้างนอกอ่ะลองมองที่พื้นนะคะก็จะเห็นหลายอย่างซึ่งไม่น่าดูแต่หวังถามว่าเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าหวังที่จะได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆไม่ได้ต่อไปอย่างนั้นเพียงแต่บอกว่าสมหวังที่จะเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแต่ส่วนเห็นจะเห็นอะไรนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะต้องละเอียดจริงๆแต่ที่เราเข้าใจกันคือเราคิดว่าเราหวังแต่สิ่งที่ดีพอบอกว่าสมหวังทุกคนก็โอ้เข้าได้อย่างที่เขาต้องการละสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าสมหวังหวังเห็น
1: หวังเห็นก็ได้เห็น
0: ค่ะก็มีเห็นไงเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วสมหวังไหมคะ
1: แต่ตอนผมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ค่ะแต่ยังเห็น
1: ยังเห็น
0: ค่ะก็ยังสมที่ต้องการเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ต่อเมื่อไหร่ไม่เห็นเลยเมื่อนั้นแหละค่ะ
1: ก็จะไม
0: ่เคยหวังว่าจะไม่เห็น
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่กล่าวอะไรนะคะต้องละเอียดและจะรู้ว่าแค่เห็นก็พอใจละใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวก็กลับเห็นสิ่งที่ดีอีกก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอนัตตาทุกอย่างแสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออนัตตาเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่เป็นอนัตตายังไม่ถึง17ขณะ
1: ยังครับ
0: อยู่ที่ขณะเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดดับเร็วมากเป็นอย่างนี้ในนรกก็เป็นอย่างนี้ค่ะสวรรค์ก็เป็นอย่างนี้พรหมก็เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราเรียกว่านรกเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าพรหมเรียกว่างูเรียกว่าไก่เรียกว่านกเห็นไม่เป็นนกไม่เป็นไก่ไม่เป็นงูแต่เราคิดถึงรูปร่างในขณะที่เห็นเป็นคนเห็น แมวเห็นนกเห็นงูเห็นแต่ถ้าไม่พูดถึงรูปร่างเลยนะคะเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเห็น
1: เห็นก็คือสภาพการเห็นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะพระอาจารย์เห็นเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครเลยค่ะต้องรู้ว่าพูดถึงเห็นก็ต้องพูดเฉพาะเห็นไม่ได้พูดว่าใครเห็นแต่พูดเรื่องเห็น
1: แล้วถ้าเราเลยไปเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่มัน
0: ไม่ใช่จิตเห็นค่ะ
1: ไม่ใช่จิตเห็นแล้ว
0: จิตเห็นดับแล้วค่ะ
1: ครับ
0: พระอาจารย์ยังคงชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยลืมว่าดับแล้ว
1: อ๋อความเห็นดับไปแล้ว
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยดับไหมเกิดหรือเปล่าคะสิ่งที่ถูกเห็นไม่เกิดหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นเกิดครับ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีจะให้เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วพอเกิดแล้วดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: แล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะประเภทไหนคะนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: รูปธรรมรูปธรรมมีอายุสั้นจริงแต่ว่าดับช้ากว่าจิต
1: แสดง
0: เห็นว่าจิตได้เกิดดับเร็วแค่ไหนคะนับไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่รูปก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ว่าดับช้ากว่าจิตแล้วจะเอาอะไรมาวัดอายุของรูปแต่ละรูปอย่างเสียงหรือกลิ่นหรือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งเนี่ยจะเอาอะไรมาวัดก็ต้องเอาสิ่งที่อายุน้อยกว่านั้นสั้นกว่านั้นมานับนะคะเอาอายุของรูปมาวัดอายุของรูปไม่ได้แต่ต้องเอาจิตนี่แหละซึ่งเกิดดับเร็วมากกว่ารูปมาวัดว่ารูปหนึ่งที่เกิดจะดับต่อเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะ
1: อ๋อคำตอบตรงนี้
0: ตรงนี้ค่ะเพราะกว่าจะถึงตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ตอบเฉย
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจก่อนและก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสืออีกแล้วไปหาซิว่าจิตอยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือธรรมะคืออะไรเนี่ยไม่ต้องเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีตำรับตำราที่จะต้องกลับไปพลิกดูฟังเข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนค่ะ
1: ครับ
0: สงสัยไหมคะ
1: ไม่สงสัยเรื่องเกิดดับ
0: ตอบดีมากคือไม่สงสัยเรื่องเกิดดับแล้วสงสัยเรื่องอื่นไหมคะ
1: ยังมีสงสัย
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่สงสัยคือพระโสดาบัน
2: กราบเรียนท่านอาจารย์คือการเห็นเนี่ยจิตเห็นเกิดเนี่ยนะฮะเราเห็นเป็นดอกไม้เป็นโน่นเป็นนี่แล้ว
0: ค่ะจิตเห็นเกิดแล้วดับเลยค่ะเห็นแล้วดับไม่ทำอะไรเลยไม่ไปรู้ว่าเป็นดอกไม้หรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแค่เห็น
2: แล้วจิตคิดล่ะครับ
0: ก็เป็นอีกจิตหนึ่งซึ่งเกิดสืบต่อเพราะว่าจิตที่เกิดแล้วดับไปทันทีที่จิตก่อนดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตไหนเกิดแล้วดับเพราะมันเหมือนกับว่าสืบต่อกันสนิทมากไม่เห็นรอยต่อเลย
2: ครับ
0: ถ้ารูปธรรมเรายังเห็นรอยต่อใช่ไหมคะแต่นามธรรมไม่ใช่รูปธรรมทั้งที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีเลยไม่เว้นไม่มีช่องว่างจริงไม่ปรากฏว่าเห็นอย่างที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกระดับไป
2: นั่นเห็นแล้วก็คิดแล้วก็เสียง
0: ทุกอย่างเลย
2: ต่อเนื่องไปเรื่อย
0: ๆต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่มีระหว่างขั้นเลยเหมือนเห็นดับแล้วก็จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีแต่ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของโลกนี้ที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่ดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้แล้วก็เป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องมาจากจิตที่ดับไปซึ่งเป็นคนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าจิตเกิดดับอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้แม้จะใช้คำว่าตายแล้วเกิดก็คือว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดตายไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ใช้คำว่าขะนิกะมรณะหมายความว่าความตายทุกขณะขณะทุกขณะเนี่ยนะคะเกิดระดับจึงเป็นขะนิกะมรณะแต่ว่าเวลาเกิดแล้วเราใช้คำว่าตายเขาตายแล้วเนี่ยเป็นสัมมติมรณะ เราสมมุติว่าตายแต่เขาเกิดแล้วทันทีคือจิตเนี่ยที่จะไม่ให้เกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้พอจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อปฏิสนธิคือสืบมาจากชาติก่อนสืบเนื่องต่อกัน
3: ด้านครับคำถามคล้ายๆกับคุณพี่ที่ถามเมื่อสักครู่นะฮะว่าขณะที่จิตเห็นเกิดจิตขณะต่อไปก็คือรู้เรื่องราวเป็นคน
0: ค่ะจริงๆและอภิธรรมะนะคะแสดงการเกิดดับสืบต่อของจิตทีละหนึ่งขณะเร็วยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นจากเห็นจะเป็นคิดทันทีเนี่ยมีจิตระหว่างนั้นขั้นหลายขณะ
3: ครับก็สำหรับคนที่เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มที่จะเรียกว่าน้อมไประลึกเนี่ยจะน้อมไประลึกรู้จิตที่รู้ว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งต่างๆหรือว่าน้อมไประลึกรู้จิตเห็นที่เกิดก่อนที่จะรู้เรื่องราวพวกนั้นนะครับ
0: เวลานี้จิตยังไม่ได้ปรากฏเลยรู้เพียงว่ามีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะไปน้อมไปคิดเรื่องนั้นจิตนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นการเข้าใจปริยัติปริยัติคือพุทธพจน์นะคะไม่ใช่เป็นนายช่างวิศวกรเป็นนายแพทย์หรืออะไรทั้งสิ้นวิชาการอื่นใดทั้งสิ้นไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติจะในภาษาใดก็ตามนะคะคือการฟังพระพุทธพจน์ด้วยความเข้าใจจนรอบรู้ค่ะถ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยจะไปละกิเลสอะไรได้ไม่ใช่การรอบรู้เลยรอบรู้คือมั่นคงตั้งแต่จิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวคือรู้เช่นกำลังเห็นรู้อะไรคะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งนี้มีจริงๆแค่มีจริงยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุนี้จะเป็นคนไม่ได้แต่เป็นธาตุที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นคนไปกระทบตาไม่ได้แต่ว่าธาตุนี้ที่กำลังปรากฏทันทีที่เห็นเกิดเนี่ยค่ะสามารถกระทบจักขุประสาทได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่น้อมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่จะให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่พุทธพจน์พระพุทธพจน์คืออนัตตาจากปริยัติรอบรู้ก่อนแล้วก็ปฏิปฏิจึงเกิดได้เพราะความรอบรู้นั้นเป็นปัจจัยใครๆก็อยากรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใช่ไหมคะยิ่งฟังว่าเกิดดับเมื่อไหร่จะรู้แทนที่จะรู้ว่าความเข้าใจยังน้อยมากไม่พอจึงหวังเห็นไหมคะคิดต้องการโลภะละเอียดมากรู้ยากมากเพราะอยู่ด้วยตั้งแต่เช้ามาหรือเปล่าตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นหรือเปล่าแม้แค่เอื้อมมือไปก็โลภะต้องการที่จะเอื้อมมือไปถ้าไม่ต้องการมือเอื้อมไปไม่ได้เพราะธาตุดินธาตุน้ำไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สามารถเคลื่อนไหวไปได้นะคะพูดได้เล่นละครก็ได้กายกรรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะจิตด้วยเหตุนี้จิตในขั้นละเอียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้รูปเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปและวาจาก็เกิดขึ้นได้เพราะจิตคิดรูปก็เคลื่อนไหวไปให้เสียงกระทบกันจนออกมาเป็นเสียงแล้วก็จำเสียงนั้นเป็นคำต่างๆพระเชิญก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะมีความอยากหรือหวังคิดว่าอาจจะง่ายแต่ใครก็ตามนะคะที่พูดว่าธรรมะง่ายลองไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดถ้าง่ายจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีถึงอย่างนี้หรือเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเป็นคำที่ยืนยันค่ะว่ายากแสนยากไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจจากการฟังจนกระทั่งค่อยๆ คลายความไม่รู้จนกระทั่งไม่หันไปหาทางผิดเพราะมีความมั่นคงว่าปัญญาต้องเกิดจากการฟังก่อนพิจารณาไตร่ตรองจนเข้าใจเพราะฉะนั้นหัวใจนะคะถ้าเราบอกว่าปัญญาประเสริฐสุดพูดภาษาธรรมดาก็คือว่าความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏประเสริฐสุดเพราะว่าความเข้าใจถูกเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งรู้ลักษณะที่ปรากฏจนกระทั่งแทงตลอดสิ่งที่กำลังปรากฏ พราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจจะไปรู้อย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยและต้องตามลำดับด้วยยังไม่มีการรู้แล้วจะไปคลายการที่เคยติดไว้อย่างมากมายได้ยังไงรู้แค่นี้ค่ะไม่เป็นเราแล้วเหรอคะหมดอยากแล้วเหรอคะแค่รู้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริง
4: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์คิดว่าปฏิบัติธรรมก็คือระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ร่างกายก็คือเมื่อไหร่ที่ระลึกรู้ก็จะรู้เวทนาในส่วนต่างๆของร่างกายเขาคิดว่าการปฏิบัติแบบนี้เราจะทำให้เราไม่จมลงไปกับอกุศล
5: ค่ะนี่คือเราคิดนะคะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออะไรที่ไม่ใช่เราคิดเองเราคิดเองเราถามกันนะคะปฏิบัติคืออะไรคนนู้นก็ตอบอย่างนี้คนนี้ก็ตอบอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทย
0: พระธรรมที่ทรงแสดงไม่ได้ทรงแสดงเป็นภาษาไทยนะคะแต่แสดงกับชาวเมืองที่เขาใช้ภาษานั้นและเขาสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นได้แต่ถึงแม้ว่าจะพูดภาษานั้นได้แต่ไม่รู้ความหมายหรือความจริงของสิ่งนั้นก็คือว่าต้องเรียนต้องฟังและคนที่รู้ที่สุดนะคะไม่มีใครนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครเป็นที่พึ่งต้องไม่ลืมนะคะมีพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องคือความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้สิ่งนั้นมีเช่นเห็นนี่ค่ะกำลังมีรู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรยังไม่ต้องไปปฏิบัติเลยใช่ไหมคะแล้วไปปฏิบัติได้จะรู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไหมคะ
6: ที่ผ่านมาไม่ใช่เลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่ฟังใหม่ค่อยๆเข้าใจนะคะทีละคำตั้งแต่ต้นด้วยจะไปเข้าใจสติก่อนได้ไหมคะ
6: ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ชัดใช่ไหมคะคำแรกที่ต้องเข้าใจคือธรรมะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆก่อนอื่นค่ะเราจะสนทนากันเราจะพูดกันถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ฟังพระธรรมมาก่อนนะคะไม่มีทางที่จะพูดความจริงนี้ได้เลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญคุณความดีมาพอที่จิตจะปราศจากความไม่รู้และความติดข้องแล้วไปรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ค่ะที่เราฟังเนี่ยนะคะเพราะว่าจิตของเรานานแสนนานมาแล้วทุกขณะเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างทุกชาติโดยไม่รู้ความจริงเลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนอกจากจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแล้วนะคะก็ยังรู้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนั้นปรากฏว่ามีเมื่อสิ่งนั้นเกิดถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะบอกว่ามีสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครไปทำให้เกิด
6: เขาเกิดขึ้นเองใช่ไหม
0: ไม่มีใครสามารถทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถบังคับบัญชาได้อยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปนั่งนิ่งๆมีทางจะเข้าใจไหมคะอยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปเดินทั้งวันมีทางที่จะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็ด้วยการฟังยุคนี้สมัยนี้นะคะก็มีการอ่านแต่การอ่านก็คือจำเสียงถ้าไม่มีการจำเสียงจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเส้นขีดกลมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอมีการที่อ่านจะรู้จักคำใช่ไหมคะสมัยหนึ่งแค่นี้ค่ะเป็นตัวหนังสือก็ได้แต่มีเสียงของคำว่าสมัยหนึ่งรูปร่างอย่างนั้นแหละตัวหนังสืออย่างนั้นแหละทำให้รู้ว่าหมายถึงสมัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องซึ่งทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีอย่างถูกต้องถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้เลยก็ไปฟังทำไมแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าฟังอีกกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเห็นถูกให้เกิดความเข้าใจถูกได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นแต่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความละเอียดค่ะ พราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังฟังธรรมะนะคะเพื่อสะสมความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ฟังยังไงก็ยังไม่สามารถจะไปเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฟังไม่พอก็ยังไม่เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งนี้นะคะและได้ยินด้วยว่าสิ่งนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยเราอาจจะคิดว่าเราทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดโดยมีใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดแต่ว่ามีธรรมะทั้งนั้นค่ะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะค่อยๆฟังเข้าใจแค่นี้พอไหมคะไปปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เข้าใจการเข้าใจตามลำดับขั้นเราจะไปไม่เข้าใจขั้นต้นแล้วไปเข้าใจขั้นสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะต้องมีการฟังเป็นเบื้องต้นยุคนี้จะอ่านก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆคิดไตร่ตรองรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเป็นอย่างนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้แม้คิดต่างคนต่างคิดบังคับความคิดของใครไม่ได้เลยเปลี่ยนความคิดที่เกิดแล้วได้ไหมคะไม่ได้เกิดแล้วจะไปเปลี่ยนยังไงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นชั่วคราวค่ะแล้วก็ดับไปนั่นคือไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเราอาจจะมองเห็นเป็นดอกไม้เป็นคนหลายอย่างนะคะแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางไม่รวมกันก็จะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเปลี่ยนได้ไหมคะให้ช้าๆหน่อยจะได้รู้ไม่ได้เลยนะคะไม่มีใครไปทำอะไรธรรมะได้เลยค่ะจึงเป็นปรมัตถธรรมซึ่งจะต้องรู้ว่าได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรก่อนจะไปถึงปฏิปตินะคะแล้วก็การที่ฟังอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่องราวซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าจริงไหมถ้าจริงนะคะเป็นพุทธพจน์พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโอษฐ์จากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์ให้คนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงนั้นคำนั้นไม่ว่าในภาษาไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละอย่างยังไม่ถึงปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาขั้นต้นแล้วก็จะไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้และปฏิบัติทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างและไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องไร้สาระไม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเรามีเวลาเล็กน้อยจำกัดค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ไปสนใจเลยเพราะว่าทุกนาทีมีค่าเมื่อวานนี้นะคะต้องขออนุโมทนาคุณพิสิทธิ์เพราะเหตุว่าคุณพิสิทธิ์ฟังแล้วก็เข้าใจทุกคนกำลังกระทบแข็งแต่ก่อนฟังไม่รู้เลยค่ะว่าแข็งเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดไปสักอันเลยไม่ว่าจะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นสังสารวัฏได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นเกิดสืบต่อก็สังสารวัฏแข็งที่ปรากฏก็เป็นสังสารวัฏทุกอย่างที่มีทั้งหมดเลยค่ะเกิดดับสืบต่อแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจค่ะว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพียงลักษณะของสิ่งที่มีจริงลักษณะนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็ปรากฏไม่มีการรู้ลักษณะที่แข็งด้วยความเข้าใจเลยใช่ไหมคะเหมือนเสียงเหมือนสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่กลับไปจำสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนพร้อมกับขณะที่เห็นเช่นเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคิดว่าพร้อมกันก็เลยยึดมั่นว่าเห็นคนนะคะเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหม
7: เป็น
0: ถูกต้องค่ะนี่ค่ะคือความจริงต้องพูดความจริงเรื่องจริงโดยตลอดนะคะใครจะไปบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นละเป็นไปได้ไหมมีหนทางอะไรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนั่นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจะทำให้เราไม่ถูกหลวง ด้วยความคิดด้วยความหวังด้วยความต้องการอย่างบางคนก็เข้าใจว่าไปประจักษ์การเกิดดับแล้วเพียงแต่ว่านะคะมีแข็งแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งอย่างที่คุณพิสิทธิ์เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมีก่อนฟังไม่ได้มีการที่จะรู้ว่าแข็งขณะนั้นน่ะก็เป็นเพียงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และปรากฏด้วยก็มีการรู้เลยผ่านไปเลยมีใครรู้บ้างคะแข็งเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อฟังมากเข้าไม่ได้ตระเตรียมเลยว่าอะไรจะปรากฏให้เข้าใจที่รู้นะรู้เสมอค่ะเสียงก็ปรากฏให้รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้กลิ่นก็ปรากฏให้รู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างนี้รสก็ปรากฏให้รู้ว่ารสเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ของใครเลยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอย่างนั้นเองนะคะตามเหตุตามปัจจัยนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ฟังเนี่ยพอมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งปกติก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะนั้นที่จะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีลักษณะแข็งก็แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าสติได้ไหมเพราะเหตุว่ามีความต่างระหว่างก่อนฟังกับเมื่อฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ใช้นะคะไม่มีคำที่จะรู้ขณะที่ต่างกันแล้วจะรู้ความต่างกันยังไงถ้าเราไม่พูดให้เข้าใจว่าสองขณะนี้ต่างกันขณะหนึ่งคือแข็งก็กระทบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่มีขณะที่ปรากฏความเป็นแข็งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเราได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอะไรบ่อยๆนะคะหาใหญ่เลยนี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมแต่ขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเลยตราบใดที่ยังถามเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังแล้วไม่ต้องถามเพราะว่ามีปัจจัยเข้าใจพอที่เมื่อไหร่เราก็บังคับไม่ได้นะคะแต่เมื่อนั้นสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏซึ่งปกติก็ปรากฏแต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นนี่คือสติปัฏฐานนี่คือสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นมีความรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งไม่ต้องเรียกเลยแต่ลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังคอยไม่ต้องหวังรอเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดบ่อยๆเพียงให้เข้าใจเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นว่าต่างกันขณะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันกับขณะที่สภาพนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏแข็งก็แข็งอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแต่ปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่านะคะเล็กน้อยมากไม่ต้องไปอยากให้เยอะเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาโลภะจะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดไม่เว้นเลยถ้าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะเพื่อละความติดข้องเพราะติดจนกระทั่งไปไหนไม่ได้เลยค่ะประกบไว้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าใครจะพูดถึงอะไรนั่นแหละโลภะอยู่ตรงนั้นประกบไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นให้ต้องการอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยากที่จะเข้าใจที่จะรู้โลภะอย่างละเอียดขึ้นมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงนะคะหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนโลภะเกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยๆจนใช้คำว่าโลภะคุณาเป็นชั้นๆก็ได้นะคะพอกไว้เดี๋ยวก็มาอีกละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแกะออกได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจถูกถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าไม่มีปัญญาไม่มีใครสามารถจะไปทำลายหรือว่าทำให้โลภะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกได้ด้วยเหตุนี้นะคะใครจะบอกให้ละใครจะบอกให้ไม่มีโทสะบ้างอะไรบ้างเขาเป็นใครที่สามารถจะบอกคนอื่นให้ไม่มีตัวเองมีหรือเปล่าแล้วก็ไปบอกคนอื่นเขาว่าให้ไม่มีบอกหน้าตาเฉยเลยนะฮะอย่าโกรธแล้วตัวเองโกรธหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ความจริงที่ว่าเพียงแต่บอกว่าอย่าแล้วจะเกิดได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะที่เป็นฝ่ายอกุศลที่ไม่ดีเนี่ย มากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าทั้งกายบ้างทั้งวาจาบ้างแล้วอย่างใจอีกมากมายนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังความจริงไม่มีความเห็นถูกต้องจะเอาอะไรไปหย่าไปละซึ่งหย่าคำนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะหย่าได้ยังไงคะถ้าจะไม่ให้มีเหตุผลแล้วก็ได้บอกลูกหลานใช่ไหมอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แต่แล้วเขาก็ทำเพราะว่าเขาไม่เกิดปัญญาของเขาที่จะเห็นโทษด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและละเอียดว่าเพราะไม่รู้ฟังเพราะเหตุว่าเข้าใจขึ้นมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เวลาที่สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นนะคะไม่ลืมคำแรกอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะต้องมีจริงแต่จริงแล้วต้องเป็นอนัตตาด้วยถูกหรือผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ค่ะใครไปทำให้ปัญญาเกิดได้ปัญญามากๆด้วยละด้วยอย่าอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขณะใดที่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือแม้ในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะขณะนั้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆ คลายยังละไม่ได้ค่ะค่อยๆ คลายความติดข้องแต่อย่าคิดว่าจะเร็วคิดถึงแสนโกรธกับที่ผ่านมามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งปรากฏก็รู้ว่าปัญญาความเข้าใจมีในขณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องรอคอยอะไรเลยนะคะฟังธรรมะให้เข้าใจเพื่อที่ขจัดความไม่รู้ที่สะสมมาในจิตมากมายเลยค่ะทั้งสกปรกอย่างที่เราเคยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะทั้งมืดไม่รู้เลยว่ามีอะไรในจิตเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างไม่มีทางเลยชนะนอกจากว่าจะมีการเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังขุ่นมีมลทินสกปรกเป็นโรคอ่อนแอไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งมีกำลังอะไรเลยนะคะแล้วจะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงได้อย่างไรแต่การฟังพระธรรมไม่เป็นโมฆะเลยค่ะแต่ละขณะที่เข้าใจเนี่ยสะสมแล้วค่อยๆชำระจิตจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแม้นานๆครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าเมื่อไรแต่ต้องด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้นมิฉะนั้นโลภะก็มาอีกพยายามแล้วเอ๊ะตอนนั้นเราทำอะไรนะถึงได้รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ติดข้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศีลัพพตปมาสะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงการประพฤติการปฏิบัติด้วยความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกจะไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นหนทางเดียวว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งที่พูดคำแรกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะคำนี้ค่ะเราก็ขาดความละเอียดประมาทไปละสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนได้ไหมเป็นเราหรือเปล่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดโดยที่เราไม่ได้ไปทำให้เกิดแล้วจะเป็นเราเมื่อไหร่ขณะไหนคือแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะคิดจนทั่วถึงที่จะทำให้ไม่ลืมเพราะว่ามีจริงๆทุกอย่างที่พูดเนี่ยเห็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีไม่ได้พูดถึงสิ่งที่รู้ไม่ได้ในขณะนี้เพราะไม่มีแต่ว่าทั้งที่ปรากฏก็ยากที่จะรู้ได้ก็ต้องฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่สามารถที่จะคิดเองทั้งที่บอกว่าอนัตตาแล้วไงคะก็ยังเป็นเราก็แสดงเห็นว่าการที่ได้ยินคำนี้และเข้าใจคำนี้ไม่มั่นคงพอต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงแล้วก็จะไม่มีคำถามว่าทำยังไงแต่มีความถามที่ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งจากปริยัติไปสู่ปฏิปติที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีนะคะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างก่อนที่จะถึงปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งขณะนี้พูดถึงการเกิดดับก็ไม่ใช่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกำลังดับแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีจริงๆอย่างนั้นนะคะต้องรู้ได้สิคะเห็นต้องดับถึงจะได้มีได้ยินได้ยินต้องดับถึงจะมาคิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้เร็วมากแต่รู้ไ
5: เมื่อความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ละคลายความไม่รู้ความไม่รู้ก็จะไม่ปิดบังคือไม่เกิดหลังจากที่สิ่งนั้นเกิด
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้อย่างไร
5: ทุกอย่างเป็นความจริงใช่ไหมคะกลัวมีจริงกลัวผีก็มีจริงๆใครไม่กลัวผีเพราะไม่รู้ว่าผีคืออะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่พ้นจากได้ยินทางหูแล้วก็คิดได้กลิ่นนะคะแปลกๆเดี๋ยวจะกลัวกันอีกนะคะกลิ่นแปลกมีแน่ๆใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเพียงกลิ่นที่ปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะกลัวอะไรกลัวกลิ่นแหละค่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลำดับขั้นนะคะว่าความกลัวจะลดลงไปได้ก็ต่อเมื่อมีการเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไม่กลัวกิเลสแต่กลัวผีคิดดูก็แล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่ถ้ารู้แล้วก็กิเลสน้อยลงเข้าใจมากขึ้นนะคะมีแต่เสียงถ้ารู้ความจริงขณะนั้นเสียงจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นเสียงกลิ่นจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นกลิ่นคิดจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นคิดแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นคงที่จะเข้าใจความจริงหนทางเดียวที่จะไม่กลัวผีแต่ตราบใดที่มีกิเลสต้องกลัวแต่แล้วแต่ว่าจะกลัวอะไรบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวผีเขากลัวคนมากกว่าก็แล้วแต่นะคะกลัวอะไรก็คือกลัวนั่นแหละแต่ต้องรู้ว่ากลัวก็คือความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในรูปแบบต่างๆเวลาที่เราไม่ชอบเนี่ยนะคะก็ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจเวลาโกรธก็แสดงว่าไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูได้ยินคำพูดหรือเห็นอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่เรื่องที่คิดนะคะเวลาที่มีกลิ่นที่เราไม่ชอบขณะนั้นคงไม่กลัวเพียงไม่ชอบแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้ติดข้องแต่ทำให้อยากให้พ้นไปเสียตกใจมากอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหมดจะใช้คำว่าโทสะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆซึ่งไม่ต้องการสิ่งนั้นเลยแต่ว่าออกมาในรูปที่เป็นเสียใจบ้างเป็นน้อยใจบ้างเป็นขุ่นใจบ้างเป็นโกรธบ้างเป็นริษยาเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่มันทำให้ไม่เป็นสุขนะก็รู้สึกว่าไม่ชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆรู้จริงๆว่ากลัวก็คือลักษณะของความไม่พอใจในขณะนั้นไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือเมื่อเช้าผมไปที่แม่น้ำคงคาคือที่เห็นเขาเผาซากศพกันเพื่อนธรรมะท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าดิ้นรนกันแทบตายแต่สุดท้ายก็เหลือแค่นี้แล้วก็มีการพิจารณาว่าทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรทุกอย่างไม่มีสาระทั้งนั้นเลยครับอาจารย
5: ์ก็ขออนุโมทนานะคะที่เกิดความคิดอย่างนี้เพราะแม้แต่จะคิดอย่างนี้ก็ยากใครจะคิดบ้างคะดิ้นรนกันแทบตายทุกวันแต่สุดท้ายก็คือเท่านี้เองจะเห็นได้นะคะว่านานๆคิดครั้งหนึ่ง
8: ใช่ครับท่านจ๋า
5: ค่ะถ้าไปแม่น้ำคงคาก็ไม่รู้ว่าจะคิดถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้พระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ 2,500 กว่าปีขึ้นอยู่กับว่าเราคุ้นเคยมากพอที่จะระลึกถึงได้บ่อยๆหรือเปล่านี่เป็นเหตุที่ว่าไม่ประมาทในการที่จะฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะพระพุทธพจน์ทั้งหมดตั้งแต่ปฐมพุทธพจน์มัชฌิมพุทธพจน์จนถึงปัจฉาพุทธพจน์คำแรกคำสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นล่ะก็ทุกคำมีค่าเตือนจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ว่าได้มาถึงเมืองพาราณสีเมืองเก่ามากเกิน 2,500 กว่าปีเพราะก่อนนั้นก็มีพระเจ้าพรหมทัตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะยังไม่ผ่านเมื่อไหร่ก็ยังต้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดนั่นเองแล้วเราก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ระลึกถึงณกาลครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งอีกไม่นาน ก็อยู่ที่เมืองนี้นะคะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมความเข้าใจนะคะความเข้าใจอันนั้นไม่สูญเลยนะคะสะสมแต่ว่าสะสมน้อยหรือมากเทียบเป็นวันๆก็ได้แต่ละวันนะคะส่วนที่จะสะสมความเห็นถูกต้องเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าแต่ก็เป็นประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเจนได้กว่าจะรู้ความจริงเนี่ยต้องสะสมความเข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจทีละน้อยน้อยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ต้องไปหวังอะไรนะคะว่าเมื่อไหร่การสะสมอกุศลที่มากมายมหาศาลเนี่ยจะหมดพอที่จะเบาบางหรือยังพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดนะคะเป็นความจริงซึ่งไม่ต้องถามใครว่าขณะนี้สภาพธรรมะก็กำลังปรากฏเหมือนอย่างที่ได้ฟังนะคะแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่ประจักษ์ความจริงแต่ว่าจะรู้ได้เข้าใจได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งคลายการไม่รู้และการยึดถือและความจริงก็จะปรากฏเพราะว่าขณะนั้นอกุศลที่สะสมมาแม่อวิชชาเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีกำลังที่จะเกิดได้บ่อยเหมือนเคยเพราะเหตุว่ามีการฟังพระธรรมซึ่งทำให้ระลึกถึงคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะบ่อยขึ้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องหวังเพราะโลภะไม่ห่างเลยฟังแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละคนต้องรู้เองทั้งที่คนอื่นจะกล่าวยังไงก็ตามแต่ก็ไม่เหมือนกับที่บุคคลนั้นกำลังรู้กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าจากการฟังความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็มีทั้งในขณะที่สภาพนั้นปรากฏแล้วก็คิดถึงเท่าที่ได้ฟังมาแล้วแล้วก็มีทั้งขณะที่สภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏแต่จากคำที่ได้ฟังที่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ระลึกคิดถึงเรื่องนั้นค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็สภาพรู้ก็เป็นจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสภาพธรรมะที่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อนั้นแหละใช่ไหมคะแข็งก็เป็นแข็งไปไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงมีทั้งนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่เกิดรู้และก็รูปธรรมเกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ด้วยเหตุนี้แม้จะกล่าวถึงธรรมะสองอย่างนี้นะคะก็ยังจำแนกออกได้อีกนัยยะหนึ่งคือนัยยะของขันธ์รูปทุกประเภทไม่ใช่สภาพรู้ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินทั้งหมดนะคะใครเห็นตาบ้างใครเห็นหูบ้างใครเห็นเสียงบ้างก็ไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีจริงๆถูกรู้เสียงได้ยินรู้คือได้ยินเสียงนั้นปรากฏอาการของเสียงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงนั้นไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดนะคะทุกประเภทหยาบละเอียดไกลใกล้ยังไงก็ตามแต่นะคะภายในภายนอกธรรมะใดๆที่มีที่เกิดขึ้นไม่สามารถรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับว่างเปล่าเหมือนไม่เคยเกิดเพราะไม่เหลือแค่นิดเดียวค่ะที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ถ้ายังคงติดข้องนะคะก็คิดว่ายังอยู่นี่เป็นการที่ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์จึงแสวงหาหนทางที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏในชีวิตประจำวันว่าชั่วคราวนะคะมีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นเรื่อยๆไปด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะแม้ว่าทรงแสดงธรรมะแล้วก็ยังทรงแสดงว่าธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับแล้วไม่เหลือจริงเป็นขันธะหรือขันธะที่คนไทยเรียกนี่นะคะหมายความถึงว่างเปล่าจากการที่ไม่มีแล้วมีแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่มีอีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะรูปขันธ์มีธาตุรู้มีวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้นะคะถ้าไม่มีวิญญาณขันธ์ไม่มีจิตไม่มีธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้อะไรก็ไม่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือรูปทั้งหลายเดี๋ยวปรากฏทางตาเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางหูเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางจมูกมีรูปปรากฏทางลิ้นมีรูปปรากฏทางกาย
0: แต่การฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั่วถึงอย่างแข็งนี่ก็จะปรากฏลักษณะบางครั้งแต่ขณะนั้นความรู้ความเข้าใจแค่ไหนผู้นั้นก็เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้

0: ความเป็นจริงแล้วก็เมื่อไหร่ที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้นะคะบุคคลนั้นก็รู้เองและเมื่อไหร่อยากรู้คนนั้นก็รู้เองอีกเพราะทั้งหมดนะคะคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆแต่ก็รู้ว่านะคะประโยชน์จากการฟังแม้วันนี้นะคะก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามควรแก่การเข้าใจที่ได้สะสมมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่พาราณสีนะคะความจริงทุกคนทุกแห่งแต่วันนี้เราก็ได้มีการสนทนาธรรมเป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนี่ค่ะยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วยังไม่ถึงกับหายไปเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครไตร่ตรองไม่มีใครเอาคำเท็จมาเบียดเบียนคำจริงสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็โดยเข้าใจจริงๆนะคะพระธรรมจึงจะดำรงมั่นคงต่อไปได้แต่ไม่นานก็จะอันตรธานถ้าไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะยังเกิดอีกมากและเมื่อเกิดอีกไม่รู้ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมหรือว่าจะมีโอกาสได้เฝ้าฟังพระธรรมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือแต่ละหนึ่งนะคะแต่ปัญญาที่จะต้องอบรมให้เข้าใจเนี่ยอีกมากเพราะเหตุว่ายังไม่คุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะทั่วเพราะฉะนั้นการที่จะให้ไปละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทันทีไม่ได้เลยค่ะจนกว่ามีการรู้ลักษณะที่ปรากฏมากพอที่จะเริ่มค่อยๆ คลายการยึดถือว่ามีเราไม่ใช่โดยจงใจไม่ใช่โดยกำหนดนะคะแต่ความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตากับธรรมะเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เมื่อไรที่เป็นอนัตตาขณะนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่เมื่อไรเป็นเราที่จะทำหรือกำหนดหรือต้องการขณะนั้นเป็นความจงใจที่จะรู้สิ่งที่ก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้มีอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละคลายเพราะเหตุว่าตัวตนกำลังต้องการจะรู้แต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นและเข้าใจไม่ใช่ในลักษณะที่ใช้คำว่ากำหนดจดจ้องหรือทำหรือด้วยความต้องการก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นผู้รู้ว่าขณะไหนเป็นขณะไหนจึงจะรู้ว่าอะไรผิดเพื่อละสิ่งที่ผิดไม่ใช่นั้นแล้วละสิ่งที่ผิดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยมาก
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะเวลาที่รู้แข็งแล้วอยากหรือเปล่าพอใจหรือเปล่าเพื่อนเก่ามาหานะคะที่จริงก็อยู่ด้วยนะคะเกือบตลอดเวลาขณะที่กุศลไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเขาอยู่ที่นั่นเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักคนที่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่ต้องนานมากเลยนะคะด้วยปัญญาจริงๆถ้าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละความติดข้องซึ่งเป็นโลภะได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้คงไม่ลืมปฐมวาจานะคะเวลาที่ตรัสรู้แล้วเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนจะละได้ยังไงถ้าไม่พบไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วปัญญายังต้องอบรมต่อไปรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เรารบกับกิเลสยากไหมคะ
1: ยากคร
0: ับรบกับคนอื่นไม่ยากเท่าเพราะกิเลสรบเก่งชนะเกือบทุกทีเพราะฉะนั้นเวลาที่แม้แต่จะฟังธรรมะให้เข้าใจก็จะต้องรู้ว่าด้วยการไตร่ตรองด้วยความตรงขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยต่อจากนั้นคืออะไรอาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะเหตุว่าทุกคนนะคะที่สำคัญก็คือนิสยะที่อาศัยคุ้นเคยกับที่อาศัยที่อาศัยที่นี่คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์นะคะที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นอุปนิสยะอารมณูปนิสยะเราคุ้นเคยกับอารมณ์อะไรมากเราก็มีกำลังที่จะระลึกถึงหรือต้องการสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสติดข้องนะคะอยากจะได้เขาบอกว่าดีก็ทำ

0: ให้ทำอย่างนี้ก็ทำเขาให้ทำอย่างนั้นก็ทำอยากได้อะไรที่ทำหรือว่าไม่อยากได้ก็ทำเพราะฉะนั้นโลภะเป็นสิ่งที่ละเอียดและรู้ยากลองคิดก็ได้นะคะเคยชนะโลภะไหมกำลังง่วงนะคะจะฟังธรรมะหรือจะนอนจะตายได้นะคะขณะนั้นแต่ก็จะฟังธรรมะหรือจะนอนกำลังง่วงๆอย่างนั้นนะคะตายได้ก่อนตายเนี่ยอยากหลับหรือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าโลภะมีกำลังมากถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะคิดผิดคือจะไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะคะดูน่ากลัวเหลือเกินแต่ว่าก่อนอื่นต้องละความติดข้องในความเป็นตัวตนในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าภายในหรือภายนอกอย่างอื่นยังไม่ต้องคิดค่ะถึงคิดก็ไม่สำเร็จเพราะเหตุว่ายังคงเป็นเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นไปตามลำดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจแล้วไม่ต้องไปรอคอยขั้นปฏิปฏิหรือขั้นปฏิเวทะเพราะต้องเป็นไปตามเหตุถ้าไม่มีความเข้าใจมากพอไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็คงต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏตลอดเวลาแต่ไม่รู้จักพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจริงๆนะคะจะไม่ลืมเช่นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องคิดถึงภาษาบาลีเลยนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่การที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะไม่มีที่จะให้ความจริงได้ผ่านไปแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะต่อไปเป็นอะไรแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดแล้วดับไปก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่ไหนและความดีและไม่ดีในละเอียดอย่างไรเช่นข้อความของโอวาทปาติโมกนะคะไม่ทำชั่วแต่บอกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่สัตว์บุคคลและความชั่วคืออะไรมีความละเอียดยิ่งไม่ใช่เพียงแต่ทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เป็นอกุศลกรรมบถนะคะแต่อะไรที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความชั่วซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่คือปรมัตถธรรมหรือวาจาสัจจะซึ่งสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพียงแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะรู้ความจริงนั้นซึ่งไม่มีทางอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่าปัญญามีปัญญาไหนบ้างที่ไม่มีความเข้าใจไม่เข้าใจแล้วจะเป็นปัญญาได้ไหมแต่ความเข้าใจก็มีความใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็มีหลายระดับใช้คำพูดในภาษาไทยได้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็มีคำว่าปัญญาบ้างนะคะหรือว่าญาณะบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างทั้งหมดก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ว่านะคะใครจะเห็นประโยชน์ใครจะเห็นค่าของความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยแล้วก็จะปล่อยให้ไม่รู้ไปทุกชาติชาติหน้าต่อไปก็ยิ่งไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่ประโยชน์ของการเกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังได้พิจารณาความจริงนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรไม่ควรซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่อยู่ที่ความสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละคำแต่ละครั้งนะคะก็คือว่าขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าหมายความถึงอะไรมีจริงๆหรือเปล่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะที่ทำให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไหมแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ได้โดยง่ายเลยเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะว่าอะไรมีจริงๆขณะนี้เขาจะตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของความมืดและความไม่รู้ไม่มีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ถ้ามีคำจริงว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้สีสันวรรณะในห้องนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะก็ดับไปแน่นอนเป็นธรรมดาไม่อย่างนั้นจากเห็นเนี่ยจะเป็นได้ยินไม่ได้ก็ต้องเป็นเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายต่างกันเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นความจริงนะคะฟังเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ถูกต้องไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีตัวตนที่อยากจะรู้และเกินถึงการเกิดดับนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้ไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งในสภาพธรรมะที่เป็นจริงต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งคลายความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้นะคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าติดแค่ไหนแต่เกิดมาก็เราทั้งนั้นเลยค่ะลืมตาขึ้นมาก็เราโกรธก็เราชอบก็เราสนุกก็เราเป็นเราทั้งหมดนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีค่ะมีชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงนี้เพียงเล็กน้อยค่ะเพียงเริ่มต้นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีในขณะนี้มากกว่านั้นอีกจึงต้องทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาแล้วเราจะไม่สนใจในแต่ละคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเพราะรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยค่ะสะสมความไม่รู้มานานมากแต่การที่ได้ยินได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำให้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยหมดไปได้ไหมให้อวิชชาหมดไปให้ความไม่รู้หมดไปให้ความโกรธหมดไปให้ความติดข้องหมดไปเพียงชั่วฟังนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าสภาพของจิตใจที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดร่วมกับความไม่รู้โลภะความติดข้องเพราะไม่รู้โทสะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดดับไม่รู้จบแต่ว่าการที่จะรู้ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆรู้ว่าชีวิตที่มีอยู่เนี่ยต้องจากต้องหมดวันไหนไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำอะไรไปได้เลยสักอย่างแม้แต่ร่างกายนะคะเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทนุบำรุงทุกวันเมื่อกี้นี้รับประทานอะไรคะอาหารมีประโยชน์บางคนนี่อาหารไม่มีประโยชน์ไม่ทานเลยเพราะอะไรคะเพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งซึ่งจะทำให้เป็นไปตามความติดข้องในสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งยากแสนยากคะที่จะรู้ว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเราจริงๆหรือเปล่าอย่างแข็งอย่างที่คุณพิสิทธิ์กล่าวเนี่ยนะคะแข็งเป็นเราได้ไหมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ไหมต้องเป็นผู้ตรงว่าแข็งเป็นแข็งเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีในชีวิตจริงๆประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงที่จะใช้คำว่าสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใหม่ที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่สิ่งซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยหอบอะไรไปหรือว่านำอะไรไปด้วยร่างกายนี่นำไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยแต่ว่ากุศลเกิดแล้วก็สะสมอยู่ในจิตไม่มีใครเอาออกไปจากจิตได้เลยอกุศลก็เกิดนะคะแล้วก็เก็บสะสมอยู่ในจิตทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันในชาตินี้ก็ต่างกันตามชาติก่อนที่เกิดมาแล้วนะคะสะสมมาแล้วจนกว่าจะถึงวันนี้ที่เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปซึ่งจะมีต่อไปนะคะก็ตามที่ได้สะสมมาแล้วก็ตามที่ เป็นในขณะชาตินี้ด้วยโดยเราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าสัตว์โลกนะคะเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะที่จะละความหวังความต้องการบางคนฟังธรรมะแล้วอยากรู้เลยอยากประจักษ์แจ้งเลยทำยังไงนะคะทำไม่ใช่เข้าใจค่ะแต่เป็นตัวตนที่ต้องการเพราะคิดว่าทำแล้วจะสำเร็จแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็รู้ว่าทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเข้าใจอะไรอะไรก็ตามที่จะไม่เข้าใจไม่ควรที่จะสนใจเลยเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเขาบอกอยู่แล้วนะคะตั้งต้นด้วยความไม่เข้าใจจะทำอะไรต่อไปเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าไม่เข้าใจต่อไปซึ่งพระธรรมเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้เข้าใจได้โดยการเริ่มฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาแต่ละคำให้รู้ว่าเป็นคำจริงซึ่งต้องอาศัยการอบรมนะคะกว่าจะละคลายความติดข้องในสิ่งที่มีเช่นเห็นก็ว่าเป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยเราก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นภายนอกก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นภายในที่ตัวเนี่ยนะคะก็ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือขณะที่หายากนะคะเพราะว่าเหตุที่จะให้ไม่ได้ฟังเนี่ยมีประเดี๋ยวก็คงจะมีคนไปซื้อของก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าพระธรรมเนี่ยห้ามนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนทั่วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าต้องการจนกระทั่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาฟังธรรมะก้มหน้าก้มตาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโดยไม่รู้ว่านั่นแหละโลภะทั้งนั้นและความเห็นผิดทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมจริงลึกซึ้งที่จะให้เป็นไปตามพระธรรมที่ทรงแสดงคือรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้อะไรที่เกิดแล้วให้เห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะคะแล้วปัญญารู้ทั่วจนหมดเห็นก็ต้องรู้ได้ยินก็ต้องรู้คิดก็ต้องรู้ชอบก็ต้องรู้โกรธก็ต้องรู้จนไม่เหลือเลยนะคะจนแน่ใจว่ามีความเข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อนั้นจึงค่อยๆเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงการดับความไม่รู้ที่สะสมมานานมากเลยค่ะแล้วก็หนาแน่นมั่นคงท่านกล่าวว่าถ้าไม่รู้นะคะก็เหมือนกับหลักหรือต่อในสังสารวัฏขยับขยื่นยากเพราะเหตุว่ามั่นคงมากเพราะฉะนั้นการฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเพื่อรู้แล้วละไม่ใช่เพื่อรู้แล้วอยากหรือว่าไปทำตามโลภะ
1: กราบท่านอาจารย์นะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าโลภะภายในกับภายนอกอะค่ะภายนอกนี่คือยังไงคะไม่เข้าใจ
0: ชอบดอกไม้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ดอกไม้อยู่ไหน
1: อยู่เมื่อเห็นนะคะเห็นแล้วก็ชอบ
0: ในตัวคุณปู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูใช่ไหมคะนั่นคือภายในเข้าใจว่าตาเนี่ยมีจริงๆแล้วก็เป็นของเราแต่ไม่รู้ว่าตาก็เกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจำว่ามีแล้วก็เวลาที่เห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้แต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนี่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพังเลยแต่ปรากฏให้รู้ได้ทีละหนึ่งเช่นดอกไม้เลยค่ะหอมไหมหอมไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นหอมเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งแล้วก็เวลาจับดูเนี่ยแข็งหรืออ่อนหรือนุ่มใช่ไหมคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งชิมได้ไหมคะอยากจะรู้นักว่าดอกกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาไปทำอาหารเนี่ยรสของดอกกุหลาบเนี่ยจะต่างกับรสอื่นไหมเพราะฉะนั้นแม้ได้ดอกกุหลาบเนี่ยก็มีรสด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้เกิดเพียงหนึ่งนะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะหลายหลายอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะไปรู้ถึงสภาพธรรมะที่อาศัยให้เกิดเนี่ยก็ยากด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยต้องมั่นคงตามลำดับนะคะเพราะสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่รู้ แต่ว่าเป็นเพียงหนึ่งแต่ละทางเช่นขณะนี้ค่ะลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงเห็นเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ว่าในขณะที่เสียงปรากฏแม่หลับตาก็ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่มีคำว่าอัตตานุทิฏฐิหมายความว่าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละทางเวลาที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุเนี่ยคุ้นหูนะคะไม่ว่าตำราแพทย์แผนโบราณหรืออะไรก็ตามขาดคำสี่คำนี้ไม่ได้เลยได้ยินจนชินว่าดินน้ำไฟลมยังไม่รู้ภาษาบาลีแต่ถ้าได้ยินคำว่าปฐวีหมายความถึงธาตุดินธาตุน้ำก็คืออาโปนะคะธาตุไฟก็คือเตโชธาตุลมก็คือวาโยไม่ไปจำชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเช่นลักษณะที่แข็งปรากฏเนี่ยไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีอ่อนปรากฏก็ไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีปฐวีกระทบกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏความจริงแล้วสั้นมากสั้นยิ่งกว่าใครสามารถจะประมาณได้เพราะเหตุว่าทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเช่นแข็งนะคะเราคิดว่าน้อยมากสั้นมากแต่มีความติดข้องหรือความขุ่นเคืองในสิ่งที่ปรากฏแล้วโดยที่ว่าถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยจะไม่รู้เลยแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสะสมแล้วค่ะเห็นอะไรก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปได้ยินอะไรนะคะก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่รู้และทุกคำที่ได้ยินก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่ใดก็ตามที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีเนี่ยนะคะต้องมีธาตุอื่นรวมอยู่ด้วยจะมีเพียงแข็งไม่ได้แต่เวลาปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งพระฉันก็รู้สิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งโดยปัจจัยคือมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกนะคะประเภทหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตจะไปเที่ยวรู้หลายๆอารมณ์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยทีละหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านะคะทรงแสดงไว้ว่าที่ใดที่มีธาตุดินที่นั่นมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในบรรดาธาตุทั้งสี่นะคะธาตุดินปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟปรากฏลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมปรากฏในลักษณะที่ตึงหรือไหวนะคะแต่ธาตุน้ำไม่ปรากฏเมื่อกระทบเพราะเหตุว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ซึมซาบเอิบอาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้ไม่ให้แยกจากกันไปเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่แข็งมีธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุที่เป็นหลักหรือเป็นใหญ่เป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆทั้งหมดถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นมหาภูตะรูปนะคะรูปที่ปรากฏประจำวันเลยก็ได้นะคะรูปอื่นก็ไม่มีเช่นรถเนี้ยค่ะก็ต้องอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงจะบอกได้ว่ารถกุ้งรถไก่หรือว่ารถผลไม้รถดอกไม้แต่รวมแล้วค่ะจำแล้วแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยจำในรูปร่างสันฐานจำในรสหลากหลายจำในสิ่งที่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่างๆกันนะคะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่อยๆกระจายแตกย่อยสิ่งซึ่งรวมกันที่ใช้คำว่าอัตตาเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเห็นอย่างนี้นะคะอัตตานุทิฏฐิเห็นตามสิ่งนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นดอกไม้ทันทีที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นอัตตาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นต้องเป็นอะไรคะอนัตตาใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ปรากฏความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนใหญ่นะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าเป็นภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่ถ้าเป็นภายในก็เป็นสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกประการ เพียงแต่ต่างกันที่ภายนอกหรือภายในและยึดถือว่าเป็นเราหรือเปล่าแต่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือไม่ยึดถือก็ต้องมีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่ถือว่าเป็นเรานะคะก็ยังเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่เป็นสักกายะเป็นเราหรือว่าเป็นของเราโต๊ะนี้เป็นอะไรคะของเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นโต๊ะพอเป็นโต๊ะก็คืออัตตาไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอัตตาหรืออนัตตาก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เป็นอัตตาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอนัตตาคือเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีเพียงสิ่งนี้แหละสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดทุกจักรวาลไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจักรวาลนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้โลกอื่นเป็นอย่างอื่นแต่ที่สุดของความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยคือขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหลงยึดถือหลงพอใจกว่าจะรู้ได้ปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นว่ายึดถือในสิ่งที่ดับแล้วค่ะเวลานี้กำลังเกิดดับอยู่แล้วสิ่งที่ดับไม่กลับมาอีกแต่เรายังคงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแล้วก็ยึดถือด้วยความพอใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆนะคะพอใจในสิ่งที่ไม่มีที่ว่างเปล่าที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกแต่ไม่ต้องคำนึงถึงผลว่าจะละความติดข้องเมื่อไหร่มิฉะนั้นแล้วก็คือว่าโลภะไม่ใช่เป็นความเข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์อธิบายนี่จะให้ฟังจนกว่าที่จะไม่มีเราใช่ไหมคะ
0: มีเราหรือเปล่า
2: ไม่มีค
0: ่ะแล้วรู้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าย
2: ังค่ะ
0: และจะรู้จริงๆได้อย่างไร
2: ก็ต้องจากการฟัง
0: เมื่อเข้าใจขึ้นก็เป็นคำถามซึ่งตอบได้ด้วยตัวเองเพียงแต่เวลาคิดนะคะเราก็จะค่อยๆตอบได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดสงสัยแต่เราลืมพิจารณาไตรตรองว่าคำแรกที่ลืมไม่ได้คือธรรมะสิ่งที่มีจริงใช้คำนี้จะเป็นคนหนึ่งคนใดไม่ได้จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเบื้องต้นเลยนะคะกำลังปรากฏไม่เคยขาดไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังมีอีกไม่จบไม่สิ้นนะคะนี่คือธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธแต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเข้าใจขั้นต้นอย่างนี้แล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆรู้นะคะจนกว่าจะรู้จักสภาพธรรมะทันทีที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นปรากฏกว่าจะเข้าใจหรือรู้จักเห็นไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นด้วยความพยายามคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ลัดดีเร็วดีนั่นคือผิดแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะก่อนละต้องคลายแม้แต่วิปัสสนาญาณนะขั้นต้นก็ไม่ได้ละถึงกับการที่เห็นการเกิดดับนะคะเพียงแต่ละการที่ไม่เคยมีปัญญาระดับนี้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นโสตาปัตติมรรคนี่นะคะก็เป็นปัญญาระดับที่อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย
3: ์กล่าวถึงอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระนะครับเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งก็จำแนกเป็น3นะครับอย่างที่1ก็คืออนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์นะครับหมายถึงอินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปัตติมรรคจิตนะครับประการที่สองก็คืออัญญินทรีย์นะครับอันนี้คือเป็นปัญญาที่รู้ทั่วขึ้นนะครับจากที่เคยรู้แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็หมายถึงปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปฏิผลจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคนะครับอินทรีย์ที่สามก็คืออัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ทั่วอย่างแจ่มแจ้งเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับอรหัตตผลจิตครับ
0: เป็นปัญญาที่มีจริงๆตามระดับขั้นนะคะและผู้ที่ได้บรรลุถึงปัญญาเหล่านี้ก็มีมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหวังทุกคนเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จากการที่ค่อยๆได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเห็นไหมคะเริ่ม จากการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังจนกระทั่งกว่าจะถึงปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสิ่งที่ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยจนถึงขั้นของการที่เป็นพระอริยบุคคลแสดงถึงการเจริญขึ้นของปัญญาโดยความเป็นอนัตตาทิ้งคำนี้ไม่ได้ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ผิดทันทีด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแม้แต่ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้หลงปฏิบัติผิดเช่นเวลานี้นะคะได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วบางคนก็ปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างนั้นผิดหรือถูกเห็นไหมคะแม้เพียงได้ฟังเนี่ยปัญญาคนนี้ไม่พอกับอวิชชาและโลภะที่สะสมมามากเลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าสีลัพพตะปรามาสะการลูบคลำแต่ไม่หมายความว่าเราจะต้องไปลูบคลำด้วยมือนะคะแต่เมื่อไรที่เข้าใจผิดเห็นผิดแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่หนทางที่ถูกก็หันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางเลยที่จะกลับมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่พอได้ฟังว่าปัญญาสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เห็นไหมคะว่าอีกนานไหมอีกไกลไหมเพราะเหตุว่าต้องเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ในความเป็นเราที่จะทำทุกคำเลยค่ะต้องตรงละชั่วไม่ได้บอกให้ใครละใช่ไหมคะแต่เป็นธรรมะอะไรที่สามารถที่จะละชั่วได้ชั่วเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะที่ละชั่วต้องเป็นกุศลไม่ใช่เรานะคะต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถที่รู้ความจริงนะคะกุศลทั้งหลายเนี่ยต่อให้เราให้ทานสักเท่าไหร่รักษาศีลสักเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าต้องตามลำดับขั้นต้องศีลก่อนแล้วก็สมาธิก่อนแล้วก็ปัญญาจึงจะเกิดได้นะคะแล้วศีลอะไรนะคะที่จะรักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดมีไหมศีล5รักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจึงมีคำว่าอธิศีละอธิจิตตะอธิปัญญาเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงกุศลจิตแต่ต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่รักษาศีลจึงเป็นอธิศีลสิกขาสิกขาคือการประพฤติการอบรมการขัดเกลานะคะกายวาจาที่ทุจริตเพราะเหตุว่าขณะนั้นส่องถึงความไม่ดีอย่างมากของอวิชชาและกิเลสทั้งหลายจนทำให้ลูกออกมาเป็นกายทุจริตหรือว่าจีทุจริตได้แต่ว่าทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำนี้เมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรต้องเป็นกุศลแต่ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะจะถึงอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าศีลก่อนแต่ศีลอะไรนี่คือไม่หลงทางแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจนะคะหลงทางทันทีแล้วก็กล่าวอย่างนั้นแล้วตั้งศีลก่อนถึงจะเป็นสมาธิถึงจะเป็นปัญญาแต่เหตุผลไม่พอค่ะศีลขณะนั้นไม่ใช่ดาวเป็นอะไรเป็นกุศลจิตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วจะถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่ากุศลไม่ว่าจะเป็นศีลก็ตามนะคะก็จะต้องตามลำดับขั้นด้วยว่าเป็นแค่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาต่างกับขณะที่มีการศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองค่ะเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยมีศีลไหม
4: นี้เราได้อัญเชิญพระสูตรที่ชื่อว่าประสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในวัตถุเลิศ4ประการค่ะมาร่วมกันสนทนานะคะเพื่อความเข้าใจขึ้นค่ะช่วงแรกอาจารย์จะกล่าวอะไรก่อนไหมคะหรือว่าจะเริ่มเลยค่ะ
3: ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาพระสูตรครับชื่อว่าประสาทสูตรก็อยู่ในอังคุตรนิกายจตุกามิบาก็จะกล่าวถึงความเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือความเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศหมายถึงวัตถุคือที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสที่เลิศประเสริฐเพราะบางบุคคลนะครับมีความเลื่อมใสในสิ่งต่างๆแต่ละคนก็ต่างๆกันไปในบุคคลบ้างในวัตถุต่างๆบ้างแต่ก็ลองพิจารณาว่าวัตถุที่แต่ละบุคคล เลื่อมใสนะครับวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่เลิศหรือเปล่าหรือจะเลิศเพราะอะไรนี่คือประการหนึ่งกล่าวถึงวัตถุที่เลิศความเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศนะครับกล่าวถึงวัตถุที่เลิศประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนะครับกล่าวถึงความเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศนั่นแหละเป็นความเลื่อมใสที่เลิศเพราะอะไรครับให้ผลอันเลิศดังนั้นเราเลื่อมใสในสิ่งใดนี่ครับมีผลที่เกิดจากการเลื่อมใสนั้นหรือเปล่าและผลที่เกิดขึ้นจากการเลื่อมใสนั้นคืออะไรก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้บูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาด้วยการสนทนาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะครับจากข้อความในพระสูตรดังนั้นวัตถุที่เลิศเนี่ยครับเลิศยังไงไหมครับและจะรู้ความเป็นเลิศของวัตถุที่เลิศได้อย่างไรนะครับก็ขอเชิญคุณเมฆอ่านข้อความในพระสูตรครับ
4: ค่ะประสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในวัตถุเลิศ4ประการจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตเล่ม2หน้า129ข้อ34ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการนี้ความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการเป็นไฉนคือ 1. สัตว์ทั้งหลายเป็นอบทไม่มีเท้าก็ดีทวิบท2เท้าก็ดีจตุรบทเท้าก็ดีพหูบทเท้ามากก็ดีเป็นผู้มีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลเลิศ 2. ธรรมทั้งหลายที่เป็นสังคตะมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8ปาฏกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงนั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์8สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศ 3. ธรรมทั้งหลายที่เป็นโทษค่ะธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะทั้งที่เป็นอสังคตะมีประมาณเท่าใดวิราคะปาฏกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงนั้นวิราคะคืออะไรคือธรรมเป็นที่ยังความเมาให้สางเป็นที่ระงับเสียสิ้นซึ่งความกระหายเป็นที่ถอนขึ้นหมดซึ่งอาลัยเป็นที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่ปราศจากกำหนัดเป็นที่ดับทุกข์คือนิพพานสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศ 4. สงฆ์ทั้งหลายก็ดีคณะทั้งหลายก็ดีมีประมาณเท่าใดสงฆ์สาวกของตถาคตปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสงฆ์แห่งคณะทั้งปวงนั้นสงฆ์สาวกของตถาคตคือใครคือคู่แห่งบุรุษ4คู่บุรุษบุคคล8นี้สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรของคำนับผู้ควรของต้อนรับผ ผู้ควรของทำบุญผู้ควรทำอัญชลีผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศภิกษุทั้งหลายนี้แลความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศสี่ประการเมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยความเป็นวัตถุเลิศรู้ซึ่งธรรมอันเลิศเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขิไนไม่มีใครยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศอันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าให้ทานในท่านผู้เลิศบุญอันเลิศย่อมเจริญมากอายุวรรณะยศเกียรติสุขและพละอันเลิศก็ย่อมเจริญมากผู้มีปัญญาเป็นผู้ให้ของที่เลิศมั่นคงอยู่ในธรรมอันเลิศแล้วผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ย่อมได้รับฐานะอันเลิศบันเทิงใจจบปสาทสูตรที่4
5: อัตถกถาปสาทสูตรพึงทราบวินิจฉัยในปสาทสูตรที่4ดังต่อไปนี้ชื่ออัคคัปปะสาทะเพราะอัตถะว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศหรือความเลื่อมใสอันเลิศบทว่ายาวตาคือประมาณเท่าใดบทว่าอัคปทาได้แก่พวกสัตว์ไม่มีเท้ามีงูและปลาเป็นต้นบทว่าทวิปปทาได้แก่พวกสัตว์สองเท้ามีมนุษย์และนกเป็นต้นบทว่าจตุปทาได้แก่สัตว์สี่เท้ามีช้างและม้าเป็นต้นบทว่าพหุปทาได้แก่พวกสัตว์เท้ามากมีตะขาบเป็นต้นบทว่าเนวสัญญีนาสัญญิโนได้แก่พวกสัตว์ที่เกิดในภวคขับภูมิบทว่าอัคคมัคขายัตติความว่าพระตถาคตปราศกล่าวว่าเป็นยอดคือประเสริฐสูงสุดโดยคุณทั้งหลายบทว่าอัคสังคตาความว่าท่านกล่าวถือเอาพระนิพพานเท่านั้นบทเป็นอาทิว่าวิราโคเป็นชื่อของพระนิพพานแท้เพราะว่ามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วกิเลสทั้งหลายก็คลายไปหมดความเมาทั้งหลายมีความเมาเพราะราคะเป็นต้นก็หายเมาไปหมดคือไม่มีความกระหายทั้งหลายก็หายไปหมดอะไรทั้งหลายก็เพิกถอนไปหมดวัฏฏะทั้งหลายก็ขาดตัณหาก็สิ้นวัฏฏะทุกข์ก็ดับความเร่าร้อนทั้งปวงก็ดับไปเพราะฉะนั้นนิพพานจึงได้ชื่อเหล่านั้นบทที่เหลือในสูตรนี้ง่ายทั้งนั้นแลจบอรรถกถาปสาทสูตรที่4
3: ครับดังนั้นปสาทสูตรนะครับก็จะมีคำว่าอัคคะแล้วก็ปสาทะอัคคะหมายถึงเลิศหรือประเสริฐสุดประสาทะก็คือความเลื่อมใสก็เป็นอัคคัปปสาทะความเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศข้อความในอังคุตตรนิกายจตุกานิบาตจะแสดงวัตถุ4ประการอ่านแล้วนะครับพิจารณาบ้างแล้วประการแรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น สิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดด้วยคุณประการต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆพิจารณากันสองนะครับก็กล่าวถึงธรรมะนะครับบางแห่งจะแสดงถึงวัตถุสามก็คือธรรมะนะครับแต่ว่าธรรมะเนี่ยท่านแยกออกเป็นสองก็คือในบรรดาธรรมะเนี่ยอสังคตธรรมเนี่ยเลิศที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะเป็นธรรมะที่สิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นไปแห่งความสั่งจากความเมาใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีดับความกระหายได้สิ้นความอะไรอะไรหมายถึงความยึดติดสิ้นความอะไรเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับยังมีอยู่ในแต่ละวันนะครับก็เป็นชื่อหนึ่งของโลภะความติดข้องนิพพานะนิพพานะนะครับก็คือเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาดังนั้นนี่ครับชีวิตที่ยังมีกิเลสอกุศลยังมีความไม่รู้ยังมีความติดข้องนี่ครับยังอยู่ไกลมากเลยนะครับกับอสังคตธาตุเพราะว่าเมื่อยังมีธรรมะที่เป็นอกุศลโดยเฉพาะอวิชชาแล้วก็ตัณหานะครับก็ยังเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวเป็นไปในวัฏฏะอยู่วัฏฏะก็คือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ยังต้องเห็นอยู่ยังต้องได้ยินอยู่ยังต้องได้กลิ่นยังต้องลิ้มรสยังต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสยังต้องคิดนึกเป็นไปโดยไม่ขาดสายเลยนะครับอย่างในขณะนี้แต่มีธรรมะประการหนึ่งซึ่งเมื่อดับเหตุที่จะให้มีการเกิดแล้วนะครับก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นธรรมคุณนะครับธรรมรัตนะนะครับเป็นวัตถุที่เลิศประการหนึ่งที่เป็นอสังคตธาตุอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกประการหนึ่งนะครับบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายอันนี้พูดถึงสังคตธรรมอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นสิ่งที่เลิศเลิศเพราะอะไรและรู้จักมรรคธรรมะที่เป็นหนทางหรือไม่นะครับและจะเกิดได้อย่างไรดังนั้นทั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราเพียงอ่านภาษาทสูตรครบ4ประการแล้วก็รู้ว่าหมายถึงอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้3ประการแต่พระธรรมเนี่ยก็จะแสดงออกเป็น2อย่างก็คืออสังคตธาตุก็คือพระนิพพานและก็สังคตธรรมแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8เพราะว่าการที่จะถึงอสังคตธาตุก็ต้องอาศัยธรรมะที่เป็นสังคตะอันเลิศนี่นะครับก็คือมรรคมีองค์8นี่แหละที่จะเป็นหนทางดังนั้นการที่จะถึงพระนิพพานไม่ใช่ถึงด้วยการเดินทางนะครับเพราะว่าการสิ้นไปแห่งตัณหาต้องด้วยธรรมะที่เป็นหนทางและบุคคลที่แสดงหนทางคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจึงเป็นบุคคลที่เลิศด้วยคุณนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับความบริสุทธิ์อย่างยิ่งหมดจดไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาโดยประการต่างๆมากมายที่สามารถที่จะรู้ธรรมะโดยประการทั้งปวงแล้วก็แสดงเปิดเผยธรรมะเหล่านั้นให้แก่บุคคลอื่นได้รู้ได้เข้าใจตามด้วยอีกสิ่งที่เลิศอีกประการหนึ่งก็คือสังฆะนะครับหมู่ของพระภิกษุหมู่ของสงฆ์สังฆะนี่ครับคือไม่ใช่เฉพาะเพศพระภิกษุเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงบุรุษ4คู่8บุคคลก็คือเป็นบุคคลที่อบรมเจริญปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามลำดับขั้นตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลพระสกทาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต์ ดังนั้นนี่ครับบุคคล8หรือว่า4คู่เลิศยังไงที่กล่าวว่าเป็นผู้ควรแก่การอะไรครับครับควรคำนับบุคคลที่จะเตรียมวัตถุสิ่งของที่จะไปบูชาใครเนี่ยควรบูชาใครดีต้องเป็นมีคุณใช่ไหมครับดังนั้นการที่เห็นคุณของหมู่ของสงฆ์เนี่ยครับสังฆะคือหมู่นะครับหมู่ของพระอริยเจ้าเนี่ยการที่จะตระเตรียมสิ่งของที่จะกระทำการบูชาเนี่ยครับตระเตรียมไปบูชาเห็นไหมครับบุคคลที่เป็นหมู่ของสงฆ์ก็คือหมู่ของพระอริยเจ้าคือเป็นการบูชาที่ประเสริฐแล้วหรือการที่จะตระเตรียมเพื่อต้อนรับบุคคลไหนบางครั้งเราก็จะรู้ว่ามีคนที่จะมาหาเราใช่ไหมครับเราก็จะมีการตระเตรียมวัตถุสิ่งของที่จะต้อนรับยังไงบุคคลไหนที่ควรเกิดการต้อนรับดีก็หมู่ของสงฆ์นี่นะครับและบางอย่างนะครับอีกกรณีหนึ่งคือการที่จะกระทำบุญทั้งหลายที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลอันเลิศเนี่ยครับเพราะบุคคลที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็รู้ว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีเหตุให้มีการเกิดอยู่ก็คือยังมีอกุศลอยู่แล้วยังต้องมีเหตุให้เกิดอยู่ที่พึ่งนะครับไม่ใช่พึ่งคนหนึ่งคนใดแต่พึ่งนะครับกุศลคือคุณความดีที่สะสมไว้ที่จะเป็นที่พึ่งในภายภาคหน้าดังนั้นการที่จะกระทำบุญนะครับกับบุคคลผู้เลิศนะครับอย่างสังฆรัตนะหมู่ของอริยเจ้าเนี่ยครับก็เป็นการกระทำบุญที่เลิศที่ให้ผลอันเลิศด้วยนะครับและอีกประการหนึ่งบุคคลไหนครับที่ควรแก่การกระทำอัญชลีกราบไหว้บูชาก็คือหมู่อริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับว่าเราไม่ใช่เพียงที่จะกล่าวถึงวัตถุอันเลิศ4ประการหรือว่าอย่างในข้อความละเอียดนะครับก็จะอีกสูตรในก็คือภาษาทสูตรเหมือนกันนะครับแต่จะมีข้อความที่เป็นอรรถกถาอย่างละเอียดกว่าก็อยู่ในอิติวุตตกะนะครับก็เป็นภาษาทสูตรเหมือนกันทีนี้ประการแรกก็อยากจะสอบถามท่านที่อยู่ที่นี่นะครับการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยครับก็ต้องรู้ว่าบุคคลผู้เลิศประเสริฐสุดไม่มีผู้ใดเปรียบเลยเป็นบุคคลเดียวเลยนะครับประเสริฐสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับเท่าที่เราศึกษาแล้วเนี่ยเรารู้คุณของพระองค์อย่างไรบ้างนะครับเชิญคุณคมคายก่อนก็ได้ครับแล้วให้แต่ละคนเลยครับจะได้กล่าวว่ารู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร
6: ค่ะก็กราบอาจารย์วิชัยค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเมื่อได้ฟังพระธรรมนะคะก็ได้ทราบเลยค่ะตัวเองเป็นผู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเข้าใจว่าเป็นตัวเองเนี่ยค่ะแต่คำของพระพุทธองค์เนี่ยได้แสดงให้มีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะที่มีเราขึ้นมาเนี่ยสงสัยมาตลอดอย่างเงี้ยคืออะไรค่ะแล้วก็การที่จะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรซึ่งเราก็กล่าวว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่การได้ฟังพระธรรมคำจริงนะคะก็ความเข้าใจก็สามารถที่จะคล้อยตามไปกับความเห็นถูกขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่เคยไม่รู้อะไรเลยก็คือละจากความไม่รู้ค่ะจ้ะค่ะกราบขอบคุณค่ะ
3: ครับต้องเป็นผู้ที่กระทำบุญไว้แต่ปางก่อนอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสมัยนั้นท่านไปเยี่ยมสหายที่ราชคฤห์คือราชคฤห์เศรษฐีซึ่งก็เห็นเขาตระเตรียมข้าวของกันเลยนะครับก็สงสัยท่านจะกระทำอะไรหรือจะทำงานมงคลอะไรหรือต้อนรับพระราชาหรือเปล่าเปล่าเลยนะครับ ท่านจะก็คือนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อจะมีการถวายภัตตาหารนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอท่านได้ยินกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือแค่คำนี้คิดดูนะครับบุคคลที่ได้สะสมศรัทธามาที่จะเลื่อมใสบุคคลที่เลิศประเสริฐที่สุดได้ยินคำว่าพุทธต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะไม่ใช่เป็นคำที่ใครจะแต่งตั้งให้แต่เป็นคำที่กล่าวถึงคุณนามคือชื่อที่เกิดขึ้นเพราะคุณของบุคคลนั้นจึงมีชื่อนั้นเนี่ยครับอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าลองย้อนไปนะครับในอดีตเรามีโอกาสได้ศึกษาชาดกต่างๆก็รู้ว่าตั้งแต่สมัยพระองค์เป็นสุเมธาดาบุตรได้กระทำการบูชาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยการอะไรครับนอนเพื่อจะให้พระสัมมาเจ้าและสงสาวกได้เดินผ่านไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการความคิดที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงเราจะคิดแล้วก็เลิกคิดคิดแล้วก็เลิกคิดแต่กว่าความคิดนี้จะเกิดนะครับก็ย้อนไปว่าต้องบำเพ็ญบารมีเท่าไหร่จากการเพียงนึกในใจแล้วก็พูดออกมานะครับจนได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีก4อสงไขยแสนกับบุคคลนี้แหละจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะท่านได้ยินงั้นนะท่านเบิกบานเลยเหมือนจะได้ตรัสรู้วันพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่ารู้ว่ายากแน่นอนแล้วก็การที่จะบำเพ็ญบารมีตลอด4อสงไขยแสนกัปเนี่ยไม่ง่ายแต่ไม่ย่อท้อเลยเหมือนกับว่ายน้ำที่นองทั่วทั้งจักรวาลด้วยกำลังแขนของตนและจะให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยินดีนะครับหรือแม้แต่จะฝ่าน้ำที่เต็มไปทั่วท้องจักรวาลก็จะฝ่าไปให้ได้นะครับที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือแม้จะให้หมกไหม้ในนรกนี่ครับแล้วจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยินดีคือความยินดีของแต่ละคนบางครั้งนี่ครับก็ทำสิ่งที่ยากนิดหนึ่งแล้วเป็นยังไงครับท้อไหมศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะธรรมะที่ยากทำไมถึงไม่เข้าใจท้อหรือเปล่าหรือว่าอาถรรพ์ว่าบุคคลที่จะกล่าวสิ่งที่มีค่าประเสริฐคือพระธรรมเนี่ยครับท่านได้อบรมมาแล้วท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่กระทำอย่างหยุดหย่อนเลยนะครับเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าสะสมอัธยาศัยใหญ่ที่จะบำเพ็ญบารมีโพธิสมภารสัมภาระคือการสะสมเป็นเครื่องประชุมของโพธิธรรมะที่จะตรัสรู้บารมีท่านสะสมมาแล้วในพระชาติต่างๆคิดดูในแต่ละชาติเนี่ยไม่ง่ายในแต่ละชาติเพราะสิ่งที่พระองค์กระทำอย่างเรื่องของการสละง่ายหรือสละยากขึ้นอยู่กับความยึดติดถ้าสิ่งใดไม่ค่อยยึดติดสละง่ายแต่ถ้าสิ่งใดยึดถือมานานแล้วก็เหนียวหนักแน่นเนี่ยยากที่จะสละอย่างวัตถุที่เราไม่ใช้เนี่ยง่ายใช่ไหมครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แต่บางคนก็ยากที่จะสละเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับความยึดติดแม้ใกล้เข้ามาอีกใช่ไหมครับวัตถุก็มีสิ่งที่พอใจมากพอใจน้อยถ้าพอใจน้อยเนี่ยก็อาจจะสละให้ได้แต่ถ้าพอใจนะพอใจมากให้ไม่ได้เห็นไหมครับขออย่างอื่นอย่างอื่นเอาไปแต่ว่าสิ่งเนี้ยให้ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่บำเพ็ญบารมีเนี่ย
7: คือด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าไม่บำเพ็ญอย่างนี้ไม่ถึงแต่สละโดยประการต่างๆนะครับจนถึงอะไรครับทั้งราชสมบัติทั้งบุตรภรรยาอวัยวะจนถึงชีวิตของตนเองไม่ใช่ว่าชีวิตไม่เป็นที่รักไม่ใช่ว่า

เรามีอยู่ให้ศึกษาเพื่อเห็นคุณเพื่อบุคคลที่ประเสริฐเนี่ยท่านประพฤติอย่างนี้อบรมอย่างนี้ที่จะให้ถึงความเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีอยู่พระชาติต่างๆครับกระทำทุกอย่างก่อนนั้นก็ได้อ่านข้อความชาดกเรื่องหนึ่งนะครับก็เล่าสั้นๆนะครับเพราะเป็นประมวลความก็เป็นพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สมัยนั้นเกิดเป็นลัมมั่งนะครับแล้วก็มีพระราชาที่กล่าวว่าท่านเป็นผู้ที่ชำนาญแล้วก็เป็นผู้ที่ยิงราษฎร์ยิงธนูได้เก่งมากเลยก็ไปล่าสัตว์นะครับที่จะยิงนะครับมีละมั่งเนี่ยครับมีก็ราชบริพารก็ไล่ละมั่งให้ไปทางพระราชาพระราชาก็ยิงแต่ว่าด้วยความชำนาญด้วยการเอาตัวรอดของละมั่งก็หลบได้นะครับก็หลบไปก็หนีไปป่าพระราชาก็ตามไปแต่ก็เดินไปด้วยความไม่ชำนาญในหนทางก็ตกในบ่อที่ลึกมีน้ำนะครับ60ศอกมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งก็ตกลงไปพระราชาก็ขึ้นมาไม่ได้ละมังซาเป็นยังไงครับถึงแม้บุคคลนั้นน่ะคิดที่จะประหารตนเองแต่ว่ามีอัธยาศัยที่จะช่วยเหลือพระราชาก็คือพยายามดันนะครับขนก้อนหินก้อนกรวดมาค่อยๆถมนะครับให้เป็นทางที่ให้พระราชาเนี่ยขึ้นมาได้พอพระราชาขึ้นมาเนี่ยครับก็ยังนำพระราชาเนี่ยครับขึ้นหลังนำไปส่งถึงบริเวณใกล้ๆนั้นอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังกล่าวสอนให้พระราชาเนี่ยตั้งอยู่ในเมตตาและศีลอีกคิดดูบางบุคคลนะครับกระทำไม่ดีต่อเราเลยแต่ถ้าบุคคลนั้นลำบากเราคิดยังไงแต่พระโพธิสัตว์คิดอีกแบบนี่เห็นคุณนะครับแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันหรอกบางคนอาจจะก็ดีแล้วที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับที่อาจจะเป็นเพราะการกระทําเขาที่ไม่ทำไม่ดีกับเราเราก็อาจจะคิดด้วยความจะใช้คำว่าสะใจหรือไม่พอใจก็ตามแต่ว่าอะไรเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่เป็นไปในทางดีงามนะครับอย่างละมั่งที่เป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติหนึ่งนะครับก็ช่วยเหลือพระราชาให้ขึ้นมาแม้แต่รู้ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะพึ่งคิดจะประหารตนเองแต่ก็ยังช่วยเหลือแล้วก็พาไปส่งแต่พระราชาก็เห็นคุณของละมั่งนะครับก็นอกจากที่จะมีเมตตาแล้วก็ตั้งอยู่ศีลก็ยังให้ประชาชนข้าราชการให้ตั้งอยู่ในศีลด้วยอันนี้ก็เห็นถึงแต่ละพระชาตินะครับนึกด้วยคุณประการหนึ่งในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในแต่ละพระชาติที่จะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะครับในแต่ละพระชาติมีมากมายนะครับที่ท่านกระทำคุณโดยประการต่างๆและเมื่อได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเต็มเปี่ยมนะครับด้วยคุณคือบารมีทั้ง10ประการดังนั้นการที่จะตรัสรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าคิดที่จะบำเพ็ญวันนี้แล้วก็จะให้ตรัสรู้พรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยต้องอบรมเหตุคือบารมีที่จะให้ถึงการตรัสรู้ได้ไม่ใช่นิดๆหน่อยๆเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะปัญญาอย่างเดียวแต่จะเห็นว่าบารมีทุกบารมีนะครับมีปัญญานำเลยเป็นประธานและบารมีทั้งหมดก็อุปการะเกื้อกูลต่อปัญญาบารมีดังนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วนะครับตรัสรู้ถึงพร้อมด้วยคุณโดยประการต่างๆศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณนะครับศีลคุณคือความประพฤติที่ดีงามทางกายวาจาที่ลุออกมานี่ครับงามอย่างยิ่งนะครับอย่างในทีฆานิกายศีลขันธวรรคนี่ครับก็จะแสดงถึงความประพฤติของพระองค์ว่าเว้นจากกิริยาการที่ไม่สมควรโดยประการต่างๆตั้งแต่ฆ่าสัตว์เรื่อยไปเลยนะครับจนไม่รับ

0: เงินทองไม่ยินดีรับเลือกสวนไร่นานะครับก็เป็นความละเอียดนะครับของความเป็นเพศภิกษุนะครับเพศสมณะนะครับครับอันนี้ก็คือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับดังนั้นเนี่ยครับการจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยง่ายหรือยากครับคุณเอ็กครับเชิญครับศึกษาธรรมะก็ต้องเห็นคุณใช่ไหมครับ
1: อาจารย์คือที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอาจารย์คือมันซาบซึ้งจริงนะคะเพราะว่าคือถ้าไม่ได้ฟังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคือจะไม่มีทางที่จะรู้จักคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอะค่ะแล้วยิ่งพออาจารย์พูดถึงบารมีอะค่ะก็นึกว่าอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเนี่ยก็คือมันต้องยาวนานนะคะกว่าจะแบบถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วแต่ละพระชาติเนี่ยคือมันยากยิ่งมากอะค่ะอาจารย์แล้วก็แต่ละคำที่พระองค์ได้ตรัสนะคะมันเป็นความลึกซึ้งที่ต้องบำเพ็ญนานนะคะก็คือรู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพระองค์มากค่ะซึ่งเราก็คือต้องเคารพมากในการศึกษาค่ะ
0: ครับดังนั้นแม้ในแต่เรื่องราวที่เป็นพระชาติต่างๆก็จะเห็นถึงธรรมะที่มีคุณเป็นเหตุให้ประพฤติอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่กระทำอย่างนั้นในกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่แม้จะคิดไม่ดีต่อตนเองครับแม้แต่ในสมัยเรื่องหลายเรื่องครับแม้แต่มีพระเทวทัตอดีตชาติใช่ไหมครับที่ก็เป็นผู้ที่อกตัญญูประพฤติไม่ดีนะครับต่อพระโพธิสัตว์ทำร้ายแต่ว่าท่านก็คิดช่วยเหลือนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อสะสมบารมีนะครับก็คือคุณความดีแม้เล็กๆและน้อยในแต่ละชาติเห็นไหมครับดังนั้นการที่จะได้ตรัสรู้เนี่ยไม่ง่ายดังนั้นการที่จะอบรมคุณความดีที่เป็นบารมีเนี่ยก็คือค่อยๆสะสมไปในแต่ละชาติและการที่จะเจริญขึ้นได้ด้วยอะไรก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาและปัญญาจะเกิดได้ยังไงก็ต้องเกิดจากคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่แสดงว่านี้เป็นคุณนะนี้เป็นโทษนะนี้ควรอดรมนะนี้ควรเว้นนะครับจนเกิดความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นตามลำดับและความเข้าใจนั่นแหละจะเป็นเหตุเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วต้องเป็นตัวเราที่จะประพฤติเราต้องเว้นเราต้องนุ่นไม่ใช่เพื่อเราทั้งหมดที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราได้ตรัสรู้อย่างนั้นไม่ใช่เลยนะครับแต่ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเข้าใจธรรมะเพราะธรรมะนั่นแหละเขาจะทำกิจหน้าที่ของเขานะครับที่จะค่อยๆเจริญขึ้นอย่างเมื่อมีการเข้าใจธรรมะเนี่ยคำพูดบางอย่างนะครับที่คิดว่าพูดแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับมีเหตุปัจจัยให้เว้นที่จะไม่กล่าวได้เลยหรือบางอย่างเป็นคำพูดที่ควรที่จะกล่าวเพื่อประโยชน์ก็อาศัยความอนุเคราะห์นี่ครับกล่าวได้นะครับไม่เพิกเฉยไม่ทำอย่างเราแต่ละคนเนี่ยครับกับผมก็อนุโมทนาในกุศลของทุกท่านนะครับที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็กระทำการบูชาด้วยกระทำสิ่งต่างๆโดยประการต่างๆไม่ว่าจะอยู่หน้าที่นี้หรือที่ต่างๆก็ตามที่จะประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเผยแพร่คำของพระองค์เพราะการที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์เลยจะรู้จักคุณไหมบางคนได้ยินกิตติศัพท์อันงามนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าฟุ้งไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเวรัญชภามเนี่ยครับก็ไปเฝ้าอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ยินกิตติศัพท์อันงามว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระองค์เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เรื่อยไปนะครับตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับเป็นสารถีบุรุษฝึกบุรุษนะครับไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่านะครับเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะครับดังนั้นด้วยคุณโดยประการได้ยินกิตติศัพท์แต่จะรู้จักคุณก็เมื่อไปสนทนานะครับเพราะมีความคิดว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเวรัญชพราหมณ์เนี่ยท่านก็มีอายุกะอายุมากกว่าปกติคนที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยควรที่จะเข้ามาต้อนรับใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะบุคคลที่จะยิ่งกว่าเนี่ยไม่ใช่ยิ่งกว่าด้วยวัยโดยกำหนดโดยวัยเท่านั้นแต่ยิ่งกว่าด้วยคุณองค์ก็ประมาณเหมือนกับลูกไก่ที่เจาะกระเป๋าฟองไข่ออกมาเป็นตัวแรกเนี่ยต้องนับว่าถึงนั้นเป็นพี่ใช่ไหมเพราะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทำลายกระเป๋าคืออวิชชาออกมาก่อนดังนั้นบุคคลที่ควรที่จะต้อนรับใครก็ต้องต้อนรับเพราะคุณของบุคคลนั้นดังนั้นการสนทนานี้ครับก็เป็นเหตุให้เวรัญชพราหมณ์นี่ครับก็เกิดความเรื่มใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็นิมนต์ให้พระองค์จำพรรษาที่เมืองเวรัญชานะครับอันนี้ก็ประการหนึ่งนะครับที่จะให้รู้ว่าการที่จะเลื่อมใสในบุคคลใดนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รู้คุณจริงๆนะครับและจะรู้คุณก็ต่อเมื่อได้รู้ได้เห็นตามที่บุคคลนั้นรู้ตามที่บุคคลนั้นเห็นด้วยครับไม่ทราบว่าพี่น้องได้กล่าวไหมครับ
2: ค่ะก็คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนที่จะศึกษาธรรมะก็นับถือจากการฟังแล้วก็บอกต่อแต่เมื่อยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ได้มาศึกษาพระธรรมไม่มีทางจริงเลยค่ะที่จะเข้าใจคุณที่ประเสริฐสุดแล้วก็หาประมาณไม่ได้ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นชาดกบารมีที่พระองค์ทรงกระทำมาหลังจากที่เราได้ฟังมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเทียบเคียงเนี่ยบุคคลอย่างทั่วไปเนี่ยไม่มีใครกระทำได้ค่ะไม่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์วิชัยกล่าวเรื่องตอนได้รับคำทำนายครั้งแรกที่ฟังเรื่องนี้เนี่ยว่าพระองค์ท่านปราบปลื้มมากว่าตัวเองจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่พระองค์มีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ในชาตินั้นก็ปรากฏว่าพระองค์ก็ยังตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรบารมีต่อเพื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งตอนที่ได้ฟังเรื่องนี้นี่คือซาบซึ้งมากเลยค่ะว่าถามตัวเองว่าแล้วถ้าเป็นเราจะยอมไหมไม่มีทางเลยคือขอไปเลยขอเป็นพระอรหันตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเพราะต้องเกิดอีกเสียสงไขยแสนกลับคือมันเราต้องบำเพ็ญเพียรอ่ะคือมันเป็นความยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบจริงๆนี่คือตอนที่ฟังครั้งแรกเลยนะคะคือน้ำตาไหลเลยแล้วก็เห็นซาบซึ้งนี่คือพระมหากรุณาที่คุณที่ยิ่งจริงๆเลยค่ะยิ่งแบบแต่พอตอนนั้นนี่คือแรกๆใช่ไหมคะแล้วมาถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจมากนะคะอาจารย์ตอนที่เราศึกษาแบบทั่วๆไปพอได้มาฟังท่านอาจารย์แล้วเริ่มเข้าใจว่าความปราศจากกิเลสมันมีจริงได้ทั้งจากการศึกษาพระวินัยบ้างแล้วก็การเล่าเรื่องพระสูตรบ้างที่เป็นการบำเพ็ญแล้วรวมถึงอภิธรรมที่ไม่มีเราเนี่ยค่ะถึงรู้เลยว่าโอ้โหแบบคำว่าบริสุทธิ์ที่คุณนี่มัน ันก็เทียบเคียงแบบมันสุดๆอีกค่ะคือทำให้เราระลึกถึงคุณของพระองค์ท่านว่ามันเป็นไปได้นะคะคือพอเราฟังทั้งหมดแล้วไต่ตรองเนี่ยเรารู้เลยว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ปราศจากกิเลสซึ่งเราเคยเชื่อว่าจะมีเหรอมันเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้จนกระทั่งเรารู้สึกเลยว่าโชคดีมหาศาลมากที่ได้มีโอกาสฟังคำของพระองค์คือแค่เราฟังคำของพระองค์วันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไต่ตรองแล้วเราพิจารณาแล้วก็น้อมใจไปเนี่ยเราก็รู้ว่าความไม่ดีทั้งหลายในตัวเราที่เรามีเนี่ยด้วยความเป็นเราเนี่ยมันละคายได้มันพิสูจน์จากตรงนี้ไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องคือจากตัวเราจริงๆทั้งที่เป็นเรานะคะแล้วถ้าไม่มีความเป็นเราเลยมันจะไม่ใช่เหรอมันต้องใช่นี่คือการพิจารณาแล้วเรารู้เลยว่าเป็นบุญที่ได้กระทำไว้จริงๆค่ะอาจารย์ที่ได้มาพบพระธรรมต้องกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินเป็นอย่างสูงจริงค่ะคือไม่มีบุญใดเปรียบปานจริงเลยกราบอนุโมทนาอาจารย์วสภ.ทุกท่านด้วยค่ะที่ให้ความ
0: ก็อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าการเห็นคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเห็นง่ายหรือเห็นยากบางครั้งแม้เรามีโอกาสได้ศึกษาข้อความในพระสูตรแม้ในสมัยแรกของการศึกษาตัวผมเองอ่านเนี่ยครับก็อ่านอ่ะผมก็แสดงเรื่องขันเรื่องธาตุอายตนะเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เห็นไหมครับความเข้าใจในความเป็นธรรมะเนี่ยที่จะเห็นคุณจริงๆครับเมื่อไรต้องเมื่อเกิดความเข้าใจจริงๆครับซึ่งก็กราบเท้าท่านอาจารย์นะครับที่ได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจธรรมะที่เป็นเหตุให้ได้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการที่จะเห็นคุณจริงๆนะครับต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างบรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าบุคคลอื่นก็คือท่านพระสารีบุตรเถระท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาดังนั้นเนี่ยครับปัญญานั่นแหละที่จะเป็นธรรมะที่รู้คุณนะครับยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์แสดงความเป็นจริงเดี๋ยวนี้คิดดูนะครับเป็นผู้ที่เหมือนคนตาบอดมานานแสนนานอยู่ในที่มืดมานานเหมือนสว่างนี้ครับแต่ว่ามืดนี่ครับดังนั้นบางคนไม่รู้จักความมืดนะครับว่ามืดจริงๆเนี่ยคืออะไรความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เองครับเราวันหนึ่งเราก็ตื่นมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกเป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆมากมายขวนขวายแสวงหาปรารถนาต้องการสะสมติดข้องโดยประการต่างๆมากมายไม่รู้จบเหมือนชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับสะสมอะไรมาเนี่ยไม่เหลือแต่ชาตินี้ก็ยังมีความสะสมมีความหวังมีความต้องการเพราะอะไรเป็นธรรมะให้เป็นไปอย่างนั้นก็เป็นไปอย่างนั้นจนมีโอกาสที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เลิศที่จะเลื่อมใสดังนั้นเนี่ยครับการที่จะรู้คุณของพระองค์เนี่ยครับก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคำของพระองค์อย่างบุคคลข้อความเคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวถึงว่ามีบุคคลที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เห็นไหมครับได้ฟังคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นยังไงครับจะรู้คุณของพระองค์ได้ยังไงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้คำแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้ที่เรามีโอกาสได้ศึกษานะครับเป็นธรรมกายใช่ไหมครับเป็นการประชุมของธรรมะนะครับที่เป็นคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็น อะไรครับเป็นศาสดาแทนพระองค์นะครับเป็นส่วนของพระบรกายนะครับในแต่ละธรรมะที่เรามีโอกาสได้ศึกษาครับดังนั้นเราก็จะค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มเท่านั้นนะครับที่จะค่อยๆเห็นคุณของพระองค์เมื่อค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นครับไม่ทราบว่าพี่พอหรือพี่จิวจะร่วมสนทนาไหมครับในประเด็นนี้เชิญครับ
3: ใช่ครับผมขอแชร์เพราะว่าเป็นจริงๆเป็นเรื่องที่พูดบ่อยครับแต่ว่าผมสำหรับผมแล้วเนี่ยเริ่มชีวิตนี่เริ่มมาจากความรู้สึกของถ้ารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนานมาแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าคุณของพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมีแต่เรื่องฤทธิ์ครับเรื่องเหาะได้เรื่องมีอะไรครับรัศมีกายอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เนี่ยคืออะไรไม่เคยสงสัยด้วยซ้ำรู้แค่ว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์เนี่ยคือเหาะได้หายตัวได้อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มสนใจศาสนาเนี่ยก็ไปทางนี้หมดใครสอนให้นั่งไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปอย่างนั้นหมดแล้วสุดท้ายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำสอนของพระองค์มากที่สุดเนี่ยก็คือผมมีน้าชายน้าแท้ๆนะครับต้องเรียกว่าเขาถ้าคนปัจจุบันเขาก็ต้องเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เขาจะช่วยดูอนาคตดูอดีตต่างๆแล้วก็หรือว่าเขาก็เรียกกันว่านั่งทางในอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าน้าเนี่ยน้าแท้ๆไม่ได้หลอกลวงใครครับเป็นเรื่องจริงๆที่เขาเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เห็นจริงๆนี่คือความสนิทที่เชื่อกับความเห็นแบบเนี้ยโดยที่แยกออกยากมากอาจารย์เพราะว่าไม่ว่าเราจะพิสูจน์ยังไงเขาอยู่ที่นู่นเขาเห็นพื้นที่ที่ดินของพี่ชายคุณน้องที่ปัตตานีอย่างเงี้ยเราก็ตรงหมดวาดได้อะไรได้บอกให้ทำนู่นทำนี่แก้นั่นแก้นี่ได้เพราะนั้นก็มีอยู่ช่วงใหญ่ๆของชีวิตเลยว่าไม่ว่าผมจะมีปัญหาอะไรก็จะโทรหาเขาเลยอยู่ในมือถือเลยก็โทรหาทันทีไม่ว่ารถชนแล้วผู้คู่กรณีไม่ยอมอะไรต่างเรื่องถึงขนาดว่าจะต้องมีเรื่องที่จะต้องมานั่งเผาเทียนให้อาจารย์มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้รู้สึกตลกมากแต่เป็นภาระมากๆครับเป็นเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องว่าเดี๋ยวของจะเข้าตัวเขาเล่นของเราอะไรเงี้ยนึกออกคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะโทรไว้ครับแล้วก็ไอ้เรื่องเผาเทียนเนี่ยทำเป็นล่ำเป็นสันนะเป็นทุกวันด้วยทำจนเป็นน่าจะเป็นเดือนหรือ2ถึง3เดือนต่อเนื่องกันไม่เคยขาดเลยแล้วก็ผมไม่มีทางเชื่อเลยว่าผมจะเลิกเรื่องพวกนี้ได้ไม่มีทางเพราะว่านี่คือน้าเราเขาไม่ได้หลอกลวงเราไม่เคยเสียเงินให้เขาด้วยเขาไม่เคยรับเงินแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มได้ยินธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่ท่านอาจารย์สุจินต์นำมากล่าวฟังไปเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้และจริงๆก็ไม่เคยตั้งใจจะเลิกด้วยจนแต่ว่าด้วยความเข้าใจเนี่ยซึ่งค่อยๆเห็นคุณของพระองค์จากความเข้าใจนี่แหละครับจนไม่มีติดเรื่องพวกนี้อีกเลยนะคือที่บ้านนี่ไม่ใช่แค่ไม่โทรหานาแล้วเวลามีปัญหาที่บ้านแม้แต่ตีจูเอี้ยที่คนจีนเขาต้องมีเนี่ยก็เอาออกหมดแล้วครับไม่เหลือเรื่องพวกนี้เลยให้เป็นภาระในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จีนเป็นอะไรเนี่ยไม่มีฮะไม่ได้ไหว้อะไรเลยแต่ว่าแน่นอนกับก ับญาติผู้ใหญ่เราไม่ได้ปฏิเสธจนคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ว่าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการพบปะญาติหรือว่าเอาไปทำทานได้แต่ว่าความติดข้องความเห็นผิดเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าไม่มีใครที่จะทำให้ผมเลิกพวกนี้ได้แน่ๆไม่ว่าใครจะมาสั่งหรือจะอะไรเราก็จะไม่มีทางเพราะว่าเราเชื่อแบบเชื่อสนิทใจว่ามันใช่มันเป็นคนเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทีละนิดเนี่ยมันตัดขาดจนเบามากครับจนไม่เหลือความรู้สึกนั้นแล้วก็ความรู้สึกที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็เป็นคนที่ไม่สงบเสงี่ยมอาจารย์ก็เป็นคนกระโดกกระเดกรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกรู้คุณเหมือนตอนที่เราเชื่อในน้าเราแบบนั้นเลยเราจะรู้สึกเบาสบายทุกครั้งที่รู้สึกเราจะรู้สึกเบาไม่รู้สึกคือความรู้คุณเนี่ยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราหนักเราจะต้องเคารพเราจะต้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความเข้าใจอยู่ในนั้นเองแล้วก็เราไอ้เรื่องความเห็นผิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ผมเล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราก็เพิ่งได้ยินเพื่อนที่ร่วมสนทนาธรรมของเราอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีญาติเขาที่เป็นลักษณะเหมือนอาจารย์แบบนี้ครับผมก็รู้สึกว่าก็เห็นใจเขาว่าเขาก็คงเป็นเหมือนเราอะเมื่อสมัยก่อนที่เมื่อยังไม่รู้คุณไม่คิดเลยว่าแค่เริ่มจากความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะนำให้เราออกจากความเห็นผิดเรื่องพวกนี้ได้แบบนี้อันนี้คือความรู้คุณที่ผมรู้สึกว่าเป็นพระคุณที่ห่างกัน 2,000 กว่าปีอาจารย์แค่ฟังคำแล้วเข้าใจและไม่ได้ไปเรียนรู้ภาษาบาลีอะไรเลยไม่ได้สวดมนต์อะไรเนี่ยไม่ได้ท่องบทไม่ได้ไปถอนอะไรสักอย่างเลยเนี่ยแต่ถอนความเข้าใจผิดได้นี่ผมว่าเป็นพระคุณที่มากล้นที่ผมรู้สึกได้ครับอาจารย์ครับ
0: จิวก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเหมือนอย่างหลายๆบุคคลนะครับที่ได้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในครั้งพุทธกาลบุคคลที่มีโอกาสได้ไปเฝ้าได้ฟังธรรมะได้สนทนาธรรมะกับพระองค์ครับพระองค์นี่ครับอุบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างข้อความมีกล่าวนะครับว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกเมื่ออุบัติขึ้นในโลกจะอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากบุคคลผู้เอกนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากไม่ใช่คนเดียวทั้งหมดเลยนะครับที่สะสมอุปนิสัยที่จะเลื่อมใสใช่ไหมครับอย่างภาษาท่าเนี่ยถ้าไม่ได้สะสมณวันนี้นะครับจะมีความเลื่อมใสเกิดไหมเพิ่มขึ้นไหมในวัตถุที่เลิศดังนั้นเราไม่ใช่เพียงพูดว่าวัตถุที่เลิศสี่ประการแล้วคืออะไรล่ะแล้วจะเห็นคุณได้ยังไงดังนั้นแต่ละท่านที่กล่าวเห็นไหมครับก็กล่าวจากการที่มีโอกาสได้ศึกษาได้เริ่มเห็นคุณใช้คำว่าเริ่มเห็นคุณนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเห็นความจริงรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งใดไม่ถูกอย่างที่พี่จิ๋วกล่าวเมื่อครู่นี้นะครับขณะที่เราคิดอย่างนั้นแม้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องแต่พอได้ฟังคำของพระองค์พระองค์ก็ตรัสแสดงธรรมโดยอเนกปริยายใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับให้คนฟังเนี่ยได้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องอย่างข้อความในพระสูตรที่ มีบุคคลไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้มีโอกาสได้ฟังธรรมท่านก็กล่าวว่าข้าแต่พระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ข้าพเจ้านั้นขอถึงพระโคดมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตอะไรเป็นเหตุให้กล่าวอย่างนี้นะครับกล่าวด้วยความให้เข้าใจได้หรือแสดงว่าต้องได้มีโอกาสได้ฟังนะครับจึงกล่าวว่าที่พระธรรมที่พงประกาศโดยอเนกปริยายเนี่ยครับแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งนะไพเราะนะเราฟังเรื่องเห็นเนี่ยครับแจ่มแจ้งไพเราะแค่ไหนจากเห็นมาทั้งชีวิตได้ยินมาทั้งชีวิตแต่ไม่รู้จักเลยว่าเห็นความจริงแล้วคืออะไรได้ยินคืออะไรแต่หลงคือไม่รู้ความเป็นจริงใช่ไหมครับหลงยึดติดด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิในเห็นในได้ยินว่าเป็นเราว่าเป็นของเราใช่ไหมครับขณะที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่แจ่มแจ้งเลยใช่ไหมครับขุ่นมัวเศร้าหมองไม่แจ่มแจ้งแต่ขณะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจเนี่ยครับค่อยๆรู้ความเป็นจริงจากไม่เคยรู้แล้วรู้ขึ้นสิ่งที่เคยรู้ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีละเล็กทีละน้อยซึ่งความเห็นถูกคือปัญญาก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ที่จะปรากฏแล้วก็แจ่มแจ้งชัดแก่ปัญญาเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะรู้ความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นคำนี้ที่พระองค์ตรัสว่าลึกซึ้งเนี่ยด้วยปัญญาของพระองค์ด้วยเนี่ยครับเราจะประมาทได้ไหมว่ากล่าวว่าธรรมะเป็นของตื้นเป็นของง่ายถ้าผู้ไม่รู้กล่าวตามความไม่รู้ของตนว่าไม่ยากที่จะรู้ตามถ้าเราเพียงกล่าวอย่างประสาทสูตรเราก็กล่าวไปวัตถุอันเลิศ4ประการแป๊บเดียวก็จบอย่างอ่านประสูตรก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่เห็นไหมครับเห็นคุณหรือว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนดังนั้นการที่จะเลื่อมใสขึ้นนะครับในวัตถุที่เลิศก็คือเห็นคุณเพิ่มขึ้นนะครับพี่พรจะร่วมสนทนาไหมครับครับเชิญครับพี่พรครับ
4: ค่ะรู้คุณของความจริงค่ะรู้คุณความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ยิ่งรู้คุณเพิ่มขึ้นตามกำลังปัญญาค่ะ
0: ค่ะแม้จะไม่ยาวนักนะครับแต่เห็นไหมครับความเข้าใจรู้ขึ้นคือศึกษาเข้าใจขึ้นตามกำลังปัญญาคือไม่ประมาทเลยนะครับว่าจะรู้ได้มากๆคราวเดียวแต่รู้ขึ้นและรู้จักประมาณตนเองว่ากำลังความรู้ความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจะเหมือนอย่างผู้ที่สะสมบารมีมาในครั้งพุทธกาลได้ไหมครับที่เพียงฟังพระธรรมแล้วสามารถตรัสรู้ธรรมะได้นะครับนั่นท่านก็รู้ตามกำลังของท่านนะครับท่านเหมือนกันเพราะท่านสะสมมาที่จะ รู้อย่างนั้นนะครับก็ห้ามเหตุปัจจัยของธรรมะไม่ได้มีเหตุให้รู้อย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นอย่างขณะนี้นะครับที่นั่งอยู่นี้ก็รู้เท่าที่จะรู้ได้ใช่ไหมครับแต่รู้ขึ้นได้ไหมได้นะครับก็คือสะสมต่อไปจากไม่รู้รู้แล้วก็เห็นคุณเท่าไหร่ก็ยิ่งนะครับที่จะไม่ประมาทนะครับอย่างธรรมคุณประการหนึ่งสั่งจากความเมามัทธะเนี่ยครับมานะความสำคัญเราเกิดในชาติไหนในโคตรไหนมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมครับมัวเมาในความไม่มีโรคก็มัวเมาว่าเรานะไม่มีโรคเลยหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะครับหรือเราเกิดในตระกูลนั้นตระกูลนี้นะครับโคตรนั้นโคตรนี้ชาติดีซึ่งขณะเป็นความเมาแต่พระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยเรามีโอกาสได้สนทนาเรื่องของธรรมคุณต่อก็เชิญครับพึ่งครับ

0: พออาจารย์กล่าวถึงรู้ตามกำลังเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจคำนี้นะคะอาจารย์แค่ท่านที่อย่างพวกเราพูดว่าเข้าใจน่ะก็คือเป็นความคิดถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆอ่ะก็มันต้องเป็นปัญญาถ้าเรากล่าวในลักษณะนั้นแต่อย่างพวกเราเนี่ยคิดตามคำนี้ค่ะอาจารย์ตามกำลังก็เป็นอะไรที่แบบเป็นคุณมหาศาลที่ท่านอาจารย์แล้วก็คณะอาจารย์วิทยากรได้กล่าวให้เตือนสติอยู่บ่อยๆเพราะถ้าไม่รู้คำนี้นะคะความเดือดร้อนนี่แบบมากมายค่ะอาจารย์อย่างเมื่อก่อนเนี่ยฟังใหม่ๆเนี่ยทำไมคนนู้นจำไว้นี่ได้เยอะทำไมนี่ได้แล้วดิ้นรนนะคะอาจารย์แบบต้องแบบกลายเป็นที่จะเบาสบายค่ะมันเป็นความหนักด้วยความอยากเพราะเหมือนกับว่าต้องดิ้นรนขนขวายที่จะรู้อะแล้วก็ไม่ใช่รู้แบบเข้าใจรู้แบบจำอะซึ่งความจำเนี่ยพอเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยมันไม่สามารถที่ไปทำอะไรกับการลืมและการจำได้เลยค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าเหตุของการฟังเนี่ยไม่ละทิ้งการฟังเนี่ยเป็นเหตุที่ให้สะสมทั้งความจำความเข้าใจขณะที่ฟังมีการใส่ใจเนี่ยอาจารย์แล้วก็พอได้ยินคำว่าเข้าใจตามกำลังบ่อยๆเนี่ยอันนี้มันลดความเดือดร้อนไปได้เยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าไม่เข้าใจคำนี้มันยากมากเลยค่ะตามกำลังของแต่ละจิตที่เข้าใจว่าเป็นท่านที่ได้สะสมมาเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เนี่ยค่ะที่จะกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับดังนั้นฟังเพื่ออะไรนะครับความเป็นเรายังมีอยู่และปกติทำทุกอย่างเพื่อเราแม้การศึกษาธรรมะนะครับที่จะเพื่อเราเอ๊ะตรงนี้เรายังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวไปฟังเพื่อจะรู้นะครับเพื่อจะเข้าใจเพื่อเราจะรู้แต่ความจริงนะครับลองคิดดูนะครับจากที่ไม่รู้ขึ้นแล้วก็ฟังอีกก็รู้ขึ้นนั่นก็รู้ขึ้นและขณะที่เข้าใจตรงนั้นที่เกิดก็เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วจะหวังให้เข้าใจมากกว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยขณะนั้นก็หวังแต่ว่าความจริงไม่เกิดแต่เป็นเรื่องความหวังที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยครับก็จะเห็นความละเอียดของธรรมะจริงๆว่าการที่ธรรมะจะเกิดขึ้นนะครับต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแม้การฟังขณะนี้นะครับคิดล่วงหน้ามาก่อนไหมครับเราจะพูดคำนี้ไม่คิดคิดมาก่อนล่วงมาไหมว่าพอฟังคำนี้แล้วเราจะคิดอย่างนี้ไม่มีไม่มีอะไรจะลุกคิดล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เตรียมไปล่วงหน้ามาก่อนแต่ทุกอย่างนะครับเกิดเพราะมีปัจจัยที่คิดอย่างนั้นอย่างที่พี่พรพูดถึงนะครับแล้วภายหลังคุณกมคายที่จะพูดนะครับก่อนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าคุณกมคายจะพูดคำนี้ออกมาใช่ไหมครับแต่ก็มีปัจจัยแล้วมีโอกาสให้ยินคำนี้แล้วนะครับแล้วก็คุณกมคายก็พูดอย่างนั้นแล้วก็เห็นถึงเหตุปัจจัยต่างๆนะครับที่ปรุงแต่งนะครับดังนั้นความเป็นผู้มั่นคงในความเป็นธรรมะจริงๆและรู้เหตุว่าเหตุอะไรที่จะให้ผลอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่ฟังธรรมะเลยเนี่ยครับความเข้าใจจะเกิดได้อย่างไรและเมื่อฟังเริ่มฟังนี่ครับจะให้มากๆอย่างผู้ที่ได้สะสมการฟังมามากแล้วเนี่ยได้หรือแต่ถ้าเป็นผู้ที่อดทนไม่ท้อถอยนะครับที่จะรู้ว่าการที่แต่ละบุคคลที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมะอย่างบุคคลที่บำเพ็ญมานี่ครับแม้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านบำเพ็ญอะไรมาไม่ใช่หรือว่าเพียงรู้เฉพาะตอนที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วว่าทำไมท่านได้รู้เร็วอย่างนั้นอย่างท่านพระพาหิยะทารุจริยะอย่างเนี้ยท่านทำไมฟังพระธรรมไม่มากเลยแล้วได้เป็นผู้ที่ตรัสรู้เร็วนะครับถึงอย่างนั้นได้รู้ความเป็นจริงอย่างนั้นหรือบางหลายๆบุคคลเนี่ยครับที่มีโอกาสได้ฟังบางคนก็นานใช่ไหมครับกว่าที่จะได้ตรัสรู้แต่สามารถที่จะได้ตรัสรู้ได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงบุคคลไว้4นะครับ ก็คืออะไรครับค่ะก็มีปุคติตันอยู่วิปัญจิตันอยู่เนยะบุคคลและปัทธปรมะสามบุคคลแรกเนี่ยครับตัดสรู้ได้ในชาตินั้นอย่างอุคติตันยูเนี่ยครับเพียงฟังแค่หัวข้อธรรมะเท่านั้นแหละท่านก็สามารถรู้ได้ทันทีอย่างท่านพระสารีบุตรเถระท่านฟังคำจากท่านพระอัสสชิธรรมะเราใดเกิดแต่เหตุใช่ไหมครับพระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของธรรมเหล่านั้นก็ประมาณนี้นะครับครับก็จะเห็นว่าแม้บุคคลที่ได้สะสมปัญญามาเนี่ยครับฟังคำไม่มากเลยแต่ท่านก็สามารถตรัสรู้ได้เป็นอุคติตันยูแต่ถ้าเป็นวิปัญจิตันยูนะครับก็ต้องอาศัยการกล่าวความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับจากหัวข้อที่แสดงครับก็ต้องกล่าวความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแสดงจำแนกธรรมะเป็นความละเอียดเพิ่มขึ้นจึงจะรู้ธรรมะได้แต่บางท่านนี่ครับต้องอบรมนานเลยนะครับในชาตินั้นน่ะบางท่านก็10ปี20ปีนะครับหลายๆปีจึงจะบรรลุธรรมได้แต่ผู้ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ในชาตินั้นนี่ครับแต่ต้องอาศัยการสะสมก็คือปัทธปรมะมีบทอันยิ่งนะครับก็คือต้องสะสมความรู้ความเข้าใจไปในแต่ละชาติในแต่ละชาติที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยครับสะสมความเห็นถูกสะสมความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์เนี่ยยากมากมากเลยนะครับเพราะบำเพ็ญบารมีเนี่ยนานมากนะครับอย่างพัทธรกัปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วกี่พระองค์ครับ4พระองค์พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ปัจจุบันก็คือพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอนาคตพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุบัติในการข้างหน้าแต่นั้นถ้าไม่มีโอกาสได้สะสมเลยเนี่ยครับถึงจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเฉพาะพระภาคขององค์เลยนะครับต่อหน้าแต่จริงๆตอนนี้ก็เหมือนเราศึกษานะครับคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็เหมือนกับได้ฟังนะครับอุปมาเหมือนกับคำที่เราได้ยินเนี่ยครับก็เหมือนสิ่งที่พระองค์ได้แสดงเพื่อให้รู้ความเป็นจริงดังนั้นคำเหล่านี้เมื่อกล่าวความเป็นจริงแล้วการสะสมของบุคคลแต่ละบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังจะเกิดความรู้ความเข้าใจคือปัญญาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่นั้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้สะสมปัญญาเลยเนี่ยครับแม้จะฟังมากก็ตามแต่ก็สะสมมาแค่นั้นใช่ไหมครับเหตุปัจจัยที่จะให้ความรู้เกิดขึ้นนะครับก็ตามกำลังอย่างที่พี่พรกล่าวถึงตามกำลังจริงๆคือเป็นผู้รู้เหตุปัจจัยว่ายิ่งกว่าสิ่งที่เกิดไม่ได้ในขณะนั้นแต่อบรมได้ให้เจริญขึ้นให้ยิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพรรณนาไม่รู้จบเลยนะครับเพราะบุคคลที่จะพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์คือใครครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองนะครับที่จะคุณนะครับต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างยิ่งเลยนะครับครับไม่ทราบว่าในกลุ่มไลน์นะครับจะมีผู้ใดกล่าวคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่แต่ละบุคคลรู้ไหมครับว่าเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนครับจะมีไหมครับทางไลน์
2: ขอโอกาสครับอาจารย์วิชัย
1: เป็นครับพี่ตู่ครับ
2: ครับสวัสดีทุกท่านครับก็ พระคุณของพระองค์นี่พรรณนายังไงก็ไม่หมดเท่าที่เข้าใจก็คือว่าจากที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยครับพอได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่รู้อะไรเลยครับเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยครับไม่มีทางเลยครับถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ก็จะต้องอยู่ในความไม่รู้อย่างนี้อีกไปไม่รู้จบครับเพราะฉะนั้นพระคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงตรัสคำที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเนี่ยครับประโยชน์เพียงแค่ได้รู้ว่ายังไม่รู้เนี่ยครับมหาศาลแล้วครับจริงๆครับแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยครับทุกๆคำเนี่ยเพื่อให้มาดูว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าครับเพราะฉะนั้นพระคุณของพระองค์ที่ทำให้รู้และคำของพระองค์ที่ตรัสเรียกให้มาดูทุกคำเนี่ยครับเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยครับหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆครับก็กราบเท้าบูชาคุณพระรัตนตรัยกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุทินกราบเท้าบูชาคุณคณะอาจารย์มสภ.ทุกๆท่านแล้วก็กัลยาณมิตรทุกๆท่านที่ได้เกื้อกูลทุกๆคำที่ทำให้ค่อยๆเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับกราบขอบพระคุณครับกราบอนุโมทนาครับ
1: คำหนึ่งที่พี่ตู่กล่าวถึงครับถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำนะครับก็คือความไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้จบจริงๆนะครับไม่รู้จบก็คือมีเรื่อยๆไปไม่รู้ต่อไปในทุกชาติและอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแค่เริ่มต้นว่าไม่รู้อะไรหรือให้รู้ว่ายังมีความไม่รู้อยู่เนี่ยก็ยังยากเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้อะไรใช่ไหมครับดูเหมือนก็รู้อะตอนนี้ก็มีสิ่งต่างๆมากมายแต่ความจริงไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏครับแล้วก็ความไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุให้ไม่รู้นะครับว่าตนเองไม่รู้อะไรนะครับดังนั้นแหละความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เป็นคุณค่ามหาศาลนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงศ์แสดงธรรมแล้วก็ตรัสนะครับเป็นคุณของพระธรรมเอหิปัสสิโกนะครับเรียกให้มาดูสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งไหมครับหรือไปดูอย่างอื่นไปรู้อย่างอื่นไปเห็นอย่างอื่นดีบางอย่างนะครับเราก็อยากจะเห็นเหลือเกินว่าคืออะไรนะครับแต่เห็นแล้วเป็นอะไรกุศลหรืออกุศลเห็นไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะคลายจากความยึดถือนะครับด้วยตัณหาและทิฏฐิในสิ่งนั้นอย่างเราติดข้องมานานแสนนานมากนะครับแล้วก็รู้ว่าความติดข้องเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่อยไปนะครับในสังสารวัฏการที่จะคลายจากความติดข้องได้คิดดูนะครับหนทางไหนที่จะคลายได้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงหนทางที่จะให้คลายนะครับสางจากความเมาเป็นยังไงครับไม่รู้ตัวนะครับสางนะครับคือรู้สึกตัวขึ้นจากความเมานะครับความสำคัญตนนะครับและก็ยังละเสียซึ่งอะไรนะครับอะไรความยึดติดทั่วเลยนะครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะติดทุกอย่างเลยนะครับแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะครับก็เป็นไปเพื่อการละนะครับไปถึงเป็นไปเพื่อการสิ้นความอาลัยนะครับก็คือความติดข้องโลภะนะครับไม่ทราบว่าในทางไลน์จะมีอีกสักหนึ่งท่านไหมครับครับเชิญนะครับ จะมีผู้ใดจะร่วมสนทนาไหมครับในวัตถุที่เลิศประการที่หนึ่งนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังว่าเป็นสิ่งที่เลิศนะครับเป็นบุคคลผู้เลิศกว่าบุคคลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะไม่มีเท้านะครับมีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมากเท้าก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาทุกบุคคลเลยนะครับในภพภูมิต่างๆนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดนะครับด้วยคุณประการต่างๆจะมีไหมครับครับถ้ายังไม่มีนะครับก็ขอกล่าวถึงสิ่งที่เลิศนะครับธรรมคุณนะครับก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับก็คืออสังคตธรรมกับสังคตธรรมคือธรรมะเนี่ยครับคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆก็คือสังคตธรรมและอสังคตธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะไหมครับเป็นนะครับแต่เห็นไหมครับทำไมจึงได้ชื่อนี้ได้นามนี้เพราะประกอบด้วยคุณนะครับโดยประการต่างๆนะครับคุณความดีโดยประการทั้งปวงนะครับตั้งแต่สมัยบำเพ็ญพระบารมีจนถึงการได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะครับที่ถึงความหมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีเลยนะครับแม้สักนิดเดียวไกลแสนไกลจากกิเลสและถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณนะครับพระองค์มีพระญาณที่จะรู้ความเป็นจริงโดยประการทั้งปวงอย่างคำแต่ละคำที่เรามีโอกาสได้ศึกษาก็มีได้นะครับเพราะปัญญาที่พระองค์ได้ตรัสรู้และปัญญาที่พระองค์แสดงธรรมะนะครับทั้งปฏิเวทญาณปัญญาที่แทงตลอดตามความเป็นจริงและเทศนาญาณนะครับธรรมะปัญญาที่เป็นไปในการที่จะกล่าวแสดงพระธรรมต่างๆตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนะครับดังนั้นบรรดาธรรมะนะครับธรรมะที่เป็นอสังคตธรรมคือพระนิพพานดังนั้นพระนิพพานนี่ครับก็จะมีอยู่หลายๆชื่อเลยนะครับพระนิพพานนี่ครับมีอยู่หลายๆชื่อเลยครับดังนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายทั้งสังคตะและอสังคตะนี่ครับพระนิพพานเนี่ยเป็นเลิศนะครับประเสริฐที่สุดเลยนะครับในบรรดาธรรมะทั้งหลายเพราะอะไรทำไมจึงกล่าวว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นเลิศและรู้จักนิพพานหรือยังบางคนกล่าวนิพพานเหมือนอะไรครับเมืองใช่ไหมครับเมืองหนึ่งเมืองแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นพระนิพพานจริงหรือเปล่านะครับจะมีผู้ใดจะกล่าวถึงพระนิพพานไหมครับจะรู้จักไหมนะครับหรือว่าเพียงได้ฟังชื่อแต่ว่ายังไม่รู้จักนิพพานคืออะไรครับนิพพานธรรมะประการหนึ่งเชิญคุณรวมคายครับ
0: อาจารย์คะก็กล่าวได้ตามที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างเมื่อก่อนที่อาจารย์กล่าวเราก็จะมีคำนี้เสมอเวลาไปยกมือไหว้พระก็ขอให้ถึงนิพพานเมืองแก้วก็จะพูดคำนี้แต่ก็ได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยถ้าเป็นที่กล่าวว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะได้ยินคำนี้แต่การรู้จักเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเลยค่ะแต่อยากถึงมีความอยากถึงเพราะได้ยินได้ฟังมาว่านิพพานเป็นสิ่งที่ดีนิพพานเป็นเหมือนแก้วอยู่แล้วมีความสุขอะไรก็แล้วแต่จะพูดกันไปแต่เมื่อมาฟังธรรมะนี่ค่ะก็กล่าวว่านิพพานเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพธรรมะที่พ้นไม่เกิดอีกแล้วค่ะไม่เกิดแต่ในที่นี้กล่าวว่าคือจะไม่มีการตายอีกแสดงว่าเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการตายอีกฟังมาก็เข้าใจว่าในเมื่อไม่เกิดจะตายได้อย่างไรอันนั้นคือเข้าใจแล้วก็เข้าใจต่อมาอีกว่าการที่จะถึงนิพพานได้เนี่ยก็เป็นผู้ซึ่งสิ้นจากธรรมะที่ปรุงแต่งหมดแล้วไม่มีที่จะให้ปรุงแต่งและการที่จะไม่มีธรรมะที่ปรุงแต่งก็หมายความว่าต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง แล้วก็ฟังต่อไปอีกว่าสิ้นอาสวะกิเลสก็เป็นอะไรที่ได้ฟังต่อมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็มีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าความละเอียดก็ขอให้อาจารย์ได้กล่าวค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับดังนั้นมีจริงแน่แต่จะรู้ได้เมื่อไหร่ถ้าไม่เริ่มศึกษาถ้าไม่รู้ธรรมะที่เป็นสังคตะธรรมด้วยธรรมะคุณก็คือนี่แหละครับที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็จะเป็นธรรมะที่จะให้ถึงใช่ไหมครับพระนิพพานครับอย่างที่ในปัสสาทสูตรท่านก็กล่าวใช่ไหมครับเรื่องของความสิ้นความอะไรก็ตามนะครับหรือการสิ้นไปแห่งตัณหาก็ตามเป็นผู้ที่สั่งจากความเมาก็ตามนะครับแต่นั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสเห็นไหมครับไม่ถึงนิพพานแน่นอนแต่นั้นลองพิจารณาดูวันๆหนึ่งอ่ะยังเต็มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นแต่ครับเพราะว่านิพพานะหรือนิวานะนี่ครับในความหมายหนึ่งก็คือเป็นการสิ้นไปแห่งตัณหาความติดข้องเพราะตัณหาความติดข้องเป็นเหตุให้วัฏฏะทุกข์เป็นไปเพราะเมื่อยังมีความยินดีอยู่นะครับก็ต้องมีการเกิดอยู่ยังพอใจอยู่ที่จะมีการเกิดต่อไปอย่างที่พี่น้องพูดถึงก่อนหน้านั้นนะครับถ้าจะให้ถึงนิพพานวันนี้ด้วยใจจริงเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับจะสิ้นไปอย่างนั้นด้วยใจจริงหรือเปล่าคือไม่เหลือเลยนะครับแต่คิดดูนะครับความเป็นเราก็ยังอยากอยู่เห็นไหมครับอยากมีเราอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เราฟังเราก็รู้ล่ะว่าเป็นเราไม่ดีใช่ไหมครับความเป็นเราคือความยึดถือความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นอกุศลแต่เป็นนานแล้วหรือยังนานมากแล้วนะครับดังนั้นจะให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือเลยนะครับต้องตามลำดับจริงๆดังนั้นการสิ้นไปแห่งอกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัณหามานะอวิชชาอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับต้องค่อยๆละไปโดยลำดับดังนั้นนะครับขณะที่รู้ขึ้นนะครับเพียงรู้ขึ้นนะความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อยๆละแล้วใช่ไหมครับค่อยๆน้อมไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับอกุศลเนี่ยค่อยๆหมดไปหมดไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างบุญคุณความดีที่เป็นบารมีนะครับก็เป็นธรรมะที่จะให้ถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ไม่มีกิเลสดังนั้นการที่จะสิ้นไปของกิเลสทั้งหลายเนี่ยครับต้องมีธรรมะนี่แหละที่จะเป็นเหตุให้ถึงอีก

0: ครับแต่ถ้าเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้นะเป็นผู้ที่เข้าใจนิพพานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณเอกจะลองตอบไหมครับซึ่งธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นิพพานแต่ว่าความเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นเหตุให้เข้าใจนิพพานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นยังไง
1: ก็เข้าใจว่าที่อาจารย์บอกว่าก็คือก่อนที่จะไปถึงนิพพานนะคะก็คือต้องเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเราจะเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน
0: ไม่ครับคำถามคือว่าการเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นเหตุให้เข้าใจนิพพานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นยังไง
2: ช่วยกันเอ็ก
0: ช่วยกันได้ครับใช่
2: คือจากความเข้าใจค่ะคือถ้าเราไม่รู้สังคตะธรรมเราก็ไม่มีวันจะรู้อสังคตะธรรมแล้วสังคตะธรรมเนี่ยค่ะที่พระองค์ท่านบอกทางให้เราเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จากธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คืออะไรอะเราก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นแค่ธรรมะอย่างหนึ่งทีละหนึ่งที่ไม่ใช่เราก็เป็นหนทางหนึ่งในมรรคมีองค์8ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่านี้คือเห็นจริงๆเห็นเนี่ยรู้จักเห็นแค่อย่างเดียวแต่รอบรู้ให้หมดนะคะว่าเห็นคืออะไรเห็นประกอบมีเหตุปัจจัยอะไรทุกอย่างที่เป็นธรรมะที่ทำให้มีเหตุให้เกิดขึ้นแล้วมีเหตุอะไรที่ให้ธรรมะนั้นดับไปในความเข้าใจ
0: ครับเชิญครับ
1: ค่ะเพิ่มค่ะอาจารย์ก็คือที่คุยกันทั้งหมดว่านิพพานคือสภาพที่ดับกิเลสค่ะแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักกิเลสนะคะหรือว่าเริ่มรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ว่ากิเลสหรือว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรอะคะมันก็ไกลที่เราจะไปรู้จักความเป็นนิพพานนะคะอาจารย์นี่คือขั้นฟังนะคะก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปรู้จักธรรมะที่ดับกิเลสได้อะค่ะก็ต้องรู้จักธรรมะที่เป็นกิเลสหรือธรรมะที่มีจริงขนาดนี้อะค่ะ
0: ครับพี่ชิวครับ
3: อาจารย์ผมขอตรงกันข้ามกับสอบกันเลยนะครับคือมกจริงๆก็อยากจะสอบถามอาจารย์การสนทนาธรรมไม่กระทบตนกระทบท่านนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสที่สหายธรรมท่านหนึ่งเขามาร่วมสนทนาครับก็ไม่ได้อยากถามในช่วงชั่วโมงนั้นแต่ว่าในเมื่อท่านอาจารย์พิชัยพูดเรื่องนิพพานก็สหายธรรมท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาประจักษ์นิพพานแล้วเขาบอกว่าเขาไปนั่งแล้วเขาก็เห็นแสงสว่างแล้วทุกอย่างก็ดับไปเลยแต่ว่าเมื่ออาจารย์วิชัยได้สนทนาแล้วจิตคืออะไรก็ยังไม่ทราบเนี่ยมันถ้าคุณน้องกับเอ็กพูดอย่างเงี้ยมันก็หมายความว่าเขาก็ยังไม่รู้จักนิพพานหรือแม้แต่ยังไม่รู้จักแม้แต่ธรรมะคืออะไรตัวนี้แต่ครับอันเนี้ยจะสอบถามว่าแต่ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแต่ประจักษ์นิพพานนี่เป็นไปได้หรือเปล่าครับ
0: คิดว่าตนเองรู้ใช่ไหมครับโดยไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรดังนั้นนิพพานนะครับแม้ฝันยังฝันไม่ได้เลยนะครับแม้คิดก็คิดไม่ได้คิดไม่ถึงหรอกครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีจริงแล้วก็อย่างที่เราอ่านมาแหละก็แสดงลักษณะของทิพย์นิพพานนะครับอย่างความพิ้นสิ้นไปแห่งตัณหาสางจากความเมาสิ้นไปจากนี่คือเป็นไวยพจน์เป็นคำที่กล่าวถึงนิพพานทั้งนั้นเลยพี่เจ๋อจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
3: คือก็เมื่อวานก็เรียนเรื่องมโนทวารนะอาจารย์นิพพานก็ต้องประจักษ์นิพพานก็ต้องทางมโนทวารถูกไหมฮะแล้วมันไม่ใช่คิดเหรอครับก็มโนทวาร
0: แต่ไม่ลองคิดสิครับนิพพานเป็นยังไง
3: คิดไม่ได้
0: ดังนั้นเนี่ย

0: ปรากฏเมื่อไหร่ปรากฏแก่จิตอะไรและตอนนั้นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเกิดหรือยังแล้วจะเป็นเราบังคับให้มีได้ไหมดังนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดเอาเอนิพพานเป็นอย่างไรณตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจด้านปริยัติความรอบรู้เนี่ยครับแม้จะกล่าวถึงสิ่งใดนะครับก็เข้าใจตามการได้ยินได้ฟังนะครับว่าเข้าใจถูกต้องไหมตรงหรือเปล่านะครับอย่างที่พี่จิวได้พูดถึงนะครับบางท่านนะครับก็คิดว่าตนเองถึงนิพพานแล้วแต่ถึงได้ยังไงนะครับเราไม่ใช่ว่ามีใครคนหนึ่งบอกว่าเขารู้นิพพานแล้วเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าหรือถามว่านิพพานคืออะไรนะครับให้เขาลองพูดหน่อยบางคนไม่รู้จักนิพพานแล้วจะบอกว่าถึงนิพพานเนี่ยก็แปลกมากแล้วใช่ไหมครับต้องถามว่านิพพานคืออะไรแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แล้วแสดงด้วยว่านิพพานคือสิ่งนี้และแสดงเหตุให้ถึงด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเพียงพูดแล้วคนนั้นจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าอะไรเป็นเหตุให้ถึงให้ถึงพระนิพพานนี่ครับครับเชิญครับ
1: ก็ขอโอกาสร่วมสนทนาเมื่อกี้ที่คุณจิวสนทนาว่านิพพานรู้ได้ทางใจค่ะก็เข้าใจเลยว่าคำว่ารอบรู้ในคำของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นความคิดของเราอ่ะถ้าไม่ได้ฟังว่าเอ๊ะแล้วนิพพานเนี่ยจิตไหนละที่จะรู้นิพพานเราก็ฟังว่าทางใจรู้นิพพานได้ก็แบบอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทางใจที่คิดนึกเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็กล่าวได้ว่าความรอบรู้ในคำที่พระองค์ทรงตรัสนี่ก็จะได้ไม่ได้มีแบบเหมือนกับว่าคำถามหรือว่าการคิดเองว่าพอว่ารู้ได้ทางใจคิดว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีทางใจเนี่ยทำไมรู้ไม่ได้อันนี้ค่ะพออาจารย์กล่าวอีกว่าก็จิตอะไรแหละที่จะรู้นิพพานได้อ่ะต้องเป็นโลกุตตรจิตแล้วเราเนี่ยเกิดแล้วยังอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มั่นคงขึ้นว่าจริงๆแล้วปริยัติสำคัญมากเลยความรอบรู้ในการที่เรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะคะวันก่อนเราก็สนทนากันเรื่องนี้เรื่องการที่ศึกษาปรมัตถ์เนี่ยค่ะก็มีความสำคัญมากแล้วก็เหมือนที่อาจารย์แต่ถ้าเป็นคำถามที่อาจารย์ได้ถามไปเมื่อกี้นะการที่รู้เดี๋ยวนี้ทำให้ถึงนิพพานใช่ไหมอาจารย์กล่าวว่าจะเป็นเหตุให้ถึงนิพพานได้อย่างไรอาจารย์ขอทวนคำถามอีกครั้งค่ะ
0: การเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้นะครับเป็นเหตุให้รู้จักหรือเข้าใจนิพพานเพิ่มขึ้นไหมถ้าทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นยังไง
1: ค่ะก็ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าการรู้เดี๋ยวนี้ว่าจริงๆแล้วอะธรรมะจริงๆคืออะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็รู้แค่ว่ามีเราคิดว่าเป็นเราหมดที่จะรู้อะไรได้แต่ว่าเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะนั่นแหละเขาเป็นสภาพธรรมแล้วก็เมื่อรู้ขึ้นรู้ในขั้นปริยัติว่านิพพานคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะให้ถึงนิพพานตรงนั้นน่ะก็ต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้หมดจากสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งก็คืออสังขตธรรมค่ะก็จะเป็นเหตุปัจจัยว่าจริงๆแล้วอ่ะรู้จักกิเลสแล้วการที่จะสิ้นไปอย่างกิเลสเนี่ยก็ต้องมีเหตุอย่างไรล่ะแล้วเหตุที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีเดินทางที่ถูกซึ่งท่านก็แสดงไว้โดยอริยมรรคองค์8เนี่ยค่ะก็ต้องเรียนในขั้นเดี๋ยวนี้ค่ะที่จะให้รู้ความจริงถูกตรงแล้วก็มีการที่จะใจตรองตรึกไปในทางที่ชอบค่ะแล้วก็มีต่อไปในองค์8เนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้รู้จริงรู้ถูกแล้วก็ดับซึ่งอาสวะกิเลสสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายเพื่อที่จะสิ้นไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอสังขตธรรมค่ะอาจารย
0: ์ครับดังนั้นอกุศลที่สะสมมามากมายมหาศาลนี่ครับค่อยๆหมดสิ้นไปเพราะว่าถ้าจะถึงนิพพานคือสิ้นไปจริงๆเลยนะครับโดยไม่เกิดอีกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีปัจจัยให้เกิดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าลองพิจารณาดูถ้าไม่มีธรรมะที่จะเป็นไปในการค่อยๆละอกุศลน่ะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะใ อกุศลที่มีมากนี่ครับสิ้นไปได้ยังไงถ้าไม่ละไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเหมือนกับสะสมบารมีนะครับทำให้ถึงฝั่งก็ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละชาติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะชาติหนึ่งเนี่ยบางคนคิดว่ายาวนานนะครับแต่จริงๆไม่ยาวนานเลยเหมือนวันวันหนึ่งเนี่ยครับโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยแค่ไหนเข้าใจธรรมะแค่ไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเพลิดเพลินสนุกสนานไปในเรื่องราวต่างๆมากมายนี่ครับลองคิดดูนะครับแต่เห็นถึงความเป็นหน้าตาไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่เหตุปัจจัยที่มีโอกาสได้มีความเลื่อมใสนี่นะครับเป็นเหตุให้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนะครับคำถามเดียวกันเลยนะครับก็ขอถามในกลุ่มไลน์นะครับจะมีผู้ใดร่วมสนทนาไหมครับว่าการที่มีโอกาสได้เข้าใจความเป็นธรรมะในขณะนี้เป็นเหตุให้เข้าใจพระนิพพานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและก็อย่างไรด้วยครับจะมีท่านผู้ใดจะร่วมสนทนาไหมครับ
2: ขอโอกาสครับอาจารย์พิเศษครับ
0: ครับคุณสองครับ
2: สวัสดีพันธมาฝากใจและทุกท่านครับอาจารย์ครับการที่เข้าใจธรรมะเดียวนี้นะครับอาจารย์ครับเป็นเหตุให้เข้าใจนิพพานเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับเพราะพระนิพพานหรือธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาครับอาจารย
0: ์ครับเข้าใจยังไงครับเนี่ยอย่างเข้าใจเห็นเนี่ยจะเป็นเหตุให้เข้าใจนิพพานได้ยังไง
2: ยังเข้าใจเห็นนะเห็นกันนี้จริงๆครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: เห็นนั้นจริงๆเห็นกับเห็นน่ะกรงกันคำกับพระนิพพานเพราะเห็นเป็นสังคตธรรมส่วนพระนิพพานเป็นอสังคตธรรมแต่ทั้งคู่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะอาจารย์ครับแต่ขณะที่ศึกษาเข้าใจเห็นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นระดับเห็นไม่ได้เที่ยงแท้แต่พระนิพพานไม่อาศัยเหตุปัจจัยแต่มีจริงๆครับอาจารย์ครับไม่เกิดไม่ดับคงคำครับสังคตธรรมครับอาจารย
0: ์ครับ
2: ก็ต้องเมื่อรู้พระนิพพานใดก็ต้องรู้สังคตธรรมคือธรรมที่เกิดดับตามความเป็นจริงจริงรู้ว่าคงคำครับสภาพธรรมที่มีจริงๆนี้แต่ไม่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนั่นคือพระนิพพานครับอาจารย์ครับ
0: ครับนะครับพุทธบุญสองก็กล่าวนะครับอย่างที่ได้แสดงไว้เลยนะครับความเป็นไปชื่อว่าสังขารความไม่เป็นไปชื่อว่านิพพานตอนนี้มีธรรมะที่เป็นไปอยู่นะครับเป็นสังขารนะครับยังมีปัจจัยให้ปรุงแต่งอยู่เป็นสังคตธรรมนะครับก็ขอบคุณคุณบุญสองครับจะมีอีกท่านหนึ่งไหมครับครับจะมีท่านใดร่วมสนทนาอีกไหมครับในประเด็นนี
3: ้ขอบคุณครับอาจารย
0: ์อีกครั้ง
3: ก็เมื่อได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ครับว่ามีจริงๆแล้วก็เมื่อเข้าใจจริงๆนะครับว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแล้วดับไปเราย่อมต้องมีสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับจริงๆใช่ไหมครับเมื่อมีทุกข์ก็ย่อมจะต้องมีความดับทุกข์ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็ทำให้เข้าใจมั่นคงขึ้นครับว่าพระนิพพานหรือความสิ้นไปแห่งตัณหาเนี่ยครับมีจริงๆเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแล้วดับจริงๆเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่ดับเป็นสภาพที่เป็นเที่ยงเป็นสภาพที่เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะพ้นจากความทุกข์นะครับก็ย่อมต้องมีจริงๆแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่เป็นทุกข์เกิดดับเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาและสภาพที่เป็นความดับทุกข์ก็เป็นอนัตตาเช่นกันครับก็ทำให้เข้าใจมั่นคงขึ้นครับว่าพระนิพพานเนี่ยมีจริงแน่นอนครับไปตามความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยกับขอบคุณครับ
0: ครับก็ขอบคุณ พี่ตู่ปริญญุตมากนะครับครับก็จะเห็นว่าการที่จะเข้าใจธรรมะนี่ครับต้องเข้าใจธรรมะจริงๆไม่ใช่เพียงชื่ออย่างที่เราพูดกันแล้วก็คิดเองว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าความจริงของธรรมะเนี่ยคืออะไรดังนั้นการที่มีโอกาสได้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมะนี่ครับก็อย่างที่หลายท่านได้กล่าวมานะครับว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีสองอย่างคือสังคตธรรมอย่างหนึ่งคือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วกับอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่ดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเพราะปัจจัยปรุงแต่งแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะครับแสดงโดยปัจจัยโดยประการต่างๆให้ธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไปเพราะยังมีเหตุปัจจัยอยู่นะครับอย่างบุคคลที่ยังมีตัณหาอวิชชาก็ยังมีเหตุให้ต้องเกิดอยู่เรื่อยไปนะครับจากภพนี้ที่เกิดแล้วสิ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็เกิดในภพอื่นเป็นบุคคลต่อไปแต่ก็มีอะไรครับมีเห็นมีได้ยินเดี๋ยวนี้แหละที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละนะครับธรรมะก็มีอย่างนี้เท่านี้เองแล้วก็เรื่อยไปเหมือนขณะนี้นะครับยังมีอยู่บังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะครับเกิดแล้วให้ตั้งอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้วต้องดับไปแต่เมื่อมีปัจจัยก็ยังต้องเกิดอยู่แต่พระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นเลยการที่จะไม่เกิดอีกต่อไปนะครับก็คือหมดเหตุปัจจัยไม่มีปัจจัยใดๆที่จะให้ธรรมะหนึ่งธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปอีกเลยอันนี้คือนิพพานคือไม่มีเลยไม่มีการเกิดขึ้นต่อไปไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปนะครับที่เนื่องด้วยกรรมนี่ครับเกิดขึ้นเป็นไปอีกเลยเหมือนอย่างบุคคลเนี้ยที่ยังมีความเป็นไปของธรรมะนะครับมีนามธรรมคือจิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นไปมีรูปนะครับที่เกิดจากกรรมจิตวัตถุอาหารที่ประชุมกันอยู่ที่อัตภาพนี้ยังต้องเป็นไปอยู่เห็นไหมครับต้องเป็นไปยังต้องเป็นไปจากบุคคลนี้ก็ต้องเป็นไปอีกซึ่งการที่เริ่มว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรนี่ครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยครับเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจถูกต้องและความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเป็นทางเป็นธรรมะที่เป็นหนทางที่จะนำไปสู่นิพพานความสิ้นไปของความติดข้องตัณหารวมถึงอกุศลทั้งหมดเลยนะครับตามลำดับด้วยนะครับตั้งแต่การประจักษ์แจ้งนิพพานครั้งแรกโสตาปัตติมรรคนะครับอันนี้คือประจักษ์แล้วประหารกิเลสด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนนั้นที่พี่ครูคงคายกล่าวถึงจิตที่จะเกิดขึ้นรู้นิพพานนะครับก็ไม่ใช่โลกุตระจิตเท่านั้นยังมีจิตอื่นด้วยครับอย่างมโนทวาราวัชนะจิตที่จะเกิดทำอาวัชนะกิจทางมโนทวารเนี่ยจิตนี้นะครับรู้ได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าต้องอาวัชนะก่อนนะครับแต่เหมือนคนที่โง่เซ่อใช่ไหมครับอย่างแม้อยู่ใกล้ชิดพระราชาเนี่ยก็ไม่เห็นคุณหรอกนะครับอย่างนิพพานเนี่ยก็เหมือนราชาเลยนะครับดังนั้นบุคคลที่จะเห็นคุณก็เป็นบุคคลอื่นนะครับอย่างโลกุตระจิตเป็นต้นเนี่ยครับก็เกิดขึ้นนะครับที่จะประจักษ์แจ้งแล้วประหารกิเลสนั้นประจักษ์นิพพานนะครับแต่ก่อนที่จะมีโลกุตระจิตเกิดต้องมีมหากุศลญาณสัมปยุตเกิดขึ้นประจักษ์ความเป็นจริงก่อนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าไม่มีปัญญาที่ประจักษ์ความเป็นจริงจะถึงการประจักษ์แจ้งนิพพานได้ไหมนะครับดังนั้นต้องเป็นวิปัสสนาญาณะตามลำดับขั้นเลย ซึ่งวิปัสสนาญาณตามระดับขั้นเนี่ยรู้อะไรครับรู้ธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละแต่เป็นปัญญาที่ถึงความสมบูรณ์แทงตลอดความเป็นจริงของธรรมะกว่าจะรู้จักนิพพานครับกว่าจะถึงการรู้ประจักษ์แจ้งนิพพานนะครับก็ต้องรู้ความเป็นจริงของธรรมะก่อนโดยประจักษ์แจ้งแต่ถ้าย้อนลงมาอีกก่อนจะถึงการประจักษ์แจ้งเป็นยังไงครับต้องอะไรมีสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก่อนที่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏต้องอะไรก่อนครับต้องศึกษาธรรมะจนเกิดความเข้าใจจนมั่นคงครับธรรมะจริงๆนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนี่ครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเป็นแต่ละลักษณะจริงๆดังนั้นการศึกษาอย่างที่กล่าวถึงนะครับกว่าจะค่อยๆเข้าใจนะครับเมื่อเราศึกษาอย่างนี้ก็จะรู้ว่านิพพานไม่ใช่สิ่งที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดหรอกนะครับแต่เป็นการเจริญขึ้นของปัญญานะครับคือคุณความดีโดยเฉพาะบารมีทั้งหลายเนี่ยครับที่จะเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานคือรู้ความเป็นจริงครับจนประจักษ์ความสิ้นไปนะครับโดยพร้อมกับปัญญาที่ประหารกิเลสคือโลกุตระมรรคและประหารกิเลสแล้วก็คือโลกุตระผลจิตเกิดสืบต่อทันทีเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีนะครับไม่ประกอบด้วยการอันนี้เป็นธรรมคุณประการหนึ่งเลยนะครับของธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมเนี่ยครับก็คือไม่ประกอบด้วยการละคือให้ผลทันทีเลยอันนี้ในความหมายหนึ่งนะครับความหมายหนึ่งก็คือสามารถธรรมคุณนะครับคือการสะสมธรรมะที่เป็นคุณเนี่ยครับโดยเฉพาะปัญญาที่จะเกิดขึ้นรู้ความเป็นจริงของธรรมะเนี่ยเลือกว่าไม่ว่าต้องเป็นกาลกาลนี้เท่านั้นไม่เมื่อมีปัจจัยพร้อมเห็นไหมครับจะเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปกำหนดนะที่นั้นที่นี้นะเข้าสำนักนั้นสำนักนี้ประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติธรรมละที่นั้นที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นหนทางนะครับก็เป็นธรรมคุณประการหนึ่งดังนั้นพระนิพพานเนี่ยมีจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏให้รู้เพราะยังไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงนะครับแต่การศึกษาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เข้าใจผิดนะครับว่านิพพานเป็นที่หนึ่งที่ใดเป็นสถานที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ตามที่แต่ละบุคคลจะคิดแต่ความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือนิพพานนะครับเป็นอสังขตธาตุไม่ใช่ธรรมะที่เกิดอย่างนี้หรอกเพราะธรรมะที่เกิดในนี้มีปัจจัยให้เกิดแต่นิพพานไม่มีปัจจัยให้เกิดดังนั้นการที่จะถึงนิพพานนะครับก็คือดับเหตุปัจจัยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจจะ4ประการทุกขะอริยสัจจะเดี๋ยวนี้มีทุกข์ใช่ไหมครับมีทุกขสมุทัยไหมยังมีอยู่ตัณหายังมีความทยานอยากอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหายังมีอยู่เห็นไหมครับเมื่อยังมีอยู่เนี่ยครับมีตัณหาอยู่ก็ต้องมีทุกข์เกิดขึ้นเป็นไปอยู่เหมือนอย่างนี้ครับเหมือนตอนที่กำลังเป็นไปนี้เพราะยังมีตัณหาอยู่แต่ความสิ้นไปแห่งตัณหามีการดับทุกข์มีเพราะดับเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความจริงของทุกข์เนี่ยเขาเกิดเขาดับอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างตอนเนี้ยเห็นเกิดก็ดับไปได้ยินเกิดก็ดับไปแต่ยังมีเหตุให้เกิดอยู่เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกเรื่อยๆแต่เมื่อดับเหตุไม่มีปัจจัยให้ธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเป็นไปโดยเฉพาะกิเลสอกุศลทั้งหลายเนี่ยครับเมื่อโสตาปัตติมรรคเกิดดับ คือครับ
1: ดับความเห็นผิดแล้วก็ดับความลังเลสงสัยค่ะ
0: ครับจะกล่าวโดยอนุสัยก็ได้จะกล่าวโดยสังโยชน์ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างสังโยชน์สามสักกายทิฏฐิศีลัพพตปรามาสะและวิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องผูกนะครับผูกไว้นะครับในภพนี่แหละก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละ
1: อาจารย์คะอันนี้ก็ย้ำไปอีกว่าเป็นความรอบรู้ในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าอย่างพอเราเนี่ยมันว่าโสดาปัตติมรรคก็ดับวิจิกิจฉาดับความเห็นผิดอาจารย์ก็ให้ความละเอียดไปอีกว่าสังโยชน์เนี่ยหนูเนี่ยท่องจังเลยสังโยชน์10อาจารย์แต่ว่าอาจารย์กล่าวได้ฟังเรื่อยๆเข้าใจอ๋อใน2สังโยชน์แรกก็เป็นความเห็นผิดนั่นแหละแต่ก็เป็นยึดถือว่ามีตัวแล้วก็มีความเห็นผิดศีลัพพตปรมาสะค่ะก็วิจิกิจฉามันก็เป็นมันก็มั่นคงไปว่าการที่จะรอบรู้เข้าใจในคำในที่พระองค์กล่าวที่เบื้องต้นมันมีความสำคัญจริงๆค่ะพออาจารย์กล่าวขึ้นมาก็ให้เข้าใจได้อย่างนี้ค่ะก็กราบขอบพระคุณ
0: ครับดังนั้นอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทรงแสดงโดยพยัญชนะต่างๆที่จะกล่าวถึงลักษณะของอกุศลต่างๆเห็นไหมครับคำว่าอนุสยะอนุสัยก็มีคำว่าสังโยกก็มีคำว่าอาสวะก็มีสิ้นอาสวะครับหรือโอคะโยคะคันทะอุปาทานิวรณ์อิเลสก็เป็นพยัญชนะหรือคำที่กล่าวถึงอกุศลธรรมโดยประการต่างๆดังนั้นเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกต้องอย่างที่กล่าวเรื่องของสังโยชน์นะครับเครื่องผูกใครผูกสัตว์ทั้งหลายนี่แหละให้ยังเป็นไปในวัฏฏะนี่แหละไม่พ้นจากวัฏฏะเลยนะครับสักกายะทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นกายเราทั้งรูปกายนามกายธรรมะที่ประชุมกันอย่างนี้ครับแต่มีความเห็นผิดที่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5นี่แหละก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่แหละอย่างเดี๋ยวนี้มีอะไรเห็นไหมครับยึดไหมว่ายังเป็นเราอยู่เห็นไหมครับยังยึดอยู่ดังนั้นความละเอียดของทิฏฐิเนี่ยครับก็ยังมีใช่ไหมครับตามระดับด้วยทิฏฐิเป็นอาสวะก็มีทิฏฐิเป็นอุปาทานก็มีนะครับดังนั้นสักกายทิฏฐินะครับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตานะครับเป็นเรานะครับทั้งกายเรากายคนอื่นทั้งหมดเลยครับก็เป็นสักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับยังมีความสำคัญยังมีความเห็นว่าเป็นเราอยู่เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยครับยังเป็นเราอยู่มีปัจจัยทิฏฐิก็เกิดว่าเห็นว่าเป็นเราแต่เร็วมากเลยนะครับเกิดดับสืบต้นกว่าจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราจึงจะค่อยๆเห็นถึงความต่างเป็นเรามานานจนชินอะแต่ถ้ามีปัญญาที่เกิดขึ้นรู้ว่าเนี่ยที่มีเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เรานี่ครับจากการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างดังนั้นการที่จะมีความเข้าใจมีความมั่นคงในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างก็ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะกล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะโดยละเอียดไม่งั้นนะครับไม่มีเหตุที่จะให้ได้ไตร่ตรองให้ได้พิจารณาเลยถ้าเราเพียงกล่าวว่าท่องไปเห็นเป็นธรรมะเห็นไม่ใช่เราแค่นี้ครับจะรู้หรือว่าเข้าใจความไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเพียงพูดเพียงท่องเพียงกล่าวว่าเห็นเป็นธรรมะเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นไม่ใช่เรานะครับ ชินต่อการพูดตามแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่ามั่นคงจริงๆหรือเปล่าดังนั้นการที่จะมั่นคงคือฟังพิจารณาไตรตรองโยนิโสมนสิกขาละใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายคือโดยถูกต้องนั่นเองครับบางคนก็สงสัยงงเรื่องคำนี้โยนิโสเอ๊ะจะโยนิโสไหมไม่โยนิโสไหมไม่ใช่เราที่จะไปโยนิโสแต่ธรรมะนั่นแหละเกิดขึ้นใส่ใจโดยแยบคายคือถูกต้องคือเข้าใจถูกนั่นแหละขณะนั้นคือแยบคายแล้วนะครับแต่ระดับของความเข้าใจเนี่ยแค่ไหนดังนั้นที่เรากล่าวพ่วงนะครับก็คือบทถึงธรรมคุณอีกประการหนึ่งนะครับก็คือสังคตะธรรมบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดเลิศนะครับประเสริฐที่สุดนะครับบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายดังนั้นเราลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่คิดว่ามีค่าสิ่งที่ประเสริฐต่างๆที่เขาคิดว่ามีคือบรรดาสิ่งที่มีแล้วทั้งนั้นที่เกิดแล้วทั้งนั้นเนี่ยเลิศจริงหรือเปล่าเลิศแค่ไหนหรือว่ามีแต่นำมาซึ่งความติดข้องทั้งนั้นเลยมีแต่นำมาซึ่งความเดือดร้อนความเร่าร้อนจากสิ่งเหล่านั้นนะครับด้วยอกุศลที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยสิ่งนั้นเลิศหรือเปล่าเห็นไหมครับหรือว่าอะไรที่เลิศสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่เลิศประเสริฐที่สุดนะครับอริยมรรคมีองค์แปดแต่การที่จะถึงอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยครับต้องมีโลกิยะก่อนใช่ไหมครับโลกิยมรรคนะครับมรรคมีองค์แปดประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นโดยชอบบางครั้งพูดได้นะครับจำได้มักมีองค์แปดแต่เข้าใจว่ายังไงแม้แต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะครับนิพนธ์ช่วยกล่าวได้ไหมสัมมาทิฏฐินะครับคืออะไรครับเชิญครับร่วมสนทนาครับร่วมบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่เราจะกล่าวถึงธรรมะที่เลิศนะครับเนี่ยธรรมะที่เลิศเรารู้จักธรรมะที่เลิศเนี่ยครับที่พระองค์ตรัสว่าบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายอริยมรรคมีประกอบด้วยองค์8เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เลิศเชิญครับสัมมาทิฏฐิเนี่ยคืออะไร
4: เป็นปัญญาค่ะ
0: ตามความหมายถูกต้องเลยนะครับ เป็นปัญญาครับแล้วปัญญาคืออะไรครับ
4: ความเห็นถูกความเข้าใจค่ะ
0: จะเริ่มบ่นไหมครับเหมือนสนทนาเมื่อวานนี้เริ่มบ่นเหมือนเดิมสัมมาทิฏฐิคือปัญญาปัญญาคืออะไรคือความเห็นถูกครับเห็นอะไรถูกต้องครับ
4: เป็นความจริงค
0: ่
4: ะ
0: อะไรเป็นความจริงเป็นอะไรถูกต้องครับคือปัญญาคือความเข้าใจล่ะใช้ภาษาไทยก็ได้ใช่ไหมครับความเห็นถูกก็ได้ดังนั้นความเห็นถูกเห็นอะไรถูกต้องเห็นในอะไรถูกต้อง
4: เห็นในอะไรเห็นในความจริงอะค
0: ่
4: ะ
0: ความจริงความจริงถูกต้องยังไงครับ
4: อย่างเห็นค่ะ
0: ครับแล้วความจริงของเห็นที่ถูกต้องคืออะไร
4: ความจริงของเห็นก็เป็นความจริงของเห็นก็เป็นจิตค่ะแล้วก็ที่ทำให้เ เห็นได้ก็ต้องมีสีมากระทบกับจักขุประสาทะค่ะ
0: ครับคือเรากล่าวถึงธรรมะคือเห็นจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเราที่ทำได้ไม่ใช่เป็นเราที่เห็นนะครับแต่ที่พี่พรพูดถึงเนี่ยก็คือเข้าใจถูกเห็นไหมครับความเข้าใจเนี่ยคือผมไม่รู้ใจพี่พรหรอกที่พูดเนี่ยด้วยจิตอะไรใช่ไหมครับจากการที่ได้ฟังมาก็เป็นเหตุให้กล่าวอย่างนี้แต่ความเข้าใจเนี่ยคือเห็นถูกอ่ะอย่างแม้ค่ะคำว่าธรรมะเนี่ยรู้ว่าเห็นธรรมะเนี่ยน่าสะใจไหมเป็นเรามานานแสนนานแต่รู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเลยอย่างมีคำถามว่านกเห็นไหมปลาเห็นไหมเราตอบว่าเห็นแต่เห็นเป็นนกเห็นเป็นปลาหรือเปล่าครับ
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ครับ
4: เห็นเป็นเห็นค่ะ
0: เห็นไหมครับเห็นต้องเป็นเห็นเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้ที่เป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจเข้าใจต้องให้ค่อยทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นน่ะแล้วเห็นเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับถ้าคนเข้าใจก็พูดได้ตามความเข้าใจคือเข้าใจเนี่ยต่างกับจำมาพูดนะครับดังนั้นการที่ซักถามเนี่ยคือเป็นเหตุให้คิดน่ะให้ไต่ตรองให้พิจารณาแล้วเข้าใจว่ายังไงเห็นไหมครับดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราไม่ใช่เพียงพูดว่ามรรคมีองค์8คือองค์นี้องค์นี้องค์นี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นแต่เข้าใจในความเป็นธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอย่างวัตถุที่เลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมั้ยเป็นมั้ยครับ
4: เป็นค่ะ
0: ครับพี่พรต้องพูดตรงๆหน่อยหันอะไร
4: เป็นค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับเพราะอะไรความจริงเป็นอย่างนั้น
4: ค่ะ
0: แล้วเลิศยังไงล่ะเห็นไหมครับเลิศยังไงทำไมจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศกว่าบุคคลทั้งหลายเลยไม่ว่าจะไม่มีเท้ามีเท้าเท้ามากนะครับสองเท้าสี่เท้าหรือเท้ามากเนี่ยเลิศกว่าบุคคลทั้งหลายยังไงสัตว์ทั้งหลายยังไง
4: ก็ได้เลิศเพราะว่าได้รู้คุณนะคะเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือการที่เข้าใจคุณแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายยังไง
4: ข้อหาผู้ใดเปรียบไม่ได้ค่ะ
0: เปรียบอะไรไม่ได้
4: เปรียบปัญญา
0: ครับ
4: ค่ะ
0: ครับปัญญาครับรู้อะไร
4: รู้ถึงสิ่งที่มีจริงค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับดังนั้นที่เรามีโอกาสได้ฟังเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่มีจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้แหละมาจากปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปัญญาที่พระองค์แสดงธรรมถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาไม่มีการตรัสรู้ธรรมะไม่มีการแสดงธรรมะเราไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาความเป็นจริงเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะเข้าใจเลยก็มีชีวิตเรื่อยไปใช่ไหมครับเป็นอกุศลเยอะเป็นกุศลบ้างนะครับตั้งแต่เกิดจนตายตายไปแล้วก็เกิดอีกก็เป็นอย่างนี้อีกแหละครับเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเลยนะครับแต่แน่นอนเราไม่ใช่เป็นการเกิดในสุคติเท่านั้นนะถ้าเกิดในทุคติเนี่ยก็นานเลยนะครับโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยยากมากๆเลยนะครับเพราะพื้นจิตไม่ประกอบด้วยธรรมะฝ่ายดีไม่มีปัญญาด้วยสำหรับบุคคลที่เกิดในอบายภูมินะครับดังนั้นสัมมาทิฏฐิคือปัญญานะครับดังนั้นปัญญาคือรู้ความเป็นจริงอย่างที่เรามีโอกาสได้ศึกษานี่นะครับมีปัญญาเข้าใจสะสมเข้าใจเนี่ยการตรึกเป็นไปในแต่ละวันเนี่ยตรึกถึงอะไร ครับเห็นไหมครับมีปัจจัยให้ตรึกนึกอย่างเนี่ยเราพูดถึงเห็นเป็นธรรมะเนี่ยสะสมความเข้าใจในเห็นความเข้าใจในเห็นขณะนั้นก็มีวิตกด้วยใช่ไหมครับมีการตรึกด้วยและมีปัจจัยไหมที่จะให้ตรึกในลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับคือกิจหน้าที่ของสัมมาสังกัปปะซึ่งเกิดขึ้นนะครับมักมีองค์อื่นก็ประกอบพร้อมกันแล้วแต่ว่าจะมีเหตุให้เกิดการวิรัติหรือเปล่านะครับสัมมาวาจาวิรัติงดเว้นวจีทุจริตสัมมากัมมันตะวิรัติงดเว้นกายะทุจริตวจีทุจริตเป็นอะไรก็คือการกล่าวคำไม่จริงกล่าวคำส่อเสียดกล่าวคำหยาบกล่าวคำเพ้อเจ้อนะครับกายทุจริตเป็นยังไงปานาติบาตการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะครับวิรัติอาชีพที่วิบัตินะครับอาชีพที่ไม่ดีทั้งหลายการประกอบอาชีพการงานครับที่เป็นไปด้วยอกุศลอย่างการหลอกลวงนะครับการกระทำอะไรต่างๆคดโกงเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นของพระภิกษุเนี่ยก็ละเอียดกว่านั้นอีกนะครับอย่างการประจบการอาศัยลาภต่อลาภก็เป็นความละเอียดของการที่จะดำรงชีวิตเป็นไปแต่บุคคลนั้นที่เป็นมิจฉาอาชีวะเนี่ยครับดำรงชีพในทางที่ผิดเนี่ยก็คือดำรงชีวิตการงานที่จะให้ชีวิตเป็นไปด้วยอกุศลนะครับการหลอกลวงการคดโกงนะครับโดยประการต่างๆการลักการปล้นใช่ไหมครับโดยประการต่างๆมากมายที่จะดำรงชีวิตเป็นไปแต่ด้วยอกุศลคือทางที่ผิดเป็นมิจฉาเป็นทางผิดนะครับและเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวายามะคือประคับประคองใช่ไหมครับตอนนี้มีวิริยะไหมครับที่จะท้อถอยไหมในการศึกษานะครับเพราะวิริยะเนี่ยครับอย่างที่เรามีความเป็นไปคือประคับประคองให้ขณะที่เกิดเห็นไหมครับและถ้ากำลังของวิริยะมีปัจจัยให้เกิดก็ประคับประคองให้กุศลเนี่ยครับเป็นไปแต่กุศลที่กล่าวถึงที่เป็นหนทางคือมรรคมีองค์8นะครับคือประคับประคองให้รู้ความเป็นจริงนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมากัปสังกัปปะก็มีประคับประคองด้วยแล้วก็สัมมาสติความไม่หลงลืมระลึกได้นะครับระลึกได้นะครับในความเป็นจริงของธรรมะที่จะไม่ลืมนะครับระลึกได้สัมมาสตินะครับอีกประการหนึ่งคือความตั้งมั่นนะครับสัมมาสมาธิเอกคตาเจตสิกความตั้งมั่นในอารมณ์ดังนั้นเนี่ยครับธรรมะเหล่านี้นะครับเขาเกิดพร้อมกันต่างทำกิจหน้าที่ของตนของตนนะครับมรรคนะครับธรรมะที่เป็นหนทางตอนนี้ธรรมะที่มีหนทางเริ่มเกิดบ้างไหมครับเกิดบ้างหรือเปล่าครับเมื่อเข้าใจใช่ไหมครับก็มีแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่สติปัฏฐานยังไม่ใช่ปฏิปตินะครับดังนั้นการเจริญขึ้นของปัญญานะครับก็จะมีระดับของความเข้าใจนะครับขั้นปริยัติการศึกษาพระพุทธพจน์รอบรู้ในพระพุทธพจน์ก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือรู้ในความเป็นจริงครับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จนสามารถถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะนะครับที่เป็นปฏิเฉพาะปฏิถึงนะครับปฏิเฉพาะปฏิถึงถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะนะครับก็คือตามปริยัตินั่นแหละครับศึกษาอย่างไรความรู้เฉพาะในธรรมะนั้นก็ตามที่ได้ยินได้ฟังมาแต่เป็นความรู้คนละระดับกัน จนถึงปฏิเวทะแต่นั้นเมื่อมีปฏิปฏิบ่อยนะครับระลึกบ่อยๆเนืองๆใช่ไหมครับแต่นั้นขณะที่สติระลึกเนี่ยครับก็เป็นชั่วขณะที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาก็รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะชั่วที่ขณะสติเกิดแต่ก็คิดดูนะครับจากการที่หลงลืมมานานนะครับไม่รู้ความเป็นจริงมานานแล้วค่อยๆศึกษามีความเข้าใจจนเป็นเหตุให้สติเกิดคิดดูนะครับบางคนสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือนะครับสติแล้วก็วิปัสสนาที่จะประจักษ์แจ้งประจักษ์แจ้งความเป็นจริงเดี๋ยวนี้แต่มีได้นะครับเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับดังนั้นกว่าที่จะมีปัจจัยของธรรมะที่เป็นองค์มรรคนะครับเจริญขึ้นจนถึงการประจักษ์แจ้งนะครับจนถึงการดับกิเลสได้นะครับที่เป็นโลกุตระมรรคนะครับที่เรียกว่าอริยมรรคนั่นแหละประจักษ์แจ้งพระนิพพานนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมคุณนะครับเป็นธรรมรัตนะนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นวัตถุอันเลิศครับไม่ว่าจะเป็นพระนิพพานนะครับดังนั้นบรรดาทั้งสังคตะธรรมอสังคตะธรรมทั้งหลายนิพพานเนี่ยเป็นเลิศแต่ถ้าในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายเนี่ยครับมักมีองค์8เป็นเลิศนะครับส่วนสังฆรัตนะนะครับสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า4คู่นะครับ8บุคคลนะครับก็คือโสตาปฏิมักโสตาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักแล้วก็อรหัตตผลนะครับนี่ก็เป็นบุคคลนะครับที่อบรมเจริญปัญญาจนถึงการประจักษ์แจ้งพระนิพพานก็มาจากการรู้ความเป็นจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้ค่อยๆ คลายจากอกุศลนะครับละอกุศลตามลำดับจริงๆจนถึงการดับอกุศลได้เป็นสมุจเฉทนะครับดังนั้นเนี่ยครับการเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศ4ประการนะครับมีคุณยังไงมีคุณยังไงบ้างครับเลื่อมใสในวัตถุ4ประการนี้มีคุณยังไงบ้างครับเป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้นบ้างผลอันเลิศนะครับอย่างที่กล่าวในช่วงแรกนะครับว่าปสาทสูตรเนี่ยครับกล่าวถึงวัตถุที่เลิศคือเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศอย่างหนึ่งว่าวัตถุที่เลิศเนี่ยเป็นยังไงกับความเลื่อมใสที่เลิศนะครับเพราะให้ผลที่เลิศดังนั้นเราเลื่อมใสในบุคคลต่างๆแต่ผลจากการเลื่อมใสนั้นคืออะไรนะครับเรามีโอกาสได้ศึกษาข้อความในพระสูตรนี้นะครับก็ได้กล่าวถึงวัตถุที่เลิศนะครับ4ประการครับซึ่งข้อความในปสาทสูตรที่กล่าวถึงใน อิติวุตกะนะครับท่านก็กล่าวนิคิบหนึ่งอย่างนี้นะครับว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วข้อความละเพราะว่าปีติที่มีอยู่ในกายของผู้กำหนดอยู่ในใจว่าสังโฆเป็นสิ่งประเสริฐทีเดียวนะครับดังนั้นการที่จะเห็นคุณนะครับสังฆรัตนะนะครับดังนั้นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับท่านก็ประกอบด้วยคุณโดยประการต่างๆจริงๆนะครับครับมีผู้ใดจะร่วมสนทนาไหมครับ

0: ครับสงสาวก
1: สืบทอดคำจริงของพระอรหันตสัมมาจนทำให้เราได้มีโอกาสฟังค่ะทุกวันนี้2,500ปีผ่านไปมี
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ุณ
0: อัน
1: เป
0: นี
1: ็
0: ้
1: น
0: ก็
1: เล
0: เป
1: ิ
0: ็
1: ศ
0: นความจริงๆท่านเหล่านั้นนะครับท่านได้บรรลุคุณวิเศษนะครับถึงความเป็นอริยะเมื่อรู้ว่าสิ่งใดประเสริฐเนี่ยควรอย่างยิ่งไหมที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ด้วยหรือว่ารู้เฉพาะตนคนเดียวควรอย่างยิ่งใช่ไหมครับดังนั้นการที่ท่านเหล่านั้นนะครับได้อาศัยพระศาสดานะครับเป็นเหตุให้ท่านได้รู้ประจักษ์ความเป็นจริงท่านเป็นสาวกเป็นผู้ฟังเป็นผู้รู้ตามนะครับเพราะไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเลยแม้ท่านพระสารีบุตรเถระผู้บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกลับเนี่ยครับไม่สามารถตรัสรู้ได้ด้วยตนเองต้องอาศัยการฟังเท่านั้นฉะนั้นมีคำหนึ่งที่กล่าวนะครับกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือท่านพนลคิดท่านคิดว่าเป็นกึ่งหนึ่งนะครับกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เพราะว่าอาจจะต้องมีส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ดังนั้นเรามีกัลยาณมิตรหรือเปล่านะครับสงสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนล่ะเป็นกัลยาณมิตรที่สูงสุดเลยครับรวมถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับรวมถึงณปัจจุบันนี้นะครับท่านอาจารย์นะครับคณะอาจารย์ก็เป็นมิตรที่ดีนะครับเพราะผู้ที่เป็นมิตรคือให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับเป็นผู้ปรารถนาดีใช่ไหมครับกัลยาณะก็คือดีงามเป็นมิตรที่ดีงามเพราะกระทำสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมิตรนะครับดังนั้นจะมีผู้ใดกล่าวไหมครับที่กล่าวว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยเพราะอะไรครับในไลน์ก็ได้นะครับขอเชิญนะครับ
1: อาจารย์คะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยคำที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้ก็ตอบว่าเป็นความจริงแล้วอะค่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์ให้คำที่เป็นประโยชน์ให้คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถือบอกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดของกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นี้เป็นคำจริงแน่นอนเพราะว่าคำกล่าวของพระองค์ถ้าไม่มีคำกล่าวของพระองค์เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกเองว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้งั้นมันไม่มีหนทางอื่นต้องฟังคำพระองค์ก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดในขณะที่พอในชาตินี้ของตัวเองเนี่ยการได้เข้าใจคำจริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์สุจินเป็นกัลยาณมิตรของชาตินี้ก็ไม่มีเหมือนกันก็ไม่มีทางเข้าใจแม้กระทั่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะคำนี้เป็นคำที่ไม่มีทางหาคำมาค้านได้ค่ะอาจารย์อย่างมีคนกล่าวเรื่องธรรมะคือนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแต่มันไม่ถึงที่สุดอะค่ะแต่พอบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยมันใช่มันชัดแจ้งมันไม่มีคำมาค้านได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสนจะธรรมดาที่เริ่มต้นเลยก็เป็นกัลยาณมิตรแล้วอาจารย์มสพก็ยิ่งกว่าอีกเกื้อกูลทั้งเมตตาทั้งตั้งแต่สมัยไหนเลยค่ะลงมาแล้วก็ตอบคำถามทุกคำถามที่ปัญญาเราไม่ถึงกำลังของปัญญาเราไม่ถึงอย่างพระนิพพานนี้ก็จำได้ว่า อาจารย์วิชัยเคยอธิบายให้ฟังเพราะถามมาแล้วแต่นั่นแหละค่ะด้วยสังสารวัฏที่ยาวนานแล้วปัญญาที่ไม่ได้สะสมมาลืมค่ะลืมแล้วลืมอีกก็ฟังซ้ำฟังอีกคือด้วยศรัทธาที่รู้ว่าไม่มีหนทางอื่นมีหนทางนี้เพียงหนทางเดียวแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นแม้กระทั่งเพื่อนทั้งหลายที่สนทนาธรรมทั้งทางไลน์ทางอะไรคำถามของทุกท่านที่ตอบคือถามคำถามออกมาแล้วอาจารย์ตอบหรือบางครั้งเนี่ยเราไต่ตรองตามก็เป็นกัลยาณมิตรในการศึกษาธรรมะอีกก็ต้องกราบอนุโมทนาในความเกื้อกูลของทุกท่านเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งหมดจริงๆอะค่ะถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนี่ถ้าไม่ใช่คนที่ให้ประโยชน์เห็นประโยชน์เมตตาเราก็ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงมันไม่มีทางออกทางอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆตอบคำถามก็คือจากที่อาจารย์กล่าวค่ะ
0: ครับเชิญคุณเอก
2: ครับเชิญคุณเอกก่อนก็ได้ครับ
3: ก็คิดว่าที่ต้องเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ว่าทั้งการฟังการสนทนาหรือทุกอย่างก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเราไม่สามารถจะไปเข้าใจศึกษาเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะค่ะแล้วก็ต่อมาทั้งหมดทั้งหลายอะค่ะก็เลยคิดว่ายังไงกัลยาณมิตรก็ต้องเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ค่ะอาจารย
0: ์ครับเชิญพี่ตู่ครับ
2: ครับอาจารย์ครับคือถ้าไม่เข้าใจว่ากัลยาณมิตรคืออะไรเป็นใครไม่เข้าใจว่าพรหมจรรย์คืออะไรเป็นใครก็คงไม่สามารถที่จะหาเหตุผลมาตอบอาจารย์ได้ตามคำถามนะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่ใช่คนไม่ใช่ใครแต่คือคุณความดีที่เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงแล้วก็กล่าวคำจริงให้ผู้ที่ได้มีโอกาสได้ฟังเนี่ยได้เข้าใจตามครับสูงสุดก็อย่างที่ทุกท่านกล่าวนะครับก็ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้สูงสุดก็ต้องเป็นท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตแล้วก็เรียงกันมาเลยนะครับมีคณะอาจารย์ทุกท่านเลยรวมทั้งสหายธรรมะที่มีความเข้าใจแล้วก็กล่าวคำจริงให้ฟังด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่ได้หวังร้ายอะไรเลยทุกทั้งหมดนั้นเป็นกัลยาณมิตรครับและเป็นที่สุดเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็คือเมื่อได้ฟังความธรรมเมื่อได้ฟังธรรมจนไตร่ตรองจนเข้าใจแล้วเนี่ยครับก็จะต้องเกิดความเข้าใจถูกซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ความประพฤติเป็นไปเนี่ยดีงามเท่าที่เข้าใจตามความเข้าใจนั้นครับครับกับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสองคำอย่างที่พี่ตู่กล่าวถึงนะครับก็คือกัลยาณมิตรมิตรคือผู้ปรารถนาดีกัลยาณะก็คือดีงามมิตรที่ดีงามนะครับก็คือเป็นผู้หวังดีเป็นผู้ปรารถนาดีให้สิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดนะครับเท่าที่มิตรนั้นจะกระทำได้ดังนั้นเรามีอะไรที่จะให้คนอื่นนะครับหวังประโยชน์ให้เขานะครับเราก็ให้ตามที่สามารถจะให้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้อะไรอมตะธรรมนะครับก็คือให้ถึงความเป็นอมตะก็คือไม่มีการตายอีกนะอมรณะคือไม่มีการตายคือต้องไม่มีการเกิดอีกนะครับถึงที่สุดและพรหมจรรย์ความประพฤติที่ดีงามนะครับชื่อว่าพรหมจรรย์นะครับมีหลายความหมายแต่รวมแล้วก็คือเป็นความประพฤติที่ดีงามสูงสุดคือมรรคพรหมจรรย์ดังที่เราได้กล่าวแล้วได้จากไหนแต่ถ้าย้อนไปนะครับอย่างที่พี่น้องพูดถึงในชาตินี้ก็ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรแล้วชาติก่อนๆล่ะกว่าที่คุณความดีจะเจริญขึ้นมีขึ้นเนี่ยเรามีการคบหาสมาคมไหมกับบุคคลอื่นที่จะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับแนะนำในสิ่งที่ดีนะครับอย่างแม้แต่ก่อนการฟังธรรมะเนี่ยเรามีมิตร ที่หวังดีไหมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่นี่คือถ้ามรรคพรหมจรรย์เนี่ยคือต้องเฉพาะเลยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ก่อนนั้นๆเนี่ยถ้าพูดถึงย้อนไปในอดีตชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก็กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับ

0: ไม่สามารถเลยที่จะตรัสรู้ธรรมะได้เองอย่างสมัยแรกตรัสรู้นะครับพระองค์ปรารภถึงบุคคลที่เคยแนะนำนะครับเรื่องของอรูปฌานมาก่อนนะครับอุทธกดาบสกับอาลาลดาบสใช่ไหมครับคือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วสวยมุติสุขแล้วก็พิจารณาว่าจะไปอนุเคราะห์ใครก็คิดถึงสองบุคคลนี้เลยนะครับก็รู้ว่าท่านทั้งสองเนี่ยสิ้นชีวิตไปก่อนแล้วถึงความเสื่อมใหญ่แล้วคือโอกาสที่จะเพียงได้ฟังนะครับแล้วก็ด้วยที่ท่านทั้งสองได้สะสมบารมีมาก็เป็นโอกาสที่สามารถที่จะได้รู้ธรรมะได้แต่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเกิดในอรูปภพเนี่ยครับอนุเคราะห์ไม่ได้เลยนะครับเป็นภพที่ไม่มีรูปนะครับเป็นอรูปภพนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยจึงเสด็จไปเพื่ออนุเคราะห์ปัญจวัคคีย์มั้ยครับเสด็จไปที่อิสิปตนะมิคทายวันนะครับอนุเคราะห์ปัญจวัคคีย์แสดงประถมเทศนานะครับทรงแสดงประกาศปฏิเสธทางสองทางที่ไม่พึงเสพใช่ไหมครับกามสุขาลิกานุโยคกับอตักกิลมัฏฐานุโยคไม่ควรแต่ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทานะครับมรรคมีองค์8นี่แหละครับใช่ไหมครับเป็นมิตรที่ดีไหมนะครับที่จะเป็นเหตุให้เมื่อทรงแสดงธรรมประกาศอริยสัจจะเป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะรู้แจ้งอริยสัจธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าพระองค์ไม่อนุเคราะห์แล้วท่านจะรู้ได้ไหมไม่มีทางเลยนะครับก็ไม่รู้ต่อไปแล้วคิดดูคติข้างหน้าจะไปไหนยังไม่แน่นอนนะครับบุคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยครับยังมีคติที่ไม่แน่นอนเกิดในอบายก็ได้นะครับแล้วก็พลาดโอกาสอีกนานนะครับกว่าที่จะกลับมาในสุคติได้เนี่ยครับอีกนานดังนั้นการที่เรามีโอกาสนะครับนั้นเราพูดถึงบุคคลที่ท่านได้สะสมมาแล้วแต่ถ้าเราคิดดูนะครับการที่เราจะมีความเข้าใจขึ้นคิดดูจะขึ้นได้ไหมเราลองอ่านดูสิแล้วความเข้าใจเราแค่ไหนอ่านยังต้องอาศัยพระธรรมแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยครับที่ได้สะสมมาเพียงพอไหมต่อการที่จะเข้าใจเนื้อความที่ละเอียดอย่างที่ตอนเช้าคุณเองก็จะถามเรื่องของรัตนสูตรใช่ไหมครับผมต้องอ่านทวนแล้วทวนอีกกว่าที่จะค่อยๆพิจารณาเนื้อความว่าท่านมุ่งหมายถึงอะไรแต่นั้นเราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอย่างท่านอาจารย์เนี่ยครับก็แนะนำเกื้อกูลนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการกล่าวแสดงธรรมะนะครับตั้งแต่สมัยที่ท่านได้บรรยายเอาไว้นะครับที่ตึกสภาการศึกษานะครับที่มหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับผมก็มีโอกาสได้ฟังทางวิทยุเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นก็รู้ว่าท่านเนี่ยแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพราะเป็นเหตุให้เราได้เข้าใจนะครับธรรมะเพิ่มขึ้นนะครับแม้ตอนแรกฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าท่านกล่าวอะไรโดยเฉพาะอภิธรรมะแต่พอฟังอีกก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่ครับก็คือเป็นกัลยาณมิตรเพราะท่านอาจารย์ก็ได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็กล่าวแนะนำเพราะรู้ว่าเราเนี่ยยังเป็นผู้ที่ปัญญาน้อยใช่ไหมครับการที่จะเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยก็ยากจริงๆโดยเฉพาะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพราะเราฟังเนี่ยเรามุ่งถึงคำเลยนะครับขันห้าก็ขันห้าเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรธรรมะเดี๋ยวนี้คืออะไรเห็นไหมครับเริ่มต่างละเป็นคำที่กล่าวให้เข้าใจละว่าสิ่งที่เราศึกษาทั้งหมดไม่นอกจากเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็ต้องอาศัยพี่จิวครับ ว่าจากผู้ที่แนะนำสิ่งที่มีค่าเนี่ยให้เข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยครับก็เชิญพี่จิวครับ
1: จริงๆจริง

ับจริงๆคำของท่านอาจารย์นะครับเป็นคำธรรมดาที่ชอบอย่างที่กล่าวไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าคำเหล่านี้นี่จะเป็นคำที่

0: ได้ยินแล้วเราเข้าใจแล้วก็เป็นการเกื้อกูลจริงๆครับว่าเราก็ฟังมาตลอดนะคำที่เป็นบาลีต่างๆที่เราก็คิดว่าแต่ก่อนคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ฟังแล้วต้องเข้าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรได้แน่ๆซึ่งไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เกิดความเข้าใจยิ่งไปกันใหญ่ไปยิ่งความเห็นผิดไปเรื่อยแต่ความธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรนี่ต่างหากที่เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดจริงๆครับที่ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วเกิดละความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ติดข้องมานานฮะครับ
1: ครับในตอนท้ายนะครับขออนุญาตกล่าวข้อความในอรรถกถาปสาทสูตรที่อิติวุตตกะนะครับบรรดารัตนะทั้งสามเหล่านั้นเหล่าชนเมื่อบำรุงคือบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงดำรงพระชนอยู่ด้วยปัจจัยสี่และบำรุงคือบูชาได้แก่สักการะพระธาตุเจดีย์เป็นต้นอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จปรินิพพานแล้วชื่อว่าถวายทานในพระพุทธเจ้าบทว่าธรรมังปูเชสามะความว่าชนเหล่าใดอุปถาคือบูชาได้แก่สักการะอยู่ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ทรงธรรมด้วยปัจจัยสี่และเมื่อสร้างพระธรรมไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานชื่อว่าให้ทานในพระธรรมเมื่ออุปถาคือบูชาได้แก่สักการะพระอริยสงฆ์อย่างนั้นด้วยปัจจัยสี่และปฏิบัติอย่างนั้นแม้ในภิกษุนอกนี้นอกจากนี้อุทิศพระอริยสงฆ์นั้นชื่อว่าถวายทานในพระสงฆ์นะครับดังนั้นในพระสังฆรัตนะนะครับบูชาในอริยสงฆ์หรือบูชาด้วยระลึกถึงคุณของอริยสงฆ์ก็ได้ครับ
2: หมดเวลาอย่างรวดเร็วค่ะในช่วงเช้านะคะก็กราบน้อมระลึกถึงพระคุณของกัลยาณมิตรสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็กัลยาณมิตรสูงสุดในชาตินี้ก็คือท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตค่ะรวมถึงคณะอาจารย์มสพทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาในกุศลของอาจารย์วิชัยมากเลยค่ะแล้วก็ยินดีในกุศลของผู้ร่วมสนทนาที่นี่แล้วก็ทางไลน์นะคะช่วงบ่ายนะคะก็จะมีคลิปสนทนาในคลิปที่ชื่อว่ามีปัญญาหรือเปล่าเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา 12:40 ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: กราบอนุโมทนาอาจารย์วิชัยและยินดีในกุศลทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
4: กราบอนุโมทนาอาจารย์วิชัย
5: อาจารย์วิชัยยินดีด้วยครับ
6: กราบอนุโมทนาวิชัยยินดีกุศลที่ของทุกท่านสาธุ
7: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556
8: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นก่อนค่ะ
9: ค่ะคงไม่ลืมนะคะทุกคำมีค่ายิ่งเพราะเหตุว่ามาจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ในการฟังนะคะว่ากำลังฟังคำที่ลึกซึ้งเพราะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองค่ะแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละคำได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถูกต้องเป็นความจริงที่สมควรที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเผลอๆโดยที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องโลกนี้เหตุการณ์ในโลกนี้ทุกอย่างแล้วก็จากไปไม่เหลือเลยนะคะเพราะเหตุว่าต่อจาก ขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเมื่อได้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งควรที่จะได้รู้ด้วยนะคะแต่ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะมาก 45,000 ษาแต่ละคำแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทในการที่จะรู้ว่ากว่าที่จะได้เข้าใจคำที่ได้ยินนะคะลึกซึ้งขึ้นว่าหมายความถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพนะคะคือไตร่ตรองพิจารณาเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็เพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงของชาติหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละวันแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยค่ะเป็นคนใหม่เรื่องใหม่โลกใหม่แต่สิ่งที่สะสมทุกขณะในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายที่ใช้คำว่าโลภะคือความติดข้องโทสะคือความขุ่นเคืองใจเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติไปเพราะฉะนั้นโอกาสของชาติหนึ่งชาติใดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมโดยไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ผ่านไปเหมือนกับรู้แล้วเช่นคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้เลยค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
4: ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะครับตามปฏิจจสมุปาทะเนี่ยไม่รู้นี่มันมาจากไหนฮะขออนุญาตถามครับ
9: ขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้ถูกไหมคะเห็นเกิดแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปาทะหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเลยก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะบันดาลได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งก่อนที่จะรู้ถึงปัจจัยซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดนะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนและถึงจะรู้ละเอียดขึ้นว่าหนึ่งนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงอันดับแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะความไม่รู้แต่ต้องพิจารณาว่าไม่รู้อะไรต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่ไม่รู้เฉยๆนะคะแต่มีสิ่งที่กำลังไม่รู้ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะคือแตกย่อยชีวิตซึ่งเราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเหลือเพียงแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็หนึ่งธรรมะจริง จึงสามารถที่จะรู้ได้ในความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับไปแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะใดที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะก็สะสมไปตามสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏสั้นมากเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ไม่รู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ไม่รู้โดยตลอดตั้งแต่เกิดแม้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเพื่อความติดข้องและความไม่รู้และยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือศึกษาทีละคำเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงเห็นกำลังเห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ก็มีปัจจัยที่สภาพธรรมะอื่นเกิดต่อโดยความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงปัจจัยคือสภาพธรรมะที่สนับสนุนเกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกันทำให้สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้อย่างเดียวนะคะสภาพธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ไม่รู้ค่ะรู้อย่างอื่นรู้มามากแต่ว่ารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพระเชนบุคคลใดก็ตามนะคะซึ่งอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้รู้สามารถศึกษาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆซึ่งคนอื่นชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้ต้องกล่าวด้วยนะคะไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังเห็นก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราเห็นกำลังได้ยินก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราได้ยินแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินที่ไหนถ้าเห็นไม่เกิดในขณะนี้นะคะก็จะมีเราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็จะทำให้ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วสืบต่อโดยการเกิดดับแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เกิดแล้วดับแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อสนิทจนไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนะก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะในแต่ละคำนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมเพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้เกิดเป็นคนนี้นะคะแต่จะเป็นคนนี้ตลอดไปได้นานเท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยและคนนี้แต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะเท่ากับเกิดมาได้เห็นได้ยินคิดนึกรู้เรื่องรู้ราวรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วลืมหมดชาติก่อนนะคะลืมหมดเลยชาตินี้ก็เหมือนกันพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อไม่รู้แล้วก็เพื่อติดข้องแล้วก็เพื่อที่จะเกิดต่อไปในสังสารวัฏตราบใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นแต่ละคำนะคะซึ่งแม้แต่ความไม่รู้ก็ต้องตรงแล้วรู้แล้วหรือยังคะกำลังเห็นรู้แล้วหรือยังกำลังได้ยินรู้แล้วหรือยังว่ากำลังคิดเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนความคิดไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเกิดแล้วไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ต้องตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะไม่ว่าคำอะไรเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาอวิชชาก็เป็นอนัตตาด้วยนะคะ บางคนก็สงสัยเดี๋ยวนี้อวิชชาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ที่ไหนแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะขณะนี้เองค่ะเห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็อยู่ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วดับแล้วค่ะอวิชชาก็ไม่รู้ความจริงของได้ยินเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งอวิชชามากแค่ไหนจนกว่าจะมีการฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะอวิชชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆละคลายลง
8: มีผู้เขียนมานะคะบอกว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับมิฉะนั้นความเป็นเราก็จะแทรกเข้ามาเรียนถามว่าตามลำดับคืออย่างไรแล้วก็ความเป็นเราเนี่ยมีจนเป็นปกติที่ไม่ใช่เราเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
9: ค่ะกรุณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละคำก็ได้สั้นๆ
8: ค่ะเขียนมาว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับ
9: ค่ะฟังพระธรรมพระธรรม45พรรษามากนะคะทุกคำตามระดับคือแม้แต่คำแรกคือคำว่าฟังพระธรรมใช่ไหมคะมีคำที่ไม่รู้จักคือคำว่าธรรมะถ้าถามใครๆดูว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าไงคะแต่ว่าฟังพระธรรมแม้แต่คำแรกคำเดียวนะคะก็ควรที่จะเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนในภาษาไทยใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงฟังธรรมะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฟังชื่อมากมายในพระไตรปิฎกนะคะแต่ต้องตามลำดับคือรู้ว่าฟังธรรมะต้องฟังสิ่งที่มีจริงๆเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนเลยใช่ไหมคะขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นขณะนี้มีคิดฟังเรื่องคิดนี่คือเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะไม่เข้าใจเลยว่าศึกษาอะไรแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเผชิญหน้าทุกขณะตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นอย่างอื่นไม่จริงสิ่งที่ไม่ปรากฏจะกล่าวว่าจริงไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงในเมื่อไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงจะไปรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มาถึงแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะยากแสนยากที่จะรู้เพราะเหตุว่าโดยการตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ว่าเพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงรู้ยากยิ่งเพราะเหตุว่าเหมือนว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่ดับไปเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องโดยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับการที่เราคิดเองเนี่ยต่างกันมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้ใครจะคิดว่าเห็นเกิดและดับแต่ความจริงนะคะไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆว่าแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่ใช่มีผู้หนึ่งผู้ใดดลบันดาลได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมกว่าจะฟังได้เข้าใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆน้อมใจด้วยศรัทธาที่เชื่อในคำจริงทำให้สามารถที่จะอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อนั้นนะคะก็จะทำให้พ้นจากการติดข้องซึ่งนำมาสู่อกุศลธรรมมากมายเพราะการยึดถือว่ามีเราหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
10: อันนี้เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีคนเป็นมะเร็งรู้ตัวว่าจะต้องตายเราจะแนะนำผู้ที่เป็นมะเร็งซึ่งจะต้องตายนั้น ก่อนตายอย่างไรบ้างครับ
9: ศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปเลยนะคะศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นธรรมะอะไรนี่คือเราจะต้องเข้าใจว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนขณะใดก็ตามที่แม่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีนะคะมะเร็งเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่มะเร็งเป็นได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกมะเร็งเป็นได้กลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนะคะมะเร็งเป็นรสหวานรสเค็มหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วมะเร็งเป็นอะไรนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่เราศึกษาธรรมะแล้วได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่เป็นอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความรักตัวนะคะหรือว่ารักญาติมิตรสหายพอรู้ว่าใครเป็นมะเร็งก็หาทางใดๆก็ตามนะคะว่าก่อนจะตายหรือว่าควรจะเตือนเขาว่ายังไงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่ะให้รู้ความจริงให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะต่อไปชาติไหนๆก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่เข้าใจธรรมะใครก็ตามได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการฟังก็ต้องฟังด้วยการที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะในสิ่งที่ฟังไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามไปหรือว่าคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องเข้าใจทุกคำจริงๆพอได้ยินคำไหนต้องรู้ว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นมะเร็งจริงๆเนี่ยมีคำตอบหรือยังคะว่าคืออะไรถ้าไม่มีก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ว่าศึกษาธรรมะตอบได้มะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งเป็นคิดหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่อีกแล้วเป็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการบ้านนะคะสำหรับที่จะฟังแล้วรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าฟังแล้วธรรมะก็สามารถที่จะตอบได้ไม่ว่ามีคำถามอะไรนะคะต้องตั้งต้นว่าคืออะไรท่านที่ฟังมาแล้วคงพอตอบได้ใช่ไหมคะมะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งไม่ใช่คิดนึกแล้วเป็นอะไรแล้วก็คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วมีไหมคะมีคนที่กำลังเป็นมีไหมแล้วคนที่จะเป็นมีไหมแล้วจะเตือนเขาว่ายังไงคะเขายังไม่ได้เป็นแต่จะเป็นได้ไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังมี
10: ขออนุญาตมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องตายก็คือเรื่องเกิดครับที่กล่าวว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีกไปเกิดได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
9: ค่ะก็ขออนุญาตถามได้ไหมคะแทนที่จะตอบก็ขอเป็นถามว่าอะไรเกิดได้ยินคำว่าเกิดได้ยินคำว่าตายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและศึกษาธรรมะต้องตอบได้นะคะว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้าฟังธรรมะแล้วต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าฟังเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่มั่นคงจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหรือเปล่าและเป็นธรรมะอะไรหลากหลายมากที่จะต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดตายเนี่ยมีจริงๆแต่เมื่อศึกษาธรรมะก็ต้องรู้ว่าอะไรเกิดแล้วก็อะไรตาย ถ้ายังตอบไม่ได้ก็คือว่ายังศึกษาไม่พอนะคะที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเกิดอะไรตายเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะและสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเข้าใจความจริงแต่ละคำทีละคำก็ยังสามารถที่จะทำให้เข้าใจต่อไปอีกแต่ละคำทีละคำด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมีจริงแน่ๆนะคะแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ตายก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรตายถ้ายังไม่รู้แล้วก็ฟังเรื่องราวว่าตายแล้วเกิดก็ยังสงสัยนะคะเช่นคำถามที่ว่าตายแล้วไปเกิดไปได้ยังไงคะอะไรไปนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยจะถามว่าอะไรและก็เมื่อได้รับคำตอบที่เข้าใจแล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆต่อไปด้วยไม่ลืมนะคะการฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังที่มีผู้ถามว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงตายมีจริงเกิดมีจริงแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดอะไรตายคะ
11: ก็หนูก็คิดว่าเป็นรูปกับนามค่ะ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นขอถามต่อนะคะ
11: ค่ะ
9: รูปคืออะไรนามคืออะไร
11: รูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรค่ะอย่างเช่นรูปร่างกายนี่ก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะนามเป็นสภาพรู้
9: ค
11: ่
9: ะ
11: ก็คือการได้ยินการเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่าง
9: เดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
11: มีค่ะ
9: กรุณายกตัวอย่าง
11: อย่างเช่นสีสันที่ปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่สภาพรู้ค่ะและเสียงก็ไม่ใช่สภาพรู้ที่รู้นี่ก็เพราะว่ามีจิตค่ะเพราะว่าคนตายมีแต่รูปคนตายก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่ได้ยินคนตายก็ไม่รู้เย็นไม่รู้ร้อนไม่รู้อ่อนไม่รู้แข็งมีแต่จิตที่เป็นสภาพรู้ค่ะ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ฟังข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะมีจริงๆแต่หลากหลายมากไม่เหมือนกันธรรมะที่เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีเช่นเสียงนะคะ
11: เ
9: กิดแล้วเวลานี้ทุกคนได้ยินแล้วก็รู้ว่าพอใช้คำว่าเสียงเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็นอกจากเสียงก็มีสิ่งอื่นนะคะซึ่งเกิดจริงๆปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ก็ไม่รู้อะไรเช่นแข็งมีจริงๆค่ะมีใครไม่รู้แข็งบ้างไหมคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจะบอกว่าแข็งไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือแข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเสียงไม่ได้และเสียงก็เป็นแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นที่ว่าตายและเกิดคืออะไรถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วนะคะมีลักษณะไม่ใช่สภาพรู้มีหลายอย่างมากมายเช่นตาทุกคนมีตาแต่ตาไม่เห็นนะคะทุกคนก็มีหูแต่หูก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะสภาพธรรมะนั้นทรงบัญญัติใช้คำเรียกให้เข้าใจกันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมในขั้นต้นนะคะการศึกษาธรรมะจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดมีจริงๆนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยกับธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะบอกว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นไม่ใช่ตาไม่เห็นแต่มีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะไม่คิดไม่จำเพียงธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอนัตตาได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีจริงๆนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยิน แต่จะใช้ภาษาอะไรใช้คำอะไรก็ได้แต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรู้เสียงคือได้ยินเสียงไม่ใช่รู้ว่าเสียงเป็นอะไรได้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เมื่อเสียงปรากฏมีเมื่อไหร่แสดงว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ต่างกันนะคะอย่างกว้างกว้างอย่างใหญ่เป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่สภาพรู้รวมเรียกว่ารูปธรรมและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะหายากว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีกิจการงานหน้าที่ที่ทำให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นไม่มีรูปร่างเลยแต่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดถ้ามีแต่รูปไม่มีธาตุรู้เลยก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตโต๊ะไม่เห็นโต๊ะไม่ได้ยินโต๊ะไม่คิดนึกหรือจะใช้คำว่าแข็งนะคะแข็งไม่เห็นแข็งไม่ได้ยินแข็งไม่คิดนึกแข็งมีจริงๆเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ขณะที่กำลังรู้แข็งมีไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งแข็งปรากฏว่ามีในขณะที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นก็มีนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดก็คือธรรมะเกิดนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามแต่นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและสิ่งนั้นหมดไปดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกอย่างเราบอกว่าคนตายเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจากนั้นไปไม่มีคนนั้นอีกเลยจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวนะคะแล้วก็ที่กล่าวว่าไปไหนเนี่ยไปไม่ได้เกิดแล้วดับแต่มีปัจจัยที่สืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะถ้าไม่มีเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ถ้าไม่มีขณะนั้นซึ่งเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยที่ใช้คำว่าตายเพราะว่าสภาพซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ที่เราใช้คำว่าจิตนะคะเกิดโดยปัจจัยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายต่างๆกันเป็นจิตประเภทต่างๆเช่นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งเพียงเห็นได้ยินเป็นธาตุรู้หรือเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาศัยการเกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งเป็นขณะหนึ่งนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นชีวิตตั้งแต่เกิดก็คือสภาพรู้นามธรรมและรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับสืบต่อทุกๆขณะนี่ค่ะจนถึงขณะสุดท้ายก็ใช้คำบัญญัติเรียกว่าตายแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ความละเอียดมีมากค่ะแต่ก็ต้องตั้งต้นที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงชื่อว่าได้ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู
11: ้หนูอยากจะตอบที่อาจารย์ถามว่ามะเร็งที่อาจารย์บอกว่าขอไปทำเป็นการบ้านแต่หนูไม่รู้ว่าจะตอบถูกหรือเปล่านะคะที่ว่ามะเร็งนี้หนูคิดว่าเป็นคงจะเป็นบัญญัติเฉยๆค่ะเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ
9: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นขณะนั้นถ้าไม่คิดคำว่ามะเร็ง
11: ค่ะ
9: มีมะเร็งไหมคะ
11: ไม่มีค่ะ
9: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ในโลกของความคิดเพราะความจำสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างทุกวันนี่นะคะหลากหลายมากลักษณะที่ปรากฏหลากหลายจนจำแนกให้คิดเป็นเรื่องต่างๆเป็นคำต่างๆแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งขณะนี้เกิดเห็นยังไม่มีมะเร็ง
11: ใช่ค่ะ
9: นะคะแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวก็ค่อยๆจำว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกคนอยู่ในโลกของความคิดหลังเห็นก่อนแล้วก็คิดตามสิ่งที่ปรากฏ ได้ยินก่อนแล้วก็จำเสียงนะคะจำเรื่องแล้วก็คิดตามเรื่องตามเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีโลกทางตาเป็นสีสันวรรณะเป็นบุคคลต่างๆแม้ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นก็มีเช่นนกนะคะกับงูกับคนปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่เป็นงูเป็นนกจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรูปร่างต่างๆสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะคิดถึงรูปร่างสันฐานเพียงแค่เห็นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรเพียงแค่ได้ยินเสียงก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะเหตุว่าได้ยินบ่อยๆเหมือนเด็กซึ่งเกิดมานะคะตอนต้นก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอจำบ่อยๆได้ยินเสียงซ้ำๆก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแล้วก็จำเสียงแม้แต่คำว่ามะเร็งเนี่ยเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เลยใครไปพูดว่ามะเร็งเด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าโตขึ้นได้ยินบ่อยๆเข้าใจเรื่องราวก็สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เฉพาะหนึ่งนะคะทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าหลากหลายมากเช่นจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวใครรู้บ้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วเกิดขึ้นโดยมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งใช้คำว่าเจตสิกนามธาตุเช่นโลภะโทสะความติดข้องความรู้สึกต่างๆสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะอาศัยจิตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตก็หลากหลายทำให้วันนี้นะคะมีจิตหลายประเภทเกิดขึ้นไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวเพราะว่ามีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับไปมีปัจจัยทำให้เกิดสืบต่อแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขณะจิตนั้นดับและไม่มีจิตอื่นเกิดสืบต่อที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้ต่อไปนะคะก็กล่าวว่าคนนี้ตายแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตหนึ่งขณะดับแล้วค่ะใครยับยั้งไม่ได้เลยการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่รู้อะไรทำอะไรนะคะแต่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของจิตนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าจุติหมายความถึงเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เป็นคนใหม่เกิดใหม่ลืมเรื่องเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆในแต่ละวันแต่ละขณะที่เรารู้เนี่ยนะคะก็เพียงแต่เฉพาะในชาตินี้ค่ะพอถึงจิตขณะสุดท้ายไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเรื่องต่างๆที่เคยจำเคยคิดไว้เนี่ยนะคะก็หมดสิ้นไปกับเรื่องนี้ชาติก่อนทำอะไรบ้างคะจำได้ไหมแต่ว่าพอเกิดเป็นคนนี้ลืมหมดจำได้เฉพาะชาตินี้แล้วอีกไม่นานก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลอื่นตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทันทีเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องใหม่มีบุคคลใหม่มีพี่น้องใหม่มีเหตุการณ์ใหม่แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเพราะฉันเกิดและตายก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นตรงกับที่ตอบค่ะแต่ต้องเข้าใจละเอียดขึ้นคงไม่ลืมนะคะที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะธรรมะเกิดตายเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
9: มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีใครเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นใครแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลใครก่อนตายให้เขาทำความดีด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกคน คือความเห็นถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นธรรมดาคือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นคนดีสักปานใดก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังดีไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าอาจจะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ไม่ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งยากที่สุดนะคะและต้องอบรมคือค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้แหละไม่ควรที่จะผ่านไปโดยการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและวันหนึ่งเราก็ต้องตายนั่นก็ยิ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ควรจะให้คนอื่นซึ่งมีค่าประเสริฐสุดคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้ความจริงและให้ความจริงนี้กับคนที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วได้อะไรจากชีวิตนี้บ้างเหมือนได้แต่ความจริงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะเหตุว่าแม้ที่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นได้อวิชชาความไม่รู้แล้วก็ได้กิเลสเยอะมากจากทุกขณะที่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เกิดความติดข้องความยึดถือเพราะฉะนั้นเกิดมาสิ่งที่ได้คือกิเลสแล้วก็พาไปไม่ใช่มีตัวตนพานะคะแต่หมายความว่าจิตที่เป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งก็ทำให้เป็นบุคคลอื่นทันทีแล้วแต่ว่าจะเป็นใครวันนี้หรือชาตินี้เป็นบุคคลอื่นจากชาติก่อนใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
9: หรือว่าจากเมื่อวานนี้ก็ได
12: ้
9: เพราะว่าความจริงนามธรรมและรูปธรรมดับหมดอย่างเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนดีบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนชั่วนะคะแต่ว่าบางขณะก็เป็นคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นแต่บางขณะก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นใครหรือเข้าใจว่าเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราใช้คำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจความจริงถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ประเสริฐที่สุดค่ะถึงดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่ได้ชำระจิตให้หมดไปจากอกุศลและอวิชชาก
13: ี้นี้มีคนถามเรื่องมะเร็งใช่ไหมครับเราคิดว่ามะเร็งเนี่ยถ้าจัดอยู่ในปรมัตถธรรมก็คือรูปที่เกิดจากอุตุหรืออาหารค่ะ
9: ค่ะโดยธาตุแท้ๆนะคะไม่มีธาตุมะเร็งธาตุแท้ๆก็คือเย็นหรือร้อนธาตุไฟอ่อนหรือแข็งธาตุดินตึงหรือไหวธาตุลมซึมซาบเอิบอาบก็คือธาตุน้ำซึ่งเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะละเอียดมากตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ยังปรากฏหลากหลายมากทุเรียนก็มีธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างต่างๆต้องมีกลิ่นต้องมีรสต้องมีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดรูปเป็นรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นจะไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ส่วนผสมและปัจจัยที่ทำให้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะต้นไม้ดอกไม้แค่ดอกไม้นี่ก็หลากหลายชนิดข้าวก็มีหลายพันต้นไม้ก็มีทั้งที่ไม่มีผลเลยก็มีแต่ใบกับดอกก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าแม้เพียงรูปธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ก็สามารถปรากฏความหลากหลายให้ศึกษาให้เรียกชื่อแม้โรคต่างๆหรือที่ตัวเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าหัวใจตับปอดแต่ว่าไม่พ้นจากแข็งหรืออ่อน
12: เย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปที่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏให้เห็นทางตาได้แล้วก็มีกลิ่นและมีรสและมีโอชาคืออาหารที่ทำให้เกิดรูปเมื่อกลืนกินเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะก็เห็นความหลากหลายว่าแม้รูปยังวิจิตรหลากหลายมากถึงปานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะวิจิตรหลากหลายมากสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้ไม่สามารถที่จะประมาณได้นะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างและต่อไปจะเกิดอะไรบ้างคนเดียวค่ะวันหนึ่งก็ต่างกันไปละวันนี้โกรธมากพรุ่งนี้ดีมากก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยและยิ่งหลายหลายคนหลายหลายวันความวิจิตของธาตุต่างๆเนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยความเป็นนานาธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้คำเรียกอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะไม่พ้นความจริงซึ่งเป็นความจริงซึ่งถึงที่สุดใช้คำว่าปรมัตถธรรมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้มะเร็งไม่ให้แข็งได้ไหมคะไม่ให้อ่อนได้ไหมไม่ให้เย็นได้ไหมไม่ให้ไม่มีกลิ่นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏก็ทำให้ใช้ชื่อเรียกต่างๆให้รู้ความหลากหลายนั้นเท่านั้นเองค่ะแต่มะเร็งก็ไม่รู้อะไรนะคะแข็งไม่รู้อะไรอ่อนไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่กระทบสัมผัสสามารถที่จะรู้ได้ถึงความละเอียดและความหลากหลาย
4: ครับเรียนท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะครับสิ่งที่ปรากฏก็กำลังเผชิญหน้ากำลังมีอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างจะได้เห็นถูกครับ
12: ค่ะไม่รู้มาแสนนานพระเจ้าจะให้รู้ทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าฟังแล้วลืมค่ะไม่มีใครจำได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะลืมละเพราะฉะนั้นกว่าจะจำได้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งนั้นก็มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าไม่ลืมก็คือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ว่าเมื่อไรก็ตามขณะไหนก็ตามที่นี่หรือข้างนอกหรือที่ไหนมีสิ่งที่มีจริงระลึกได้ไหมคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะมีจริงๆพระฉันธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีไม่ใช่ชาตินะคะแต่4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงค่ะอย่างที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆเห็นเกิดและดับแต่ระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะไม่ได้ทรงถึงพระญาณที่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีบารมีคือคุณความดีนะคะเพื่อที่จะสละละความไม่รู้และความเป็นเราเพราะเหตุว่าโลภะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราพร้อมความไม่รู้มานานแสนนานอกุศลทุกประเภทไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะว่าขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และก็พอกพูนด้วยกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้แม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีจริงแต่การที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกรู้จริงๆในสิ่งที่เป็นจริงคือเกิดขึ้นระดับไปต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากนะคะโดยเฉพาะก็คือว่าได้มีความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ประกอบด้วยคุณความดีต่างๆนานาที่จะขจัดขณะนั้นไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าอกุศลเนี่ยค่ะปิดกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะทำความดีเพราะขณะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสองอย่างค่ะอกุศลคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งทำให้จิตเศร้าหมองคือไม่ผ่องใสเดือดร้อนก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กุศลก็คือสภาพธรรมะที่ดีงาม ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความติดข้องไม่มีความโกรธซึ่งถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่านะคะกุศลมีอะไรบ้างและอกุศลมีอะไรบ้างและชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยก็ทำให้เข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ว่านะคะจิตในวันหนึ่งเนี่ยไม่ดีมากมายมหาศาลทรงอุปมาว่าเหมือนแผลเน่าโรคร้ายสารพัดอย่างนะคะที่น่ารังเกียจแล้วจะหมดสิ้นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะแต่ว่าความจริงก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจมานานมากแม้แต่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังซึ่งบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยแล้วแต่นะคะได้ฟังแล้วไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมตาคือธรรมะที่กำลังเป็นไปทุกขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากการที่วันนี้นะคะได้ฟังไม่ลืมธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะกล่าวไปก็คือว่าลึกลับสำหรับอวิชชาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะปรากฏว่ามีเท่านั้นเองค่ะเพียงปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้ไม่เป็นอะไรเลยเวลาที่เราดูโทรทัศน์นะคะมีอะไรคะในโทรทัศน์คน
4: ครับ
12: จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เวลาที่ส่องกระจกมีคนจริงๆหรือมีอะไรในกระจกไหมคะหรือว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อจากนั้นก็เป็นความจำและความคิดนึกทั้งที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องดับไปก่อนหมดไปก่อนอย่างรวดเร็วมากถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะต่างกับที่เราซึ่งไม่เคยฟังเลยแล้วคิดว่าเพียงฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏได้ต้องเป็นผู้ที่เคารพจริงๆในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ฟังแต่ละคำเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นความจริงแม้แต่คำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงลืมไหมกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมใช่ไหมคะจนกว่าไม่ลืมและเมื่อไม่ลืมแล้วก็ยังฟังด้วยความเข้าใจต่อไปอีกค่ะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือว่าค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆนะคะเพราะว่าขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจแล้วก็ลืมขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่โกรธก็ไม่ใช่เราเกิดโกรธแล้วก็หมดไปขณะที่ติดข้องก็ไม่ใช่เราฟังอย่างนี้ค่ะไปจนกว่าขณะนี้เองนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องคิดอย่างแข็งอย่างเงี้ยนะคะต้องคิดไหมคะว่าแข็งพอกระทบลักษณะของแข็งก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ว่าการรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับแล้วก็ดูเป็นของธรรมดาแต่ยังไม่มีความเข้าใจถูกว่านะคะเป็นสิ่งที่เพียงมีปรากฏว่ามีแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะมีความติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตามากมายตั้งแต่เช้าทั้งโต๊ะอาหารทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่กำลังเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเลยค่ะหมดแล้วไม่รู้เลยค่ะยังพอใจติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วและไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่าเพราะไม่รู้จึงต้องเกิดจึงต้องมีกิเลสต่างๆมากมายและก็จะดับไปได้หมดไปได้นะคะก็คือเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมากนะคะว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรืออะไรเลยเพียงรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่รู้ชื่อนะคะแต่สิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่าแม้มีจริงก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับต้องฟังต่อไปค่ะและก็เป็นประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์บุคคล ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปในวันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในชาติหนึ่งซึ่งเกิดมานะคะเห็นมากมายได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากมายแต่แล้วก็หมด

0: พียงแค่กระดาษแล้วก็มีเส้นรูปร่างสันฐานนะคะก็เป็นเราคิดดูค่ะอยู่ที่โน่นในกระดาษนะคะและตัวนี้ล่ะยิ่งยึดถือมากกว่านั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เนี่ยมากมายแล้วยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าอีกนานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักแค่ไหนถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความจริงรู้ยากก็จริงนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เห็นความไม่รู้ว่ามากมายเห็นรูปแค่รูปเราแหละค่ะนั่นน่ะยึดละและตัวนี้จะยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องฟังธรรมะด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นนะคะมีความไม่รู้ละจึงเข้าใจและยึดถือว่านั่นเป็นรูปเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นรูปเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นไม่ได้เห็นอย่างอื่นแต่เห็นรูปเพราะฉะนั้นแม้ในขณะนั้นนะคะปัญญาก็เกิดได้สะสมได้เจริญได้ไม่ใช่ขณะอื่นเพราะขณะนั้นนะคะจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ว่าที่ไหนอย่างไรนะคะเห็นอะไรไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นรูปของเราได้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ว่ารูปอะไรไม่ต้องในรูปที่ถ่ายไว้ก็ได้แม้ดอกไม้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทันทีที่มีจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะสภาพรู้คือเห็นเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วไม่รู้ความจริงทั้งสองอย่างคือไม่รู้ความจริงว่าเห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นเพียงธาตุซึ่งต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เมื่อมีสิ่งที่กระทบจากขู่ประสาทะแล้วก็ถึงวาระที่กรรมจะต้องให้ผลทำให้เห็นสิ่งนั้นไม่เห็นไม่ได้เลยทั้งที่ก่อนนั้นไม่มีเห็นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาถึงวาระที่จะเห็นเห็นเกิดแล้วค่ะไม่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่เห็นไม่ได้ต้องเห็นแล้วก็เห็นก็เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้และที่ได้เคยปรากฏแล้วและที่จะปรากฏต่อไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะไม่สามารถละการยึดถือว่าเราทั้งนั้นเลยทั้งที่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่เป็นหนทางเดียวที่จะค่อยๆละค่อยๆ คลายความไม่รู้ซึ่งตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ติดข้องจะไม่ติดข้องไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมีแล้วไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยต้องไตร่ตรองทุกคำและเมื่อไตร่ตรองแล้วนะคะหลงลืมไปเรื่อยๆก็ฟังอีกไตร่ตรองอีกว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้จริงหรือยังถ้ายังไม่จริงก็ยังไม่พอเพียงได้ยินแล้วก็ลืมได้ยินแล้วก็ลืมแล้วอย่างนี้จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไร
1: เข้าใจทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังครับท่านอาจารย์นอกนั้นก็ถ้าไม่ยินได้ฟังก็โดยปกติก็จะหลงลืมแล้วก็มีความสำคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งได้ตลอดเลยครับ
0: ด้วยเหตุนี้สาวกคือใคร
1: ก็ต้องเป็นผู้ฟัง
0: ค่ะผู้ฟังฟังเท่านั้นเหรอคะ
1: ไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นเราคิดมากเรื่องอื่นลองดูสิคะว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่คิดถึงสิ่งที่ได้ฟังบ้างไหมไม่ว่าขณะใดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่มีอะไรปรากฏเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เพียงระลึกหรือคิดเป็นคำเนี่ยมีบ้างไหมคิดเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยและอย่างนี้จะให้เจริญปัญญารู้ความจริงเนี่ยก็ต้องนานแล้วก็ยากแต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะรู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นผู้ตรงว่าเห็นอะไร
1: ท่านอาจารย์ครับแม้ความคิดก็คือคิดก็ห้ามไม่ได้ครับท่านอาจารย์ก็มีปกติให้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี
0: ้คิดจะห้ามหรือเปล่า
1: ห้ามไม่ได้อาจารย์
0: เพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้เพราะอะไรคะคิดแล้วค่ะคิดแล้วห้ามไม่ให้คิดได้ยังไงก็คิดแล้วเกิดแล้วคิดแล้วเพราะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจความจริงเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ค่อยๆเข้าใจค่อยๆอบรมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกคำเป็นความจริงค่ะ

เป็นวาจาสัจจะยังเห็นเกิดและดับจริงขณะนี้เมื่อไม่ปรากฏความเป็นเราก็ยังคงยึดถือสิ่งที่เห็นจนกว่าเมื่อใดก็ตามไม่มีสภาพธรรมะอื่นปะปนเจือปนเลยนะคะมีแต่เห็นที่กำลังเห็นเท่านั้นจริงๆกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นจะเข้าใจความหมายของคำว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งอื่นเลยทั้งสิ้น

ธรรมะกับวินัยถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีวินัยเพราะวินัยคือการขจัดขัดเกลากิเลสด้วยปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องขัดเกลากับจัดกิเลสตามเพศโดยบรรพชิตต้องประพฤติตามพระวินัยบัญญัติด้วยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.9 มีนาคม 2557

ก็เป็นวินัยทำให้กำจัดกิเลสและวินัยก็เป็นธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะจะมีวินัยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะจะต้องเข้าใจแม้แต่คำกำจัดกิเลสด้วยอะไรอยู่ดีๆกำจัดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุท่านบวชเป็นบรรพชิตเพราะท่านสะสมอุปนิสัยที่จะกำจัดกิเลสในเพศบรรพชิตสะสมมาที่จะสละความติดข้องในการครองเรือนในทุกสิ่งทุกอย่างในเพศคฤหัสถ์ซึ่งคฤหัสถ์เองแม้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องกำจัดกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นวินัยก็คือธรรมะถ้าไม่มีธรรมะคือปัญญาอะไรจะขจัดกิเลสได้แต่ว่าความประพฤติของผู้ที่ได้สละอาคารบ้านเรือนแล้วเลยค่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ตนเองมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะบรรพชิตมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กำจัดกิเลสตามเพศของคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นการที่บรรพชิตมีวินัยเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าวินัยนั้นเพื่อกำจัดกิเลสถ้าไม่เป็นไปตามวินัยกำจัดกิเลสหรือเปล่าสมควรแก่การที่จะเป็นเพศบรรพชิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวินัยทุกข้อเลยค่ะก็เพื่อให้ระลึกให้เข้าใจถูกต้องว่าสมควรแก่เพศบรรพชิตหรือเปล่าแต่การกำจัดกิเลสก็ต้องกำจัดกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะสมควรที่จะรู้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าในชาตินี้เนี่ยไม่ได้เป็นบรรพชิตชาติก่อนๆใครจะรู้ว่าไม่เคยเป็นหรือแม้ชาตินี้บางท่านก็บวชแล้วก็สึกก็เคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะและชาติหน้าจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งหมดเพื่อกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยมีคุณค่ามีค่ามากที่จะพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ผู้ที่กำจัดกิเลสแต่เมื่อเป็นบรรพชิตแล้วต้องรู้ว่ามีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระวินัยทั้งหมดทำให้รู้ตัวตามความเป็นจริงว่าเป็นใครและก็จะขจัดกิเลสหรือกำจัดกิเลสในเพศใดถ้าในเพศบรรพชิตก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติซึ่งละเอียดมากแต่ว่าคฤหัสถ์ก็สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามแม้ไม่ใช่เพศบรรพชิตอย่างภิกษุณีเนี่ยค่ะเวลาไปสู่สำนักไหนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญก็นั่งไม่ได้ดีไหมคะหรือไปถึงบ้านไหนก็ไปนั่งไปนอนโดยที่เจ้าของบ้านก็ออกมันก็ต้องตกใจละอยู่ดีๆใครมานั่งมานอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะในเรื่องของการบริโภคอาหารทุกอย่างหมดเป็นสิ่งที่งามมากถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยครบถ้วนนะคะจะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าไม่มีทางที่จะทำให้เห็นว่าเป็นไปเพราะกำลังของกิเลสเลยด้วยเหตุนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็เป็นธรรมะที่มีกิเลสมากน้อยแค่ไหนที่จะอบรมขัดเกลาจิตใจในเพศไหนที่เราต้องพูดถึงธรรมะโดยนัยยะของพระวินัยก็เพื่อแสดงเห็นว่าการกำจัดขัดเกลากิเลสที่มีมากกว่าเพศคฤหัสถ์ก็ยังมีคฤหัสถ์ก็สามารถจะทำได้ถ้าได้อ่านและเห็นว่าสิ่งใดสมควรนะคะในการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเป็นอภิสมาจารหมายความว่าเป็นมารยาทที่ดีงามสำหรับทุกคนค่ะเพราะว่าขณะนั้นก็ขัดเกลาด้วยแล้วก็เป็นการรู้สภาพธรรมะด้วย

ไม่เจอมีความคิดความจำมาแสนนานว่ามีตัวเราแต่ลองพิจารณาไตร่ตรองจริงๆดูว่าอะไรที่เป็นเราและเมื่อไม่เจอจะบอกว่ามีเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการได้ฟังพระธรรมเพื่อสะสมความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นประโยชน์สูงสุดจากการสนทนาธรรมที่สวนสามพรานริเวอร์ไซด์จังหวัดนครปฐม14 มีนาคม 2557

0: ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ก็จะย้ำว่าไม่มีเราไม่มีเราได้ยังไง
1: ถ้าไม่ฟังต้องมีเราตลอดกาลจะไม่ได้ยินแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะคะเรากับไม่ใช่เราเดิมทีเดียวมีแต่เราแต่พอฟังพระธรรมก็ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราก็ลองคิดดูนะคะอะไรเป็นเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะลองหาดูสิคะว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนั่นคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักตัวเองว่าไม่รู้จริงๆถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยจะไม่รู้แม้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งคือพระพุทธพจน์ซึ่งเป็นวาจาสัจจะจริงทุกคำไม่ได้ให้เชื่อนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าจริงไหมเคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะหาสิคะไหนเราอยู่ไหนถ้ามีเราจริงๆก็ต้องตอบได้เราอยู่ไหนไหนเรา
0: ทั้งตัวเนี่ยเป็นเรา
1: ทั้งตัวจริงๆเลยค่ะตรงไหนตัวค่ะกำลังนั่งอยู่ไหนเรา
2: คิดว่ายังเป็นเราอยู
1: ่คิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่จริงเพราะหาไม่เจอถามว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะหาเจอไหมก็จำมาว่าเป็นเราตั้งนานไม่ลืมด้วยแต่พอถามจริงๆว่าไหนเราหาเรามาซิว่าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นคำจริงกับคำไม่จริงนี่ต่างกันนะคะคำจริงสามารถเข้าใจได้พิสูจน์ได้ทุกกาลละไม่ว่าเมื่อไรแต่คำไม่จริงเนี่ยอย่างเราเนี่ยอยู่ไหนคะไหนเราเอาเรามาให้ดูหน่อยไหนเรา
2: ถ้าท่านอาจารย์ถามหาเราไม่เจอ
1: ค่ะมีจริงๆหรือเปล่า
2: ก็เข้าใจว่า
1: ถ้ามีก็ต้องหาเจอแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วจะบอกว่ามีได้ยังไงเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดคือได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะก็จะติดตามความเข้าใจอันนี้ให้มั่นคงขึ้นถูกต้องหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทุกคำไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร
0: ถ้าจะบอกไหนหาเรามาสิแต่จริงๆเนี่ยก็จำไว้เหนียวแน่นว่ามีเราเห็นเราได้ยิน
1: ทีละอย่างสิคะ
0: เราคิด
1: ขณะได้ยินไม่เห็น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยเราเห็นหรือเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่เคยรู้แล้วก็เคยเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคิดถึงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ลืมไม่ได้เราเป็นใครและก็จะฟังใครฟังแล้วคิดว่าจะเข้าใจง่ายๆเลยค่ะเป็นใครมาจากไหนจะได้พอฟังแล้วเข้าใจได้เลยไม่ใช่เราเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นที่ถูกต้องอีกนานทีเดียวค่ะกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้นะคะแท้ที่จริงแล้วก็มีอะไรที่กำลังปรากฏและสิ่งนั้นเป็นอะไรและความจริงถึงที่สุดก็คือสิ่งนั้นมีแน่เมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแน่เกิดแล้วก็หายไปแล้วหมดละเป็นอย่างอื่นไปละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรเหลือบ้างแม้แต่เดี๋ยวนี้เสียงเมื่อกี้นี้ก็หายไปละคิดเมื่อกี้นี้ก็หมดไปละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังจะไปประจักษ์การเกิดดับหรือว่าหมดกิเลสหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะนั่นคือการละความติดข้องและความไม่รู้ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นเพียงเสียงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องยังไม่ใช่เราอย่างเงี้ยภาษาไทยคนไทยเข้าใจได้ไม่ต้องใช้ภาษาบาลีมัคคีว่าอนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีจริงๆเห็นก็มีจริงเห็นเกิดและเห็นก็ดับบ่อยๆเข้าจะคุ้นเคยไหมคะได้ยินมีได้ยินแล้วก็ดับค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจไม่ลืมแล้วก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เห็นมีแต่ได้ยินยังมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคนลืมเรื่องสะสมความเข้าใจคือความเห็นถูกมุ่งแต่จะไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่มีแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ว่าใครจะได้รู้เรื่องราวมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เริ่มฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจขึ้นไม่ใช่เรื่องอื่น ก็จะทำให้ผู้นั้นได้ค่ะสามารถที่จะเข้าใจและรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะฉะนั้นความเข้าใจวันนี้แม้น้อยมีแล้วเป็นเม็ดพืชที่ต้องอาศัยการทนุบำรุงจนกระทั่งสามารถที่จะเติบโตมีดอกมีผลได้บนสวรรค์ก็มีดอกไม้ที่หลายพันปีกว่าจะบานนะคะผู้ที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็คอยเมื่อไรดอกไม้นี้จะบานจนกระทั่งได้พบดอกไม้บานแต่ว่าเราได้พบธรรมะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีหรือเปล่าเพราะฉันแม้ว่าธรรมะมีแต่ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าวันละนิดวันละหน่อยนี่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนั่นก็ผิดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเลยนะคะก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะถึงวาระนั้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ยินเพราะปัญญามีกำลังพอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ยึดถือมานานด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเรา
3: Namaskar ด้วยใจทุกท่านคงเคยได้นมัสการพระรัตนตรัยด้วยกายและวาจากันบ้างแต่ได้นมัสการด้วยใจบ้างไหมคือนมัสการด้วยใจที่เข้าใจพระธรรมมิฉะนั้นก็เป็นเพียงมีร่างกายเพื่อเป็นไปตามอกุศลที่มีอยู่อย่างมากมายจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ.20 เมษายน 2557

0: ต้องไม่ลืมค่ะพุทธังสรณังคัจฉามิอริยสาวิตรีธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีใครเป็นที่พึ่งมี
1: ว่ามีเห็นแต่เขารู้จักเห็นไหมตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าความจริงของธรรมะที่มีนั้นคืออะไรเมื่อไม่ขอโทษครับเมื่อไม่รู้นี่ครับจึงยึดถือธรรมะนั้นๆว่าเป็นเราแล้วก็ยึดถือมานานแสนนานดังนั้นเนี่ยครับประโยชน์ของการที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษานะครับเพื่อเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละครับปัญญาเพราะอย่างคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับก็ความรู้วิชาการทั่วไปนะครับกล่าวถึงอะไรเราก็คงมีโอกาสได้ศึกษาวิชาการต่างๆนะครับและวิชาการต่างๆนั้นนะครับกล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะให้เกิดความเข้าใจไหมเห็นไหมครับจะมีคำของผู้ใดที่จะกล่าวความละเอียดของธรรมะแต่ละหนึ่งไหมว่ามีลักษณะอย่างไรแม้ขณะที่เกิดขึ้นนะครับอย่างบอกว่าเห็นขณะหนึ่งเนี่ยภาพปัญญาที่คุณสามารถที่จะรู้การเกิดของเห็นหนึ่งขณะว่ามีธรรมะอะไรประกอบกับเห็นบ้างชั่วขณะเดียวนะครับสั้นแสนสั้นแต่พระปัญญาที่คุณนะครับก็สามารถรู้ความละเอียดของธรรมะจนแสดงแต่ละขณะของธรรมะเลยนะครับโดยเฉพาะจิตเนี่ยครับซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วแสนประมาณไม่ได้เลยนะครับลัดนิ้วมือเดียวแสนโกรธขณะการเกิดดับสืบต่อจิตเนี่ยครับอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเพียงเห็นเนี่ยคิดทันทีแล้วใช่ไหมครับเห็นก็คิดทันทีแล้วแล้วก็คิดกับเห็นเนี่ยก็เกิดดับสืบต่อนะครับในระหว่างทางตากับทางใจก็มีผวังขั้นทางตาวาระหนึ่งเกิดดับไปนะครับวิถีจิตผวังขั้นมโนทวารวิถีจิตก็เกิดรู้อารมณ์นั้นต่อหลายวาระจนคิดนะครับก็มีการเกิดดับสืบต่อสลับกันจนมีความคิดในความต่างๆของสีสันวรรณะจนคิดถึงปัญญตินะครับอัฏฐปัญญติจนคิดถึงชื่อนะครับนามปัญญติดังนั้นนี่ครับความรวดเร็วของจิตใครจะกล่าวได้ละเอียดอย่างนี้และจุดประสงค์ของการกล่าวนี่ครับเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะปกตินี่ครับไม่เข้าใจใช่ไหมปกติไม่รู้ไม่เข้าใจว่าความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคืออะไรความไม่เข้าใจเนี่ยมีนะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้ความไม่รู้เกิดเนี่ยครับไม่รู้ในอะไรก็คือไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะครับเป็นธรรมะแน่ๆเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่มีคำว่าอภิธรรมะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมี3ปิฎกอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในช่วงท้ายๆนี่นะครับก็คือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกพระวินัยมีอภิธรรมะมั้ยครับมีธรรมะละเอียดเลยนะครับแล้วก็พระสุตตันตปิฎกล่ะครับมีอภิธรรมะมั้ย
2: มีค่ะอาจารย์
1: ครับมีแต่ที่แสดงโดยละเอียดโดยประการต่างๆครบถ้วนเลยนะครับก็คือในอภิธรรมปิฎก
2: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่วินัยพระวินัยไม่มีอภิธรรมหรือพระสูตรไม่มีอภิธรรมเพราะเป็นธรรมะนะครับแล้วก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งนะครับและการที่จะแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะครับของธรรมะโดยประการต่างๆก็คือในอภิธรรมปิฎกจะแสดงถึงธรรมะนะครับโดยประการต่างๆอย่างขันธ์ธ าตุอายตนะสัจจะปฏิจจสมุปาทะนะครับก็เป็นคำที่พระองค์ตรัสไว้แต่ว่าไม่ใช่ตรัสให้เพียงจำแล้วก็เพียงพูดแต่ต้องด้วยความเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยครับมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับอย่างคำหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอภิธรรมะและอีกคำหนึ่งก็คือปรมัตถธรรมะปรมะหรือปรมนะครับหมายถึงอย่างยิ่งครับหรือสูงสุดนะครับปรมปรมะนี่ครับแล้วก็ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่อย่างยิ่งเลยนะครับอย่างยิ่งในที่ก็หมายความว่าเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลไหนๆก็ตามเห็นก็เป็นเห็นไม่ว่าเกิดกับบุคคลใดก็ตามจะเปลี่ยนจิตเห็นให้เป็นจิตประเภทอื่นได้ไหมครับไม่ได้นะครับจิตเห็นต้องเป็นจิตเห็นเกิดขึ้นต้องอาศัยตาเป็นที่เกิดจะให้จิตเห็นไปเกิดตรงแขนตรงขาได้ไหมครับไม่ได้นะครับต้องเป็นธรรมะครับธรรมะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องเกิดที่กลางตานะครับอาศัยตานี่แหละคือจักขุวัตถุเป็นที่เกิดนี่คือการกล่าวความเป็นจริงของธรรมะนะครับให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครับและนี่แหละครับคือปัญญาครับปัญญาความเห็นความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องอย่างเมื่อเช้าเราก็พูดถึงบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นเลิศนะครับดังนั้นปัญญานี่ครับเป็นเลิศนะครับปัญญาก็มีระดับต่างๆกันครับแต่ว่าที่เราจะกล่าวนี่ครับเพราะว่าที่จะกล่าวถึงประโยชน์อย่างยิ่งของปัญญานะครับในที่นี้แสดงถึงปัญญาที่เป็นไปเพื่อรู้ความเป็นจริงที่จะถึงการดับกิเลสได้นะครับไม่ใช่ปัญญาอย่างบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปอย่างบางบุคคลเนี่ยครับเขาก็มีความเห็นว่ากรรมดีและกรรมชั่วเมื่อกระทำสำเร็จแล้วกรรมนั้นย่อมให้ผลเป็นปัญญาไหมครับเป็นนะครับแต่ความละเอียดที่จะรู้ว่ากรรมก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างเห็นไหมครับไม่ถึงระดับที่จะรู้ความเป็นจริงละเอียดอย่างนั้นแต่เขาสะสมมาที่จะเป็นผู้เป็นกรรมวาทีนะครับมีวาทะมีความเห็นที่จะกล่าวเรื่องกรรมที่กระทำสำเร็จแล้วย่อมให้ผลก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะพิจารณาไตร่ตรองในเหตุในผลได้นี้เป็นปัญญาไหมครับก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งแต่จะเป็นเหตุให้ดับกิเลสหมดสิ้นไปได้ไหมถ้าปัญญาแค่นี้ไม่ได้นะครับถ้ารู้เพียงแค่นี้ในเรื่องเหตุและผลนะครับแต่ก็เป็นปัญญาอย่างเรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเนี่ยครับก็เป็นการสะสมเหตุที่ดีที่จะให้ผลเกิดในภายหลังได้แต่การที่มีโอกาสได้ศึกษารู้มากกว่านั้นนะครับรู้ว่าความรู้ความเข้าใจที่รู้ความเป็นจริงนี่แหละจะเป็นเหตุให้ความไม่รู้ค่อยๆหมดสิ้นไปได้รวมถึงอกุศลโดยประการต่างๆด้วยนะครับนี่คือปรมัตถธรรมะนะครับเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นได้นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับบางท่านก็คิดว่าเอ๊ะไม่เปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงอะไรไม่เกิดดับหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดดับใช่ไหมไม่ใช่นะครับต้องพูดถึงความหมายนะครับลักษณะแบบไหนนะครับลักษณะมีสองลักษณะก็คือปัจจัตตลักษณะลักษณะเฉพาะกับหรือปัจจัตตลักษณะหรือวิเศษลักษณะนี่ครับลักษณะเฉพาะกับสามัญญะลักษณะก็คือลักษณะทั่วไปครับต้องยกตัวอย่างได้ไหมครับคุณกายครับปัจจัตลักษณะกับสามัญญลักษณะ
2: สามัญญลักษณะอย่างเช่นเห็นก็มีการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยค่ะเป เป็นอนัตตาส่วนลักษณะเฉพาะก็คืออันนี้ท่านก็จะมีคำที่กล่าวไว้ว่าโดยความละเอียดนะคะหนูก็จำไม่ได้แต่ว่าลักษณะเฉพาะของแต่ละอย่างก็จะเป็นแต่ละอย่างแต่ก็จะมีลักษณะสามัญด้วยค่ะอย่างเห็นเนี่ยก็เป็นถ้าในปรมัตถ์ก็เป็นวิญญาณที่รู้ทางตาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความละเอียดต้องให้อาจารย์กล่าวค่ะลักษณะเฉพาะดูเหมือนว่าตัวเองคิดเป็นข้อๆนะคะแต่ว่าแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะอาจารย์
1: จากข้อที่เราได้ยินได้ฟังเราฟังมาอย่างนั้นก็คิดตามนั้นแต่ความเข้าใจจากสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยแค่ไหนก็อีกระดับหนึ่งอย่างถ้ากล่าวถึงเป็นลักษณะเฉพาะหมายถึงว่าแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมีลักษณะของเขา
2: ค่ะแล้วก็มีกิจการงานม
1: ี
2: อะไรที่จะให้เกิด
1: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาในแต่ละลักษณ
2: ะ
1: แต่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เราไปจำลัคนาที่จตุกะของธรรมะนะครับแต่เมื่อฟังแล้วนะครับผู้รู้ทั้งหลายท่านกล่าวถึงลักษณะของธรรมะเพื่อให้บุคคลที่ฟังนะครับหรือบุคคลที่ศึกษาเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องอย่างจิตธาตุรู้อย่างเมื่อวานนี้ก็สนทนาเรื่องจิตนะครับก็ถามว่าจิตคืออะไรนะจิตเขามีลักษณะของจิตไหมครับ
2: มี
1: จิตมีอะไรเป็นลักษณะ
2: จิตก็เขาเป็นสภาพรู้ที่รู้แจ้งในอารมณ์เป็นใหญ่เป็นประธานรู้แจ้งอารมณ์อย่างเดียวไม่ทำหน้าที่อื่นทำหน้าที่แค่รู้แจ้งค่ะ
1: ครับ
2: รู้แจ้งอารมณ์
1: ดังนั้นจิตมีลักษณะคือ
2: ร
1: ู้
2: แจ
1: แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะเห็นไหมครับเนี่ยลองคิดพิจารณาไตร่ตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ดังนั้นจิตไม่ใช่ปัญญาจิตไม่ใช่สัญญาจิตรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะอารมณ์มีต่างๆกันนะครับรู้แจ้งไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับมีสีต่างๆกันจิตรู้แจ้งในแต่ละสีจึงรู้ว่าสีนี้ต่างกันอย่างเรามองดูต้นไม้กับฟ้าเนี่ยต่างกันก็รู้แจ้งเห็นไหมครับรู้แจ้งในลักษณะของต้นไม้กับฟ้าจิตนั่นนะครับรู้แจ้งเขาไม่ทำหน้าที่อื่นเลยไม่เข้าใจจิตไม่เข้าใจในความเป็นธรรมะขนาดนั้นแต่จิตรู้แจ้งอารมณ์ดังนั้นอารมณ์นี่ครับมีความต่างๆกันเพราะจิตรู้แจ้งในอารมณ์ที่ต่างๆกันจึงกล่าวได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงอะไรเสียงกรองกับเสียงระฆังเนี่ยก็ต่างกันเห็นไหมครับรู้แจ้งเสียงนะครับเสียงกรองก็เป็นอย่างหนึ่งเสียงระฆังก็เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเห็นไหมครับกลิ่นหอมก็อย่างหนึ่งกลิ่นเหม็นก็อย่างหนึ่งรสเห็นไหมครับรสเปรี้ยวรู้แจ้งรสนั้นกับเค็มกับหวานนะครับจึงกล่าวได้เพราะนั้นปกติธรรมดาที่เรารับประทานอาหารนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีรสต่างๆกันเข้าใจในลักษณะของธาตุรู้ไหมที่กำลังรู้แจ้งรสที่ปรากฏในขณะนั้นรู้แจ้งรสนะแต่ว่าความเข้าใจก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่ารสคืออะไรเป็นธรรมะแต่ละอย่างก็อย่างหนึ่งแต่โดยธรรมชาติของจิตนะครับก็กำลังรู้แจ้งนะครับอย่างเสียงแต่ละเสียงรู้แจ้งเสียงแต่ละเสียงคิดถึงความหมายในแต่ละคำก็รู้แจ้งในปัญญัติในแต่ละคำนะครับคำว่าจิตตะคิดแล้วใช่ไหมครับได้ยินเสียงก็คิดแล้วจิตตะเพราะจิตรู้แจ้งเสียงที่ต่างๆกันนี่คือลักษณะของจิตแต่นั้นเนี่ยครับเราฟังลักษณะของจิตเนี่ยครับรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะอารมณะก็คือเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้ดังนั้นเมื่อฟังอย่างนี้นะครับก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะครับที่เป็นการเริ่มต้นที่จะรู้จักธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดง
2: นะคะขออนุญาตค่ะพัดลมอาจารย์คะเมื่อที่อาจารย์กล่าวว่าจิตรู้แจ้งในจิตตะ แม้แต่คำว่าจิตตะเนี่ยก็มีคำถึงสองคำแสดงว่าขณะที่จิตรู้ทั้งสองคำนี้ก็ต้องคนละขณะกันเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่ามันรู้ทีเดียวเลยก็เลยแบบว่าความเร็วของจิตนี่เร็วมากจนถ้าไม่ได้กล่าวไม่ได้ฟังนี่ก็เหมือนกับว่ามันพร้อมกันไปเลยแต่จริงๆเมื่อมีลักษณะของสองอย่างเนี่ยคือจิตกับตะนี่เขาต่างกันอยู่แล้วก็แสดงว่าเกิดคนละขณะ
1: ครับเพราะการเกิดดับสืบต่อของจิตอย่างรวดเร็วเมื่อไม่รู้ก็เลยจำหมายรู้ว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนใช่ไหมครับเหมือนไม่เกิดดับเลยอย่างเมื่อวานสนทนาเรื่องเห็นใช่ไหมครับกับผู้ที่มาสนทนาก็ไม่ปรากฏความเกิดดับเลยแต่พอพูดถึงทางหูพอเสียงหนึ่งกับอีกเสียงหนึ่งได้ยินก็เกิดขึ้นรู้เสียงที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยครับกว่าจะค่อยๆรู้ความเป็นธรรมะนะครับซึ่งไม่ใช่เราเลยก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะครับที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งสะสมความไม่รู้เนี่ยครับมานานแสนนานดังนั้นเนี่ยครับจิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะนะครับมีความเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานเป็นกิจหน้าที่ดังนั้นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีสองอย่างคือธาตุรู้ที่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือจิตและธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่ประกอบกับจิตเรียกว่าเจตสิกนะครับเจตสิกะหรือเจตสิกประกอบกับจิตเห็นไหมครับแต่ละเจตสิกมีลักษณะต่างกันไหมครับก็ต่างๆกันนะครับผัสสะก็เป็นอย่างหนึ่งเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างดังนั้นธรรมะแต่ละอย่างนี้ครับเมื่อกล่าวถึงลักษณะคือเมื่อกล่าวถึงให้คนที่ฟังเนี่ยครับได้ไตร่ตรองพิจารณาอย่างตะกี้พูดถึงยาธาตุสามใช่ไหมครับธาตุรู้สามอย่างรู้อย่างสัญญาก็มีรู้อย่างวิญญาณก็มีรู้อย่างญาณะคือปัญญาก็มีบางครั้งเราศึกษาเนี่ยครับจิตก็รู้แจ้งอะในขณะเนี้ยรู้แจ้งว่ามีเสียงมีสีแต่เข้าใจไหมว่าคืออะไรเห็นไหมครับกว่าความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นแต่เมื่อฟังเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความเป็นจริงของสีว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้มีธรรมะคือสีสันวรรณะต่างๆที่ปรากฏทางตาตอนนี้มีเสียงที่ปรากฏให้ได้ยินเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างกันคนละอย่างกันสีก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้สนทนากับผู้ที่มาร่วมสนทนานะครับก็พูดถึงเห็นกับสีเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างกันก็คนละอย่างกันขณะที่พิจารณาอย่างนี้นะครับเราก็ยากที่จะรู้ว่าบุคคลที่กล่าวนะครับเขากล่าวตอบด้วยความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพียงจำได้ว่าก็คิดได้คิดเองหรือว่าคาดคะเนเอาก็ได้ซึ่งก็ต้องสนทนาต่อไปจนที่จะเป็นเหตุให้เขาได้คิดต่อไต่ตรองต่อไปแล้วเขาค่อยๆเข้าใจความยากของธรรมะอยู่ตรงนี้กว่าที่จะเขามีความอดทนไหมที่จะฟังต่อหรือบางครั้งสนทนาไปเขาไม่รับต่อแล้วนะครับก็เป็นไปได้คือไม่คิดไต่ตองต่อในสิ่งที่เราถามก็ต้องแค่นั้นก่อนใช่ไหมครับจะฝืนต่อไปก็ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องค่อยๆที่จะฟังแล้วก็พิจารณาในแล้วก็สนทนากับบุคคลที่ร่วมสนทนานี่ครับว่าเขาสามารถที่จะไตร่ตรองในสิ่งที่เราถามได้มากน้อยแค่ไหนและการตอบกลับมาของเขาเนี่ยตอบด้วยการคิดจากสิ่งที่เราถามหรือไม่เพราะบางครั้งเนี่ยพูดในสิ่งที่เราไม่ได้ถามก็มีนะครับอย่างวันนี้ ก็พูดไปเรื่อยๆจนเราต้องถามว่าเราถามสิ่งนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ตอบตรงในคำถามเนี่ย ก็จะมีความคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ไม่ตรงสักทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตอบตรงคำถามก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าบุคคลนั้นฟังคำถามเราและคิดไต่ตรองแล้วก็ตอบตรงถูกหรือไม่ถูกนะครับก็ต้องฟังว่าเขาไต่ตรองหรือเปล่าในคำถามเราแล้วก็มีคำที่บายเพิ่มขึ้นนะครับว่าผิดหรือถูกแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ยครับก็คือกว่าความเข้าใจจะเกิดก็คิดดูเนี่ยยากมากๆเลยเราสังเกตได้ว่าการสนทนาในแต่ละครั้งที่ไปตามที่ต่างๆนะครับคนที่มาใหม่เนี่ยก็ยากมากๆคือแล้วแต่บุคคลจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละบุคคลเขาได้กระทำบุญไว้แต่ปางก่อนมากน้อยแค่ไหนที่จะมีโอกาสได้สนทนาแล้วฟังแล้วไต่ตรองในสิ่งที่เราถามไปเนี่ยครับเขาคิดตามแค่ไหนและเขามีความสนใจนะครับมีฉันทะไหมมีการมนสิการะไหมในสิ่งที่เราได้ถามไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อประโยชน์อะไรคนฟังนั่นแหละคนที่เขาได้คิดนั่นแหละเพราะอะไรครับถ้าเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ว่าหาได้ยากมากๆเลยนะครับจากความที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแล้วมีความเข้าใจขึ้นบ้างเนี่ยครับจากการที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าการสะสมมาเขาเป็นยังไงแต่ถ้ามีปัจจัยให้เกิดก็สะสมสืบต่อแล้วแม้เล็กน้อยอย่างเกลือถ้าใส่ลงไปในแม่น้ำเนี่ยไม่เค็มแน่แต่มีการเปลี่ยนแปลงไหมมีแต่ไม่ปรากฏความเค็มแน่ๆเพราะน้อยมากดังนั้นความเข้าใจที่เกิดเหมือนเราอย่างพี่น้องพูดตอนเช้าอ่ะเราก็เคยสนทนาเรื่องของนิพพานเหมือนกันแต่ก็คิดดูว่าตอนนั้นน่ะก็ดับไปแล้วแหละแต่มีสะสมไหมสืบต่อพอฟังอีกเนี่ยการสะสมเราก็รู้ว่าปรุงแต่งอะไรให้เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่เคยมีแล้วเหมือนสาวกในสมัยก่อนๆหน้านั้นท่านได้สะสมมาแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีกำลังของความรู้ความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแม้แต่การกล่าวเรื่องลักษณะของจิตเห็นไหมครับมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะมีการเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานเป็นกิจมีการเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏมีนามรูปเป็นเหตุใกล้ลักขณาทิจตุกะของจิตเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมครับเป็นประธานเป็นหัวหน้าเห็นครับตอนนี้อะไรที่ปรากฏแก่จิตจิตรู้แจ้งนี่ครับอันนี้คืออะไรเห็นไหมครับคิดเห็นแล้วก็คิดทันทีเป็นใบไม้สัญญาจำหรือยังครับจำแล้วแต่อะไรรู้แจ้งจิตแต่ก็จำแล้วตะกี้ถามอะไรถามถึงใบไม้เห็นไหมครับคิดถึงใบไม้สัญญาจำแล้วขณะทำทีแต่ตัวที่รู้แจ้งอารมณ์จริงๆที่เป็นประธานคือเป็นตัวจิตแต่ขณะนั้นก็มีเจตสิกที่ประกอบกับจิตแล้วทันทีในขณะนั้นเกิดแล้วดับแล้วสะสมแล้วทันทีนี่คือความเป็นไปของธรรมะแล้วมีอาการปรากฏคือเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายตอนนี้หรือเปล่าครับจิตไม่ขาดสายเลยประหนึ่งเหนือเหมือนกับว่าไม่เกิดดับเลยแต่ถ้าพิจารณาไตรตรองนะครับอย่างที่สนทนาไปก็คือเห็นกับได้ยินเนี่ยเป็นคนละประเภทกันและระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยก็มีจิตในระหว่างนั้นเนี่ยมากแต่ขณะนี้ฮะเหมือนพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับเห็นกับได้ยินพร้อมๆกันแต่ พระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมครับแสดงให้เข้าใจว่าความเป็นจริงของจิตเนี่ยครับเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วไม่ขาดสายเลยด้วยอำนาจของปัจจัยอะไรครับครับ
2: อนันตระปัจจัย
1: คืออะไรอนันตระปัจ
2: จัยที่จิตดวงหนึ่งดับไปเป็นเหตุให้มีจิตเกิดทันทีค่ะแล้วก็เป็นสมันตระปัจจัยโดยความเป็นลำดับของจิตที่เกิดต่อค่ะ
1: ครับแต่นั้นเนี่ยอนันตระปัจจัยความเป็นปัจจัยโดยไม่มีระหว่างขั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะที่จิตเขาดับไปนะครับต้องพูดถึงขณะที่ดับไปผลคือปัจจยุบันเนี่ยจึงเกิดขึ้นนั้นจิตที่เกิดต่อทันทีนะเป็นผลแล้วทันทีเห็นไหมครับเพราะขณะที่จิตตั้งอยู่ยังไม่เป็นอนันตระปัจจัยเพราะผลยังไม่เกิดการเป็นปัจจัยของธรรมะคือเมื่อเป็นปัจจัยแล้วย่อมยังผลให้เกิดขึ้นจึงชื่อว่าปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยใดนะครับก็เรียกว่าเป็นปัจจยุปันของปัจจัยนั้นๆดังนั้นจิตที่เกิดสืบต่อทันทีเป็นปัจจยุปันนะครับดังนั้นการเกิดดับสืบต่อของจิตโดยไม่ขาดสายเนี่ยครับด้วยอำนาจของปัจจัยนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีใครที่จะมีอำนาจห้ามไม่ให้จิตนะครับไม่ให้เกิดได้นะครับดับไปแล้วไม่ให้เกิดอีกไม่ได้แต่ต้องด้วยปัจจัยแต่นั้นถ้าหมดเหตุปัจจัยอย่างที่เรากล่าวถึงพระนิพพานไม่มีพืชเชื้อเพราะดับตัณหาแล้วดับอวิชชาแล้วไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกต่อไปจุติจิตของพระอรหันต์ดับไปไม่มีอำนาจของอนันตระปัจจัยแต่ขณะนี้ต้องมีแน่นอนบางคนคิดว่าขอให้ชาติสุดท้ายและจะไม่เกิดอีกเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เลยเพราะอะไรครับไม่ใช่จะเป็นไปตามเพียงความคิดของเราเพียงความหวังของเราเพราะยิ่งหวังจะไม่เกิดนั่นแหละยังต้องเกิดอยู่
2: อาจารย์กล่าวตรงนี้เรายิ่งหวังยิ่งไม่เกิดคิดถึงเครื่องเนิ่นช้าอาจารย
1: ์ครับคืออะไรครับเครื่องเนิ่นช้า
2: ก็เครื่องที่จะทำให้ผลเกิดช้าเครื่องเนิ่นช้า
1: คืออะไร
2: ก็เป็นความหวังเนี่ยค่ะทำให้ช้าเป็นอกุศลที่เกิดขึ้น
1: เป็นธรรมะอะไรครับ
2: เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นกิเลสค่ะ
1: กิเลสอะไร
2: กิเลสโลภะอ่ะ
1: ดังนั้นเราจะได้ยินคำว่าปะปัญจทันธรรมะเครื่องเนิ่นช้าดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เพียงจำแล้วก็ถามมาตอบนะครับแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นล่ะสามอย่างนะครับตัณหามานะทิฏฐิเครื่องเนิ่นช้าดังนั้นเนี่ยลองคิดดูนะครับถ้าสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีพอใจเป็นยังไงครับโอกาสที่จะเจริญกุศลมีไหมคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดนะครับ
2: ไม่มีค่ะอาจารย์เพราะกำลังเพลิดเพลินกำลังติดข้องอยู่เพลิดเพลินอยู่การที่จะมาฟังพระธรรมมาเข้าใจก็เป็นเรื่องยากค่ะอาจารย์กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวต่างๆและขณะที่เห็นผิดค่ะ
1: ครับเพราะว่าเนื่นช้าต่อการรู้ความจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดนะครับถ้าอยากจะรู้มากๆจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เนื่นช้าอีกใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะว่า
1: อยากจะอยากจะ
2: เพราะว่าขณะที่อยากก็เป็นอกุศลซึ่งแทนที่กุศลที่เกิดขณะนั้นก็กลายเป็นอกุศลก็ถ้าอยากมากอยากเพราะว่าแค่พูดว่าอยากตามความคิดว่ามันน้อยแต่ว่ามันถึงจิตขณะในชั่ววิถีจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มีความต่อเนื่องในความอยากมันเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่แล้วมากมายมหาศาล
1: ดังนั้นเนี่ยความอยากนี่ครับเหมือนสหายสนิทเลยนะครับมิตรเป็นเพื่อนสองเป็นเพื่อนสองนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคิดดูนะครับแน่นอนคือตรงนี้นะครับต้องเข้าใจว่าความอยากห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ก็คือยังมีปัจจัยก็ต้องเกิดละความอยากแต่ถ้ายิ่งอยากจะรู้ยิ่งเนิ่นช้าดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาเนี่ยต้องตรงต่อประโยชน์ที่แท้จริงว่าศึกษาเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่อยากจะรู้มากๆยิ่งอยากรู้มากๆเท่าไหร่หรือแสวงหาหนทางที่จะให้รู้เร็วๆไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้แจ้งเร็วๆเนี่ยเป็นเครื่องเนื่นช้ายิ่งช้าต่อไปอีกยิ่งหวังยิ่งช้า คือมันก็เหมือนจะคล้ายๆต่างกับวิชาการอื่นใช่ไหมครับอย่างเราต้องการเรียนจบเร็วๆเนี่ยต้องขวนขวายต้องรีบแต่ก็มีสูตรหนึ่งที่พระองค์ประมาว่าพึงกระทำความเพียรเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้บนศีรษะใช่ไหมครับกับกล่าวว่ายิ่งหวังยิ่งเนิ่นช้าดังนั้นพระธรรมแต่ละพระธรรมเนี่ยครับต้องละเอียดมากๆเลยนะครับที่จะเข้าใจดังนั้นเนี่ยอะไรไฟไหม นะครับตามระดับขั้นเลยครับเพราะว่าสิ่งที่จะควรจะรู้อย่างยิ่งนะครับก็คือสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าจะรู้จริงๆนะครับต้องถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะที่เห็นถึงความเป็นโทษภัยจริงๆนะครับของสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีการเริ่มที่จะรู้ความเป็นจริงจะเห็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้และการที่จะมีความเพียรที่จะรู้ความเป็นจริงเพียรที่จะรู้ความเป็นจริงไม่ใช่หวังที่จะรู้ความเป็นจริงนะครับเพราะยิ่งหวังยิ่งเนิ่นช้าธรรมะเครื่องเนิ่นช้ายิ่งหวังแต่ปกติธรรมดาเนี่ยความหวังมีใช่ไหมครับแต่แน่นอนล่ะขณะที่หวังเกิดก็ต้องช้าใช่ไหมครับแต่ถ้ายิ่งพยายามเป็นเราที่จะต้องให้ได้เลยอ่ะยิ่งช้าไปอีกไหมช้าอีกครับจึงแสดงความเป็นธรรมะเครื่องเนิ่นช้า
3: แล้วความเพียรล่ะคะจ๊ะ
1: ตอนนี้มีเพียรไหม
3: เพียร
1: ตอนนี้มีโลภะไหม
3: มี
1: มีแต่ไม่ใช่เป็นความคิดที่อยากจะรู้มากๆแต่ความเพียรในที่นะครับเพียรที่จะรู้ความจริงเพราะขณะที่ใส่ใจสนใจศึกษามีวิริยะเจตสิกเกิดไหมครับมีแต่ไม่ใช่ว่าพูดถึงความเพียรเราวันนี้เราต้องเพียรมากๆเลยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความเพียรเขาเกิดอยู่แล้วอย่างที่พี่น้องหยิบไมค์ขึ้นมามีวิริยะไหมมีแล้วนะครับก็สนทนาพูดคุยปกติธรรมดาแต่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่มีตัวเราเลยที่จะกระทำอย่างนั้นเห็นไหมครับความละเอียดของธรรมะ
2: อาจารย์ค่ะหนูขอโอกาสสนทนาค่ะ
1: เช่นครับ
2: อันนี้เป็นสิ่งที่เตือนหนูมากๆเลยและทุกวันนี้ก็ยังเตือนอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปกราบท่านอาจารย์ที่บ้านค่ะวันนั้นอยากรู้เรื่องจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรแต่ก็ถามท่านไปนะคะท่านอาจารย์บอกมาแล้วท่านอาจารย์เตือนครั้งแรกยังจะถามต่อค่ะอาจารย์พอนึกขึ้นได้โอ้โหมาแล้วคือท่านอาจารย์นะท่านมีปัญญามากท่านก็แบบเตือนนะแต่ว่าโดยตัวเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าความอยากครั้งแรกท่านเตือนแล้วยังอยากครั้งที่สองอีกค่ะก็เลยนิ่งฟังแล้วก็ค่อยๆได้เข้าใจขึ้นกับคำว่าความหวังทำให้เป็นคือทำให้ช้านะคะเพราะว่ามีความอยากจะรู้แต่จริงๆท่านอาจารย์บอกว่าท่านกล่าวธรรมะอะไรมาก็ควรฟังสิ่งที่ท่านกล่าวอยู่พิจารณาในคำที่ได้ยินได้ฟัง แต่ความอยากขณะนั้นก็ตัดตรงอื่นหมดเพราะว่ามันในความคิดมีแต่เรื่องที่อยากจะรู้อย่างเดียวก็เลยไม่ฟังธรรมะในขณะนั้นที่ท่านกำลังกล่าวค่ะก็ได้นึกถึงอยู่ทุกวันนี้เลยที่อาจารย์เตือน
1: คือถ้าจะเข้าใจนะครับต้องรู้ว่ารู้แค่ไหนก่อนคือถ้าเป็นคนที่ถามเนี่ยครับจะไปถามในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวนะครับหมายถึงว่ายังไม่ถึงระดับที่จะรู้ได้ถามเพียงต้องการชื่อหรือว่าเรื่องราวอย่างบุคคลที่เริ่มศึกษาเขาก็พูดว่าโพธิปักขิยธรรมเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เบื้องต้นยังไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับด้วยอะไรและถ้าลองคิดดูถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาถ้าเขารู้ว่าสิ่งนั้นยังไม่สามารถจะรู้ได้แต่สอบถามในสิ่งที่สามารถจะรู้ได้ตามลำดับถ้าเข้าใจตามลำดับนี่ก็ถามละเอียดขึ้นไปทีละระดับทีละระดับดังนั้นการฟังคำถามของแต่ละบุคคลก็พอจะรู้ได้ว่าถามด้วยความไตร่ตรองด้วยการพิจารณาที่จะรู้ขึ้นรู้ขึ้นละเอียดขึ้นตามลำดับไหมหรือว่าได้ยินคำนี้แล้วเพียงอยากจะฟังความหมายของคำเนี้ยอย่างสติมีลักษณะบำรุงเนี่ยแล้วก็สนทนาไปก็ยกละคำนี้มาแล้วก็ยกคำมาใช่ไหมครับอาจารย์ก็เตือนว่าเห็นไหมครับเราใส่ใจในคำมุ่งในคำหรือมุ่งที่จะเข้าใจอย่างถ้าไม่ติดในคำนะครับขณะนี้สติเขาเกิดเนี่ยกุศลต่างๆมีด้วยไหมเห็นไหมครับที่จะระลึกได้ว่าวันนี้มีการสนทนาธรรมนี่แหละครับก็เป็นเหตุให้กุศลอื่นๆนะครับก็เกิดได้เพราะอาศัยสติเพราะมีสติเป็นปัจจัยงั้นปัจจัยเกิดพร้อมก็ได้เป็นที่อาศัยที่มีกำลังปกตูปนิสยาก็ได้ถ้าเราศึกษาปัจจัยโดยละเอียดแล้วก็จะรู้ว่าอ้อเหตุต่างๆที่ธรรมะฝ่ายดีคือสติที่เขาจะอุปการะเกื้อกูลโดยการเกิดพร้อมโดยเป็นเหตุให้ธรรมะอื่นๆเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้ธรรมะที่ดีงามอื่นเนี่ยเกิดขึ้นอีกก็ได้นี่เป็นความเข้าใจแต่จะเข้าใจจริงคือเดี๋ยวนี้แหละนะครับคือสิ่งที่กำลังเกิดในขณะนี้ว่าถ้าไม่มีสติจะฟังสิ่งที่ได้ยินเนี่ยฟังนะครับรู้เรื่องไหมเห็นไหมครับถ้าคิดเรื่องอื่นดังนั้นก็เห็นคุณของสติอ่ะที่เป็นเหตุให้ได้คิดไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟังเพราะไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินคำอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเฉยๆใช่ไหมครับแต่พอได้ฟังเนี่ยก็รู้ว่าอ้อคำแต่ละคำเนี่ยท่านกล่าวถึงอะไรไตรตรองในแต่ละคำอย่างเราพูดถึงลัคนาที่จตุกะของจิตพูดถึงปปัญจธรรมธรรมะเครื่องเนื่นช้าเข้าใจไหมเห็นไหมครับยิ่งติดข้องมากเท่าไหร่ยิ่งเนื่นช้ามากอย่างแม้ในเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาถ้าพยายามจะไปรู้อ่ะไปกำหนดไปจดจ้องไปอ๋อนี่แข็งนะพยายามที่จะให้รู้แต่ปรมัตถธรรมถูกต้องไหมให้รู้แต่ปรมัตถธรรมอย่างเงี้ยผิดปกติพอปกติก็มีปรมัตถธรรมอยู่แล้วมีความคิดถึงปัญญาติด้วยแต่จิตที่คิดถึงปัญญติก็เป็นปรมัตถธรรมเพราะแต่ละขณะไม่เคยว่างเว้นจากจิตดังนั้นความเร็วของความเข้าใจเนี่ยสามารถรู้ได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันดังนั้นความเข้าใจที่เขาสะสมมามากเนี่ยเมื่อมีปัจจัยพร้อมมีหรือจะไม่เกิดแต่ความสำคัญคืออบรมเหตุเพียงพอไหมเข้าใจมากแค่ไหนแค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมครับจะให้เกิดกว่านั้นก็ไม่ได้ดังนั้นปปัญจธรรมประการหนึ่งก็คือตัณหามานะความสำคัญตนอย่างพระสูตรหนึ่งนะครับมูลปริยายสูตรมีภิกษุพวกหนึ่งก็ได้นะครับเกิดความสำคัญว่ารู้ทั่วถึงในคำที่พระองค์ได้ตรัสคือพงจะตรัสก็ตรัสคำเหล่านี้แหละเกิดความสำคัญว่าเรารู้แล้วในธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้พระองค์ก็รู้อัธยาศัยอะฮะก็เลยตรัสในสิ่งที่เขาไม่รู้ไม่สามารถจะกำหนดได้เลยจึงจะรู้ว่าตนเองเนี่ยไม่รู้ดังนั้นก่อนนั้นมีความสำคัญว่าเรารู้ เห็นไหมครับเนิ่นช้าไหมนะครับที่จะให้ห่างให้ไกลให้ช้าต่อการรู้ความเป็นจริงก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเราฟังเรื่องเห็นอ่ะพูดอีกแล้วบางท่านก็เหมือนเข้าใจแล้วเรื่องเห็นเนี่ยครับหรือเรื่องได้ยินเนี่ยเหมือนจะเข้าใจแล้วเลยล่ะใช่ไหมครับพูดก็พูดถึงเห็นบ้างพูดถึงสิ่งที่ปรากฏบ้างทางตาพูดถึงเสียงพูดถึงได้ยินบ้างก็พูดอยู่ในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ก็น่าคิดถ้าไม่พูดถึงสิ่งนี้จะให้พูดถึงอะไรถ้าจะให้พูดคำเยอะๆโพธิปักขยธรรมนั่นหรือในเมื่อสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้โพธิปักขยธรรมมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่เริ่มต้นที่จะรู้จักธรรมะเนี่ยจะพูดถึงโพธิปักขยธรรมธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยจะรู้ได้หรือเพราะโพธิปักขิยธรรมเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานสี่กว่าจะถึงสติปัฏฐานก็คิดดูนะครับนี่คือการเริ่มต้นของความเข้าใจดังนั้นถ้าบอกว่าเป็นเรารู้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเนิ่นช้าเป็นเครื่องเนิ่นช้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือทิฏฐิความเห็นเพราะบางครั้งนี่ครับบางบุคคลเนี่ยเห็นว่าต้องกำหนดต้องปฏิบัตินะครับเพียงฟังเนี่ยไม่พอหรอกต้องไปปฏิบัติด้วยถึงแม้จะกล่าวยังไงก็ไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณานะครับคือต้องทำอ่ะบางอย่างคือธรรมะเป็นอนัตตาจริงแต่ว่าเริ่มต้นต้องมีอัตตาก่อนอย่างนี้หรือเห็นไหมครับบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ก็ได้คือคล้ายๆแบบ

0: อย่างขนาดนี้มีแข็งเราจับแข็งคิดถึงแข็งไหมก็คิดเห็นไหมครับด้วยความเป็นอนัตตากับพยายามที่จะไปจดจ้องกับการรู้แข็งต่างละแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าขณะนั้นมีความจงใจและอะไรที่ อะไรที่เป็นเหตุให้ทำอย่างนั้นล่ะและเพื่ออะไรจากปกติแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่จะให้รู้ความเป็นจริงแฝงไหมแอบอยู่ไหมยากที่จะรู้ต้องเป็นปัญญาจึงละได้ดังนั้นบางบุคคลคิดอย่างนั้นนะครับว่ามันต้องอย่างนี้สิต้องจับจดจ้องที่จะพยายามรู้สิ่งต่างเนี่ยจึงจะโอ้นี่ไงธรรมะนี่ไงแข็งนี่เป็นธรรมะก็ปรุงแต่งด้วยความคิดแล้วคิดว่าเป็นการรู้ธรรมะคิดว่าเป็นการประจักษ์แท้แต่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงที่กำลังรู้นั่นแหละยึดว่าสิ่งที่กำลังคิดนั่นแหละว่าเป็นเราที่คิดเรารู้นะครับไม่ทั่วถึงเพราะละเนี่ยคือละทั่วทั้งหมดเลยนะครับเพราะยึดทั้ง5ขันธ์ดังนั้นขันที่เกิดขึ้นเป็นนามขันแม้จะคิดถึงแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นและขณะที่คิดถึงแข็งเนี่ยเป็นอนัตตาหรือเปล่าเป็นเข้าใจเท่านั้นเองจึงจะละเมื่อแข็งปรากฏก็เข้าใจเมื่ออะไรปรากฏก็เข้าใจเห็นไหมครับจะเบาสบายใช่ไหมครับเพราะอะไรครับไม่เป็นเราที่จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางครั้งเห็นว่าคิดว่ารู้แล้วทิฏฐิไหมทิฏฐิเนื่นช้าไหมนะครับและเขาจะรู้ความจริงได้ไหมเมื่อเขามีความเห็นอย่างนั้นไม่จึงยากธรรมะจึงลึกซึ้งหนทางก็ยิ่งลึกซึ้งลึกซึ้งทั้งสี่อริยสัจจะนะครับดังนั้นปะปัญจธรรมธรรมะเครื่องเนื่นช้าเนี่ยครับก็มีนะครับจึงต้องศึกษาแล้วจึงรู้จึงจะละได้ครับช่วงนี้มีอะไรสนทนาไหมครับเราพูดถึงธรรมะปรมัตถธรรมใช่ไหมครับจิตพูดถึงอาการปรากฏของจิตก็คืออาการปรากฏมีการเกิดสืบต่อโดยไม่ขาดสายนะครับเป็นอาการปรากฏเหตุใกล้คือนามรูปนะครับดังนั้นเหตุอย่างที่เรามีโอกาสได้ฟังเรื่องปัจจัยเนี่ยครับเหตุก็คือทำให้ผลเกิดนั้นเหตุใกล้ก็คือเหตุในขณะนั้นน่ะใกล้ๆที่ทำให้ผลเกิดขึ้นก็คือตรงนั้นเลยใช่ไหมครับอย่างจิตเกิดพร้อมกับอะไรครับเจตสิกและอะไรอีก
1: จิตเกิดพร้อมเจตสิกก็เป็นนามและถ้าเป็นรูปก็เกิดที่ขณะนั้นถ้าเป็นจิตเห็นก็เกิดที่รูปก็คือจักขุประสาทรูป
0: ครับ
1: เป็นวัตถุที่เกิดเป็นรูป
0: ดังนั้นขณะนั้นนะครับมีธรรมะอะไร
1: มีธรรมะก็มีทั้งขณะนั้นมีธรรมะอะไร
0: ครับจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นมีธรรมะอะไรที่เป็นปัจจัยให้จิตเกิด
1: ก็มีปัจจัยให้จิตเกิดก็มีทั้งเจตสิกแล้วก็มีทั้งรูปค่ะ
0: ครับดังนั้นเนี่ยรูปอะไร
1: รูปถ้าขณะที่เป็นจิตแต่ละจิตถ้าจิตเห็นก็เป็นรูปจักขุประสาทรูปเป็นวัตถุที่เกิดของจิตเห็นแต่ถ้าในจิตขณะอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดต่อจากจิตเห็นเป็นสัมปติชนะขณะนั้นก็จิตนั้นก็เกิดที่หัตถยวัตถุค่ะอันนั้นก็เป็นรูปที่ทำให้เกิดจิตที่ทำกิจสัมปติชนะกิจ
0: ครับตอนนี้หรือเปล่า
1: ตอนนี้ครับ
0: ตอนนี้ดังนั้นเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของจิตต้องมีปัจจัยทำให้เกิดอย่างจิตจะเกิดขึ้นจะเกิดเพียงจิตเท่านั้นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ครับต้องมี
1: เจตสิก
0: เกิดพร้อมกับจิตดังนั้นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นทำให้จิตเกิดขึ้นได้ไหมครับเป็นปัจจัยไหมเป็นเหตุไหม
1: เป็นเหตุ
0: ครับเป็นเหตุใกล้ให้จิตที่เกิดพร้อมกันเนี่ยเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอะไร
1: สหชาตะปัจจัย
0: ด้วยการ

0: จจัยโดยการเกิดพร้อมเท่านั้นหรือเปล่า
1: อัญญะมัญญะ
0: อัญญะปัจจัยอาศัยกันและกันเท่านั้นหรือเปล่า
1: สัมปยุตตปัจจัย
0: สัมปยุตตปัจจัยนะครับประกอบด้วยดีนะครับสังพร้อมหรือว่าด้วยดียุตตะคือประกอบนะครับประกอบด้วยดีนะครับก็คือเข้ากันสนิทเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้ลมเดียวกันแล้วก็เกิดที่เกิดเดียวกันนะครับอันนี้คือสัมปยุตตะลักษณะ4อย่างดังนั้นจิตและเจตสิกก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นครับนี่คือเหตุใกล้จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะลักขณาที่จตุขะนะครับรูปก็เหมือนกันนะครับรูปก็มีการแตกสลายย่อยยับเป็นลักษณะนะครับเป็นอนานามนะคือไม่มีการรู้อารมณ์นะครับรูปก็มีลักษณะของรูปนี่คือและแต่ละรูปก็มีลักษณะของเขาด้วยอย่างแข็งก็มีลักษณะของแข็งอย่างเย็นร้อนก็มีลักษณะของเย็นร้อนซึ่งเป็นธาตุไฟนะครับก็มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างนะครับเป็นปัจจัตตลักษณะหรือวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะของแต่ละธรรมะ
1: ค่ะขอความละเอียดตรงนี้คือคำว่าวิเศษลักษณะปันตะจะลักษณะคือลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างส่วนถ้าเป็นกล่าวถึงลักษณะทิฏฐตุกะก็แยกโดยความละเอียดไปว่าเขามีลักษณะอย่างไรมีกิจอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้แล้วก็อาการปรากฏคืออย่างไรอันนี้คือใช้คำว่าวิเศษลักษณะแยกลงไปอีกให้เห็นความละเอียดของแต่ละธรรมะ
0: ครับดังนั้นแต่ละธรรมะเนี่ยจะกล่าวถึงอะไรล่ะครับจะกล่าวถึงลักษณะของเขาหรือว่าจะกล่าวถึงกิจหน้าที่ของเขาหรือจะกล่าวถึงอาการปรากฏของเขาหรือกล่าวถึงเหตุที่ทำให้เขาเกิดขึ้นดังนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยคืออย่างหนึ่งเนี่ยสามารถรู้เลยนะครับว่าเขามีลักษณะอย่างนี้แล้วหน้าที่เขาเกิดล่ะอย่างเวทนามีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะเห็นไหมครับดังนั้นก็มีลักษณะของความรู้สึกนะครับแต่เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยครับเราก็สะสมความเข้าใจจากการฟังความละเอียดของธรรมะแต่ขณะที่เข้าใจเมื่อความรู้สึกเกิดเข้าใจไหมในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างโสมนัสอย่างโทมนัสอย่างอุเบกขาอย่างสุขอย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายก็มีลักษณะของความรู้สึกนะครับแต่ที่ศึกษาความละเอียดนะครับก็ให้เห็นถึงนะครับว่าแต่ละลักษณะของธรรมะเขามีลักษณะแล้วก็มีหน้าที่ของเขาในแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะนะครับดังนั้นศึกษาเนี่ยเพื่อเข้าใจกับความเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ถ้ากล่าวถึงสามัญญะลักษณะก็คือลักษณะทั่วไปนะครับของธรรมะอย่างถ้าเป็นสังขารธรรมก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตานะครับก็เห็นถึงธรรมะทั้งปวงเลยทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้ปฏิเสธต่ออัตตาคืออะไรเห็นไหมครับก็คือเดี๋ยวนี้แหละที่แต่ละขณะหนึ่งของธรรมะที่เกิดขึ้นใครไปบังคับได้บังคับไม่เห็นสิครับจะไม่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ได้บางคนก็อาจจะก็หลับตาสิแต่หลับตาเห็นไหมก็ยังรู้ว่าต่างกับที่ลืมตาแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับบางครั้งก็มีสว่างเล็กๆใช่ไหมครับเพราะว่าแม้รูปเนี่ยก็ยังมีอากาศธาตุแทรกอยู่ก็ยังมีช่องเล็กๆที่ปรากฏความสว่างหรือแม้ปิดไฟให้มืดสนิทเลยนะครับข้ามสนิทไม่มีแสงไฟเลยก็ยังรู้ว่ามืดที่รู้ว่ามืดเนี่ยเห็นหรือเปล่าเห็นจึงบอกได้ว่ามืดไงครับ
1: าจารย์พออาจารย์กล่าวตรงนี้ลึกซึ้งไปอีกคือว่าค่ะคืออาจารย์พูดเหมือนกับว่าไม่ให้เห็นเกิดได้ไหมเออพวกเราก็คิดว่าก็หลับตาสิเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ฟังที่ว่าขนาดหลับตายังรู้ว่ามืดแล้วมืดนะรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยก็แบบดูเหมือนกับว่าทำอะไรได้ก็เป็นเรื่องที่ประกอบกันนะว่าจริงๆแล้วว่าถ้ายังไงถ้ามีตาแล้วก็แบบว่ามีปัจจัยที่กรรมทำให้ตาเกิดแล้วก็มีการที่รูปมากระทบเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็ต้องเกิดก็เป็นอนัตตาแต่ว่าถ้าจะไม่ให้ไม่มีเห็นเกิดเลยแน่นอนก็คือในผู้ที่กรรมไม่สามารถทำให้มีตาได้อันนั้นก็เห็นไม่เกิดแน่นอนค่ะพี่พรคะทำไมอะคะ
2: พี่คมคายอังกฤษขอถามคำถามนิดนึงต้องขออาจารย์วิชัยคะขออนุญาต
1: คุณ
2: อาจารย์ได้กล่าวถึงน้องอังพูดได้ยินไหม
1: ได้ยินค่ะเชิญค่ะพอดีเมื่อกี้มันเบาค่ะตอนนี้เขาปรับเสียงแล้วเชิญค่ะ
2: โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะจะขออนุญาตกลับไปถามเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงคำว่าสติอะค่ะแล้วก็พูดถึงว่าขณะที่เข้าใจอะแน่นอนว่าขณะที่เข้าใจก็เป็นขณะที่เป็นกุศลก็ต้องมีสติที่เป็นโสภณเจตสิกอะเขาต้องเกิดร่วมด้วยเขาจะเกิดกับกุศลทุกขณะนี่จะขอคำถามก็คือจะให้อาจารย์ได้ช่วยจำแนกอธิบายอะค่ะว่าขณะที่เข้าใจเนี่ยมันเป็นกุศลนะแน่แต่สติจะเขาทำกิจยังไงอะตอนที่เข้าใจอาจารย์อยู่ๆมันก็เกิดความสงสัยอันนี้ขึ้นมาอาจารย์คะกับอาจารย์คะ
0: ครับขณะที่ฟังขณะที่ตั้งใจฟังมีศรัทธามีความผ่องใสของจิตที่จะฟังธรรมมีสติไหม
2: คืออาจารย์ถ้าตอบก็ตอบได้เลยว่ามีแต่จริงๆคือตอนนี้มันเหมือนกับไปตรึกแต่คำว่าสติคือการระลึกรู
0: ้ครับ
2: มันก็เลยไม่ไปต่อไม่ได้อาจารย์ค่ะ
0: เพราะเราพูดตามคำที่เราได้ยินได้ฟังในความหมายของสติได้นะครับก็คือสติที่ระลึกอย่างบางครั้งเราระลึกถึงอะไรนะครับเมื่อเช้าพี่ยังได้ฟังเรื่องของวัตถุที่เลิศ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมครับ
2: ได้ฟังทาง YouTube แต่ฟังแบบไม่ได้ปฏิปต่อแต่ได้ฟังว่าผู้เลิศอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดังนั้นปกติชีวิตประจำวันเนี่ยครับเราคิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
2: โอ้ถ้าไม่ใช่ขณะฟังธรรมอ่ะไม่คิดเลยไม่คิดเลยอาจารย์
0: กับถ้าสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับไม่มีสติแน่แต่บางครั้งบางบุคคลนะครับพอเช้ามาเมื่อไหร่และปกติเนี่ยก็จะฟังธรรมเป็นปกติมีการคิดถึงหรือว่ามีการที่จะระลึกในการฟังพระธรรมไหมครับ
2: คำถามของอาจารย์คือนึกจะฟังธรรมหรือเปล่าใช่ไหมคะจะเปิดฟ
0: ัง
2: หร
0: ือ
2: เปล่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ส่วนตัวเนี่ยเป็นค่ะเปิดฟังค่ะ
0: ครับดังนั้นเนี่ยความรวดเร็วของธรรมะเนี่ยก็ยากที่จะรู้ว่าขณะนั้นมีสติหรือเปล่าแต่การที่เรามีโอกาสได้ศึกษาเนี่ยครับเป็นเหตุให้ได้เข้าใจได้ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นกุศลอย่างทานอย่างศีลอย่างภาวนาอย่างการฟังพระธรรมเนี่ยก็เป็นกุศลประการหนึ่งดังนั้นขณะที่คิดที่จะฟังธรรมเห็นไหมครับอะไรเป็นเหตุให้คิดอย่างนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคือยากที่จะรู้จริงๆนะครับแต่ว่าค่อยๆเข้าใจความต่างกับขณะที่กำลังดูละครสนุกสนานเพลิดเพลินเลยเนี่ยมีสติไหมไม่มีนะครับขณะที่เราเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่แต่ขณะที่มีกุศลเกิดระลึกได้บางคนตระเตรียมคิดได้ว่าอ้อคนนั้นเขาเดือดร้อนนะเดี๋ยวเราจะตระเตรียมไปให้เขาเห็นไหมครับสติเขาเกิดที่จะระลึกได้ในการที่จะ ะเตรียมของนะครับในการที่จะให้บุคคลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเห็นไหมอะไรเป็นเหตุให้เกิดอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาสติเขามีปัจจัยเขาก็เกิดนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าเป็นสติแต่พอฟังเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเขามีลักษณะดังนั้นขณะที่กุศลเกิดกุศลที่เกิดต้องมีสติเกิดขึ้นกุศลจึงเป็นไปได้แต่ขณะนั้นไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสติอย่างเดียวเห็นไหมครับมีธรรมะที่ดีงามอื่นๆเกิดพร้อมสติทำหน้าที่ของตนของตนอย่างศรัทธาอย่างอหิริอย่างหิริอย่างโอตตัปปะหิริโอตตัปปะใช่ไหมครับอโลภะอโทสะตัตระมัชฌตตาก็ทำกิจหน้าที่ของเขาดังนั้นเราศึกษาเรื่องสติก็จริงอย่างพูดถึงสติมีลักษณะบำรุงนะครับก็พูดไปในเรื่องของสติแต่ความเข้าใจเกิดไหมในลักษณะของสติค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาอย่างถ้ากล่าวว่าสติคือสภาพที่ระลึกได้เป็นไปในทางที่ดีงามแต่ถ้าเราเป็นทางกุศลก็ได้เพราะดีงามก็จะกว้างใช่ไหมครับแต่ทางกุศลอย่างมีกุศลอะไรเกิดขึ้นบ้างฟังธรรมนะครับสนทนาธรรมให้ทานหรือวิรัติอย่างบางครั้งเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างอย่างบางครั้งคำพูดเนี่ยจะพูดไปละแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่พอใจแล้วจะพูดไปอาจจะเป็นคำเสียดสีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีปัจจัยให้วิรัติได้ไม่จะเห็นถึงความต่างไหมครับระหว่างที่เป็นไปกับอกุศลทันทีกับมีปัจจัยของที่ระลึกได้ที่จะไม่กล่าวคำเหล่านั้นดังนั้นกว่าที่จะค่อยๆเข้าใจเนี่ยไม่ง่ายนะครับสภาพธรรมะเนี่ยเราเพียงแค่คิดพิจารณาไตร่ตรองจากความเป็นไปของธรรมะในชีวิตประจำวันที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเทียนเล็กเทียนน้อยว่ามีความต่างระหว่างขณะที่เป็นอกุศลน่ะขณะที่ดูละครหรือว่าสนุกสนานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพลิดเพลินเนี่ยคือขณะนั้นพอมาในภายหลังคิดว่าโอ้ขณะนั้นน่ะหลงลืมเลยไม่รู้ความเป็นจริงเลยเป็นไปกับอกุศลทั้งหมดไม่มีสติแต่พอขณะที่แม้ระลึกได้ครับว่าความจริงเนี่ยของธรรมะนี่คือจากการที่เรามีได้สะสมความเข้าใจมาก็มีปัจจัยของการคิดได้ว่าเป็นอกุศลเห็นไหมครับความรวดเร็วแล้วก็มีการปรุงแต่งเป็นจิตประเภทอื่นต่อๆไปแต่ความเข้าใจที่สะสมมาเขามีปัจจัยให้คิดได้ก็คิดดูให้มีปัจจัยให้ระลึกได้อย่างบางครั้งรู้ว่าเป็นธรรมะอย่างบางครั้งตัดต่อพระสูตรเนี่ยบางคนเขาก็กล่าวถึงเขาได้ประโยชน์จากการศึกษาธรรมะว่าบางครั้งเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้อย่างบางคนเตรียมเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมครับอันนี้คือตัดพระสูตรที่ผ่านมาเขาก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะฟังไปแล้วพอเขาก็ตัดเตรียมว่าจะฟังคำที่ท่านจำบรรยายที่บันทึกเอาไว้เนี่ยครับขอจะไปต่างเมืองหาไม่เจอก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับขณะนั้นก็คิดเลยว่าโอ้โหจะทำยังไงนู่นนี่นะแต่พอภายหลังเขาก็มีเหตุให้ระลึกได้ว่าท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าความเป็นจริงธรรมะคือเดี๋ยวนี้เลยแต่ที่เราจะมุ่งจะฟังที่จะเข้าใจธรรมะแต่ว่าธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจมันคืออะไรเขาก็มีปัจจัยว่าอ๋อความคิดนี้คือเดือดร้อนไม่รู้อยากที่จะเสียใจเสียดายหายแต่ผลังก็หาเจอหายเจอก็ดีใจเห็นไหมครับมีสติไหมเห็นไหมครับการเกิดดับสืบต่อของธรรมะเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้สติเกิดหรือไม่เกิดของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ต่างๆกันไปกำหนดไม่ได้เลยว่าจะให้เกิดตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ไม่ได้เลยแต่อาศัยการที่ได้สะสมความเข้าใจนี่แหละเห็นไหมครับจะเกิดเมื่อไหร่ตอนไหนขณะไหนโดยความเป็นอนัตตา แต่ถ้าได้สะสมปัจจัยไว้แล้วนะเห็นไหมครับมีปัจจัยไว้แล้วสะสมแล้วแล้วแต่ปัจจัยว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าน้อยไม่มีกำลังแต่อกุศลมีกำลังมากกว่าอกุศลก็มีปัจจัยให้เกิดเห็นไหมครับก็ต่างกันบางบุคคลนะครับเขาฟังเปิดธรรมะทั่วๆไปที่เขาฟังที่เขาพบไปเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นนู่นนี้นั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยแต่พอมานั่งฟังอย่างเงี้ยก็ใส่ใจเห็นไหมครับนั้นเหตุปัจจัยต่างๆโดยปกตูปานิเสียปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมบุคคลอะไรต่างๆนี่ก็เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งของธรรมะของแต่ละบุคคลนะครับที่ต่างๆกันไปบางบุคคลก็อยากจะฟังเงียบๆคนเดียวก็มีเหมือนกันนะครับไม่อยากจะไปที่คนเยอะเห็นไหมครับอัธยาศัยการสะสมเนี่ยหลากหลายวิจิตต่างๆกันแต่ธรรมะเป็นธรรมะสติก็เป็นสติไม่ใช่สติก็ต้องไม่ใช่สติแต่เป็นอะไรดังนั้นก็กล่าวถึงลักษณะของสตินะครับจนกว่าค่อยๆเข้าใจถูกค่อยๆรู้ถึงอาการหรือความเป็นไปของธรรมะเท่าที่จะรู้ได้นะครับเพราะว่าการที่จะรู้ตรงจริงๆต้องเป็นสติปัฏฐานลักษณะของธรรมะปรากฏแต่การเริ่มต้นเห็นไหมครับที่จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะค่อยๆพิจารณาถึงความต่างระหว่างขณะที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยก็ต้องต่างกันครับไม่ทราบพี่อังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ยังอาจจะกราบเนี่ยจะกราบขอพระคุณอนุโมทนาอาจารย์คืออาจารย์เนี่ยกล่าวแบบเกื้อกูลมากเลยอ่ะแบบยกเรื่องหลายๆอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่ท่านที่จะเตรียมเทปเตรียมอะไรไปแล้วท่านอาจารย์ก็ได้ท่านได้กล่าวเตือนอย่างบัณฑิตได้กล่าวเตือนว่าแล้วขณะนี้เนี่ยคือมัวไปหาของแล้วขณะเนี้ยธรรมะสภาพธรรมะปรากฏอ่ะก็ไม่ได้อยู่กับตรงนี้อ่ะคือคำของอาจารย์วิชัยเมื่อสักครู่จำไม่ได้แต่ประมวลว่าก็นี่ไงก็ที่พี่อังสงสัยเนี่ยแล้วก็อยู่ๆพี่อังก็มันก็มีจริงอ่ะแล้วก็ขณะเนี้ยก็ฟังก็อะไรไปก็ขณะที่ตามคำของอาจารย์ไปแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างนั่นแหละสติเขาก็ทำกิจเพียงแต่เราไม่ได้รู้จักมันไวและเราไม่ได้รู้จักปัญญาเราไม่ถึงอย่างกับเมื่อกี้ที่พี่คมคายได้กล่าวคำหนึ่งอะที่ว่าท่านอาจารย์ได้กล่าวขึ้นมาว่ามาแล้วอะโอ้โหพี่อังนะใจจะบอกว่าอังใจอ่อนยวบเลยรู้สึกว่าโอ้โหคำนี้นะใช้ได้กับทุกอย่างเลยอะขณะนี้ที่แบบจะอะไรอะจะอะไรทั้งหมดเนี่ยมาแล้วเพื่อนสองมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็คือสติเข้ามาแล้วอะทุกครั้งที่เข้าใจทุกครั้งที่อะไรที่เป็นกุศลน่ะแต่เพียงแต่พอนี่ไงมันเป็นเครื่องเลื่อนช้าก็ได้เมื่อรู้สึกอยากรู้ไม่เข้าตอนเข้าใจสติมันอยู่ตรงไหนมันทำยังไงก็อาจารย์ครับมันอย่างที่บอกค่ะปัญญาเท่านี้ก็ต้องเท่านี้ค่ะอย่าเกินแก่ฐานะไปเลยแต่ว่าก็ต้องฟังต่อไปอาจารย์คะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ครับก็ยินดีครับที่ได้มีโอกาสร่วมสนทนาครับดังนั้นกว่าธรรมะค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยครับอย่างที่เราศึกษาเลยนะครับตามที่เราศึกษานั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจยังไม่ถึงระดับที่จะรู้ในความเป็นธรรมะในขณะนั้นๆที่เกิดได้เพราะยังไม่ปรากฏแต่ค่อยๆสะสมความเข้าใจได้อย่างธรรมดาไม่ต้องพูดถึงสติครับอย่างเห็นขนาดนี้ฮะมีไหมมีแต่รู้ตรงเห็นหรือยังเห็นไหมครับยังแต่รู้ว่าเห็นไหนล่ะเพราะมีหลายอย่างเหลือเกินใช่ไหมครับมีเห็นมีคิดมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเห็นไหนเห็นเพราะว่าถ้าเห็นปรากฏต้องไม่มีอย่างอื่นและการที่จะรู้ตรงเห็นต้องเป็นปัญญาครับที่เป็นสติอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือสติปัฏฐานที่จะระลึกตรงลักษณะขณะนั้นรู้แน่นอนนะครับว่ามีสติแน่ๆนะครับต้องเป็นสติแน่ๆเลยเพราะว่าพร้อมด้วยปัญญาในขณะนั้นด้วยครับจากคลิปที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับจะมีท่านผู้ใดจะร่วมสนทนาเพิ่มเติมอีกไหมครับก็เป็นเรื่องของปัญญานะครับมีปัญญาหรือเปล่าปัญญาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกิดได้ยากจริงๆนะครับเป็นธรรมะที่รู้เป็นธรรมะที่เห็นตามความเป็นจริงครับเช่นครับ
1: จารย์ค่ะพออาจารย์กล่าวคำที่ว่าในท้ายคลิปอาจารย์ว่ามีปัญญาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องได้ฟังจริงๆว่าเพราะว่าปัญญาเนี่ยถ้าเจาะจงไปที่เจตสิกปัญญาเจตสิกอะความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะนะก็เหมือนกับว่าเราพูดคำว่าเข้าใจเข้าใจก็ท่านอาจารย์กล่าวว่าก็คือเป็นคำนี้แหละความเข้าใจนี่แหละแต่ว่าถ้าไม่ได้เรียนตั้งแต่เริ่มนี่ว่าเข้าใจเนี่ยปัญญาเนี่ยเขาก็มีหลายระดับขั้นทีนี้จะตอบว่ามีความเข้าใจก็คือเป็นคำเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าเข้าใจระดับไหนล่ะก็ต้องเริ่มฟังอีกว่าปัญญานี่มีหลายระดับขั้นเหลือเกินค่ะอาจารย์มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวคำนี้ก็ต้องโดยนัยยะและก็โดยความรู้โดยพื้นฐานโดยผู้ที่มาได้ฟังเนี่ยอย่างไรถึงจะกล่าวว่าปัญญาจริงๆแล้วก็อย่างพวกเราที่มาเริ่มฟังใหม่ๆเนี่ยมีปัญญาไหมล่ะเราก็ชอบพูดกันว่ามีความเข้าใจแต่ก็ลึกซึ้งต้องลึกซึ้งกับคำว่าปัญญาอีกค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเรากำลังศึกษาปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคำของบุคคลอื่นพระองค์ตรัสรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากเลยนะครับละเอียดจนทรงแสดงความเป็นปัจจัยของธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นคิดดูนะครับพระปัญญาที่คุณเนี่ยระดับไหนที่เห็นว่าแต่ละหนึ่งของธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยสั้นแสนสั้นแต่พระองค์สามารถที่จะแสดงความละเอียดของธรรมะที่สั้นแสนสั้นนั้นได้ไม่ว่าจะโดยจิตตะครับธรรมะที่เป็นจิตหรือเจตสิกธรรมะที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตหรือรูปแต่ละลักษณะรูปก็เกิดดับเร็วนะครับอย่างขณะนี้มีรูปเกิดดับเร็วสุดจะประมาณแต่ก็ยังช้ากว่าจิตนะครับจิตเกิดดับ17ขณะนะครับเท่ากับรูปเกิดขึ้นและดับไปนะครับมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะถ้าไม่ตรัสรู้อย่างนี้แล้วจะแสดงละเอียดอย่างนี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่เห็นถึงพระปัญญาที่คุณนะครับที่สามารถที่จะรู้ความละเอียดของธรรมะถึงระดับนั้นได้นะครับแม้โดยนัยยะของปัจจัยโดยประการต่างๆก็เห็นถึงความละเอียดอย่างยิ่งเลยนะครับว่าแต่ละหนึ่งของธรรมะเกิดแล้วทั้งนั้นโดยความเป็นอนัตตาคือไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นสังขารธรรมต้องมีปัจจัยปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นธรรมะประเภทใดก็ตามอกุศลพระองค์แสดงเป็นธรรมะที่ไม่มีประโยชน์เป็นโทษด้วยและให้ผลที่เป็นทุกข์ด้วยทำไมจึงแสดงอกุศลเห็นไหมครับเพราะมีจริงและเกิดขึ้นเป็นโทษจริงแต่เมื่อบุคคลไม่เห็นว่าเป็นโทษก็ไม่คิดจะละอกุศลใครเห็นโทษของโลภะบ้างครับยากนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีพอใจอย่างเงี้ยไม่เห็นนะครับว่าเป็นโทษเพราะไม่ใช่ปัญญาแต่ลองคิดดูนะครับติดข้องในอะไรครับมีเหลือให้ติดข้องอยู่ไหมตอนนี้อย่างติดข้องเสียงตะกี้เนี่ยยกตัวอย่างไม่เหลือนะครับแม้จะฟังอย่างนี้อยู่ถามว่าความติดข้องหมดสิ้นไปไหมแม้จะเข้าใจก็ยังมีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ปัญญาที่เห็นความเป็นโทษของธรรมะนั้นจริงๆดังนั้นขณะที่ติดเนี่ยสบายไหมเป็นโรคหรือเปล่า
1: เป็นค่ะอาจารย์แต่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องล่อดูเหมือนว่าทำให้เพลิดเพลินทำให้สนุกสนาน เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันบีบคั้นนะอาจารย์เหมือนเวลาเราติดอะไรสักอย่างคอยดูไปก็รู้สึกเพลิดเพลินแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็รู้สึกอึดอัดขัดใจแล้วก็มันไม่ได้เบาสบายจริงๆค่ะอาจารย์มันเป็นความต้องการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นโทษจริงๆค่ะอาจารย์ทั้งๆที่ฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยการแบบเนี้ยจะสะสมเพิ่มขึ้นน่ะทําให้มันเพิ่มขึ้นแล้วที่สําคัญก็ฟังอริยสัจ4เหตุตัวใหญ่ตัวการสมุทัยเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่เคยเลยที่จะไม่ตามใจเขา
0: ก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับก็คือตามเหตุตามปัจจัยรู้แค่นี
1: ้
0: นะครับจะให้ยิ่งกว่านี้ไม่ได้แต่อบรมให้เพิ่มขึ้นได้
1: แต่ก็เหมือนกับว่าไม่ทิ้งการฟังอาจารย์พอมาฟังทีก็นึกไปทีว่าโอ้ไม่ดีไม่น่าจะแต่พอถึงณเวลานั้นก็เอาอีกแล้วอาจารย์ก็มาได้ฟังทีนึงก็ไม่ดีนะก็เหมือนกับว่ามันมีช่วงเวลาที่จะได้ให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังเลยเนี่ยไม่มีเหตุให้ได้คิดถึงเลยค่ะอาจารย์สนุกเพลิดเพลินไปเรื่อยต่อไปข้างหน้าแล้วก็ดูว่าเหมือนสังเกตตัวเองว่าถ้าสมมติว่าได้ลงมือที่จะเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยังมีความอยากที่เพิ่มขึ้นเหมือนจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ได้เข้าใจว่าการสะสมเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆเลย
0: ดังนั้นทรงแสดงพระธรรมไว้เป็นอันมากนะครับอย่าคิดว่าความพอใจติดข้องเนี่ยจะหมดไปง่ายๆนะครับยากยากมากแล้วก็สะสมมานานแสนนานแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับจะให้หมดไปคราวเดียวเพราะว่าการละอกุศลเนี่ยก็ต้องตามระดับขั้นเหมือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยความเห็นที่ถูกสัมมาทิฏฐิเห็นไหมครับธรรมะที่ประเสริฐที่เลิศมักมีองค์8จนถึงความเป็นอริยมรรคมีองค์8แต่นั้นต้องเริ่มรู้เริ่มเห็นตามความเป็นจริงอกุศลเป็นโทษไหมเป็นแต่รู้แค่ไหนครับดังนั้นเริ่มเห็นโทษนะครับตั้งแต่อกุศลที่ถึงร่วงทุจริตกรรมเพราะอกุศลอย่างพระองค์ก็แสดงนะครับโลภะก็มีทั้งสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอก็คือเป็นปกติในชีวิตประจำวันแหละครับก็คือเดี๋ยวเสียงไพเราะไหมหารอร่อยไหมเห็นชอบสีสวยงามไหมแต่ถ้าไม่สม่ำเสมอหมายถึงว่าไปกระทำทุจริตไปลักมาไปหลอกลวงที่จะได้มานะครับด้วยความติดข้องนี่คือไม่สม่ำเสมอก็ส่งแสดงไว้แต่ถามว่ามีโทษไหมก็มีใช่ไหมครับแต่กำลังระดับของอกุศลเนี่ยก็ต่างๆกันดังนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นอกุศลที่จะถึงร่วงเป็นอกุศลกรรมเนี่ยมีกุศลที่จะวิลักไหมงดเว้นไหมที่จะไม่ก้าวล่วงเห็นไหมครับอกุศลกรรมดังนั้นสิ่งที่จะวิรัติงดเว้นได้ต้องเป็นกุศลความดีงามในแต่ละระดับดังนั้นจึงทรงแสดงกุศลในแต่ละระดับใช่ไหมครับตั้งแต่การที่จะไม่ก้าวล่วงทุจริตทางกายวาจาศีลความประพฤติเป็นไปของธรรมะคือจิตและเจตสิกถ้าในที่เรากล่าวถึงกุศลศีลนะครับศีลที่ดีงามถามว่าอกุศลจิตเป็นอกุศลศีลไหมเป็นก็เป็นความประพฤติเป็นไปของอกุศลนั่นเองเป็นปกติอย่างตอนนี้มีศีลไหมก็มีก็กำลังประพฤติเป็นไปนี้แหละแต่ตอนนี้ก็มีปัจจัยของกุศลเกิดกูเป็นกุศลศีลหรือบางครั้งมีความประพฤติเป็นไปที่จะไม่ก้าวล่วงทุจริตเห็นไหมครับกุศลที่เกิดนะก็เป็นศีลละแต่มุ่งถึงกุศลที่จะไม่ก้าวล่วงทุจริตก็แสดงระดับของกุศลที่เป็นศีลกุศลนะครับซึ่งก็มีความละเอียดในความต่างของแต่ละบุคคลถ้าเป็นคฤหัสถ์พงก็ตรัสเรื่องของสิกขาบท5เห็นไหมครับถ้าเป็นพระภิกษุละเอียดกว่านั้นมากนะครับที่เป็นสิกขาบทต่างๆ227ที่มาในพระปาติโมกข์ เห็นไหมครับก็เป็นความประพฤติเป็นไปของจิตเจตสิกนี่แหละที่จะไม่ก้าวร่วงนะครับสิกขาบทศีลนะครับแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าคิดดูนะครับถึงไม่ก้าวร่วงเนี่ยแต่ใจสงบไหมวันๆหนึ่งถึงแล้วแม้จะไม่ไปกล่าวด่าว่าใครหรือกล่าวคําไม่จริงกับใครใช่ไหมครับหรือไม่ได้ส่อเสียดหรือไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่วันๆหนึ่งเนี่ยจิตสงบหรือเปล่าไม่ใช่ถูกอกุศลอย่างนิวรณธรรมเนี่ยกุ้มรุมเดี๋ยวก็ขุ่นใจละเดี๋ยวก็สวนคนพาแสวงหาถึงจะไม่กระทำทุจริตกรรมเนี่ยแต่สงบไหมเห็นไหมครับก็มีกุศลอีกระดับหนึ่งที่เป็นไปในความสงบของจิตถามว่าพงแสดงไหมก็แสดงเพราะว่าเป็นธรรมะใช่ไหมครับกุศลในแต่ระดับก็ทรงแสดงแต่ว่ากุศลในขั้นศีลขั้นสมถะภาวนาเนี่ยดับกิเลสได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้แต่ก็เป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นนะครับก็ตามระดับเลยขณะนั้นอกุศลไม่เกิดนะครับระงับที่จะไม่ให้อกุศลเนี่ยมีกำลังต่อไปเพราะถ้าไม่มีกุศลเหล่านี้นะครับอกุศลก็เต็มที่เลยนะครับอย่างถ้าเป็นการก้าวล่วงทุจริตทางกายวาจาถ้าไม่มีกุศลที่เป็นกุศลศีลที่จะวิรัณงดเว้นเนี่ยก็ตามกำลังของอกุศลเลยอาจจะถึงประทุษร้ายถึงกับฆ่าคนใครคนใดคนหนึ่งสัตว์หนึ่งสัตว์ใดก็ได้ทั้งนั้นหรือกล่าวคำไม่จริงนะครับหลอกลวงหรือว่ากล่าวคำหยาบด่าว่าบุคคลอื่นก็ได้ถ้าไม่มีปัจจัยของกุศลเกิดขึ้นที่จะวิรัณงดเว้นหรือบางครั้งนี่ครับกุศลที่จะประพฤติในสิ่งที่ดีงามนะครับอย่างการช่วยเหลือคนอื่นการกระทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่เกิดขึ้นก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประโยชน์ไหมเห็นไหมครับก็เป็นจาริตศีลเป็นศีลที่ดีงามนะครับเป็นสิ่งที่ควรประพฤติครับถ้าเป็นวาริตศีลก็คือเป็นสิ่งที่ควรวิรัติงดเว้นนะครับอันนี้ก็เห็นถึงระดับของกุศลนะครับแต่นั้นถ้าเป็นกุศลขั้นศีลก็ระดับหนึ่งกุศลขั้นความสงบของจิตครับดังนั้นเนี่ยวันวันหนึ่งเร่าร้อนด้วยอกุศลในแต่ละระดับแต่ถ้ามีปัจจัยของกุศลที่เป็นไปในความสงบอย่างในชีวิตประจำวันคืออะไรครับเมตตาอย่างเมื่อวันก่อนสนทนาพระวินัยนะครับท่านก็กล่าวถึงกรรมฐาน2 อย่างก็คือสัพพัทธกะนะครับสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทำคือธรรมะนั่นแหละคือจิตเจตสิกนั้นเจตสิกที่เกิดขึ้นตั้งเป็นไปในธรรมะอะไรนะครับดังนั้นสัพพัทธกะกรรมฐานนี่ครับก็คือเมตตามรณสติและอีกอย่างหนึ่งก็แสดงไว้นะครับบางแห่งบาอาจารย์พวกก็กล่าวถึงอสุภะก็มีดังนั้นเนี่ยครับความเป็นมิตรความหวังดีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเห็นบุคคลอื่นนะครับแล้วมีความสงบในความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือสงบไหมคะสงบในระดับนั้นที่เกิดขึ้นความปรารถนาดีนะครับหรือการระลึกถึงความตายความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะบุคคลที่จะก้าวร่วงมัจจุคือความตายเนี่ยไม่มีคือทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแน่ๆและจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้และก่อนจะตายมีอะไรที่เป็นประโยชน์ที่จะกระทำในขณะที่มีชีวิตอยู่ไหมเห็นไหมครับเมื่อคิดอย่างนี้ก็เป็นกุศลได้นะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะถึงที่สุดก็ต้องสิ้นจากความเป็นบุคคลนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นกุศลนะครับที่สามารถเกิดขึ้นเป็นไปนะครับในทั่วไปเลยนะครับในทุกที่เลยเป็นกุศลธรรมและที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือ วิปัสสนาปัญญาการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะมีธรรมะขณะนี้นะครับแล้วความรู้ที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้าใจถูกต้องจนสามารถประจักษ์ความเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยการสะสมความรู้ความเข้าใจนะครับในความเป็นธรรมะที่มีขณะนี้เพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้นะครับดับอกุศลไม่ได้เพียงจะมีการวิละงดเว้นสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเนี่ยครับก็ดับกิเลสไม่ได้ดังนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับเป็นไปเพื่ออะไรครับเป็นไปเพื่อดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่ใช่เพียงข่มไม่ใช่เพียงชั่วขณะเท่านั้นนะครับแต่นั้นก็ส่งแสดงแต่ละระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นศีลขั้นความสงบของจิตหรือแม้แต่ขั้นวิปัสสนาครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับของพระธรรมที่ส่งแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของอกุศลนะครับที่เกิดขึ้นและส่งแสดงทางฝ่ายของกุศลที่เกิดขึ้นเพื่อให้รู้ว่าธรรมะใดเป็นประโยชน์ธรรมะใดไม่ใช่ประโยชน์อย่างลักษณะของสติก็ประการหนึ่งนะครับก็คือระลึกได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะครับครับตรงนี้จะมีท่านผู้ใดจะร่วมสนทนาไหมครับรู้จักธรรมะเพิ่มขึ้นหรือยังเห็นครับอย่างที่ข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวคิดถึงเรื่องของมีปัญญาหรือเปล่าครับเริ่มเข้าใจธรรมะคือรู้จักปัญญาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและรู้จักปัญญาเพิ่มขึ้นจากไหน
3: อาจารย์คะก็ถ้าเกิดพิจารณาที่อาจารย์กล่าวเมื่อครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ภาวนาจริงๆนี่ก็คือปัญญาตามระดับขั้นเหมือนกันถูกไหมคะก็คือขั้นตั้งแต่ขั้นศีลขั้นภาวนาแล้วไปจนถึงวิปัสสนาคำถามคือต้องเรียงแบบนี้ไหมคะ
0: อะไรเรียงครับ
3: ความเข้าใจปัญญาเนี่ยต้องเกิดตามลำดับขั้นแบบนี้ไหมคะ
0: อะไรประณีตกว่าแต่ที่จะเกิดเนี่ยต้องเรียงหรือเปล่าหรือว่าตามเหตุตามปัจจัย
3: ตามไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เหตุปัจจัยค่ะตามเหตุตามปัจจัย
0: ครับดังนั้นแสดงความเป็นจริงของกุศลแต่ละระดับเพราะการวิรัณงดเว้นเนี่ยครับมีเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
3: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยเขามีการสมาทานก็มีหรือวิรัติเฉพาะหน้าก็มีใช่ไหมครับอันนี้คือเราพูดถึงกุศลศีลครับก็เกิดได้ขณะที่เกิดจึงรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นศีลเห็นไหมครับส่งแสดงธรรมะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้ความเป็นจริงนะครับเพราะบุคคลที่เขาอาจจะมีอุปนิสัยที่วิรัติงดเว้นบางคนเขาก็พูดแต่คำจริงนะครับอุปนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาไม่พูดโกหกเขาไม่พูดคำไม่จริงเขาก็สะสมที่จะมีอุปนิสัยอย่างนั้นแต่เขารู้จักธรรมะไหม
3: ไม่รู้จัก
0: เห็นไหมครับดังนั้นต้องพิจารณานะครับว่าขณะใดเมื่อไหร่เป็นกุศลบางครั้งเขาอาจจะมีปัจจัยของการที่เห็นคุณของสัจจะก็ได้แต่ว่าอาจจะคิดว่าตัวเราจะไม่พูดคำไม่จริงเห็นไหมครับมันก็สลับกันได้กับอกุศลได้เหมือนกันแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะเนี่ยครับก็จะละเอียดขึ้นเพราะรู้ว่าบุคคลที่จะรู้ความเป็นจริงครับต้องเห็นคุณของสัจจะ
3: อันนี้คือประกอบไปด้วยปัญญาแล้ว
0: ครับต้องมีปัญญานะครับแล้วก็เห็นว่าถ้าเหมือนกับพูดไม่จริงต่อไปเนี่ยถ้าจะรู้ความเป็นจริงได้หรือนะครับดังนั้นก็ต้องเห็นคุณของสัจจะความเป็นจริงดังนั้นเพราะอะไรและอะไรเป็นเหตุที่จะให้ไม่ให้จริงเพราะตัวเรา
3: เพราะมีเรา
0: จริงตัวเราครับเพราะเราจะเป็นเราให้ ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็มีแต่ถ้าจริงยังไงก็จริงอย่างนั้นนะครับแต่ผู้ที่กล่าวคำจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่จริงต้องพูดทั้งหมด
3: ถ้าไม่เป็นประโยชน์
0: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสไว้นะครับว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยพระองค์ไม่ใช่ว่าควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวนะครับคำจริงเนี่ยใช่ไหมครับองค์ตรัสกับบุคคลหนึ่งครับว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยองค์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าควรกล่าวทั้งหมดหรือไม่ควรกล่าวทั้งหมดแต่ถ้าสิ่งใดเป็นความจริงและเป็นประโยชน์จึงกล่าวจึงพูดครับแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์เลยอย่างถ้าพูดความเป็นจริงแล้วให้เขาเกิดอกุศลขึ้นมาเป็นประโยชน์ไหมครับไม่เป็นประโยชน์แต่ว่านะครับบางอย่างเป็นประโยชน์อย่างสิกขาบทที่พงษ์บัญญัตินะครับถ้าใครได้สนใจศึกษาพระวินัยเนี่ยถ้าเป็นความประพฤติไม่ดีแล้วบุคคลนั้นรับว่ากระทำอย่างนั้นจริงพงษ์ก็ตำหนิเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นเพื่อให้คนนั้นได้เห็นว่าไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ให้เขาได้กลับกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเว้นไม่กระทำสิ่งนั้นเห็นไหมครับต้องพิจารณาทั้งกาละด้วยนะครับเวลาบางครั้งยังไม่ใช่เวลาที่จะกล่าวใช่ไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยพูดไปเขาก็ไม่ฟังและคำพูดนั้นจะเป็นประโยชน์ไหมในเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะฟังก็ยังไม่ใช่ประโยชน์เห็นไหมครับพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้ารู้กาละว่าเขาสามารถที่จะใส่ใจสนใจที่จะฟังและรับประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดได้ขณะนั้นน่ะควรกล่าวดังนั้นพระธรรมเนี่ยครับก็แสดงโดยประการทั้งปวงเลยนะครับที่จะเป็นเหตุให้เราได้รู้ในเหตุและผลแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง ประโยชน์ก็คือกุศลคือความดีงามที่จะเกิดขึ้นครับในช่วงนี้จะมีท่านผู้ใดจะร่วมสนทนาอะไรไหมครับ
3: ทางไลน์มีไหมคะ
2: อาจารย์วิชัยคะเมื่อสักครู่ตอนช่วงที่คุยเรื่องปัจจัยอะคะอาจารย์ได้กล่าวถึงปัจจุบันน่ะมันตรงเนี้ยมันอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่ามันยังไม่มันยังไม่ดับหรือมันดับแล้วยังไงอะไรตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เหมือนกับพี่อังจะเข้าใจแต่พอตอนนี้มันยังไม่เข้าใจอะค่ะอาจารย์ได้อธิบายตรงอนันตระปัจจัยแล้วก็ไปถึงปัจจุบันตรงนี้อีกสักครั้งเลยค่ะ
0: ครับก็แสดงความเป็นจริงของธรรมะนะครับโดยเฉพาะนามธรรมคือจิตและเจตสิกเหมือนอย่างในขณะนี้นะครับมีการเกิดดับของจิตและเจตสิกโดยไม่ขาดสายอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดดับสืบต่อโดยไม่ขาดสายนะครับไม่มีใครมีอำนาจทำอะไรได้แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปด้วยอำนาจของปัจจัยอย่างมีคำหนึ่งที่กล่าวว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเป็นอนัตตาจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริงแต่ไม่อิสระฟังเผลอๆเนี่ยดูเหมือนกับขัดกันหรือเปล่าครับแต่ความจริงไม่ขัดเลยนะครับถ้าฟังดีๆนะครับเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระไม่อิสระเพราะต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยอย่างเห็นขณะนี้เกิดแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีสีกระทบกับตาเพราะมีจิตที่ลำพึงนึกถึงสีดับไปจิตเห็นจึงเกิดไม่เกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าจักขุทวาราวัชนะจิตดับไปเมื่อไหร่จิตเห็นเนี่ยต้องเกิดเลยเห็นไหมครับอิสระหรือเปล่าไม่อิสระต้องเป็นต้องเกิดทั้งนั้นเลยต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแต่ในสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกเนี่ยครับเขาเกิดดับสืบต่อ โดยไม่ขาดสายดังนั้นการดับไปต้องมีการเกิดใช่ไหมครับตั้งอยู่แล้วดับไปการดับไปของจิตและเจตสิกมีอำนาจหนึ่งก็คืออนันตรปัจจัยอนันตรปัจจัยหมายถึงความเป็นปัจจัยโดยไม่มีระหว่างขั้นหมายถึงต้องจิตต้องสืบต่อทันทีไม่สืบต่อไม่ได้ต้องสืบต่อแต่ว่าแล้วแต่เหตุบางกาลอาจจะการสืบต่ออาจจะช่วงเว้นนานก็ได้อย่างบุคคลเข้านิโรธสมาบัติอย่างเงี้ยการเว้นระหว่างจิตสองเนี่ยครับก็ยืดออกไปแต่ว่ายังมีอยู่ยังมีอำนาจของอนันตรปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยอยู่แต่ระหว่างจิตที่ดับไปกับจิตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเว้นช่วงออกไปนะครับเพราะมีเหตุหรือบุคคลที่เกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมอย่างเงี้ยถามว่าขณะจุติของบุคคลที่จะเป็นอสัญญสัตตาพรหมก่อนที่จะเป็นอสัญญสัตตาพรหมนะครับแล้วรูปปฏิสนธิเป็นอสัญญสัตตาพรหมแล้วรูปจุติแล้วมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเคลื่อนจากความเป็นอสัญญสัตตาพรหมปฏิสนธิของบุคคลที่เคลื่อนจากความเป็นอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยเป็นผลของอนันตรปัจจัยแต่จิตที่เป็นอนันตรปัจจัยคือจุติจิตก่อนที่จะเป็นอสัญญสัตตาพรหมเห็นไหมครับยังมีอำนาจของอนันตรปัจจัยอยู่แต่ว่าเว้นช่วงยืดไปเพราะกำลังของสมาบัติก็คือการภาวนาแล้วก็เห็นโทษของการมีนามธรรมด้วยกรรมเห็นไหมครับกรรมทำให้รูปเท่านั้นปฏิสนธิเป็นอสัญญสัตตาพรหมแต่แม้จิตไม่เกิดในระหว่างที่เป็นอสัญญสัตตาพรหมแต่จุติจิตของบุคคลที่ก่อนจะเป็นอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยยังมีอำนาจของความเป็นอนันตรปัจจัยอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีจิตเกิดขึ้นต้องมีแต่ว่าด้วยอำนาจของการกระทำกุศลกรรมที่ไม่ปรารถนามีนามธรรมคือได้ปัญจมฌานนะครับแล้วก็ภาวนาที่จะน้อมไปที่จะไม่มีนามธรรมเห็นโทษของการมีนามเพราะคิดว่าสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนามธรรมทั้งนั้นดังนั้นด้วยกรรมที่กระทำที่เป็นถึงปัญจมฌานนี่ครับทำให้เกิดเป็นพรหมที่เป็นอสัญญสัตตาภพรูปปฏิสนธิแต่พอมีอายุ500มหากัปเป็นยังไงครับต้องเคลื่อนไหมตามอายุรูปก็ต้องจุติและเมื่อมีเหตุปฏิสนธิก็เกิดในภูมิที่มีนามขันธ์ใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นปฏิสนธิเกิดขึ้นก็ต้องเป็นผลของอนันตรปัจจัยดังนั้นการดับไปของจิตและเจตสิกไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดก็ตามอย่างในขณะนี้นะครับยังเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดขึ้นนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นผลของอนันตรปัจจัยดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการที่จิตและเจตสิกที่จะเป็นอนันตรปัจจัยเนี่ยต้องดับไปแล้วจึงมีอีกปัจจัยหนึ่งคือนัตถิปัจจัยนัตถิไม่มีอยู่วิคตะคือปราดไปนะครับปราดไปเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยมีใช่ไหมครับนะปราดไปยังไงก็คือปราดไปทั้ง3อนุขณะก็คืออุปาทาทิฏฐิพังคะไม่มีก็คือไม่มี3อนุขณะนั้นนะครับอุปาทาทิฏฐิพังคะไม่มีแล้วต้องไม่มีต้องไม่มีจิตนั้นก่อนคือต้องดับไปก่อนจึงมีอำนาจนี้ก็คือมีอำนาจของอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปนี้ครับเกิดสืบต่อได้และก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีใครทำลายหรือว่ามีอำนาจไม่ให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ต้องเกิดแต่เมื่อมีหมดเหตุปัจจัยดับพืชเชื้อแล้วใช่ไหมครับดับอกุศลทั้งหมดไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาแล้วถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีจิตเกิดดับสืบต่อแต่ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลแต่มีจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมคือวิบากและกิริยาก็คือเกิดเพียงกระทำกิจหน้าที่ นะครับถึงแม้จะดีงามเป็นมหากิริยาจิตแต่ไม่ได้เป็นผลให้เกิดวัฏฏะอีกต่อไปแต่ในอดีตที่ทำกรรมไว้ต้องได้รับผลอยู่เพราะกรรมเสื่อมสะสมสืบต่อที่จิตเห็นไหมครับเมื่อยังมีขันอยู่ก็ต้องมีการได้รับผลเหมือนในขณะนี้นะครับการสะสมสืบต่อทั้งกิเลสกรรมต่างๆอาสยะต่างๆอุปนิสัยต่างๆก็คือสะสมที่จิตนะครับสืบต่อในแต่ละขณะแต่ละขณะดังนั้นนะครับเมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานก็คือจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปเมื่อไหร่ไม่มีอำนาจของอนัตตลปัจจัยอีกแล้วเห็นไหมครับไม่มีปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นอีกต่อไปสิ้นสุดสังสารวัฏที่ยาวนานมากในสังสารวัฏแต่ตราบใดก็ตามที่ยังมีตัณหาและอวิชชาอยู่ต้องยังต้องเกิดอยู่เพราะมีความอยากที่จะเกิดอยู่ถึงแม้เราจะพูดว่าไม่อยากเกิดเลยอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละความอยากแหละใช่ไหมครับเพราะไม่รู้นี่เพราะยังมีความไม่รู้เนี่ยก็ต้องมีความอยากและยังมีความพอใจที่จะมีอยู่ลึกๆในใจอยากเห็นไหมถ้าตาบอดตอนนี้เอาไหมไม่เห็นไหมครับยังพอใจที่อยากจะมีเห็นอยู่ให้หูหนวกตอนนี้เอาไหมไม่ยังพอใจเห็นไหมครับกำลังของความพอใจในความมีความเป็นของธรรมะยังมีอยู่ไม่ใช่ปัญญานะครับของที่จะรู้ความเป็นจริงที่จะหน่ายคลายจากความยึดถือจนดับอกุศลหมดขึ้นถึงแม้จะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปแต่ไม่ยึดติดแล้วไม่ติดข้องแล้วไม่มีตัณหาไม่มีอะไรนะครับดังนั้นจิตประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่มีอนันตรปัจจัยก็คือจุติจิตของพระอรหันต์ดับไปแล้วก็คือไม่มีอนันตรปัจจัยสัมนันตรปัจจัยอีกต่อไปจึงสิ้นสุดสังสารวัฏ
1: แล้วรวมทั้งสี่ปัจจัยอะไรใช่ไหมคะที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้ทั้งนัตถิปัจจัยอวิคตปัจจัยขณะนั้นต้องมีด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับมากกว่านั้นอีกค่ะยกตัวอย่าง
1: ค่ะ
0: จริงๆก็มีอนันตรูปานิสยปัจจัยอีก
1: โดยลำดับด้วยดี
0: อนันตรูปานิสยปัจจ
1: ั
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นที่อาศัยที่มีกำลังโดยไม่มีระหว่างขั้นมีกำลังไหมครับต้องเกิดแน่ๆเมื่อจิตนั้นดับไปแล้วกำลังมีกำลัง
1: อาจารย์คะตรงนี้ค่ะที่อาจารย์กล่าวว่าถึงแม้จะพูดว่าขณะนี้มีอยากเห็นไหมก็ในขณะที่เห็นก็กล่าวโดยความเป็นอาสวะที่ไหลมาโดยบางเบาไม่ได้เป็นกิเลสที่แบบหนาแน่นเลยแต่ก็มีแล้วอะค่ะ
0: ไม่รู้ตัวหรอกถ้ารู้ตัวก็ไม่ใช่อาสวะ
1: ค่ะก็ถึงว่าลึกซึ้งมากเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเอ๊ะในขณะเห็นเนี่ยมันแต่ว่าจริงๆแล้วในขณะที่เห็นน่ะกิเลสตรงนั้นน่ะหมายความอกุศลตรงนั้นไม่ได้คนละขณะกันแต่ว่าในขณะวิถีของชวนจิตในขณะที่เป็นชวนจิตอาสวะจะเกิดที่ตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าพอกล่าวโดยรวมเหมือนว่าขณะเห็นก็มีอาสวะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกล่าวไปโดยรวมทั้งวิถีนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในตรงขณะเห็นจริงๆอ่ะก็แค่ทำกิจเห็นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอกุศลเกิดเพราะอาสวะเป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแต่บางเบา
1: แต่
0: เหมือนตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเดินหยิบนู่นหยิบนี่ครับด้วยจิตอะไร
1: แต่ว่าในระหว่างช่วงที่เป็นวิถีจิตนั้นหมายว่าเขาก็ไปเกิดตรงชวนะใช่ไหมคะถึงอาสวะก็อย่างเงี้ยค่ะ
0: อาสวะเป็นอกุศลธรรมก็ต้องเกิดกับอกุศลจิต
1: ค่ะ
0: เป็นอกุศลธรรม
1: ค่ะ
0: ก็ต้องขณะที่ทำกิจชวนะแล่นไปในอารมณ
1: ์
0: เสพกัน
1: ค่ะ
0: เจ็ดขณะ
1: ก็เชิญสมาชิกในไลน์นะคะยังมีเวลาจะร่วมสนทนาเชิญนะคะ
0: ดังนั้นในขณะที่เป็นชวนะเนี่ยครับก็จะมีอำนาจหนึ่งที่เป็นอาศัยวนปัจจัยด้วยเห็นไหมครับต่างกับขณะอื่นนะขณะอื่นเนี่ย ไม่มีอำนาจของอาเสวนปัจจัยอาเสวนปัจจัยก็หมายความว่าเป็นปัจจัยอะไรครับที่ทำให้

0: างกับขณะที่เป็นชวนาจิตขณะที่หนึ่งที่เป็นชวนาเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยเขาดับไปเนี่ยเขามีอำนาจของอาเสวนปัจจัยจึงต้องมีจิตประเภทเดียวกันเกิดซ้ำกันนะครับต่อกันมีเจ็ดขณะและขณะที่หนึ่งเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นผลของอาเสวนปัจจัยแต่เขาดับไปเขามีอำนาจของอาเสวนปัจจัยแก่ชวนจิตดวงที่สองเห็นไหมครับต้องเป็นประเภทเดียวกันเลยอันนี้คือโดยปกตินะครับอย่างกุศลเกิดขึ้นขณะต่อไปที่เป็นชวนจิตขณะที่สองก็ต้องเป็นกุศลประเภทนั้นอกุศลเกิดก็ต้องเป็นอกุศลประเภทนั้นนะครับเพราะอะไรด้วยอำนาจนี้แหละอาเสวนปัจจัยทำให้จิตประเภทเดียวกันกับตนเกิดสืบต่ออย่างคล่องแคล่ว
1: พออาจารย์กล่าวมาตรงนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งหมายความว่าถ้าไม่ได้เข้าใจในคำของพระองค์พออาจารย์กล่าวว่าจิตประเภทเดียวกันเนี่ยแต่ก็ยังมีความต่างว่าถ้าเป็นคนจิตคนละชาติกันด้วยอำนาจนะคะขณะที่เป็นชาติวิบากกับชาติกุศลชาติอกุศลเนี่ยถึงจะเป็นจิตในประเภทเดียวกันก็จริงแต่ว่าการที่จะเกิดปัจจัยก็ยังมีความต่างกัน
0: ครับต้องเข้าใจไงครับความสำคัญอยู่เข้าใจว่าขณะที่เป็นภวังคจิตเนี่ยถามว่าจิตประเภทเดียวกันเกิดดับสืบต่อไหมใช่เพราะอะไรเพราะกรรมนั้นให้ผลเป็นประเภทเดียวกันทำกิจภวังแต่ไม่ใช่ภวังดวงก่อนเขามีอำนาจของอสิวนปัจจัยให้ภวังขณะต่อไปเกิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะกรรมที่ทำให้ภวังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลของกรรมเดียวกันเห็นไหมครับเหตุและผลก็ต้องเข้าใจด้วยแต่ขณะที่เป็นชวนะเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มมีความพิเศษขึ้นว่าขณะที่หนึ่งเป็นอสิวนปัจจัยแก่ขณะที่สองขณะที่สองดับไปเป็นอสิวนปัจจัยแก่ขณะที่สามขณะที่สามดับไปเป็นปัจจัยแก่ขณะที่สี่เห็นไหมครับขณะที่สี่ก็ต้องเป็นผลของขณะที่สามใช่ไหมครับสี่เป็นปัจจัยแก่ที่ห้าห้าเป็นปัจจัยแก่ที่หกหกเป็นปัจจัยแก่ที่เจ็ดแต่เจ็ดเนี่ยไม่มีอำนาจของอสิวนปัจจัยแต่เจ็ดเป็นผลของอสิวนปัจจัยนะครับเป็นผลของจากหกเห็นไหมครับหกมีอำนาจของอสิวนปัจจัยทำให้ขณะที่เจ็ดเกิดแต่เมื่อถึงเจ็ดขณะแล้วเนี่ยขณะที่เจ็ดไม่มีอำนาจของอาศิวนปัจจัยแต่มีอำนาจของอนันตรปัจจัยแต่ในระหว่าง1ถึง6เนี่ยครับมีทั้งอาศิวนปัจจัยและอนันตรปัจจัยครับก็นี่แหละครับพระปัญญาที่คุณที่เราจะศึกษาและเห็นคุณที่จะเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศนะครับสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐเพราะพระองค์ตรัสรู้ความละเอียดของธรรมะอย่างนี้ครับขณะนี้เลยทำไมถึงเจ็ดขณะครับก็เพราะอาศัยวนปัจจัยและที่ซ้ำกันจึงทำให้เห็นไหมครับอะไรปรากฏขณะที่อกุศลเกิดนะครับเพราะซ้ำกันที่แล้วก็จะสะสมเป็นอุปนิสัยด้วยหลังเห็นมีชวนะแล่นเจ็ดขณะหลังได้ยินก็เจ็ดขณะคิดนึกทางใจก็เจ็ดขณะเจ็ดขณะเจ็ดขณะก็ดูแล้วการสะสมจะแค่ไหนครับตอนนี้ก็มากมายมหาศาลนี่คือความเป็นธรรมะครับก็ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับจะมีท่านผู้ใดจะร่วมสนทนาไหมครับครับจากคิดมีปัญญาหรือเปล่าก็ถามตอนนี้มีปัญญาหรือเปล่าครับเริ่มมีขึ้นบ้างไหมครับแล้วปัญญารู้จักปัญญาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับแล้วปัญญาไม่ใช่เป็นความฉลาดในวิชาการต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นศิลปะเป็นศิลปะเป็นเรื่องของการตรึกคิดพิจารณาซึ่งไม่ได้เป็นการรู้ความเป็นจริงของธรรมะแต่ที่ว่าศาสตร์ต่างๆพ้นจากธรรมะไหมครับไม่พ้นจากธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าความจริงของธรรมะนี่คืออะไร

0: ังนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราเนี่ยครับก็ต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็การฟังพระธรรมให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยเป็นหนทางเดียวแต่จะนานสักเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์และไม่ท้อถอยเนี่ยครับสักวันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไม่ได้คิดด้วยความหวังใช่ไหมครับแต่ว่ารู้เหตุปัจจัยของธรรมะว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเหตุปัจจัยล่ะที่จะเหมือนความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นน่ะบางครั้งนะครับฟังสิ่งเดียวกันก่อนนั้นฟังยังไงก็ไม่เข้าใจแต่พอฟังไปอาศัยจากการปรุงแต่งจากการฟังบางสิ่งนั้นบางสิ่งนี้บางปรุงแต่งไปก็เข้าใจขึ้นได้นี่คือความเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของธรรมะ
1: ค่ะแล้วก็พอฟังใช่ไหมคะก่อนเมื่อก่อนก็คิดว่ามีจุดประสงค์เพื่ออย่างไรอย่างไรคิดไปถึงขั้นสติปัฏฐานแต่ฟังไปก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรฟังมีประโยชน์กว่าอย่างอื่นใดทั้งหมดเลยค่ะที่เกิดมาเป็นบุคคลนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ควรฟังเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าถ้าไม่เริ่มจากการฟังแต่ละขณะไปเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงคำว่าปรารถนาคำว่าสติปัฏฐานนะหมดโอกาสแน่นอนค่ะหมายความว่าถ้าไม่ได้ฟังไปอย่างเงี้ยไปคิดแต่ว่าอยากจะให้มีอย่างนั้นน่ะที่กล่าวว่าโอ้ยดีมากอะไรเลิศมากอ่ะที่จะได้รู้อะค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้ก็คิดไปว่าการฟังนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ควรทิ้งโอกาสที่จะฟัง
0: เพราะไม่ได้ฟังก็คิดถึงเรื่องอื่นมีเรื่องเยอะในแต่ละวันที่ต้องคิดแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็มีเรื่องเยอะแยะแล้วจากสิ่งที่เพียงเห็นใช่ไหมครับข้อความก็อ่านไปก็คิดตรึกตามความหมายของแต่ละคำก็ปรุงแต่งไปเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อะไรไหนความจริงคืออะไรเข้าใจหรือเปล่านะครับนี่แหละคือแต่ก็ห้ามไม่ได้นะครับก็เป็นการสะสมมาแต่ว่าก็รู้ขึ้นว่าขณะไหนเป็นความเข้าใจหรือขณะไหนไม่ใช่ความเข้าใจและอะไรเป็นเหตุให้ความเข้าใจเกิดครับดังนั้นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนี่ครับก็ต้องอาศัยการอบรมแล้วก็เจริญขึ้นตามลำดับจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่มีความอดทนและมีความเพียรนะครับก็ยากเพราะว่าต้องอาศัยธรรมะหลายๆอย่างประกอบกันขันติความอดทนนะครับถึงจะยากลำบากด้วยสถานการณ์ต่างๆแต่ก็ไม่ท้อถอยและความเพียรประคับประคองกุศลให้เพิ่มขึ้นเป็นไปมากขึ้นนะครับแล้วก็สติด้วยแล้วก็ปัญญาด้วยนะครับดังนั้นมรรคที่กล่าวถึงนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเขาขณะนี้ก็กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับเชิญครับ
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะคะกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตกราบขอพระคุณอาจารย์วิชัยเฟื่องฟูนมกิจแล้วก็อาจารย์วิทยากรทุกท่านของมสพ.แล้วก็กราบอาจารย์ที่ได้ดำเนินการให้ได้ถ่ายทอดสนทนาธรรมในวันนี้นะคะสำหรับคราวต่อไปนะคะก็จะมีการสนทนาธรรมในวันที่17-18 ตุลาคม 2569นะคะโดยอาจารย์ธนากรนราวชิรโยธินนะคะสำหรับวันที่17เราก็จะสนทนากันที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะแล้วก็วันที่18ก็กลับมาสนทนาที่บ้านธรรมะที่สิงห์นครที่นี่นะคะทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับชมรับฟังแล้วก็ร่วมสนทนาแล้วก็ติดตามการสนทนาธรรมในครั้งนี้สำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์วิชัยอีกครั้งแล้วก็ขอบพระคุณผู้ร่วมสนทนาที่บ้านธรรมะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็ยินดีในกุศลของทุกท่านนะครับ
2: กราบขอบคุณอาจารย์วิชัยนะคะเดินทางกลับกรุงเทพด้วยกุศลรักษานะคะกรุงเทพตอนนี้ฝนฟ้าแรงมากนะคะฝนกำลังจะตกหนักเลยค่ะ
3: กราบอนุโมทนาอาจารย์วิชัยยังมีกุศลในชีวิตทุกท่านครับ

0: ันนั้นในชุดชอบก
1: ็สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2560
2: กับเรียนท่านอาจารย์แต่ละส่วนของโพชฌงค์มีไว้เพื่ออะไรทำอะไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทำไมต้องมีครับ
3: โพชฌงค์เป็นองค์ธรรมหมายความถึงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นองค์ของการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละคำนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่องค์ของปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโพชฌงคะองค์ของการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต้องหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะซึ่งในบรรดาสภาพธรรมะทั้งหลายนะคะสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ใช่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่เฉพาะสภาพธรรมะที่เป็นโพชฌงคะที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ว่าธรรมดานะคะสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่กว่าจะรู้ความจริงต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ได้กว่าจะถึงโพชฌงค์เพราะฉะนั้นก็ต้องประกอบด้วยธรรมะหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าธรรมดาของธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นธรรมะที่ไม่ดีแต่โพชฌงค์เนี่ยต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนเป็นธรรมะที่ไม่ดีที่ควรที่จะละควรที่จะเว้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญธรรมะที่ดีจนกว่าจะเป็นองค์คือถึงภาวะที่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะโดยรู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะที่มาจากการที่ต้องได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าใจก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราก่อนอื่นฟังธรรมะนี่ต้องฝืนกระแสที่เคยเป็นนะคะเคยเป็นเราตลอดมาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องมั่นคงว่าธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะถึงโพชฌงค์นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นโพชฌงค์ก็คือปัญญากับสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะว่าไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่ามั่นคงและก็สามารถที่จะค่อยๆถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งขณะนี้ค่ะมากมายหลายอย่างยังไม่ได้รู้เฉพาะแต่ละหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้อะไรจริงต้องรู้หนึ่งถ้าหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ชัดเจนได้จะรู้ชัดเจนได้ต่อเมื่อรู้ทีละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทีละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางของการฟังธรรมะที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้ว่าธรรมะที่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสนใจที่จะศึกษาไหมคะเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่ปรากฏการเกิดขึ้นของธรรมะถ้ายังไม่ถึงโพชฌงค์ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดแต่กว่าจะเป็นโพชฌงค์นะคะก็จะต้องเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นคือขั้นฟังอย่างละเอียดมากค่ะที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามนะคะแต่ละหนึ่งฟังด้วยความเคารพรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละหนึ่งก็คือว่าฟังให้เข้าใจว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงโพชฌงค์
4: ท่านอาจารย์ครับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะโดยประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้หรือโพธิปักขิยธรรมก็ไม่ใช่เ พระองค์ตรัสเรื่องของโพชฌงค์อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5สัมมาประธานดังนั้นคำต่างๆเหล่านี้จะเป็นการแสดงความเป็นไปของธรรมะฝ่ายดีงามเพื่อจะเป็นการตรัสรู้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาเพราะฉะนั้นคนฟังคำของพระองค์เนี่ยก็เริ่มจะมีปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะจากการที่ฟังคำของพระเจ้าซึ่งทุกคำเนี่ยค่ะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่เป็นโพชฌงค์แน่นอนนะคะแต่เป็นการเริ่มฟังธรรมะทุกคำเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะขณะนี้ไม่มีเราไม่มีใครไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่มีธรรมะคือมีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏแต่ละทางเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งเสียงที่ปรากฏทางหูเป็นอย่างหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครบอกด้วยพอเกิดมาก็ไม่เห็นมีใครบอกเราเลยว่านี่นะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจนกระทั่งโตมานะคะแล้วแต่ว่าใครมีโอกาสที่จะได้ฟังคำนี้เมื่อไหร่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาบางคนก็ผ่านไปเลยแต่ว่าผู้ที่ละเอียดธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความมั่นคงที่สำคัญที่สุดนะคะคือธรรมะเนี่ยฟังแล้วมั่นคงเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นได้แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงนะคะฟังแล้วก็ยังคิดว่าเราทำได้หรือเป็นตัวตนขณะนั้นก็ไม่มั่นคงในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นหนทางนำไปสู่โพธิปักกิยธรรมคือธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งรวมทั้งโพชฌงค์ด้วยต้องละเอียดมากต้องมั่นคงแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่นี่เป็นดอกไม้ก็ต้องเริ่มรู้ว่าขณะที่เป็นดอกไม้เนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่จำและคิดว่าเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นจำก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับเร็วมากแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกความจริงนี้ได้เลยนะคะนอกจากทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ท่านอาจารย์ครับในช่วงเช้าก็มีคนมาร่วมสนทนาก็ได้ถามความหมายของคำว่าอนัตตาครับก็ให้ความหมายไปว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ปฏิเสธอัตตาด้วยแต่ดูเหมือนกับเป็นคำแปลของคำว่าอนัตตาครับท่านอาจารย์แต่ว่าการที่จะอบรมปัญญาที่จะเห็นความเป็นอนัตตาจนถึงที่สุดเพราะรู้ว่าการที่ตรัสรู้ธรรมะเนี่ยก็เป็นธรรมะนั่นเองโดยที่ก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะไปตรัสรู้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
3: ก็ต้องมั่นคงนะคะทุกอย่างไม่เว้นเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะแต่ละคำเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะคำใดที่ตรัสไว้แล้วจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แต่ผู้ที่ฟังในการต้องเข้าใจจริงๆไม่ละเลยนะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าขณะนี้อะไรมีจริงมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะได้และสิ่งที่มีจริงนะคะก็ยังไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตายากที่จะเห็นด้วยนะคะแต่ว่าต้องฟังแต่ละคำแล้วก็พิจารณาแต่ละคำเมื่อเข้าใจแล้วก็จะเพิ่มความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นแต่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งยังไม่เป็นโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะมีหลายระดับมากตั้งแต่ขั้นฟังบางคนฟังแล้วไม่สนใจนะคะบางคนก็ฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นส่วนใหญ่ฟังแล้วคิดตามที่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะบอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ยังไงคะภาษาไทยคำไหนล่ะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าถามทีละคำก็เข้าใจทุกคำ แต่ประบอกว่าฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ยังไงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่พูดธรรมะก็ได้พูดว่ามีจริงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้รู้หรือยังว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏแค่นี้ค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นถ้ากล่าวคำภาษาไทยว่าเห็นมีไหมทุกคนก็ตอบว่าเห็นแต่ว่าการที่จะกล่าวว่าเห็นเป็นธรรมะเป็นอนัตตาคือไม่เข้าใจตรงนี้ครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะถ้าไม่มีเห็นในโลกนี้ตั้งแสนนานมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรแต่เพราะว่ามีเห็นไม่ใช่เพิ่งมีนะคะมีมานานแล้วซึ่งคนก็ไม่รู้ไม่สนใจเรื่องเห็นเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรก็ต้องทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อไม่ต้องทำปรุงอะไรทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วค่ะแค่ฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ได้รู้เรื่องอื่นเลยรู้สิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกคนไม่สนใจเลยนะคะไปแสวงหาอย่างอื่นคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างอื่นแต่ความจริงตรัสรู้สิ่งที่มีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแค่นี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกมั่นคงไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงต้องเกิดแต่ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งตาก็เป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งสิ่งที่ปรากฏซึ่งสามารถกระทบกับตาเท่านั้นก็มีจริงเพราะกำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดทั้งนั้นค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปแต่การตรัสรู้ก็คือว่าการรู้ความจริงของสิ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเราอยู่ที่ไหนคะจะคานหรือเปล่าแยกออกไปแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งไม่เคยสนใจแต่ความจริงก็กำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะเห็นไหมคะกำลังมีแต่ทำไมไม่รู้ไม่รู้ก็มีจริงนะคะเป็นอวิชชาธรรมะซึ่งแม้สิ่งนั้นจะปรากฏเฉพาะหน้าก็ไม่รู้เป็นธรรมะที่มีจริงแม้อวิชชาก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องตรงกับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำจากนี้ไปตลอดอีก2ชั่วโมงนะคะก็คือเป็นอนัตตา
5: ท่านอาจารย์ครับทำไมคนเนี่ยถึงสนใจตัวเองสนใจคนอื่นสนใจเรื่องสนใจสิ่งต่างๆนะฮะแต่ไม่สนใจเห็นว่าเป็นเห็น
3: ค่ะคำตอบมีคำเดียวนะคะเพราะไม่รู้รู้เลยค่ะเห็นรู้เห็นเหรอก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็หลงยึดถือว่าเราเห็นเพราะไม่มีเรานี่ค่ะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นแต่พอเห็นเกิดขึ้นเราเห็นเพราะไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพชาติเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าไม่มีถูกไหมคะแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วมีทำไมมีให้ไม่รู้มีให้หลงยึดถือว่าเป็นเรามีหลงเข้าใจติดข้องว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงไม่มีแค่คำว่าไม่มีคำเดียวคนที่มีปัญญาเนี่ยคิดยังไงกับคนที่ไม่มีปัญญาก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีเนี่ยว่างเปล่าหมดเลยแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เท่านั้นเองตลอดทุกชาติและความจริงก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากไม่มีใครรู้การเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏเลยนะคะทั้งที่กำลังเกิดดับนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สิ่งที่มีซึ่งใครก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังเกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกชาติก่อนอยู่ไหนเมื่อวานอยู่ไหน พรุ่งนี้ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะยังไม่ถึงพรุ่งนี้ก็หลงมีนะคะยังมีวันนี้อยู่พอหลับสนิทเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมาเราทันทีแต่ว่าตอนหลับเราอยู่ไหนนะคะหายไปไหนเราจะหายไปไหนทำไมหายไปได้ทำไมไม่มีเราขณะที่หลับสนิทเพราะไม่มีอะไรปรากฏแต่พอมีอะไรปรากฏนะคะก็เป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีทั้งวันค่ะแล้วก็ไม่มีเราอีกละหลับสนิทอีกละไม่มีจริงๆค่ะเพราะว่าความจริงก็ไม่มีแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าจิตธาตุรู้ยังคงเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ตั้งแต่เกิดจนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่มีคนนี้อีกต่อไปคิดดูนะคะนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะไม่มีคนนี้อีกต่อไปเป็นได้ชั่วขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้เท่านั้นอนัตตาหรือเปล่าคะมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรา
6: คำว่าจิตนะคะท่าน
3: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นใครเห็นเราเห็นหรือว่าธาตุรู้สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้คือธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏคือเห็นใช่ไหมคะเป็นจิตฟังอย่างนี้ค่ะอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้มานานแสนนานนะคะแล้วยังเป็นเราเห็นมาตลอดเพราะฉะนั้นกว่าจะสามารถรู้ธาตุรู้ได้ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครเลยสักคนถ้าไม่มีธาตุรู้จิตธาตุรู้เจตสิกธาตุรู้รูปไม่รู้อะไรทั้งหมดในขณะนี้นะคะจิตเจตสิกกำลังเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานโดยไม่มีใครรู้จักเลยมีแต่รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จักจิตซึ่งขณะนั้นนะคะกำลังคิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะที่กล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็คือว่าต้องมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อย่างโต๊ะเก้าอี้แข็งเย็นร้อนพวกนี้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าธาตุรู้ทั้งที่กำลังเห็นยากแค่ไหนที่จะปรากฏเปิดเผยว่าไม่มีอะไรเลยนะคะธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แล้วแต่ว่าจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะก็คือธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏศึกษาธรรมะคือมีธรรมะเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจพระเชนฟังแล้วจะรู้ว่าการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยต้องเริ่มจากการฟังจนกว่าจะไม่มีเราที่เห็นแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นพระเชนจะใช้คำอะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้เข้าใจสภาพที่สามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเสียงปรากฏเสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็คือรู้เสียงที่กำลังปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นเลยเฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่รวมกันหลายๆคำเพราะฉันที่รวมกันหลายๆคำกรุณาอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
6: ชื่อว่าจิตเพราะอัตถะว่าคิดแค่นั้น
3: ค่ะที่ว่าจิตเพราะอัตถะว่าคิดถ้าไม่ใช่สภาพรู้คิดได้ไหม
6: โต๊ะคิดไม่ได
3: ้คิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วจะมีคำว่าที่ว่าจิตเพราะมากด้วยความคิดเพราะว่าจิตเองนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏค่ะขณะนั้นเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นถ้วยแก้วปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เห็นแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นจิตที่รู้สีสันวรรณะที่ปรากฏที่กระทบตาเมื่อลืมตาเห็นแล้วรูปร่างสันฐานนะคะก็ทำให้จำแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรในขณะนั้นก็เป็นลักษณะของจิตแต่ถ้าจะศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะน่าตกใจน่าแปลกใจคาดไม่ถึงจิตเกิดขึ้นเห็นเพียงหนึ่งขณะจิตเห็นไหมคะความละเอียดความลึกซึ้งของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นไม่เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะว่าจิต แต่ละจิตเนี่ยค่ะมีกิจหน้าที่ที่เกิดขึ้นทำกิจนั้นไม่มีจิตใดเลยซึ่งไม่เกิดขึ้นทำกิจใดๆเลยนะคะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้จึงทำกิจรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นหนึ่งขณะนะคะก่อนเห็นจิตเกิดขึ้นไม่ได้ทำกิจเห็นพอจิตเกิดขึ้นเห็นดับไปหนึ่งขณะจิตที่เกิดต่อไม่ได้ทำกิจเห็นแต่รู้สิ่งเดียวกันเหมือนอย่างเราฝันนะคะทำไมเห็นสิ่งต่างๆมากมายเห็นจริงๆหรือเปล่าคะในฝัน
6: จริง
3: เหมือนจริงหรือเปล่า
6: เหมือนจริง
3: เหมือนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นก็รู้สิ่งที่จิตเห็นเหมือนเลยแต่ไม่ใช่จิตเห็นนี่แหละค่ะคือชีวิตที่ถูกปกปิดไว้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นจะตื่นหรือจะหลับจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏต่างๆหนึ่งขณะเองและดับไปจิตที่เกิดต่อทั้งหมดไม่เห็นขณะที่เสียงปรากฏนะคะหนึ่งขณะที่จิตได้ยินเสียงก่อนจิตได้ยินไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่จิตได้ยินหลังจากที่จิตได้ยินดับแล้วจิตที่เกิดต่อรู้เสียงแต่ไม่ใช่ได้ยินเหมือนในฝันพูดหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าใครมาบอกอะไรในฝันหรือเปล่าใช่ไหมคะเหมือนได้ยินเหมือนเป็นเสียงฉันใดนะคะขณะนี้จิตที่ได้ยินเสียงหนึ่งขณะหลังจากนั้นก็เป็นจิตอื่นซึ่งรู้เสียงก่อนที่จะรู้ความหมายเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะคิดต่อจากเห็นคิดต่อจากได้ยินคิดต่อจากได้กลิ่นคิดต่อจากที่รสปรากฏคิดต่อจากที่เย็นร้อนอ่อนแข็งปรากฏทั้งวันเนี่ยจิตมากด้วยความคิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่กระทบที่ปรากฏนะคะให้เห็นเนี่ยชั่วหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นความคิดก็มากมายมหาศาลจึงกล่าวว่าจิตมากด้วยความคิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านะคะเดี๋ยวนี้เห็นเป็นจิตเนี่ยเกือบจะไม่เชื่อเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะก็เห็นอย่างเนี้ยแล้วเห็นจะเป็นจิตยังไงได้ยินก็เหมือนกันก็เกือบจะไม่เชื่อว่าเป็นจิตที่ได้ยินแต่พอคิดเชื่อใช่ไหมคะคิดได้สารพัดอย่างไม่เหมือนเห็นไม่เหมือนได้ยินแต่ตัวเห็นจริงๆซึ่งมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละกำลังเป็นอารมณ์ยังแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธาตุรู้ที่กำลังเห็นแต่พอคิดรู้เลยนี่ไม่ใช่เห็นนี่ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสนะคะแต่เป็นการคิดนึกเพราะฉะนั้นเท่าที่คนสามารถจะเข้าใจได้ก็ต้องเข้าใจตามลำดับจึงใช้คำว่าจิตเป็นสภาพหรือธาตุที่มากด้วยความคิดเดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าคะ
6: คิด
3: เห็นหรือเปล่าดูเหมือนจะเห็นมากไม่เคยดับไปเลยนะคะนั่นคือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ใครตรัสรู้พระฉันเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยและสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้นะคะถึงโพชฌงค์ได้แต่ต้องเป็นการอบรมปัญญาจริงๆที่มั่นคงในความเป็นธรรมะไม่มีใครเลยสักคนต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาแต่จิตไปไหนคะรีว่าจิตน้อมไปไหน
4: จิตเกิดขึ้นทำกิจรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปครับอาจารย
3: ์แต่เวลาใช้คำว่านามะใช่ไหมคะ
4: ก็น้อมไปสู่อารมณ
3: ์น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ได้ไปที่อื่นเลยค่ะต้องเข้าใจว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นศึกษาแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าต้องไปท่องแต่ว่าความเข้าใจนั่นเองรู้ว่าเมื่อมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะแต่เรานิยมใช้คำว่าอารมณ์นะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู
6: ้คำว่าสติปัฏฐานนะคะท่านอาจารย
3: ์สติคืออะไรคะคนถามปัฏฐานคืออะไรคนถามเพราะได้ยินคำว่าสติปัฏฐาน
6: สติปัฏฐานไม่ใช่การคิดค่ะ
3: ค่ะแสดงว่าคนพูดคนถามรู้ว่าสติปัฏฐานไม่ใช่คิดแล้วยังไงคะคำถามในเมื่อแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจถูกต้องทีละคำจิตเป็นธาตุรู้ไปไหน ภาษาบาลีจะใช้คำว่าน้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปที่อื่นเลยที่จริงก็ไม่ได้ไปนะคะทันทีที่เกิดก็รู้สิ่งที่ปรากฏสภาพธรรมะเร็วแล้วก็ละเอียดมากค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จะทำอะไรได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ถึงนิพพานได้นะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้เพราะความไม่รู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
7: คำว่าบารมีหมายถึงอะไร
1: ในการสนทนาก็บ่อยครั้งนะครับที่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของคำนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงกล่าวเฉพาะคำว่าบารมีเท่านั้นแต่ว่ากล่าวเพื่อให้เข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงว่าคืออะไรนะครับเพราะว่าเป็นคำที่แสดงถึงว่าหมายถึงธรรมะที่ดีงามทั้งหมดที่จะเป็นไปเพื่อถึงฝั่งของการดับกิเลสเพราะว่ากิเลสมีมากยังอยู่ในฝั่งของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องสะสมอบรมคุณความดีที่จะเป็นเหตุหรือว่าเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสซึ่งก็กล่าวถึงความดีทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงถ้าได้เริ่มศึกษานะครับก็จะเข้าใจแล้วว่าแม้ในขณะนี้นะครับที่ฟังธรรมะตั้งใจฟังเพื่อความเข้าใจความจริงมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องว่าฟังเพื่อความเข้าใจความจริงเป็นอธิษฐานะเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะครับเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ยากก็ต้องมีความอดทนก็อดทนก็ขันติใช่ไหมครับขันติก็เป็นหนึ่งในบารมีด้วยมีความจริงใจว่าธรรมะจะเข้าใจได้ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานแล้วก็มุ่งตรงต่อตัวจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เป็นสัจจะบารมีแล้วก็ที่สำคัญนะครับขณะนี้นะครับอดทนไหมมีความเพียรไหมที่จะฟังที่จะศึกษาถ้าว่าขาดความเพียรนะครับการฟังก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรก็เป็นหนึ่งในคุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสนะครับซึ่งก็เป็นการค่อยๆสะสมอบรมไปนะครับเพราะว่าต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานจริงๆนะครับกว่าที่จะค่อยๆเริ่มสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะเพราะฉะนั้นขาดคุณความดีเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากคำที่กล่าวถึงก็คือบารมีคุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสเป็นเรื่องที่ยาวไกลมากครับแต่ว่าก็ได้เริ่มแล้วในขณะนี้ก็คือเริ่มฟังพระธรรมด้วยความอดทนด้วยความเป็นผู้เห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่ยากก็ต้องค่อยๆสะสมอบรมไปครับ
8: เป็นคำถามถ้าคนที่มีความรู้ธรรมะจะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมจะได้ไหมคะ
3: ถ้าคนที่มีความรู้ธรรมะจะไม่ไปปฏิบัติธรรมะ
4: ขออนุญาตร่วมสนทนาด้วยนะครับที่กล่าวว่าถ้าบุคคลที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่คิดไปปฏิบัติธรรมะเลยก็ต้องมีเหตุผลเพราะสนทนาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดดังนั้นลองพิจารณาถ้าคิดจะไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นใครเพราะเหตุว่าความรู้ความเข้าใจธรรมะต่างหากที่เกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกในธรรมะตามความเป็นจริงแล้วเมื่อไหร่ไม่ได้กำหนดสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเลยนะครับขณะที่ฟังอย่างนี้แหละแสดงเปิดเผยสิ่งที่มีจริงตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าสภาพธรรมะขณะนี้กำลังมีเกิดขึ้นเป็นแต่ละอย่างให้เกิดความเข้าใจถูกขณะที่เข้าใจถูกเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยใช่ไหมครับเพราะเหตุว่าปัญญาเกิดขึ้นทำกิจรู้ตามความเป็นจริง
3: ถ้าก็ขอให้พิจารณาเรื่องมูลนิธิกับสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่ามูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาชื่อก็ชัดเจนนะคะพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ควรศึกษาหรือเปล่าหรือว่าควรทอดทิ้งละเลยเมื่อศึกษาแล้วก็ควรที่จะให้คนอื่นได้รู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและได้ศึกษาแล้วโดยละเอียดเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวนะคะแต่ว่าทุกคนที่สนใจที่จะเข้าใจความจริงนะคะไม่สามารถที่จะหาความจริงได้จากที่อื่นเลยนอกจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนที่สืบทอดต่อมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจถูกต้องชัดเจนมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นโทษนะคะเมื่อศึกษาแล้วก็ยังเผยแพร่สิ่งที่ได้ศึกษาแล้วนะคะให้คนอื่นได้รับได้พิจารณาได้ไตร่ตรองเพื่อประโยชน์ของเขาพระเชนผู้ที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในความจริงเป็นมิตรที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ที่ทำร้ายคนอื่นชักชวนคนอื่นให้หลงผิดพระเชนก็ควรที่จะได้เข้าใจนะคะมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่ได้ทำอย่างอื่นค่ะก็ศึกษาพระไตรปิฎกเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้วก็เผยแพร่ในทุกทางที่จะให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมและได้เข้าใจถูกต้องแต่สำนักปฏิบัติให้เข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าชื่อสำนักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไร
9: ร่าเริงสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาเลยในแต่ละขณะไม่น่าที่จะติดข้องเลยซึ่งปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนั้นจึงร่าเริงเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงและพ้นไปจากความติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.2 เมษายน 2560

0: ร่าเริงนะครับคือยังไงครับอาจารย์ไปเป็นความเข้าใจยังไงที่จะถึงความร่าเริงของปัญญา
1: ค่ะยังไม่ต้องถึงท่านพระสารีบุตรเพราะใครก็ไม่ถึงท่านแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ดับไม่กลับมาอีกเลยร่าเริงไหมจริงอย่างนั้นน่ะแล้วจะมานั่งเศร้านั่งโศกทำไมนั่งติดข้องอยู่ได้กับสิ่งที่แค่มีเมื่อปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ปัญญาใดถึงระดับนั้นแต่ถ้าผู้ใดก็ตามค่ะที่ได้เข้าใจความจริงประจักษ์จริงๆไม่ใช่บุคคลนั้นแต่เป็นปัญญาที่รู้อย่างนั้นร่าเริงพ้นแล้วจากความติดข้องพ้นแล้วจากความไม่รู้ว่าจะพ้นแล้วคิดดูสิคะอาหารสักคำหนึ่งก็ไม่ได้พ้นเลยแต่นี่พ้นแล้วค่ะจากความติดข้องเยื่อใยทั้งหลายปัญญาของท่านพระสารีบุตรจะปานไหนทุกท่านที่ฟังธรรมะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นปัญญาความเข้าใจถูกของแต่ละคนเมื่อกี้ฟังแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไปแล้วพลัดพรากไปแล้วเคยแต่พลัดพรากสมบัติเพื่อนฝูงผู้ที่รักสิ้นชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่นี่สิ่งที่กำลังมีนี้แหละพลัดพรากไปแล้วกิเลสยังอยู่สิ่งที่พ้นไปหมดแต่กิเลสยังอยู่แต่ถ้ากิเลสนั้นพลัดพรากไปความปิติจะมีไหมจากการที่ฟังมาตั้งนานบ่อยกี่ชาติในสังสารวัฏแต่ขณะนั้นจริงๆสิ่งนั้นปรากฏตามการสะสมที่ได้ฟังและเข้าใจปัญญาขณะนั้นจะร่าเริงเบิกบานไหมแต่ก่อนจะถึงอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ใครร่าเริงบ้างสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่กลับมาอีกเลยก็ยังเห็นอย่างเนี้ยยังอยู่และก็ได้ฟังว่าไม่เหลือไม่เหลือจริงๆมีแต่สิ่งที่เกิดสืบต่อลวงเป็นโลกของนิมิตตลอดมาในสังสารวัฏเหมือนคนที่หลับแล้วยังไม่ตื่นหลับแล้วฝันด้วยแต่ละชาติฝันไปไม่มีเหลือเลยค่ะแปลว่าอะไรคะไม่มีเพียงมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เพียงแค่ฝันร่าเริงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเราไม่มีสมบัติของเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบุตรธิดาไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าเป็นปัญญาจริงๆร่าเริงไหมไม่มีใครเลยค่ะเป็นแต่ธาตุที่มีจริงเป็นธาตุสองอย่างธาตุอย่างหนึ่งก็มีปัจจัยเกิดขึ้นไม่รู้อะไรอีกธาตุหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วรู้ไม่รู้ไม่ได้กำลังเห็นนี่แหละธาตุนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือเลยคือไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏรู้แค่นี้ยังไม่เบิกบานยังไม่ร่าเริงแต่ถ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกไตร่ตรองจนทั้งอกุศลทั้งหลายเนี่ยลดน้อยลงความมั่นคงในความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเริ่มเกิดตามลำดับขั้นตั้งแต่ปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์คำนี้ไม่เปลี่ยนจากการที่รอบรู้อย่างมั่นคงเป็นสัจญาณไม่ได้รอเวลาเลยว่าเมื่อไรสติสัมปชัญญะจะเกิดไม่ได้รอเวลาเลยว่าเมื่อไรธรรมะจะปรากฏอย่างที่ได้ฟังเพราะถ้ายังรออยู่ก็ยังโลภะอยู่นั่นแหละยังไม่พ้นจากอำนาจของโลภะกว่าจะพ้นจากอำนาจของโลภะตามลำดับขั้นที่สภาพธรรมะสามารถที่จะปรากฏให้รู้ว่าพ้นแล้วจากการที่เคยติดข้องเพราะประจักษ์ว่าสภาพนั้นจะติดข้องได้ยังไงคะก็ไม่มีไม่เคยมีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ชาตินี้ยังไม่เกิดไม่เคยมีชาตินี้ยังไม่มีชาตินี้แต่พอเกิดเป็นชาตินี้แล้วติดข้องในชาตินี้และชาตินี้ก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยก็เท่ากับติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่ยาวมากคือทั้งชาติแต่ถ้าสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพียงหนึ่งขณะของสิ่งที่มีเกิดขึ้นระดับไปจะระลึกถึงพระพุทธคุณไหมจะเห็นความจริงไหมว่าถ้าไม่มีพระธรรมสักคำหนึ่งแต่ว่าใน 45 พรรษาประมาณไม่ได้ว่ากี่คำ 84,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์หนึ่งก็ไม่ใช่แค่คำเดียวต้องเป็นข้อความที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้รู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือปัญญาเท่านั้นอะไรจะเป็นที่พึ่งได้พ่อแม่ให้กำเนิดเลี้ยงดูมาท่านก็จากไปทุกชาติแต่ว่าพระธรรมที่ได้ฟังสะสมสืบต่อไปจนกว่าจะถึงความเบิกบานที่ได้รู้ว่าไม่มีอะไรยังไม่เบิกบานก็ยังไม่ใช่ปิติสัมโพชฌงค์ ในบรรดาโพธิปัจจยธรรมธรรมอื่นๆก็ยังไม่ใช่ปิติแต่ปิติก็จะเกิดขึ้นตามกำลังของความเห็นถูกโดยที่ว่าไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะหวังเป็นโลภะเป็นความไม่รู้ขัดเราความหวังความต้องการการรอสิ่งใดๆไม่มีเลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

0: มัยเพราะเข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเพราะสมัยคือขณะที่เห็นได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขณะนี้เองดังนั้นทันสมัยคือสามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเองจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
1: เขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้าสมัยหรือเปล่าถ้าเขาว่าคนที่ศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามคำของพระองค์ล้าสมัยคนนั้นต้องล้าสมัยสิถ้าเขาประพฤติตามแล้วเขาล้าสมัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือที่ล้าสมัยสภาพธรรมะสมัยใดก็ตามเป็นจริงตามที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกกาลสมัย
2: แต่บุคคลสมัยนี้ได้ยินเรื่องในพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจริงไม่จริงแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่คนละยุคกันแล้วคิดกันแค่นี้ท่านอาจารย์ไม่ได้คิดถึงความละเอียดเลย
1: คนยุคก่อนเขาไม่เห็นนะคะเขาไม่มีตาเหรอเขาไม่มีหูล่ะเขาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายพอถึงสมัยนี้ก็เหมือนเดิมอะไรล้าสมัยลองพูดมาเป็นแต่ละอย่างสิตาเกิดขึ้นเห็นต้องเห็นไม่ว่าสมัยใดล้าสมัยหรือเปล่าคิดก็ต้องคิดไม่ใช่ตาไม่ใช่เห็นคิดเป็นคิดสมัยไหนคิดก็เป็นคิดแล้วคิดอะไรก็ตามก็เป็นคิดคิดล้าสมัยล่ะไม่รู้สิคะล้าสมัยถ้าอยากทันสมัยก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะสมัยเดี๋ยวนี้คือ

ฐานความเข้าใจธรรมะการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่ได้จากการฟังพระธรรมซึ่งจะสะสมเป็นอุปนิสัยและเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดรักษาจิตเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมั่นคงให้สติสัมปชัญญะเกิดและผูกจิตไว้ในลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.16 มีนาคม 2557

ท่านเข้าใจอภิธรรมะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีท่านที่สนทนาด้วยค่ะท่านก็ถามคำถามธรรมดามากเลยท่านถามว่าต้องมีพื้นฐานพระอภิธรรมด้วยหรือเหมือนกับว่าพระอภิธรรมเนี่ยต้องมีพื้นฐานด้วยหรือความจริงพื้นฐานพระอภิธรรมก็คือความเข้าใจเบื้องต้นของธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจเบื้องต้นนะคะและเราจะเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ด้วยไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยนะคะแต่รู้สิ่งที่มีตามปกติอย่างนี้แหละแต่ว่าได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาและบารมีอื่นๆนานแสนนานกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นนะคะจากการเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในภาษาไทยว่าอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะและเราก็ค่อยๆไตร่ตรองผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของเห็นของคิดของเสียงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงตรัสรู้อะไรต่างจากที่กำลังปรากฏอย่างนี้หรือจากที่เราเคยคิดเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองต้องเป็นสิ่งที่ห่างไกลกันมากด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะก็ประมาทไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏแต่การที่จะเข้าใจจริงๆในความหมายของสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นว่าขณะนี้ค่ะเราไม่รู้อะไรและเราฟังอะไรเพื่อจะเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะว่ามีสิ่งที่กำลังมีแต่ไม่เคยรู้ยอมรับไหมว่าไม่รู้หรือว่ารู้แล้วเมื่อไม่รู้นะคะแล้วสิ่งนี้ก็ปรากฏในสังสารวัฏตลอดเวลาไม่ว่าชาติไหนขณะไหนเช้าสายบ่ายเย็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่รู้มาแล้วนานมากเพราะฉะนั้นจะฟังเรื่องสิ่งที่เคยไม่รู้และกำลังปรากฏหรือว่าไม่สนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งหมดนี่ตามอัธยาศัยแต่ว่าการที่เราจะได้มีความเข้าใจว่าการที่สิ่งนี้มีแต่กว่าจะรู้ความจริงได้ต้องอาศัยการฟังและความเข้าใจจริงๆตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานเพราะถ้าจะกล่าวสิ่งที่มีขณะนี้เกิดดับใครจะเข้าใจได้เพราะไม่เห็นเกิดและไม่เห็นดับด้วยแต่เมื่อเป็นวาจาสัจจะของผู้ที่ทรงตรัสรู้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าความรู้กับความไม่รู้เนี่ยไกลกันมากเพราะฉะนั้นการฟังก็เป็นผู้ที่ตรงว่าแม้ที่จะได้ฟังเรื่องเห็นมานานมากเรื่องได้ยินก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นอุปนิสสยะหมายความว่าเป็นที่อาศัยการฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำให้อารักขะคืออารักขาไม่ให้อกุศลและความไม่รู้เกิดความไม่รู้มีอยู่ตลอดเวลานะคะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะฟังเรื่องเห็นก็มีเห็นทั้งขณะนี้และต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเรื่องเห็นต่อไปก็เข้าใจเห็นไม่ตกไปหรือว่าเป็นไปกับความไม่รู้ซึ่งทำให้ยึดถือสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและนำมาซึ่งอกุศลอีกมากมายเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงพื้นฐานพระภิธรรมก็คือความเข้าใจเบื้องต้นจนกว่าสามารถจะเข้าใจขึ้นและก็จะเป็นการที่รู้ด้วยตัวเองนะคะว่าแม้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะความเข้าใจแค่ไหนไม่ใช่เราก็เหมือนกับว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจเข้าใจคำที่ได้ยินเป็นภาษาไทยและสภาพธรรมะก็กำลังปรากฏแต่คำที่ได้ยินเนี่ยทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏหรือเปล่าพระเชนก็แสดงเห็นว่าคงจะต้องพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตราบใดที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพระเชนเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแล้วไม่รู้ว่าความจริงคืออย่างไรก็ต้องพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อที่จะให้เป็นอุปนิสสยะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ให้รู้ว่าขณะนี้นะคะใครไม่รู้ก็คิดว่าเราเห็นใครไม่รู้ก็คิดว่าเราคิดใครไม่รู้ก็คิดว่าเราได้ยินแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราคิดเป็นคิดไม่ใช่เราฟังแล้วเข้าใจพอสมควรนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่เมื่อไรเห็นก็รู้ขณะนั้นนะคะ
ป็นธาตุที่ไม่ใช่เราเลยเกิดขึ้นเห็นเพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนานไหมคะกว่าจะอารักขาให้ไม่ว่าอกุศลใดๆที่จะเกิดติดในสิ่งที่ปรากฏโดยความยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ค่อยๆ คลายไม่มีใครจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแล้วละการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความรู้ไม่มีและไม่พอและไม่ได้ยินไม่ได้ฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะก็จะทำให้ไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นโกรธใครไม่มีบ้างใช่ไหมคะขุ่นใจมีไหมฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดไม่ใช่ใครเลยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองก็ยังไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือฟังเพื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็สามารถที่จะระลึกถึงธรรมะได้ก็วันก่อนก็มีคนที่บอกว่าเขาโกรธแต่เขาก็นึกได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเขาก็หายโกรธนั่นชั่วขณะที่เน็ตอารักขาชั่วคราวแต่อุปนิพันธะโคจรคืออารมณ์ซึ่งผูกจิตไว้ที่อารมณ์นั้นเกิดหรือยังมีหรือยังเพราะว่าพูดเรื่องเห็นนะคะแต่ว่าอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏคือสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ขณะที่กำลังฟังว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้นึกถึงอย่างนี้เพราะเหตุว่าไม่คุ้นเคยต่อการที่จะเข้าใจไม่คุ้นเคยต่อการที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏจริงๆแต่เพียงปรากฏให้เห็นหนึ่งขณะจิตที่ภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุวิญญาณะหนึ่งขณะที่ทำทัศนกิจดับขณะต่อไปไม่ได้ทำกิจนี้เลยเพราะฉะนั้นกว่าการที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ผูกจิตให้อยู่ที่สิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อเข้าใจขึ้นมีหรือยังคะอุปนิพันธะฟังเพื่อไม่ลืมแข็งกำลังปรากฏหลายวันหลายครั้งฟังไปเรื่อยๆนะคะแข็งมีจริงๆก็มีจริงๆแล้วก็กำลังปรากฏด้วยธาตุที่รู้แข็งมีไหมคะก็ต้องมีในขณะนั้นแต่ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยผูกจิตไว้ด้วยสติสัมปชัญญะที่ผูกไว้ที่แข็งเรียกว่าผูกไว้ที่สภาพที่รู้แข็งหรือยังทิ้งไปเลยหรือว่าไม่เกิดเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะนอกจากจะเข้าใจพยัญชนะคือคำที่ทรงแสดงยังต้องเข้าถึงอรรถความหมายว่าการฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีจริงๆเฉพาะแต่ละหนึ่งถ้าแต่ละหนึ่งขณะนั้นก็คือว่าขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะอยู่ที่อารมณ์นั้นไม่ไปที่อารมณ์อื่นอารมณ์นั้นก็ผูกสภาพของสติสัมปชัญญะอยู่ตรงนั้นอยู่เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรากล่าวว่าจิตใจเนี่ยไปสู่อารมณ์ไหนและก็ไปสู่อารมณ์นั้นบ่อยๆเหมือนผูกจิตไว้กับอารมณ์นั้นไม่ไปที่อารมณ์อื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะผูกจิตไว้ที่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฟังและเข้าใจขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่าไปคิดที่จะรู้แจ้งเมื่อไหร่จะละกิเลสเมื่อไหร่จะเข้าใจอะไรเมื่อไหร่แต่จากการฟังและเข้าใจขึ้นก็เป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองว่าขณะนี้นะคะฟังเรื่องเห็นเป็นโคจรเป็นอารมณ์ของจิตหรือยังโดยเป็นอุปนิสัยหรือเป็นอารักขะหรือว่าเป็นอุปะ

0: แม่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1110
0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีวันที่13กันยายนพุทธศักราช2560
2: เพราะฉะนั้นต่างกันมากเลยนะคะระหว่างความคิดไตรตรองกับการที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยเพราะฉะนั้นคนฟังเนี่ยค่ะประโยชน์จริงๆคือได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งและก็มีประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจากแต่ละคำชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งดูเป็นธรรมดาซึ่งคนอื่นไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมหาสมุทรทุกคำเนี่ยค่ะกว้างและลึกกว่าจะรู้ได้นะคะต้องมีการเข้าใจตามลำดับข้ามขั้นไม่ได้เลยใครอยากจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปเข้าห้องปฏิบัติไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะไม่ได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำอะไรนี่นะคะก็ต้องไตร่ตรองว่าคำนั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าขณะใดที่เข้าใจความจริงขณะนั้นเป็นปัญญาจากมิตรที่ประเสริฐที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะคบมิตรคนไหนใช่ไหมคะก็ไม่มีมิตรใดที่จะเปรียบได้กับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เกิดมาแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยเกิดแล้วก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นก็รู้ไม่ได้แต่ว่าคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเข้าใจว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้ได้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แต่อีกนานนะคะอย่าไปหวังเลยเพราะเหตุว่าแต่ละคำตอนนี้ก็คือเข้าใจเสียก่อนเพราะเหตุว่าทุกอย่างต้องมีการตั้งต้นค่ะปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกต้องเริ่มตั้งแต่การฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง
3: ก็ดูเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุณประเสริฐสุดแล้วก็เหมือนอยู่ไกลแสนไกลกับอย่างที่เราเป็นคือเป็นปุถุชนผู้ยังหนาแน่นด้วยกิเลสนะครับท่านอาจารย์ดังนั้นหนทางที่จะประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติอย่างประเสริฐคือคุณความดีต่างๆที่จะดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหมือนแสงสว่างไหมคะ
3: เหมือนแสงสว่างครับ
2: เพราะว่าพระองค์ตรัสรู้แต่คนอื่นอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ก็ต้องเป็นแสงสว่างนำทางใช่ไหมนำไปไหนเห็นไหมคะแต่ละคำต้องละเอียดมากแล้วก็ต้องไตร่ตรองค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นแสงสว่างซึ่งส่องทางนำทางไปสู่อะไรต้องคิดทุกคำนะคะไปสู่การเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะบางคนก็คิดว่านำไปไกลไปถึงมรรคผลนิพพานแต่ก็ลืมแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นแสงสว่างซึ่งนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ใครรู้จักบ้างมีทุกวันไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ได้ส่องทางไปไกลจากสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยคือจากที่ไม่เคยรู้ความจริงของเห็นของได้ยินของการเกิดของสุขของทุกข์พระธรรมคือแสงสว่างซึ่งนำมาสู่ความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะสว่างยังไงมืดยังไงมืดคือเห็นเกิดและเห็นดับไม่เห็นรู้อะไรเลยใช่ไหมคะได้ยินก็กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นรู้อะไรเลยแต่พระธรรมคือแสงสว่างซึ่งนำมาสู่ความเข้าใจทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะ

0: ได้ยินยังไม่เกิดเลยแล้วได้ยินก็เกิดใครทำให้ได้ยินเกิดได้ยินมีจริงไหมได้ยินดับไปแล้วได้ยินอยู่ไหนแค่จากไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏและใครรู้บ้างว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยได้ยินทุกวันแต่ไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็ไม่มีอีกเลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ไปรู้ไปเข้าใจอย่างอื่นเลยนะคะแต่เริ่มรู้ว่าอยู่ในความมืดมานานว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดก็เป็นเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสภาพรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตหรือจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้นะคะจะใช้คำว่ามโนจะใช้คำว่ามนัสอะไรก็ได้ขอให้เข้าใจว่าธาตุรู้ได้ต้องมีถ้าไม่มีธาตุรู้ขณะนี้ไม่มีอะไรปรากฏเลยสักอย่างดอกไม้ก็ไม่ปรากฏห้องนี้ก็ไม่ปรากฏคนก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปธาตุได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปธาตุที่จำก็จำไว้เห็นอะไรรูปร่างสันฐานอย่างไรนะคะแล้วก็จำไปนี่คือตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เลยว่าทำไมจึงต้องเกิดเกิดแล้วทำไมจึงต้องตายคะไม่ตายดีไหมคะเกิดแล้วไม่ตายดีไหมคะ
1: ครับกราบท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยครับเพราะว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตายครับ
0: แต่ทุกคนไม่อยากตายหมายความว่ายังไงคะต้องตายนี่ไม่ดีอยู่ดีกว่าใช่ไหมคะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงนะคะอยากอยู่สักเท่าไหร่ดีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนก็ไม่รู้เลยนะคะไม่รู้แม้ว่าเกิดมาเนี่ยทำไมเราต้องเกิดและเกิดมาก็เป็นคนอื่นก็ไม่ได้ต้องเป็นคนนี้แหละเป็นคนอื่นไม่ได้เลยแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยสักขณะเดียวเพราะทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเกิดมาแล้วแต่ละหนึ่งก็จริงนะคะแต่ละหนึ่งยังหลากหลายด้วยเมื่อวานนี้เป็นอย่างหนึ่งวันนี้เป็นอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีการที่จะกลับมาเป็นอันเดียวกันได้เลยนี่คือความเป็นไปซึ่งน่าเบื่อเปล่าค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากเกิดแล้วก็ต้องเห็นน่ะไม่เห็นก็ไม่ได้เกิดแล้วต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกอยู่อย่างนี้แหละทุกวันพ้นจากนี้บ้างหรือเปล่าสักวันนึงสักวันหนึ่งก็ไม่พ้นค่ะต้องเป็นอย่างนี้แหละและเป็นไปเรื่อยๆพระเช่นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำลึกซึ้งนะคะเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจากไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นที่สุดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสมควรไหมที่จะเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏไม่รู้จบสิ้นแต่ถ้าไม่รู้นะคะก็คือว่าพอเกิดมาก็ดีใจและที่ได้เห็นดีใจและที่ได้ยินเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็ชอบได้ยินสิ่งที่น่าพอใจก็ชอบทุกอย่างดีไปหมดตั้งแต่เห็นดีไหมคะคนไม่รู้ก็ว่าดีใช่ไหมคะแต่ต้องเห็นนี่สิคะแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าจะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็ดีใจกันใหญ่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ทุกข์ใจกันใหญ่ก็อยู่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์จากสิ่งที่เห็นบังคับไม่ให้เห็นก็ไม่ได้อยากจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆทั้งหมดก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่น่ากลัวน่าตกใจนะคะแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามเกิดขึ้นดับไปไม่กลับมาอีกเลยสมควรไหมที่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดในสังสารวัฏไม่รู้จบ
1: ชีวิตก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัฏแล้วก็ยังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกสำหรับผู้ที่มีปัญญาท่านก็แสดงถึงความสำคัญของการที่มีชีวิตอยู่นะครับว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออบรมเจริญปัญญาเพื่อปัญญาปรากฏ พราะเหตุว่าชีวิตเนี่ยครับยิ่งจะเป็นอยู่นานเพียงใดก็จะมีโอกาสได้อบรมเจริญปัญญาสะสมปัญญามากเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งจะตรงข้ามกันกับผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงนะครับเป็นคนพาลเป็นคนที่หลงไม่รู้ความจริงก็จะมีชีวิตอยู่ที่เป็นไฟกับอกุศลประการต่างๆนะครับความติดข้องบ้างความไม่พอใจบ้างเป็นการสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ใครจะรู้นะครับว่าชีวิตจะเป็นอยู่ได้นานเพียงใดนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยครับไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้เลยนะครับว่าจะเป็นอยู่นานเท่าใดจะตายด้วยโรคอะไรจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรและเมื่อตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับในขณะที่ยังไม่ตายก็คือได้สะสมความเข้าใจความจริงจากการได้ฟังคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปนะครับเพราะว่าคุณความดีและปัญญาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับทุกชีวิตอกุศลธรรมทั้งหลายความชั่วทั้งหลายเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนะครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตตอนนี้มีข้อสงสัยนะครับขึ้นชื่อว่าชาวพุทธทำไมมีการประพฤติหรือปฏิบัติธรรมะเนี่ยแตกต่างกันไปคำว่าแตกต่างเนี่ยหมายถึงว่ามีหลายสำนักหรือว่าผู้ที่สอนเนี่ยหลากหลายเหลือเกินในเมื่อก็มีพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นข้อสงสัยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ต้องทราบความหมายที่แท้จริงของชาวพุทธนะคะว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรก็ไม่ใช่ชาวพุทธเพราะไม่รู้ได้ยินแต่ชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรแล้วก็ทรงแสดงธรรมะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นชาวพุทธจริงๆนะคะก็คือรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นคำของคนอื่นหรือว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะของตนแสดงว่าเป็นจริงอย่างนั้นอย่างเสียงก็เป็นเสียงกลิ่นก็เป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีจริงจึงเป็นธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราที่เข้าใจว่ายั่งยืนนะคะเที่ยงเรื่องเป็นสิ่งหนึ่งสุดใดซึ่งยั่งยืนเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ได้นี่ก็คือว่าเริ่มพูดถึงสิ่งที่มีให้มีความเข้าใจต่างจากที่เคยคิดและให้รู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นคำที่แสดงให้เห็นความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งคนอื่นเนี่ยสามารถมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างพระองค์ได้เมื่อได้ฟังคำของพระองค์แต่ต้องเป็นพูดตรงนะคะเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงเรื่องเกิดมาแล้วก็ต้องเห็นทุกวันเลยได้ยินทุกวันเลยนะคะฟังดูเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เบื่อจริงหรือเปล่านี่คือเริ่มจะเป็นชาวพุทธนะคะไม่ใช่เชื่อแต่ว่าไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องของตนเองและความเห็นที่ถูกต้องต้องถูกตามความเป็นจริงไม่ใช่ถูกของคนนั้นถูกของคนนี้อย่างที่คุณจรัญกล่าวว่ามีสำนักหลายสำนักใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างสอนเพราะฉะนั้นความจริงนะคะไม่ใช่เป็นไปตามคำของคนอื่นแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะของความจริงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองละเอียดมากลึกซึ้งมากกว่าจะรู้ว่าแสงสว่างคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะนำไปในทางที่ถูกต้องเพราะชัดเจนแต่ถ้าเข้าใจผิดไม่เข้าใจถูกต้องก็ต้องไปด้วยอำนาจของความไม่รู้นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะเพียงแค่คิดไตร่ตรองเนี่ยเริ่มเป็นชาวพุทธที่จะมีปัญญาของตนเองคำถามที่ว่าดูเหมือนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เราเบื่อชีวิตใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ต้องตายแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ต้องตายอีกก่อนตายก็เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่เหลือสักอย่างเดียวเหมือนกับสอนให้เบื่อใช่ไหม ค่ะ
2: น่าจะใช่นะถ้าคือถ้าฟังเผลอๆแล้วน่าจะ
0: ไม่ทราบคนอื่นคิดยังไงคะน่าจะใช่หรือเปล่าคะสอนให้เบื่อก็ผิดสอนให้ไม่เบื่อก็ผิดเห็นไหมคะสอนให้เข้าใจความจริงเริ่มรู้ละสำนักไหนใช่ไหมคะแทนที่จะบอกว่าสำนักนี้ผิดสำนักนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความจริงมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ต้องละเอียดว่าเบื่อเป็นอกุศลค่ะไม่ใช่เป็นปัญญาเลยเป็นเราที่เบื่อรับประทานอาหารอย่างเดียวซ้ำๆก็เบื่อตอนแรกอร่อยมากรับประทานได้ 3-4 วันนะคะพอวันที่ 5 ที่ 6 เบื่อแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เบื่อที่เห็นซ้ำๆกันทุกวันได้ยินซ้ำๆกันทุกวันและไม่ได้สอนให้ไม่เบื่อด้วยเพราะว่าไม่เบื่อก็มีใช่ไหมคะวันแรกยังไม่เบื่อกี่ชาติมาแล้วที่ไม่เบื่อชาตินี้เบื่อหรือยังก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้ไตร่ตรองจริงๆนะคะว่าเบื่อก็ไม่ถูกเพราะเป็นอกุศลไม่เบื่อก็เป็นอกุศลแต่ว่าความเข้าใจถูกต่างหากที่ทำให้รู้ว่าไม่ใช่การเบื่อหรือไม่เบื่อแต่รู้ว่าเกิดมาเป็นอย่างเนี้ยนะคะเป็นเราแค่ชาตินี้ชาติเดียวใครมีความทนงตนใครมีความสำคัญตนใครมีความสวยงามใครมีทรัพย์สมบัติใครมีอะไรสักอย่างนะฮะก็แค่ชาตินี้ชาติหน้าเป็นอะไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยชาติก่อนมาจากไหนก็ไม่รู้ชาติต่อไปจะไปไหนก็ไม่รู้แต่เป็นคนนี้ได้ชาตินี้จะนานหรือจะสั้นจะยืนยาวมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นคนในชาตินี้ที่ดีที่สุดดีไหมหรือว่าเป็นเลวๆเอาไว้โกงกินสารพัดทุจริตอย่างนั้นดีไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเราต้องเป็นคนที่ละเอียดและก็ไตร่ตรองว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะและแม้แต่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำต้องเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแค่พูดตามแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนอื่นเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะพระฉันธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีจริงนะคะสิ่งนั้นต้องมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรนี่คือต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะนะคะ 45 พรรษาทำไมนานอย่างนั้นล่ะคะฉลาดกันมากไหมฟังนิดๆหน่อยๆรู้กันได้เลยหรือเปล่าหรือต้อง45พรรษาก็ยังไม่รู้เลยคนที่ไม่รู้ก็มีมากนะคะ60ปีฟังก็ยังไม่รู้เลย70 80ปีอีกกี่ชาติก็เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่ไม่รู้มาเนี่ยนานมากค่ะเกินกว่าอสงไขยแสนกับแล้วกับหนึ่งก็ไม่ใช่วันเดียวนะคะความจริงถูกปกปิดไว้แม้มีก็เหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้เหมือนสิ่งที่มีในความฝันเพราะเพียงแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปเหมือนสิ่งที่เรามีในฝันนี่ค่ะพอตื่นขึ้นมาไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแม้เดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งก็เหมือนฝันเพราะเพียงแค่ปรากฏว่ามีแล้วก็ไม่มีอีกเลยค่อยๆฟังค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเบื่อหรือไม่เบื่อแต่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะแต่ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงดอกไม้หนึ่งดอกมีอะไรคะมีสีต่างๆเขียวบ้างเหลืองบ้างชมพูบ้างม่วงบ้างมีกลิ่นต่างๆมีความแข็งความเบาความอ่อนต่างๆชิมดูมีรสต่างๆกระทบสัมผัสเห็นไหมคะทั้งหมดนี่ค่ะอยู่ในสิ่งเดียวที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกไม้แต่แยกออกไปละเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยกลิ่นจะเป็นสีไม่ได้เป็นรสไม่ได้ พราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่ว่าพอได้ยินคำว่าธรรมะถ้าไม่ฟังคำนี้คิดไปยาวเรื่องอื่นหมดเลยตั้งกี่ปิฎกใช่ไหมคะแต่เพียงแค่คำเดียวได้รู้ไหมว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนี่แหละแล้วจะเป็นใครล่ะเสียงมีจริงเกิดแล้วดับไปเสียงใครคะเจ้าของเสียงอยู่ไหนก็เสียงดับไปแล้วนี่แล้วเสียงจะเป็นของใครได้ทุกอย่างหมดค่ะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจถูกต้องว่าตามความเป็นจริงคือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยทั้งสิ้นเพียงแต่มีสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปไม่ใช่ให้เบื่อใช่ไหมหรือไม่ใช่ให้ไม่เบื่อแต่ให้เข้าใจถูกต้องแล้วปัญญาต่างหากที่เริ่มจะเห็นโทษว่าแล้วเกิดมาทำไมแต่อย่าเพิ่งรีบจะไม่เกิดนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวตนนั่นแหละที่ไม่อยากเกิดละไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งค่ะถ้าจะเกี่ยวถึงสำนักไหนสำนักใดก็ตามนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องสำนักนั้นไม่ใช่สำนักที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพระเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่สำนักไหนคะเนี่ยคะเราอยู่สำนักไหนมาจากที่ต่างๆมาพบกันเพื่อที่จะฟังธรรมะสนทนาธรรมเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่สำนักใดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในครั้งพุทธกาลผู้ที่ศึกษาธรรมะก็รู้ว่าสำนักคือที่อยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนที่นั่นเป็นสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์ภาวรีอยู่ไหนก็นั่นก็เป็นสำนักของพราหมณ์ภาวรีช่างไม้อยู่ไหนจะไปหาช่างไม้ไปตลาดได้ไหมคะหรือก็ต้องไปสำนักของช่างไม้นี่ค่ะก็คือธรรมดาธรรมดาต้องเข้าใจทุกคำให้ถูกต้องไม่ใช่คิดเองแต่ว่าธรรมะลึกซึ้งที่เริ่มเข้าใจถูกต้องแล้วก็ต้องมั่นคงธรรมะต้องเป็นธรรมะพอได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะจะรู้ว่าความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและมั่นคงแค่ไหนเข้าใจในขณะที่ฟังแล้วก็ลืมเพราะฟังมากี่ชาติหรือว่าเพิ่งฟังชาตินี้และก็ต่อไปจะได้ฟังอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆพอพูดถึงสำนักก็รู้อ๋อก็คือที่อยู่ธรรมดาแต่พอมีสำนักปฏิบัติเนี่ยความหมายเปลี่ยนไปละเอาคำอีกคำหนึ่งมาต่อละสำนักปฏิบัติวิปัสสนายิ่งแย่ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าวิปัสสนาคืออะไรปัญญาไม่ใช่ขั้นฟังนะคะแต่ทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริงที่ประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราและความไม่รู้แต่ต้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะค่อยๆชินกับสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่าตอนนี้ไม่ชินเลยค่ะพูดถึงธรรมะก็พูดไปแต่เราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าจนกว่าจะชินกับคำว่าธรรมะนานเท่าไหร่กว่าจะชินเพราะเหตุว่าไม่รู้มานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะประมาทนะคะคำของพระองค์ง่ายไปตั้งสำนักปฏิบัติไปนั่งนอนแล้วก็ยืนแล้วก็เดินแล้วทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาชัดเจนนะคะไม่ใช่เพียงแค่ฟังซึ่งเป็นวิปัสสนา
3: บุรณิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท ่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com
1: ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: สนทนาธรรมที่กรมวิชาการเกษตรวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560
1: ขอกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือความเป็นชาวพุทธค่ะ
2: อยากรู้จักชาวพุทธไหมคะหรือว่ารู้จักแล้วเป็นสิ่งซึ่งละเอียดค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ถ้ามีคนถามว่าชาวพุทธรู้อะไรจะตอบว่าไงคะทุกคนเป็นชาวพุทธแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามซึ่งเขาไม่รู้จักชาวพุทธแล้วเขาก็ถามว่าชาวพุทธน่ะรู้อะไรคนที่เป็นชาวพุทธจะตอบว่ายังไงคะทุกคนเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างตอบได้ตามที่เป็นนะคะว่าเป็นชาวพุทธรู้อะไรมีใครจะตอบบ้างไหมคะการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มากเมื่อได้มีการได้ฟังคำของแต่ละคนแต่ละความคิดนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าคำใดสามารถที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นอีกบ้างเป็นประโยชน์ต่อการที่เคยเข้าใจเพียงผิวเผินหรือเพียงเล็กน้อยเพราะแค่คำว่าชาวพุทธลึกซึ้งไหมคะเพราะเหตุว่าชาวพุทธคือใครคือผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนี่ก็คือทั่วๆไปใครๆก็ตอบอย่างนี้ใช่ไหมคะชาวพุทธคือผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ว่าแค่คำว่ารัตนตรัยพอไหมที่จะตอบคนอื่นว่าชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเขาถามต่อไปว่าพระรัตนตรัยคืออะไรก็จะต้องตอบให้เขาเข้าใจได้ถูกต้องให้รู้จักจริงๆว่าควรค่าแก่การที่จะนับถือและเป็นชาวพุทธไม่ฉะนั้นแล้วเป็นชาวพุทธโดยไม่รู้สิ่งที่ควรค่าแก่การที่ทำให้เป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงนะคะด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งมากคำของใครล่ะคะที่จะได้ฟังและสนทนากันก็เป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นเลยค่ะไม่ใช่คำของคนโน้นคำของคนนี้เพราะเขาไม่ได้ตรัสรู้เขาไม่ได้รู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำที่เรามีโอกาสจะได้ฟังนะคะสืบต่อกันมาโดยที่เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระโอษฐ์แต่ว่ามีโอกาสจะได้ยินคำซึ่งคนที่ได้เฝ้าฟังธรรมจากพระโอษฐ์นะคะมีความเข้าใจสืบทอดมาจนกระทั่งถึงเราจนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะเราเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ชาวพุทธค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่านะคะชาวพุทธรู้อะไรตอบว่าไงคะหรือตอบว่าชาวพุทธไม่รู้อะไรจริงไหมคะชาวพุทธไม่รู้อะไรพระรัตนตรัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนะสูงสุดในสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในประเทศหนึ่งถิ่นฐานใดที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่ว่าไม่ว่าที่ไหนในโลกนะคะในสากลจักรวาลทั้งหมดไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงชื่อที่เราจำแต่ต้องรู้ว่าพระอรหันต์คือใครพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยแล้วเราเป็นใครต่างกันมากมายไหมคะเราเป็นผู้ที่มีกิเลสเพราะไม่รู้อะไรที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าใครมาบอกเราว่าให้ละไม่ให้มีกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่รู้จักกิเลสพระฉันการที่จะจากผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสทั้งวันนะคะตลอดชีวิตเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสอีกต่อไปแต่ต้องดับกิเลสตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยค่ะมีมากมายประมาณไม่ได้เลยคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนันตะไม่สามารถที่จะกล่าวให้หมดได้เลยฉันใดนะคะกิเลสของแต่ละคนที่สะสมมานานแสนนานในสังสารวัฏก็อย่างนั้นแล้วก็จะดับให้หมดได้เลยทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะชาวพุทธรู้คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงดับกิเลสไม่เหลือเลยค่ะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตรัสรู้ธรรมะที่จะทำให้ดับกิเลสด้วยพระองค์เองในพระชาติที่ ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วพร้อมที่จะได้รู้ความจริงนะคะถึงความเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคือเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยตนเองรู้เองนี่ยากไหมคะไม่มีการฟังพระธรรมไม่รู้แน่นอนค่ะฟังคำของคนอื่นก็ไม่รู้แต่ว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งแต่ว่าเป็นประโยชน์มีค่ามหาศาลนับไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเกิดมาก็ไม่รู้นะคะต่างกันไปตั้งแต่เกิดแต่ละคนเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสิ้นชีวิตไปตั้งแต่อายุน้อยบ้างมากบ้างเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตก็หลากหลายก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เคยไม่รู้มาทั้งหมดนะคะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถูกปิดบังมานานในสังสารวัฏแสนโกรธกลับมาแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยให้เข้าใจถูกต้องนะคะค่อยๆละความไม่รู้ละความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสาวกคือแม้ว่าไม่มีบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ธรรมะด้วยตัวเองแต่ก็ยังเป็นผู้ฟังค่ะผู้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้และก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนะคะคือพระพุทธรัตนะได้แก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่การดับกิเลสคนมีกิเลสกับคนไม่มีกิเลสหรือคนมีกิเลสน้อยเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ความต่างใช่ไหมคะคนกิเลสมากเป็นยังไงคะพฤติกรรมทางกายทางวาจาเกิดจากใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสมากเท่าไหร่การกระทำทางกายวาจาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสน้อยลงนะคะความดีก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆดับกิเลสตามลำดับขั้นนะคะจนกระทั่งจากความเป็นพระโสดาบันบุคคลดับความเห็นผิดความสงสัยในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏในโลกในอะไรทุกอย่างเพราะไม่รู้จึงสงสัยและจะไปเอาคำตอบมาได้ยังไงทั้งที่สิ่งนั้นก็มีตามความเป็นจริงว่าใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ไม่รู้นี่ก็แสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนะคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าธรรมรัตนะคือสิ่งที่สามารถจะนำไปสู่การรู้ความจริงซึ่งก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาตามสมุดพกหรือว่ารายงานของครูบาอาจารย์นะคะท่านผู้นี้มีปัญญามากรู้นั่นรู้นี่สอบได้ปริญญาตรีโทเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไม่รู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยค่ะต่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนรูปสมบัติทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนะคะก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเดี๋ยวนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยเกิดมาเป็นคนเนี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้และเวลาที่จะสิ้นสุดความเป็นคนเนี้ยอีกไม่นานเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าใครจะจากโลกนี้ไปเร็วหรือช้าแค่ไหนอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าหรืออีก10ปี20ปีก็ได้แต่อยู่ไม่ได้แน่ค่ะต้องไปต้องจากไปจากไปแล้วก็ลืมหมดไม่มีใครสามารถจะจำได้นะคะไม่เหลืออะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะควรมีสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้เกิดมาแล้วนะคะไม่ได้จากไปเปล่าๆหรือจากไปด้วยการไม่รู้ความจริงสะสมความไม่รู้สะสมกิเลสไปมากมายก็ค่อยๆสามารถที่จะเห็นว่าสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์สามารถได้ฟังคำที่จะทำให้เกิดปัญญาและรู้จักบุคคลที่ประเสริฐสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงหนทางที่จะทำให้กิเลสซึ่งมีมากในใจของทุกคนเนี่ยค่ะลดน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เมื่อไหร่รู้แจ้งความจริงถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ดับกิเลสหมดนะคะผู้นั้นเป็นรัตนะส ซึ่งเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะธรรมะที่เป็นปัญญาที่นำไปสู่การรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้ทำให้ผู้ที่รู้ความจริงนั้นเป็นผู้ที่เป็นรัตนะเป็นหมู่คณะของผู้ที่ดับกิเลสเพราะฉะนั้นเราอยู่ในหมู่คณะของผู้ที่ไม่ได้ดับกิเลสแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะนำไปสู่สังฆรัตนะคือในหมู่ของผู้ที่ประเสริฐโดยการเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธรู้อะไรเริ่มคิดหรือยังคะสำหรับชาวพุทธรู้อะไรหรือยังไม่เคยมีใครถามแต่ถ้าเขาถามจะตอบได้ไหมว่าชาวพุทธรู้อะไรถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ได้ไหมรู้ก็ไม่ใช่ชาวพุทธเพราะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ารู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีใครคนใดสักคนที่สามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนั้นได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมก็จะมีความนอบน้อมเคารพอย่างยิ่งนะคะเป็นชาวพุทธที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยก็ตอบคนอื่นได้ชาวพุทธคือผู้ที่รู้จักพระรัตนตรัยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำของพระองค์และก็อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ตามพระองค์ด้วยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะทั้งที่บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ถามว่าชาวพุทธรู้อะไรก็มีชาวพุทธสองพวกชาวพุทธที่รู้กับชาวพุทธที่ไม่รู้
3: ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงกล่าวว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่าต้องหมายถึงว่ารู้แล้วก็เข้าใจอะไรดังนั้นพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานดังนั้นการที่จะเป็นชาวพุทธเนี่ยจะปราศจากความรู้ความเข้าใจในความจริงไม่ได้เลยแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นครับท่านอาจารย์ครับความรู้นั้นรู้อะไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็น่าคิดนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึง3คำรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังรู้จักโดยที่ว่ารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เลิศด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญานั้นสามารถดับกิเลสได้และพระมหากรุณาคุณ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะจนกระทั่งเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ซึ่งใช้คำว่าธรรมะทำไมใช้คำว่าธรรมะและใช้คำสอนของพระองค์ว่าพระธรรมเพราะเหตุว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเวลาที่ฟังธรรมะนี่นะคะการที่เราเคยคิดเองทั้งหมดนะคะต้องทิ้งไปเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยถามว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าธรรมะคืออะไรคะไม่เคยฟังธรรมะเลยค่ะคุณอนุบอกว่าธรรมชาติก็ยังต้องถามต่อไปอีกว่าธรรมชาติคืออะไรถูกต้องไหมคะเพราะเหตุว่าคำตอบที่ถูกต้องถึงที่สุดคือความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังตอบไม่หมดก็หมายความว่ายังไม่รู้จักความจริงของสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะสั้นๆธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตอบได้ไหมล่ะว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรพระต้องถามต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่านั่นแหละคือธรรมะพระฉันแค่บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีจริงเราจะมานั่งพูดทำไมถึงสิ่งที่ไม่มีเสียเวลาแต่ว่าสิ่งนั้นต้องมีจริงแน่นอนค่ะพระฉันธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งถ้าเราไม่คิดไม่ไตร่ตรองนะคะเพียงฟังเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นคำที่คิดไม่ถึงนะคะก็คือธรรมะมีสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วอยู่ไหนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องมี ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีจะกล่าวว่าสิ่งนั้นมีจริงได้อย่างไรเนี่ยค่ะแค่คำเดียวแสดงความต่างห่างไกลแสนไกลระหว่างพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่สะสมกิเลสอกุศลความไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏนับประมาณไม่ได้กี่แสนโกฏกับพระเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงไหมคำตอบก็คือว่าเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเดี๋ยวนี้มีแน่นอนเลยนะคะธรรมะแต่ถ้าไม่ฟังธรรมะรู้ไหมคะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ที่มีจริงที่เป็นธรรมะหาไปเถอะนะคะหาได้ไหมคะ
4: ตัวเองก็คิดว่าทุกวันในชีวิตเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ทำร้ายใครเราไม่เอาของใครคิดว่าก็เป็นความดีแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องเข้าวัดก็ได้
2: อย่างนั้นต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะเรารู้แล้วนี
4: ่ไม่ได้รู้ค่ะเราต้องฟังให้ท่านบอกกล่าวเพราะว่าเราคงรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกคนต้องเจอถ้าไม่มีใครสอนเราก็อาจจะอยากจะมีกิเลสมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะเราต้องฟังคำสอนของพระเจ้า
2: แต่คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งกว่านี้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าเพียงเท่านี้เนี่ยฟังดูนะคะก็เหมือนความคิดของแต่ละคนซึ่งสามารถที่จะคิดไตร่ตรองได้ฟังโน่นฟังนี่ฟังคนนั้นคนนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแก่เจ็บตายแล้วจะไปติดข้องอะไรใช่ไหมคะก็พูดกันอย่างนี้แหละให้ละเสียให้ปล่อยวางเสียแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากคำของคนอื่นพระเช่นจะรู้ว่าได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังหรือว่าเพียงแต่ฟังความคิดความเห็นของคนทั่วๆไปนะคะซึ่งก็พูดกันอย่างนี้พระเช่นต้องต่างจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่ละคำนี่นะคะถ้าไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจจริงๆยากที่จะเข้าใจได้เพราะว่าแม้มีก็ยากที่จะรู้พระเช่นท่านได้ฟังตามลำดับนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะมีแน่ๆค่ะท่านผู้หนึ่งตอบว่ามีชีวิตอยู่ชีวิตคืออะไรทุกคำมีคำตอบในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงชัดลึกจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดเนี่ยนะคะคนอื่นก็พูดเรื่องชีวิตนี่และก็รู้ว่าชีวิตก็มีจริงๆด้วยก็ยังคงเป็นคำของคนอื่นยังไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต่างกับคนอื่นคิดไม่ถึงด้วยลองคิดอีกก็ได้ค่ะนี่ชีวิตมีจริงนะคะแต่ใครๆก็รู้ว่าชีวิตมีจริงใช่ไหมคะแต่นี่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นก็กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยบอกได้อีกนิดนึงว่ามีจริงทุกแห่งทุกเมื่อทุกขณะไม่ว่าที่ไหนก็ตามสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่อยากให้คิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าอะไรล่ะที่มีจริงทุกหนทุกแห่งค่ะปัญญาต้องถามด้วยนะคะคืออะไรไม่อย่างนั้นใครจะรู้ล่ะคะคนหนึ่งคิดว่าปัญญาคืออย่างนี้อีกคนหนึ่งคิดว่าปัญญาคืออย่างนั้นแต่ว่าปัญญาจริงๆนั้นคืออะไรเชิญค่ะมีผู้ตอบว่าม
5: ีพุทธะในตัวเอง
2: อย่างนั้นไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะไม่มีและเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงมีก่อนฟังไม่มีค่ะมีอย่างอื่นมีกิเลสเยอะแต่ว่าสิ่งที่มีเมื่อได้ฟังคำของเจ้าคือความเห็นที่ถูกต้องนะคะจากคำธรรมดาง่ายๆแล้วก็ค่อยๆรู้ว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงธรรมดาด้วยมีอีกไหมคะเชิญค่ะ
5: ความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2: น่าฟังนะคะแต่ว่าอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน
6: จิตหรือเปล่าครับอาจารย
2: ์ค่ะจิตคืออะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนรู้คร่าวๆรู้ง่ายๆรู้นิดหน่อยไม่ชัดเจนเช่นคำว่าจิตทุกคนก็บอกว่ามีจิตแต่ไม่พอค่ะนั่นไม่ใช่การรู้ถ้าการรู้จริงต้องจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดง จิตอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำแรกของคำถามก็คือว่าจิตมีจริงแต่จิตคืออะไร
6: เหมือนเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์เราอะไรเงี้ยครับว่าเราต้องการสิ่งใดอะไรเงี้ย
2: เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
6: มีครับ
2: ขณะนี้จิตอะไรประเภทไหนกำลังมีจิตกันทุกคนแต่ไม่มีใครรู้จักจิตจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่คิดได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าที่เคยคิดเนี่ยใครๆก็คิดแต่ละคนก็แต่ละความคิดแต่อาศัยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ใช่คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่ไปคิดอย่างนักปรัชญานะคะแต่ว่าจากการรู้ความจริงแทงตลอดสภาพนั้นที่มีจริงๆต่างกันแล้วใช่ไหมคะปัญญาต่างระดับขั้นปัญญาขั้นคิดกับปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
6: มีครับ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตอะไรง่ายมากเลยนะคะจิตเห็นจิตได้ยินกำลังเห็นนี่นะคะจิตต่างหากที่เห็นกำลังได้ยินนี่ก็คือจิตนั่นแหละได้ยินเพราะจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกทั้งหมดนะคะกี่โลกก็ตามแต่ก็มีสภาพที่ต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรแข็งเนี่ยค่ะไม่รู้ไม่เห็นไม่จำไม่หิวไม่โกรธแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือธาตุรู้ธาตุนี่คือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุหมายความว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธาตุแต่ละหนึ่งธาตุหมายความว่าสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยส่งไว้ซึ่งภาวะความเป็นสิ่งนั้นยังแข็งเป็นแข็งได้เป็นอื่นไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงเป็นแข็งไม่ได้เห็นก็เป็นเห็นเห็นได้ยินไม่ได้คิดก็เป็นคิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะถูกไหมคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเริ่มเป็นชาวพุทธที่รู้จักธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง45พรรษาให้มีความเข้าใจในประโยคที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งต้นอย่างนี้จึงจะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะอนัตตาหมายความว่าอะไรคะคุณวิชัยคะ
3: คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจและบังคับบัญชาไม่ได้ครับ
2: ค่ะเราคุ้นกับคำว่าอัตตาใช่ไหมคะคือเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงดอกไม้เป็นดอกไม้แสดงว่าเป็นสิ่งหนึ่งอัตตาถูกต้องไหมคะไม่ใช่โต๊ะนี่โต๊ะก็เป็นโต๊ะสิเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้สิก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนเป็นอัตตาแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเห็นเกิดแล้วหมดแล้วเราหายไปแล้วถ้าเห็นเป็นเราได้ยินเนี่ยค่ะกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงซึ่งล้วนเป็นอัตตาทั้งหมดแต่ว่าความจริงแล้วเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่รวมกันสิ่งนั้นก็แยกออกจากกันเป็นแต่ละหนึ่งเช่นแข็งกับกลิ่นเนี่ยแข็งก็เกิดขึ้นเป็นแข็งจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นก็จะแข็งไม่ได้แต่ที่ใดก็ตามที่มีแข็งธาตุแข็งซึ่งใช้คำว่าธาตุดินนะคะมีสี่ธาตุรวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งคุ้นหูของคนไทยที่นั่นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่ฟังก็คิดว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยสีสันวรรณะเนี่ยค่ะก็สามารถกระทบตากระทบหูไม่ได้ปรากฏทางหูไม่ได้จับดูแข็งแต่หลับตาก็ไม่รู้ว่ารูปร่างสันฐานสีสันวรรณะอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะซึ่งมีนานแสนนานมาแล้วนะคะและต่อไปก็จะมีอย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วนะคะสิ่งซึ่งคน ไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้บำเพ็ญบารมีปัญญาที่จะรู้ความจริงคิดว่าเที่ยงแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคือแต่ละคำเนี่ยค่ะที่เคยได้ยินจนชินหูนะคะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจจริงๆเผลอๆไปว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวมียศเดี๋ยวเสื่อมยศเดี๋ยวมีการสรรเสริญเดี๋ยวมีการนินทาทุกขณะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจนไม่มีใครรู้ก็เข้าใจการสืบต่อซึ่งปิดบังการเกิดดับและไม่กลับไปอีกเลยของแต่ละหนึ่งให้เหมือนว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ลองไปหาเราตอนเกิดสิคะมีไหมอยู่ไหนและเมื่อวานนี้เราอยู่ไหนพรุ่งนี้เราตรงนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่ามีรูปใหม่มีทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยสืบเนื่องติดต่อตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกขาดจากกันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นผิดว่าเป็นเราได้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงว่ามีจริงแต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับพระเช่นปัญญามีหลายขั้นนะคะมีขั้นฟังที่ได้ยินบ่อยๆคือปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสามคำเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจทุกคำที่ผ่านหูนะคะจึงจะเป็นชาวพุทธผู้รู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็จะเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้อะไรแต่เป็นชาวพุทธโดยที่ว่าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธจริงๆนะคะต้องรู้ต้องเข้าใจธรรมะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่ให้เชื่อเลยค่ะไตร่ตรองสิว่าจริงหรือเปล่าเปลี่ยนได้ไหมให้เป็นอื่นถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหมแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าเสียงไม่เกิดเสียงก็ไม่มีและถ้ามีแต่เสียงไม่มีธาตุรู้คือได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้ทั้งที่มีเสียงเพราะฉะนั้นธรรมะจึงต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช้คำว่ารูปธรรมนี่คือเบื้องต้นนะคะค่อยๆฟังต่อไปก็จะมีความหมายอื่นๆด้วยแต่ว่าก่อนอื่นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงนะคะตลอดหมดทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาและสิ่งที่มีจริงนะคะก็สอดคล้องกันไม่มีการที่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวจริงเดี๋ยวไม่จริงแต่ต้องจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจริงหรือเปล่า
5: ตกลงชีวิตพอจะได้ความเข้าใจไหมครับว่าจิตคืออะไรยกตัวอย่างอะไรสิ่งที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปและสิ่งนั้นน่ะเช่นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
6: เป็นความรู้สึกหรือเปล่าครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีดับไป
5: ความรู้สึกคืออะไรตอนนี้รู้สึกยังไงฮะความรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่จิต
2: อันนี้เราเริ่มปะปนความคิดของเรากับการฟังธรรมะเห็นไหมคะเราไม่ได้ฟังธรรมะโดยการที่ว่าฟังธรรมะแต่ว่าเรามีความคิดของเราแทรกเข้ามาในขณะที่เราฟังด้วยด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็ต่อเมื่อฟังเฉพาะคำที่เราได้ฟังแล้วก็เข้าใจคำนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาไทยเราใช้คำภาษาบาลีซึ่งไม่ตรงความหมายนะคะยุติธรรมอยุติธรรมพวกนี้นะคะแต่ความจริงธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเรายังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโดยลำดับก่อนอื่นนะคะให้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจของตัวเองถูกต้องว่าถูกต้องไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจะตรัสรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากความคิดของคนอื่นทั้งหมดเลยความคิดของคนอื่นไม่ใช่จากการตรัสรู้แต่จากการไตร่ตรองและการคิดต่างคนต่างคิดแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คิดแต่ประจักษ์แจ้งความจริงเช่นแม้ที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีนี่แหละคือสิ่งหนึ่ง สิ่งใดสิ่งนั้นต้องเกิดไม่ได้คิดตามความคิดของเราอย่างแต่ก่อนคนเกิดสัตว์เกิดแล้วต้องตายใช่ไหมคะแต่ฟังคำนี้ที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนึ่งคือหนึ่งเสียงเป็นหนึ่งหรือเปล่าคะ
6: เป็น
2: หนึ่งธรรมะประเภทหนึ่งนะคะไม่ว่าเสียงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเสียงคืออะไรสิ่งที่สามารถกระทบหูเห็นไหมคะมีจริงๆใช่ไหมคะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงเป็นหนึ่งธรรมะถูกต้องไหมคะเสียงต้องเกิดแล้วเสียงดับไหมหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยนี่คือตัวอย่างพอที่จะประมาณได้ใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ว่าเมื่อฟังต่อไปค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจความไม่รู้ก็จะหมดไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยและความคิดของเราก็เริ่มไม่คิดละฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไตรตรองและเข้าใจคำของพระองค์ดีกว่าที่จะคิดเองเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้นี่คลุมหมดเลยนะคะขณะนี้ค่ะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องมีธาตุรู้สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงธาตุรู้อย่าลืมนะคะรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เช่นขณะได้ยินต้องมีเสียงถ้าไม่มีเสียงจะบอกว่าได้ยินได้ไหมคะแล้วได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่าเนี่ยค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจเป็นชาวพุทธได้ยินเสียงได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่าชาวพุทธนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหลายท่านค่ะบอกว่าได้ยินไม่ใช่เสียงได้ยินเป็นธาตุรู้ค่ะรู้อะไรรู้เสียงเวลาเสียงปรากฏหลากหลายมากหลายเสียงใช่ไหมคะเวลานี้ก็มีเสียงปรากฏแต่ละหนึ่งเสียงหลายเสียงธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแต่ละหนึ่งเสียงแต่ละหนึ่งเสียงไม่พร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นสภาพรู้นะคะไม่มีรูปร่าง

0: ธาตุรู้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีจำมีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดนะคะไม่มีรูปร่างเลยไม่ใช่เขียวไม่ใช่แดงไม่ใช่ดำไม่ใช่เตี้ยไม่ใช่สูงไม่ใช่กว้างไม่ใช่ยาวแต่ว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพื่อที่จะให้คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนเพราะความจริงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยแต่คิดกันไม่ออกใช่ไหมคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแท้ที่จริงละหลายอย่างรวมกันทำให้เกิดรูปร่างสันฐานแล้วก็จำได้ว่าเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างตอนนี้มีสองอย่างที่ควรจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะคะเพราะเป็นอนัตตาก็คือว่าสภาพธรรมะที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมทั้งหมดเลยเสียงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นหลากหลายแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมรสเกิดขึ้นเป็นรสหวานเปรี้ยวเค็มมันไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมแต่สภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำให้รู้ความหมายว่าแต่ละเสียงซึ่งเป็นแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ได้ยินคำว่านามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มีไหมคะธาตุรู้มีไหม
1: มีครับ
0: มีก็ถูกต้องนะคะก็เป็นชาวพุทธที่เริ่มรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนั่นคือมีธรรมะหลากหลายมากประมาณไม่ได้เลยแต่แม้อย่างนั้นนะคะก็ยังสามารถเป็นประเภทใหญ่ที่ต่างกันจริงๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งเนี่ยมีแต่แข็งไม่รู้อะไรทุกอย่างที่เป็นธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ใช้คำว่ารูปธรรมยกตัวอย่างรูปธรรมสิคะเห็นไหมคะฟังตรงไหนเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ยกตัวอย่างคิดตรงนั้นมีอีกไหมที่เป็นรูปธรรมเมื่อกี้นี่มีเสียงไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่มีแข็งก็มีแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นอะไรอีกที่เป็นรูปธรรม
1: กลิ่น
0: กลิ่นเป็นรูปธรรม
1: สิ่งที่เรามองเห็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแม้ว่ารูปธรรมมีมากแต่ที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทั้งหมดมีแค่7รูป7นี่แต่ละ1แต่ละ1แต่ละ1ต้องแยกกันไม่ใช่รวมกันนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็น1ไม่ใช่เสียงปรากฏทางอื่นไม่ได้เลยนอกจากเห็นฝันมีสิ่งที่ปรากฏทางตาไหมคะ
1: ไม่มี
0: เห็นไหมคะเนี่ยฟังธรรมะล่ะฟังธรรมะแล้วก็ไตรตรองแล้วก็คิดแล้วเป็นความเข้าใจซึ่งไม่เคยมีก่อนการฟังถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มคิดขณะที่คิดเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: ธรรมะอะไรนามธรรมเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักนามธรรมกับรูปธรรมละและรู้จักอย่างละเอียดและมั่นคงและไม่เปลี่ยนด้วยซึ่งถ้าไม่มีการฟังธรรมะจะไม่มีการเข้าใจนามธรรมและรูปธรรมซึ่งมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาแต่ต้องเป็นปัญญาของเราเองมรดกที่ชาวพุทธได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปัญญาซึ่งสามารถเข้าใจสิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนมีค่ามากไหมคะเหนือรัตนะใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเงินซื้อไม่ได้อะไรก็ซื้อไม่ได้แต่การฟังคำของผู้ที่เป็นที่เคารพสูงสุดในพระปัญญานะคะค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของแต่ละหนึ่งคนที่เกิดขึ้นนั่นคือมรดกด้วยเหตุนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่ารูปนะคะทั้งหมดเนี่ยมี28รูปฟังไว้เท่านั้นเองนะคะแต่รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน7รูปทางตาหนึ่งละสิ่งที่ปรากฏมีจริงไหมคะถ้ามีเห็นเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีจริงๆจึงปรากฏว่ามีจริงและเห็นด้วยและเห็นก็กำลังเห็นสิ่งนั้นแต่เห็นไม่ใช่สิ่งนั้นเห็นเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสว่างไหมธาตุรู้สว่างไหม

0: นี่แหละค่ะปัญญาละต้องเกิดเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวเองนะคะไตร่ตรองแล้วเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะมีสภาวะความเป็นอย่างนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นธาตุธาตุทุกอย่างสอดคล้องกันหมดแต่ละคำนะคะซึ่งเป็นคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นธาตุรู้มืดหรือสว่างใครจะเปลี่ยนธาตุรู้ให้สว่างได้ไหมสว่างเมื่อไหร่ไม่ใช่ธาตุรู้เป็นสิ่งที่ปรากฏกับเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในโลกของความมืดสว่างต่อเมื่อเห็นอย่างเดียวจริงไหมเพราะฉะนั้นสว่างขณะที่เห็นแล้วมีเสียงเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยสว่างไหม
1: มืดครับมืด
0: ต้องมืด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าธาตุรู้มืดและธรรมะทุกอย่างมืดเว้นอย่างเดียวคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหมคะชอบไหมชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหมคะ
1: ชอบ
0: ต้องเป็นคนตรงค่ะธรรมะนี่ต้องตรงนะคะถึงจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าผิดนิดเดียวนะคะไปผิดทางทันทีเหมือนก้าวแต่ละก้าวนะคะพอก้าวผิดก็ผิดไปเรื่อยๆสำนักปฏิบัติไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีถ้าก้าวถูกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก้าวถูกคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังและคำต่อๆไปที่มั่นคงขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะไม่มีใครไปบังคับใครให้เชื่อหรือให้คิดให้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ความจริงก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: จริงแน่นอนใช่ไหมคะเมื่อไหร่คะ
1: เมื่อเราที่รู้สิ่งนั้น
0: ค่ะขณะที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดจะมีไหมตอนนั้นที่มีเกิด
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีแต่เกิดแล้วมีเป็นชอบอย่างหนึ่งนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไรสองอย่างให้เลือกค่ะไม่ใช่ให้ตอบตามใจชอบนะคะแต่เพราะเข้าใจสองอย่างคือนามธรรมหรือรูปธรรมรูปธรรมคือสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
1: มีจริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: ถูกต้องเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นเรา
0: ถูกต้องคือค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดับกิเลสด้วยความรู้แต่ชอบเพราะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ชอบเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกกว่าคำนี้นะคะจะอยู่ในใจอย่างมั่นคงจนทั้งสามารถที่จะเห็นอะไรก็รู้ว่าสิ่งนั้นก็มีชั่วขณะที่เห็นใช่ไหมพอไม่เห็นก็ไม่มีแล้วแต่จำว่ายังอยู่จริงไหม
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นจำมีจริงจริงหรือเปล่าม
1: ีจริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไรมีสองอย่างไงคะรูปธรรมหรือนามธรรมก่อนศึกษาธรรมะต้องตามลำดับจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นอะไรคะเป็นธรรมะละธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมเห็นไหมคะใครจะบอกว่าผิดเขาต่างหากที่ผิดเพราะไม่รู้ความจริงแต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้จำจะเป็นรูปธรรมได้ยังไงไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นจำมีจริงเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นเรา
0: เกิดหรือเปล่า
1: เกิด
0: ดับหรือเปล่า
1: ดับครับ
0: ดับแล้วยังมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือไม่มีมีชั่วขณะที่เพียงเกิดทันทีที่ดับก็ไม่มีอีกเลยเพราะฉันเห็นความไม่รู้มากมายมหาศาลไหมคะที่นำมาซึ่งความติดข้องมีความสำคัญว่าเป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเกิดมาแล้วก็แสวงหาทุกอย่างแม้ในทางที่ทุจริตด้วยความไม่รู้เพราะฉันทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะโกรธมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ประเภทไหน
1: เป็นนามธรรม
0: ถูกต้องค่ะไม่มีใครเลยในห้องนี้นอกจากอะไรคะนามธรรมกับรูปธรรมถูกไหมเห็นไหมคะความจริงก็ต้องเป็นความจริง
2: ครับเพราะบางครั้งไม่รู้เลยใช่ไหมครับคิดว่าเป็นเราทั้งหมด แต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตเกิดดับเร็วมากดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แสดงเพียงแค่ผิวเผินนะครับแต่ว่าจากการสนทนาเมื่อสักครู่นี้ก็พอเริ่มที่จะรู้จักธรรมะว่ามีจริงๆแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้มากเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนฟังเนี่ยไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นการเริ่มต้นที่จะรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องค่อยๆที่จะรู้ทีละอย่างเริ่มต้นจากผู้รู้รู้อะไรธรรมะคืออะไรทุกอย่างนะครับต้องมีคำตอบทั้งหมดนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้จริงๆถ้าศึกษาละเอียดอีกก็รู้ว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยครับก็จะมีทั้งจิตที่ดีก็มีจิตที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมครับบางคนก็โกรธขณะนั้นเนี่ยจิตประกอบด้วยความโกรธจิตนั้นย่อมไม่ดีแน่นอนแต่ขณะใดก็ตามที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่างกันแล้วใช่ไหมครับคนละขณะกันแล้วนั้นก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยครับพระองค์แสดงว่าเป็นธรรมะทุกอย่างแต่ว่าเมื่อไม่รู้ความจริงก็ยึดถือว่าสิ่งที่เกิดแล้วเป็นเราทั้งหมดเหมือนอย่างนี้นะครับเห็นอะไรเห็นคนฟังเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแต่ลืมว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแต่ที่รู้ว่าเป็นคนนู้นคนนี้เพราะคิดต่างหากถ้าไม่คิดเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมครับคนนู้นคนนี้แต่เมื่อมีเห็นคิดในสิ่งที่เห็นจึงรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยครับคืออะไรตามที่เราเคยจำมา
3: ท่านอาจารย์กล่าวว่าที่เขาพูดว่าดีต่อใจท่านจะบอกว่าพูดถูกนะแต่ไม่เข้าใจแล้วถ้าเข้าใจจริงๆจะเป็นความถูกต้องแล้วซึ่งของคำว่าดีต่อใจนี่คืออะไรครับท่านอาจารย์อะไรที่จะดีต่อใจต่อจิตนะ
0: ตอนนี้เริ่มรู้อย่างค่ะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักเหมือนเข้าใจกันแต่ไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไม่ดีต่อใจมีไหม
2: ก็มีนะคร
0: ับ เห็นไหมคะนี่แสดงว่าเริ่มรู้ละว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ใจชอบสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ชอบก็แสดงว่าพูดคำที่ไม่รู้จักว่าใจคืออะไรชอบคืออะไรแต่พูดแล้วจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใจหรือจิตที่เราใช้ด้วยกันนะคะคือจิตใจมีคำอื่นอีกไหมคะมโนเคยได้ยินไหมคะหมายความถึงใจใช่ไหมมนัสหทยะวิญญาณนะภาษาไทยออกเสียงว่าวิญญาณพูดแล้วไม่รู้จักใช่ไหมต่อไปนี้รู้จักละว่าไม่ว่าจะใช้คำว่าจิตไม่ว่าจะใช้คำว่าใจไม่ว่าจะใช้คำว่าวิญญาณมนัสมโนพวกนี้นะคะหมายความถึงธาตุรู้แต่ว่านะคะธาตุรู้ก็ยังต่างกันเป็นสองอย่างเริ่มขยายละจากธรรมะหนึ่งเป็นธรรมะสองคือนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เลยแต่นามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้นี่ค่ะมีสองอย่างซึ่งต่างกันนะคะอย่างหนึ่งคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ทำอะไรเลยค่ะแค่เกิดแล้วก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นได้ยินเกิดขึ้นก็รู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏไม่ทำอะไรเลยไม่จำไม่โกรธไม่ชอบไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่ารู้แจ้งจริงๆในเสียงนั้นทางตาก็รู้แจ้งไปหมดฟ้ากับน้ำจดกันก็ยังรู้ว่านั่นฟ้านี่น้ำเพราะฉะนั้นเป็นสภาพที่รู้แจ้งสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนั่นนะคะก็คือจิตภาษาบาลีก็จะออกเสียงว่าจิตตะจะใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณะก็ได้ธาตุรู้ทั้งหมดที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือจิตนะคะแต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้แต่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่สภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏมีลักษณะเฉพาะตนแต่ละหนึ่งนะคะคือเจตสิกะคนไทยก็เอาเสียงว่าเจตสิกเคยอ่านเรื่องของจิตที่เขียนโดยนักปราชญ์นักจิตวิทยาอะไรไหมคะเขาพูดถึงคำนี้หรือเปล่าไม่มีเลยเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะรู้ธาตุสองอย่างซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแยกกันไม่ได้เลยคือจิตและเจตสิกพระเชนธรรมะมีรูปหนึ่งจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไร เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกทั้งหมดมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปัจจัยก็คือสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นดินแข็งนะคะแต่ดินเป็นที่รองรับของความร้อนหรือความเย็นธาตุไฟแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยอีกธาตุหนึ่งคือธาตุลมอ่อนหรือแข็งมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นธาตุ
0: เพราะมีลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งภาวะของตนของตนเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าธรรมะหรือธาตุก็ได้เพราะธรรมะทุกอย่างก็คือธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั่นเองแต่รวมเรียกก็คือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะกว้างขวางและละเอียดขึ้นโดยการที่ไตร่ตรองไม่ใช่ว่าเพียงแค่ตอบได้นี่คือเราเข้าใจธรรมะละชาวพุทธละยังไม่พอค่ะยังจะต้องเข้าใจละเอียดถึงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลากหลายมากแต่เป็นความจริงทั้งหมดให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะธาตุเย็นธาตุร้อนธาตุอ่อนธาตุแข็งธาตุตึงธาตุไหวกี่ธาตุเลยคะเย็นหรือร้อนหนึ่งอ่อนหรือแข็งหนึ่งตึงหรือไหวหนึ่งกี่ธาตุละเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมคะธาตุน้ำเราใช้คำว่าธาตุน้ำแต่ความจริงไม่ใช่น้ำที่เราดื่มแต่เป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้ไม่แยกจากกันเพราะฉะนั้นทั้ง4ธาตุนี้แยกจากกันไม่ได้เลยนะคะแต่เวลากระทบสัมผัสทีไรเนี่ยไม่ได้กระทบสัมผัสธาตุน้ำเลยจะกระทบสัมผัสเพียงเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้น1ใน3เวลากระทบต้องปรากฏทีละ1แต่เมื่อมี3ธาตุที่สามารถกระทบกายและปรากฏได้จึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะเราสามารถเข้าใจได้เมื่อเราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละคำสองคำเช่นรูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยมี7รูปสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเอารูปรวมกับอารมณ์ก็ได้นะคะเป็นรูปารมณ์ดีไหมคะรู้ภาษาบาลีทีละคำค่ะดีกว่าไม่รู้เลยพอได้ยินเรารู้ละหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏทางตารูปซึ่งเป็นอารมณ์รวมคำว่ารูปารมณ์ไม่ต้องพูดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตายาวๆนะคะแต่พอบอกว่ารูปารมณ์ก็สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าเสียงภาษาบาลีใช้คำว่าสัทธะเฉพาะเสียงที่จิตรู้เป็นสัทธารมณ์เป็นคำรวมของคำว่าสัทธะกับอารมณ์กลิ่นคันทะเฉพาะกลิ่นที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้นะคะรวมสองคำคันทะกับอารมณ์ก็เป็นคันธารมณ
2: ์แล้วก็มีรส
0: รสถ้ารวมกับคำว่าอารมณ์ก็เป็นรสารมณ์จิตที่รู้เป็นชิวหาวิญญาณรู้รสารมณ์สามรูปที่เรากล่าวแล้วสามคืออ่อนหรือแข็งปัทวีธาตุธาตุดินธาตุไฟเตโชธาตุธาตุลมวายโยธาตุแต่ทีละหนึ่งรูปแต่ว่าทั้งหมด7รูปโดยที่รูปอื่นก็มีแต่ไม่ปรากฏเป็นอารมณ์ในชีวิตประจำวันรู้ไหมรูปอะไรถ้าคิดก็รู้ถ้าเข้าใจก็รู้เห็นไหมคะไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นค่ะของคนฟังนั่นแหละเริ่มมีละเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มที่จะละความไม่รู้เริ่มที่จะค่อยๆดับกิเลสมีรูปอื่นซึ่งมีแน่นอนค่ะทุกคนรู้ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดก็รู้ว่ามีแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าแม้รูปนั้นมีก็ไม่ได้ปรากฏในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันนะคะรูปมี28รูปแต่ที่ปรากฏคือ7รูปแต่รูปอื่นมีแต่ไม่ปรากฏในชีวิตประจำวันและทุกคนก็รู้ด้วยแต่คิดไม่ถึงมีทุกคนตาไงล่ะจักขุตาเป็นรูปใช่ไหมอยู่ไหนทุกคนรู้ใช่ไหมคะตาอยู่ไหนนั่นแหละเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้แต่รูปไม่เห็นอะไรสภาพที่เป็นรูปแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย รูปธรรมไม่รู้แต่มีแต่มีรูปหลากหลายมากเป็น28รูปใช่ไหมคะเรากล่าวไปแล้ว7ตาอีก1รูปเป็น8ละรูปพิเศษจริงๆค่ะในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีสิ่งเดียวที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะรูปอื่นมีจริงแต่มองไม่เห็นเห็นไม่ได้เลยจิตก็มองไม่เห็นเจตสิกก็ไม่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องมีสิ่งเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นตาไม่ใช่รูปที่กระทบตาตาเป็นตามองไม่เห็นนะคะเป็นรูปพิเศษที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าจักขุปัสสาทะรูปเป็นรูปนะคะซึ่งเรียกว่าปัสสาทะผ่องใสยิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบทางตาในขณะนี้เหมือนเราดูกระจกใช่ไหมคะถ้าเราผ่านฝาผนังธรรมดาที่ไม่ใช่กระจกเงาไม่ปรากฏไม่มีอะไรเลยแต่พอผ่านกระจกมีสิ่งต่างๆปรากฏทั้งห้องทั้งคนเต็มไปหมดเหมือนกับจักขุปัสสาทรูปเป็นรูปพิเศษในบรรดารูปทั้งหมด28รูปนะคะที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ยังคงเป็นรูปเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะไม่ได้แยกกันเป็นแต่ละหนึ่งนะคะรูปเกิดอย่างน้อยที่สุดรวมกัน8รูปแม้ว่าจะย่อยให้เล็กที่สุดเพียงใดก็ตามแต่นะคะจากการที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ารูปที่แยกกันอีกไม่ได้เลยต้องเกิดรวมกันมี8รูปธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งเป็นมหาภูตรูปที่ใช้คำว่ามหาภูตะหมายความว่าถ้ารูปสี่รูปนี้ไม่มีรูปอื่นมีไม่ได้เลยรูปอื่นทั้งหมดต้องอาศัยเกิดกับรูปนี้เพราะฉะนั้นที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมต้องมีอีก4รูปคือสิ่งที่สามารถกระทบตาเราเรียกสั้นๆว่าสีสันวรรณะต่างๆก็ได้เพราะปรากฏเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือไม่ปรากฏเป็นสีเลยแต่ก็กระทบตาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้เนี่ยก็เป็นรูปหนึ่งที่มีจริงแล้วก็เสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เป็นรูปที่เกิดรวมกันแยกกันไม่ได้ไม่มีเสียงรวมอยู่ด้วยแต่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่งมีกลิ่นหนึ่งมีรสหนึ่งและก็มีอาหารรูปรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานอาหารไม้เนี่ยกินได้ไหม
2: ได้ครับ
0: เพราะมีอาหารใช่ไหมคะกินจริงๆเนี่ยได้ปลวกก็กินได้เห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าในบรรดารูปทั้งหมดที่แยกอีกไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะเล็กที่สุดปานใดก็ตามต้องมีรูปรวมกัน8รูปดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นมีรสและมีโอชารูปใช้คำว่าโอชารูปหมายความถึงเมื่อรูปนี้กลืนกินเข้าไปแล้วนะคะก็จะทำให้รูปอื่นเกิดอีกกลุ่มหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะโต๊ะนี่มีกี่กลาปะกี่กลุ่มคะนับไม่ถ้วนโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อากาศธาตุเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: มีจริงหรือเปล่าม
2: ีจริงครับ
0: เพราะฉะนั้นอากาศธาตุไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่รูปใดๆเลยแต่มีแทรกอยู่ในทุกกลาปะของรูปนี่ก็แสดงเห็นความจริงทั้งหมดว่าเป็นธรรมะแต่เราไม่รู้เลยค่ะเป็นเราเป็นเรื่องราวต่างๆจบชาติหนึ่งด้วยความเป็นเราแต่ว่าก่อนนั้นเป็นใครก่อนจะเป็นคนนี้และจากคนนี้เป็นใครเพราะฉะนั้นเตรียมจากคนนี้ค่ะจะไม่มีคนนี้อีกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ที่เคยเป็นถ้าเป็นชาติหน้านะคะเป็นยังไงบ้างดีแค่ไหนเลวแค่ไหนรู้แค่ไหนไม่รู้แค่ไหนไม่มีใครทำได้เลยนอกจากธรรมะซึ่งเกิดจากการสะสมซึ่งละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าธาตุรู้คือจิตและเจตสิกที่เกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละหนึ่งขณะนะคะถ้าเป็นกุศลก็สะสมกุศลนั้นไปถ้าเป็นอกุศลก็สะสมอกุศลนั้นไปถ้ากระทำกรรมใดๆสำเร็จลงไปแล้วนะคะแรงของกรรมสามารถที่จะทำให้เกิดที่ไหนก็ได้จากคนนะคะไปสู่นรกอเวจีได้เลยเป็นนกก็ได้เป็นหนูปูปลาได้หมด ก็มีการทบทวนได้นะคะถ้าสนใจคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะนามธรรมรูปธรรมจิตเจตสิกรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตารูปารมณ์หูก็สัทธารมณ์คันธารมณ์พวกนี้ค่ะสามารถที่จะคิดเองแล้วก็จำได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปท่องเลยแต่ถ้าไม่ฟังบ่อยๆนะคะอาจจะลืมแต่พอได้ยินอีกนะคะรู้เลยเพราะว่าเคยฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้เคยฟังธรรมะในชาติก่อนๆจะต่างกับคนที่ฟังมาน้อยอย่างท่านพระสารีบุตรนะคะท่านฟังไม่กี่คำท่านสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะว่าท่านสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นๆได้อย่างสภาพธรรมะเกิดดับเกิดจริงๆดับจริงๆกับปัญญาที่ท่านได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะรู้อริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งขณะประมาทไม่ได้เลยนะคะกำลังนำไปสู่การดับกิเลสกำลังนำไปสู่ปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงจะมากจะน้อยจะช้าจะเร็วต้องอยู่กับเหตุไม่ได้หมายความว่าใครสามารถที่จะไปเร่งรัดให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมภายใน7วัน10วันไปที่โน่นมาที่นี่ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้ที่มีมากเนี่ยนะคะค่อยๆน้อยลงเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ดับกิเลสแล้วจะดับเองก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับและรู้จริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจากไม่มีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนเดิมไม่เหลือเลยเหมือนกับไม่มีอะไรถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าอยู่ไปทุกวันนี้นะคะก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วหลงเข้าใจว่ายังมีแต่สิ่งที่มีชั่วคราวที่ปรากฏแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสู่ความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นนิพพานก็ต้องต่างจากสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยทั้งสิ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะปัญญาต่างหากที่รู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วก็จะถึงนิพพานได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้ด้วยปัญญาที่รู้ตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราพยายามด้วยเราหวังนะคะแต่ต้องเป็นการที่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างมั่นคงธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราไม่มีเราพยายามแต่พยายามมีไหมพยายามมีแต่พยายามไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเมื่อไรที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานะคะก็จะสามารถรู้ความจริงซึ่งถูกปิดบังไว้เช่นเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับถ้าไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนี้จริงๆจะกล่าวคำนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้ใครกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเห็นนี่แหละไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปสิ่งที่ปรากฏก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วเท่านั้นจึงกล่าวว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไม่ได้เห็นประจักษ์แจ้งอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายตลอดขณะนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีธรรมะซึ่งไม่เกิดต่อเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยก็ยังต้องเกิดแต่ตราบใดที่หมดกิเลสเกิดอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแต่ต้องไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นเบื้องต้นความเพียรมีจริงนะคะความเพียรผิดมีไหมคะมีความเพียรถูกก็มีจะให้ความเพียรผิดเป็นความเพียรถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำมีค่าถ้าเห็นประโยชน์นะคะค่อยๆสะสมไปวิชาอื่นยังเรียนได้นี่ค่ะแล้วทำไมธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจควรจะเข้าใจก็ไม่เข้าใจถ้าไม่เห็นประโยชน์ เท่าที่ได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมคะ
1: เป็นประโยชน์ครับจากสิ่งที่ไม่รู้เราได้รู
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือประโยชน
0: ์ถ้าฟังมากกว่านี้ประโยชน์ก็ต้องมากกว่านี
4: ้เพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
6: ปกิณกะธรรมตอนที่1667สนทนาธรรมที่เขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2552
0: คือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่อีกสภาพหนึ่งนั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากหนึ่งคือธรรมะก็แยกเป็นสองก่อนนะคะแล้วก็จะแตกไปอีกมากมายเพราะว่านับไม่ถ้วนเลยแต่ก็ประมวลได้เป็นแต่ละประเภทนะคะแล้วก็แสดงความต่างกันว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีธาตุชนิดหนึ่งกำลังเห็นแจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏฟ้าสีอะไรคะกับบ้านหลังนั้นสีอะไรบางคนก็ชอบบ้านสีเทาๆฟ้าๆใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ฟ้าใช่ไหมคะเป็นแค่สีบ้านแต่ฟ้าจริงๆก็คล้ายคลึงกันมากสีเดียวกันแต่ก็ยังรู้ว่าไม่ใช่สีบ้านแต่เป็นสีของฟ้าหรือว่าสีของเมฆนี่คือจิตเป็นธาตุที่สามารถรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏมีเพชรแท้กับเพชรเทียมคนที่ไม่มีความชำนาญก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่เห็นเหมือนกันคนที่มีความชำนาญก็เห็นอย่างเดียวกันคนที่ไม่รู้เรื่องเพชรนินจินดาเลยนะคะไก่นกจิ้งจกเห็นเหมือนกันหมดเพราะเป็นธาตุเห็นเพราะฉะนั้นธาตุนี้รู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนั้นที่ใช้คำว่ารู้แจ้งเนี่ยหมายความว่าต้องมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเกิดด้วยกันแต่ไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งแต่ละคำนี่ค่ะมีความหมายแล้วก็มีความลึกซึ้งด้วยแม้แต่จะใช้คำว่าธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้นะคะบอกไว้ถึงลักษณะของธรรมะนั้นแต่ยังไม่ได้แจกละเอียดถึงความต่างกันของลักษณะรู้ว่าต่างกันอย่างไรฉะนั้นธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยทรงบัญญัติใช้คำว่าจิตตะตังหรือจะใช้คำวิญญาณวิญญาณะมโนมนัสหทยะปันระทุกคำมีความหมายที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามคำที่ใช้ซึ่งก็ต้องอาศัยท่านที่รู้ภาษาบาลีนะคะเพราะว่าท่านสามารถที่จะแปลคำแต่ละคำได้แต่ทุกคำบ่งถึงธาตุนั้นซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่ปรากฏบ้างแล้วก็คิดนึกบ้างเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ก็มีธาตุที่เกิดร่วมกันซึ่งรู้สิ่งเดียวกันเป็นนามธาตุด้วยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าเจตสิกะหมายความถึงธาตุหรือธรรมะที่เกิดกับจิตไม่เกิดกับอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตนั้นจะมีเจตสิกเกิดกี่ประเภทก็ตามทั้งหมดนั้นก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ไม่ใช่ธรรมะเดียวกันลองคิดดูหนึ่งขณะจิตนะคะเราจะรู้เพียงจิตขณะนี้ใช่ไหมคะยังเห็นเนี่ยรู้ละว่ากำลังเห็นแต่ว่ามีธรรมะอื่นซึ่งเกิดพร้อมจิตที่กำลังเห็นด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงความละเอียดนะคะว่าถึงมีก็ไม่ใช่จิตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความละเอียดของธรรมะนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่สภาพธรรมะหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพธรรมะอื่นเกิดกับจิต ดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่จิตเพราะว่าไม่ใช่เป็นธาตุที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏธาตุอื่นที่เกิดกับจิตแต่ไม่ได้รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างจิตนะคะเป็นเจตสิกในภาษาไทยเราก็เรียกง่ายๆว่าเจตสิกบางคนก็ต้องออกเสียงตามภาษาบาลีนะคะเจตสิกะเพราะฉะนั้นออกเสียงได้สองอย่างแล้วแต่ว่าภาษาไหนจะใช้คำอะไรแต่เข้าใจในความหมายว่าต้องเป็นความหมายนั้นไม่ใช่ความหมายอื่น
7: อาจารย์ครับช่วยกรุณาอธิบายถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและก็ญาณจริยาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆของพวกเรา
0: สามคำนี้ไม่ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจจริงๆนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยทีละคำสองคำใช่ไหมคะแต่ละคำต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะเข้าใจแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปนี้เวลาใครใช้คำว่าธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนั้นน่ะเข้าใจถูกหรือเปล่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเข้าใจมั่นคงจริงๆก่อนนะคะคือธรรมะเพราะฉะนั้นวิญญาณะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นแต่มีคำเติมออกมานะคะวิญญาณะจริยาจริยาคือความประพฤติเป็นไปค่ะเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีการประพฤติใดๆเลยทางกายทางวาจาไม่เป็นไปอะไรทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วดับนั่นคือการที่ธรรมะต้องเป็นไปอย่างนี้คือไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้เมื่อเกิดแล้วดับคือทันทีที่จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเป็นความเป็นไปของจิตหรือเปล่าว่าต้องเป็นอย่างนี้ความประพฤติของจิตความเป็นไปของจิตไม่ใช่ของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดหรือเปล่าก็คือความเป็นไปของวิญญาณซึ่งเกิดแล้วต้องดับแล้วก็มีสภาพของธรรมะเนี่ยเกิดสืบต่อนะคะอย่างจิตเนี่ยมีมากมายหลายประเภทจิตที่ทำกิจเกิดในชาตินี้เป็นขณะแรกเป็นผลของกรรมใครก็เลือกเกิดไม่ได้ค่ะเราก็จะต้องตายนะคะจะเลือกเกิดที่ไหนได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยตายมาแล้วนะคะชาติก่อนก่อนก็ตายแล้วตายแล้วเคยตายมาแล้วแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ต้องตายอีกคือเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนี่คือความเป็นไปของจิตด้วยหรือเปล่าและเมื่อเกิดแล้วต้องเป็นไปคือจิตขณะแรกเกิดระดับไปกรรมก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อเป็นประเภทเดียวกันกับกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนี้โดยที่ว่านะคะเรายังไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าปฏิสนธิจิตขณะแรกที่เกิดนั้นนะเป็นผลของกรรมอะไรและต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยใครรู้ไหมกว่าจะออกมาสู่โลกนี้ลืมตาเนี่ยจิตที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็มีความเป็นไปคือพอปฏิสนธิจิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ตามที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นบุคคลนี้ถ้าเกิดเป็นมดนะคะปฏิสนธิจิตเกิดระดับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมดก็ทำให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อดำรงความเป็นมดค่ะจะเป็นไก่เป็นคนได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมนุษย์เป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่ก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะตามกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นไปของจิตคือวิญญาณจริยาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้เท่านั้นหรือในชาติหนึ่งเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังต้องเป็นอื่นอีกจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แค่ปฏิสนธิที่จิตเกิดแล้วก็ดับไปและผวังคจิตก็เกิดดำรงภพชาติขณะนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นแต่จิตเกิดแล้วเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นถ้าพูดถึงกรรมนะคะจะเห็นได้จริงๆนะคะว่าน่าอัศจรรย์มากมือที่มองไม่เห็นอย่างที่ว่านะคะทำได้ทุกอย่างนั่งนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะเกิดหายใจไม่ออกได้ไหมอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นนะคะอยู่ดีๆแท้ๆเลยใช่ไหมคะต้องมีเหตุปัจจัยก็คือจิตใดก็ตามที่เป็นผล นะคะจิตนั้นต้องมาจากการกระทำที่ได้กระทำเหตุไว้เมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเหตุคือกุศลและอกุศลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะที่จะให้ผลเลือกไม่ได้อีกแม้แต่การเกิดนะคะชาตินี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลกรรมก็เกิดดีเป็นผลของอกุศลกรรมก็เกิดไม่ดีนะคะเกิดเป็นเปรตอสุรกายเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพบหน้าข้างหน้าเนี่ยค่ะมืดสนิทชั่วขณะต่อไปนี้มืดสนิทไม่มีใครรู้เลยว่ากรรมใดจะให้ผลและไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะคะเกิดเป็นเทพเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกปฏิสนธิจิตไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนขณะที่นอนหลับสนิทแต่จิตเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรถ้าเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วผวังขจิตเกิดต่อก็ไม่รู้อะไรนอนหลับไม่มีใครรู้อะไรฉันใดนะคะพอปฏิสนธิจิตดับไม่รู้เลยว่าเกิดที่ไหนรูปประพรมก็ไม่รู้อะรูปประพรมก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เลยระหว่างที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วผวังขจิตดำรงภพชาติสืบต่อนี่คือความเป็นไปของจิตซึ่งจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้แล้วแต่ภพภูมิแต่ว่าขณะที่มีการรู้สึกตัวเกิดขึ้นจะมีความติดข้องในความเป็นเพียงแค่รู้ว่ามีเท่านั้นนะคะยินดีพอใจในภพในความเป็นอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวาระแรกนะคะวิถีจิตแรกหรือการที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือมีความติดข้องในสิ่งที่มีในขณะนั้นทางใจเพราะยังไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสเลยนะคะแต่ทางใจเนี่ยเริ่มที่จะรู้ละว่ามีจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยภวังคจิตไม่มีอะไรปรากฏเลยก็มีสิ่งที่ปรากฏเพราะใจเนี่ยค่ะสะสมมาทุกอย่างในแสนโกฎกับไม่รู้เลยนะคะว่าใจจะคิดอะไรหลับคืนเนี้ยฝันแน่ๆบางคนก็บอกว่าเขาไม่ค่อยฝันนะคะแต่การสะสมทุกเรื่องทุกภพทุกชาติเนี่ยค่ะก็ทำให้จิตเนี่ยเกิดนึกถึงเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะทำไมไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ละฝันเนี่ยฝันประหลาดประหลาดเหาะได้ก็มีใช่ไหมคะบางคนทำไมอย่างนั้นน่ะก็อยู่ดีๆนั่งอย่างนี้ก็ไม่เคยเหาะได้แต่ในฝันเนี่ยได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าสะสมที่จะให้คิดนึกอย่างไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรบางคนก็ฝันว่าเตะฟุตบอลใช่ไหมคะบางคนก็ฝันว่าอยู่ในสนามรบมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะก็สวยมากเป็นคนที่สวยนะคะพอฝันก็จะต้องรบทัพจับศึกทุกทีเห็นไหมคะสะสมมายังไงมีอยู่ในจิตแล้วพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้คิดให้นึกถึงสิ่งที่ไม่ได้คาดไม่ได้ฝันเลยขณะนี้ทุกคนก็คิดนะคะสังเกตได้ว่าความคิดได้มากตั้งแต่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอะไรรู้เลยนี่เป็นแก้วนี่เป็นกระเป๋าไม่ทันจะรู้ตัวว่าคิดเลยค่ะความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับนี่คือวิญญาณจริยาความเป็นไปนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงแสดงความละเอียดของวิญญาณจริยาเนี่ยเป็นขณะจิตแต่ละขณะเลยว่าขณะไหนเกิดแล้วก็ดับไปและขณะไหนเกิดต่อทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจแต่ให้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามนะคะวิญญาณจริยาความเป็นไปแรกก็คือมีการรู้สึกตัวและติดข้องในความเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วเป็นแล้วอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็ผ่านไปจนกระทั่งแม้วันนี้ค่ะความเป็นไปของจิตก็คือว่าจากหลับเป็นตื่นไม่ตื่นได้ไหมคะไม่ตื่นก็ตายใช่ไหมคะแต่ที่ไม่ตายก็คือตื่นเห็นหรือว่าได้ยินหรือตื่นตกใจจากเรื่องที่ฝันหรืออาจจะบางคนตื่นแล้วหัวเราะค่ะเพราะความฝันนี้มันน่าขันนะคะเขาขำทุกทีที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องหัวเราะนะคะมีเสียงออกมาด้วยเพราะว่าขณะนั้นน่ะกำลังมีเรื่องที่ตลกนะคะในความคิดของเขาบังคับได้ไหมวิญญาณจริยาความเป็นไปทั้งหมดที่จะต้องเป็นถ้าใช้คำที่เรียนมาแล้วบ้างก็คืออะเหตุกะจิตคือจากภวังค์ก็จะต้องมีการรู้อารมณ์รู้อารมณ์เนี่ยขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนล่ะก็แสดงไว้ว่าเป็นจิตที่ใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะภาษาบาลีนะคะหมายความถึงจิตที่ รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ดับขณะนี้ทุกคนกำลังคิดนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลขณะที่คิดไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลต้องเป็นกิริยานะคะต้องเป็นพระอรหันต์ค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแค่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลพระอรหันต์รู้ไหมคะว่าไม่มีกุศลอกุศลเลยแม้คิดก็ไม่มีค่ะใช้คำว่ากิริยาจิตเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดผลแต่ถ้าเป็นกุศลและอกุศลตราบใดนะคะต้องเป็นปัจจัยให้ผลของกุศลและอกุศลนั้นเกิดขึ้นโดยเป็นจิตประเภทที่กรรมทำให้เกิดขึ้นเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือวิญญาณจริยาคือเกิดแล้วต้องเป็นไปจะให้เป็นภวังค์ตลอดไปเนี่ยไม่ได้แม้แต่คิดนึกเป็นกุศลหรืออกุศลก่อนกุศลและอกุศลเกิดต้องมีจิตที่เกิดคิดเป็นมโนทวาราวัชนะจิตนี่คือวิญญาณจริยาและเมื่อการคิดดับไปแล้วนะคะกุศลและอกุศลก็เกิดต่อนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเป็นอกุศลนะคะเป็นอัญญาณจริยาเนี่ยค่ะคือแสดงความละเอียดของจิตแล้วก็ใช้คำให้รู้ว่าแม้ว่าหลับและตื่นตื่นแล้วเป็นอะไรก็มีความหลากหลายว่าตื่นแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ถ้าตื่นแล้วเป็นอกุศลนะคะไม่มีปัญญาแน่ๆจึงเป็นอัญญาณจริยาจิตเกิดขึ้นเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทรงแสดงธรรมะโดยหลากหลายโดยนัยยะประการทั้งปวงนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าเราจะค่อยๆสะสมแล้วก็มีความสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราในขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏซึ่งขณะนี้นะคะจิตเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนโดยไม่รู้เลยแต่ด้วยพระมหากรุณาก็ทรงแสดงว่าเวลาที่ไม่ใช่ภวังคจิตไม่ใช่จิตที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ต้องมีวาระที่มีการเห็นหรือมีการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นอกุศลใช้คำว่าอัญญาณจริยาคุณคำปันค่ะมีรูปศัพท์ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
8: สำหรับคำว่าอัญญาณนี่นะครับก็มีคำอยู่สองคำรวมกันนะครับก็คือคำแรกก็คือณบวกญาณแปลงณเป็นอะแล้วก็สอนยะเข้ามานะครับเป็นอัญญาณหมายถึงความไม่รู้ครับ
0: นี่ก็เป็นรูปภาษาที่ถูกต้องนะคะซึ่งภาษาบาลีเป็นภาษามัคคีใช่ไหมคะเป็นภาษาที่มีแบบแผนนะคะที่จะดำรงศาสนาไม่ให้คลาดเคลื่อนทั้งอักขระทั้งการออกเสียงด้วยนะคะสระสั้นสระยาวอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของภาษาแต่ต้องไม่ลืมคนที่พูดภาษามคตมัคคีได้เนี่ยเรียนหลักไวยากรณ์ก่อนหรือพูดก่อนค่ะเกิดมาไม่ต้องไปนั่งเรียนหลักก่อนแล้วถึงจะออกเสียงมาเป็นคำพูดเรื่องราวหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ก็เหมือนภาษาไทยนะคะก็เกิดมาก็ได้ยินแล้วก็จำแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกันแต่ก็เอามาเรียบเรียงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงว่าภาษามีความสำคัญถ้าไม่เข้าใจทำให้เข้าใจผิดได้แต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องภาษาแม้ว่าจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะใดที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นอัญญาณะต้องเป็นไปต้องเห็นแล้วเป็นอกุศลส่วนใหญ่ก็สะสมไปแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นคือญาณะที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจธรรมะใช้คำว่าเข้าใจธรรมะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นกุศลเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ใช้คำว่าเข้าใจสภาพธรรมะจึงเป็นญาณะเป็นปัญญาจริงๆด้วยเหตุนี้ชีวิตที่เป็นไปในสังสารวัฏนะคะก็มีการเกิดขึ้นเป็นวิญญาณจริยามีการเห็นมีการได้ยินนี่โดยคร่าวๆนะคะโดยละเอียดก็ต้องกล่าวถึงจิตแต่ละขณะแต่ละประเภทและเมื่อไหร่ที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอัญญาณจริยาถึงแม้ว่าเป็นกุศลที่ไม่ใช่การเข้าใจธรรมะนะคะก็ยังไม่ใช่ญาณจริยาโดยนัยยะนี้เพราะเหตุว่าก็ต้องเกิดไปเป็นรูปประพรมด้วยความสงบ สามารถที่จะรู้ว่าจิตขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นรูปประพรมอรูปประพรมก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้จึงไม่ใช่ญาณจริยาแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะอะไรถ้าทรงแสดงโดยนัยยะของประเภทของจิตนะคะขณะที่สามารถที่จะมีปัญญารู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งใช้คำว่าญาณแต่พอกล่าวถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและญาณจริยาไม่กล่าวถึงกุศลประเภทอื่นนอกจากประเภทที่เป็นความเห็นถูกจริงๆที่จะออกจากสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมจึงสำหรับศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพยิ่งนะคะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วก็คิดเองท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมานานเท่าไหร่คะแสนกับและกับหนึ่งประมาณไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่ไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่ร้อยชาติไม่ใช่พันชาตินะคะแต่กับหนึ่งนับชาติไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปคิดทำไมนอกจากว่ามีโอกาสได้ฟังละได้เข้าใจละใช่ไหมคะเข้าใจวันนี้ทุกคนก็เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ฟังไปอีกก็ยิ่งเข้าใจขึ้นอย่างได้ยินคำว่าจิตก็ได้ยินคำว่าวิญญาณและได้ยินคำว่าจริยาความประพฤติเป็นไปของจิตเนี่ยจิตกำลังประพฤติเป็นไปไม่ใช่เราเป็นไปเลยค่ะจิตทั้งนั้นเลยกำลังเป็นไปและได้ยินคำว่าอารมณ์อารมณ์คืออะไรคะคนที่ฟังแล้วเหมือนรู้นะคะรู้จริงๆหรือเปล่า
9: อารมณ์เป็นที่ยินดีของจิตค่ะหรือเป็นสิ่งที่ให้จิตรู้นะคะ
0: ทำไมว่าเป็นที่ยินดีของจิต
9: ตามมาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ให้จิตรู้อะค่ะ
0: ค่ะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ใช่ไหมคะเขาเป็นธาตุรู้ธาตุที่ไม่รู้เนี่ยจะไปรู้อะไรได้ไหมคะแข็งอย่างเงี้ยเกิดเป็นแข็งเนี่ยแล้วแข็งจะเที่ยวไปรู้อะไรได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ธาตุที่ไม่ใช่ธาตุแข็งแต่เป็นธาตุที่ต้องรู้มีใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ได้ไหม
9: ถ้าจิตเกิดแล้วต้องรู้ค
0: ่ะเพราะเป็นธาตุรู
9: ้
0: ต่างกับธาตุที่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยค่ะจิตรู้ได้ทุกอย่าง
9: สิ่งที่ถูกรู้จึงเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะต้องคู่กันเพราะมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยใช่ไหม
9: คะ
0: เพราะฉะนั้นจิตจะยินดีอะไร
9: ยินดีในสิ่งที่ถูกรู้เหรอคะ
0: ค่ะหมายความว่าไม่ไปไหนเลยค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็ไปสู่อารมณ์รู้อารมณ์ต้องรู้อารมณ์จะให้จิตไปอื่นไม่ได้เลยนอกจากไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏซึ่งจิตเกิดขึ้นนะคะแล้วต้องรู้สิ่งนั้นตามเหตุตามปัจจัยอย่างจิตเห็นเนี่ยจะไปยินดีในเสียงได้ไหมคะเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ได้ไหมคะ
9: ไม่ได้ค
0: ่
9: ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความหมายว่าแม้จะมีความหมายว่าเป็นที่มายินดีของจิตก็ตามแต่หมายความว่าเพราะจิตไม่ไปไหนเลยค่ะไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏอย่างเดียวมั่นคงซื่อสัตย์ถ้าจะใช้คำนั้นนะคะก็คือซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ที่ปรากฏคือรู้อารมณ์นั้นไม่ไปสู่อารมณ์อื่นเลยก็เป็นเพียงพยัญชนะที่พยายามที่จะให้เข้าใจความหมายของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเฉพาะความเป็นธาตุนั้นๆอย่างจิตเห็นเนี่ยค่ะจะไปยินดีมีอารมณ์เป็นเสียงไม่ได้ที่มายินดีของจิตที่เป็นอารมณ์ของจิตต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าจิตนี้นะคะไม่มีใครบังคับไปทำให้เกิดได้นอกจากเมื่อมีจักขุประสาทะแล้วก็มีสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะถ้าไม่มีธาตุรู้มันก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏได้เลยใช่ไหม
9: คะ
0: แต่ทำไมมีเห็นเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วก็เป็นเห็นด้วยไม่ใช่ได้ยินก็เพราะเหตุว่าธาตุนี้เกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยก็ต้องตรงต่อความที่ปัจจัยนั้นเป็นอย่างนั้นให้เกิดขึ้นคือเมื่อมีการกระทบกันของสิ่งที่ปรากฏทางตากับจักขุประสาทะก็เป็นปัจจัยให้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นก็เกิดการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีนะคะโดยความที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราที่เห็นค่ะไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมคะ ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะแล้วฟังแล้วว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะอย่างเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้โดยอาศัยจักขุปัสสาทะฟังอย่างนี้นะคะก็ลืมไปเรื่อยๆกี่ชาติถึงกลับหรือยังแล้วท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเท่าไหร่คะไม่ใช่หนึ่งกลับไม่ใช่สองกลับไม่ใช่ร้อยกลับค่ะแสนกลับแต่เกิดดับจริงไหมถ้าจริงอะไรรู้ได้ต้องเป็นธรรมะที่เริ่มเข้าใจถูกนะคะแล้วก็ไม่ไปสู่อย่างอื่นเลยในขณะที่สิ่งนี้ปรากฏก็มีการเข้าใจความจริงของสิ่งนี้ว่าแค่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จากโลกนี้ไปทันทีที่ไปสู่โลกใหม่ก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏในชาตินี้แล้ว
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจิรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
6: ปกิณกะธรรมตอนที่1668สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2552
10: ท่านผู้ฟังนะคะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเป็นคำถามแรกนะคะเริ่มฟังบรรยายสนทนาธรรมะจากท่านอาจารย์ทำเช่นไรที่จะทำให้สนใจในธรรมะบรรยายมากกว่าติดในตัวอาจารย์เพราะทุกวันนี้คิดว่ายึดติดท่านอาจารย์พอใจและรอคอยให้ท่านมาครั้งใดที่ท่านไม่มาบรรยายที่มูลนิธิก็จะไม่ไปฟังกลัวติดยึดท่านมากกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
0: ค่ะไปฟังหรือไปดูค่ะค่ะถ้าดูนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเห็นแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เห็นกันอีกก็ยังสามารถที่จะจำได้ว่าเคยเห็นว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอย่างไรก็เพียงแค่เห็นค่ะเป็นเพียงสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แล้วก็คิดนึกแล้วก็จำนะคะไม่ว่าที่ไหนค่ะไม่ได้มีแต่สิ่งเดียวที่ปรากฏไม่ใช่มีคนเดียวที่ปรากฏนะคะก็จะต้องมีรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเป็นบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเพียงต้องการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่สิ่งนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่เห็นเท่านั้นเองถ้าขณะนั้นไม่เห็นแล้วนะคะสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงเลยว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยในขณะที่กำลังเห็นแต่เวลาที่ไม่เห็นแต่ได้ยินก็มีอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะเป็นเสียงละ เสียงไม่มีรูปร่างหน้าตาว่าจะเป็นคนนั้นหรือคนนี้ได้เลยแต่ว่าเสียงมีจริงนะคะแล้วก็เสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงก็ต่อเมื่อมีการได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของ

เป็นสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแท้ของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงเหนือความคาดหวังของใครว่าจะมีสิ่งนี้นะคะซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสิ่งที่มีจริงจะเรียกว่าธาตุธาตุนะคะหรือว่าธรรมะก็ได้เพราะเหตุว่าเหมือนลักษณะอื่นๆเช่นแข็งก็มีลักษณะแข็งร้อนก็มีลักษณะร้อนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะของความเป็นสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งมีจริงกำลังปรากฏให้เห็นแล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเกิดนะคะให้เห็นแล้วดับไปทันทีเร็วมากแต่ก็เกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานต่างๆและก็มีความจำว่าสิ่งที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนั้นเป็นอย่างไรก็มีการเรียกชื่อและมีความคิดและความจำในสิ่งนั้นนะคะพอเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำได้กลิ่นก็จำลิ้มรสก็จำรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็จำมีความจำเกิดทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้จำเพราะฉะนั้นก็จำได้ว่าเป็นคนนี้เคยเห็นแล้วก็อาจจะอยากเคยเห็นอีกนะคะหรือเสียงที่ได้ยินเสียงนั้นก็มีความหมายต่างๆแต่ว่านะคะขอให้ทราบความจริงว่ามีอีกคำหนึ่งค่ะนอกจากธรรมะเพราะแม้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ทรงใช้คำที่จะขยายความจริงของธรรมะนั้นให้ละเอียดขึ้นคนที่ไปวัดคงได้ยินคำที่คู่กับธรรมะนะคะคือขันธ์ 5ขณะนี้ค่ะธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นขันธ์เริ่มขยายความสิ่งที่มีจริงขณะนี้กับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่าขันธ์มี5คือรูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์1วิญญาณขันธ์1นี่สำหรับผู้ที่ไปวัดนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่นี่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับ5คำกับคำว่าขันธ์5เพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นขันธ์และเราเพียงแต่จะผ่านไปแค่ได้ยินว่าสิ่งที่มีจริงเป็นขันธ์เท่านั้นไม่ใช่ความเข้าใจที่เพียงพอนะคะแต่ใช้คำว่าขันธ์เพราะอะไรในสิ่งที่กำลังมีจริงเพราะว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเกิดปรากฏแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นขันธ์เฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งขันธ์คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดดับนะคะไม่กลับมาอีกใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถจะเห็นความจริงของสภาพธรรมะได้จะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นโดยไม่มีจิตเห็นเป็นสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าเห็นเนี่ยค่ะเกิดมาเห็นแล้วก็พูดว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเกิดมาได้ยินนะคะมีเสียงแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าได้ยินคืออะไรและเสียงคืออะไรจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะลืมว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเห็นด้วยค่ะถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นในขณะที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความหมายของขันธ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตั้งแต่ตื่นจนถึงณบัดนี้เนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับนับไม่ถ้วนก็หมายความว่ามีขันธ์แต่ละอย่างแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาการที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็คือในขณะที่กำลังได้ฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจจากการฟังซึ่งเป็นความเข้าใจของตนเองที่จะทำให้รู้

0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตั้งแต่เกิดมาชาวพุทธทั้งหลายนะคะก็ได้รับการสั่งสอนให้กราบไหว้บูชาแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเพียงการกราบไหว้บูชาไม่ใช่พระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่ออุปการะสัตว์โลกให้มีความเห็นถูกค่ะแม้เพียงเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็จริงมั่นคงและตรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นความเข้าใจเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะที่มีจริงเกิดดับและไม่กลับมาอีกนั่นคือความหมายของคำว่าขันเพราะหลากหลายมากเสียงที่ปรากฏดับแล้วเสียงใหม่เกิดไม่ใช่เสียงเก่าและก็หลากหลายด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆก็จะรู้ว่าแต่ละขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงแต่ละเสียงหลากหลายเพราะฉะนั้นแต่ละขันธ์ก็ไม่ใช่ขันธ์เดียวกันนะคะแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเสียงดนตรีเสียงกลองเสียงฉิ่งเสียงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกไปแต่ละเสียงนั้นก็ต่างกันไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสำหรับการที่จะศึกษาธรรมะนะคะก็คือเข้าใจธรรมะที่มีและเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพื่อให้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นในธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็คือการเข้าใจคำว่าธรรมะว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำแต่มีธรรมะจริงๆให้เข้าใจโดยใช้คำนี้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเกิดขึ้นและดับไปจึงเป็นขันธ์แต่ละขันธ์นี่คือ1ใน5นะคะ
1: เมื่อธรรมะมีจิตเจตสิกรูปซึ่งทุกอย่างเกิดตามเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อธรรมหรือเกิดอกุศลกรรมจะกล่าวได้หรือไม่ว่าไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งให้เกิดขึ้นไปตามธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ครับ
0: ค่ะมีหลายคำนับถ้วนไหมคะว่าเท่าที่พูดไปแล้วกี่คำแต่ละคำมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะแต่ว่าเรามักจะก้าวกระโดดแบบกบเช่นคำว่ากรรมเกิดมาก็ได้ยินคำนี้นะคะในภาษาไทยเราก็เข้าใจว่าหมายความถึงการกระทำแต่ถ้าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะก็จะต้องเข้าใจถึงตัวธรรมะด้วยถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยเกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ณบัดนี้นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงได้ยินมีจริงการกระทำมีจริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธรรมะนี่ไม่ได้รู้เป็นเราทำกรรมและเข้าใจว่ากรรมเป็นเราแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเลยทุกสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเราหรือมีธรรมะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะเราจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของธรรมะเพราะเหตุว่าได้ทราบว่าทุกอย่างที่มีจริงที่เป็นธรรมะเพราะมีจริงไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีจริงนะคะสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละหนึ่งอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะมีเราหรือมีธรรมะถ้าเป็นผู้ตรงสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นเราหรือเป็นธรรมะเสียงมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเป็นธรรมะเสียงเกิดและดับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เสียงที่ดับไปแล้วไม่มีเลยจะเป็นเราได้ไหมและถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะมีเสียงของเราไหมคะก่อนที่จะฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีเสียงคนนั้นมีเสียงคนนี้กำลังพูดอย่างนั้นกำลังพูดภาษานี้แต่ละเสียงเท่านั้นเองค่ะ เสียงเป็นธรรมะแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเสียงนะคะยังมีจิตที่ทำให้เกิดเสียงในขณะที่พูดด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยแทบจะกล่าวได้เลยนะคะว่ายากที่เราจะมีความเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะเข้าใจโดยที่ว่าไม่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ต้นที่มั่นคงเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้นี้กล่าวถึงนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดใน4อย่างที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงใดๆทั้งนั้นนะคะก็ประมวลสรุปลงได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นใช้คำว่าจิตมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เพียงเรียกว่าจิตและไม่ใช่เพียงบอกว่าจิตมีจริงแต่ต้องลึกกว่านั้นอีกเมื่อจิตมีจริงจิตอยู่ที่ไหนคะถ้าตอบไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นจิตเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่เพียงได้ยินคำว่าจิตและรู้ว่ามีจิตแต่จิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแน่นอนเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นจิตหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งคำว่าธาตุกับคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีความหมายเหมือนกันจะใช้คำว่าธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นนะคะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงใครเปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นได้ไหมคะเปลี่ยนเสียงให้เป็นสุขได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ละอย่างก็เป็นแต่ละธรรมะที่มีจริงๆแต่ว่านะคะในบรรดาธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มีสภาพที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะแม้มีจริงแต่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งมีไหมคะแข็งรู้อะไรหรือเปล่าแข็งเจ็บไหมแข็งคิดไหมแข็งชอบหรือแข็งไม่ชอบแข็งก็เป็นแข็งสามารถที่จะรู้แข็งก็ต่อเมื่อมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สภาพแข็งแข็งจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าเสียงหรือว่ากลิ่นหรือว่ารสหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมดในชีวิตทุกวันทุกวันที่ปรากฏนะคะก็เป็นธรรมะประเภทที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ารูปะนะคะหมายความถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้มีจริงแน่นอนแต่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมโดยไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะตอนนี้จะมีคำว่าธาตุรู้ไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงคำว่ากรรมนะคะก็จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าบอกไปง่ายๆเรื่องกรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจลึกซึ้งว่ากรรมคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าความรู้นั้นก็ผิวเผินมากนะคะแล้วก็เป็นอันตรายด้วยเพราะเหตุว่าต่อไปก็จะคิดเอาเองไปหมดเลยในเรื่องของธรรมะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้ว่าจะได้ยินคำต่างๆนะคะซึ่งมีจริงๆแต่ก็ต้องเริ่มจากความรู้ขั้นพื้นฐานว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกประเภทหนึ่งนะคะสามารถที่จะรู้สามารถที่จะจำจะคิดจะสุขจะทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการกระทำถ้าไม่มีจิตทำอะไรได้ไหมคะขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่นะคะลุกขึ้นเดินได้เอื้อมมือไปได้เคลื่อนไหวได้เพราะมีจิตแต่ขณะใดก็ตามที่จิตดับไม่เกิดอีกที่รูปนั้นรูปนั้นไม่ต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะมีการกระทำใดๆได้เลย พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าก่อนอื่นนะคะก็จะต้องรู้ความจริงว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือธรรมะประเภทหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นะคะสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้แม้ว่ามีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นมีจริงๆเป็นจิตประเภทที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวค่ะคือเกิดเห็นแล้วก็ดับไปต่างกับจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะสองอย่างที่เป็นนามธรรมประเภทหนึ่งกับรูปธรรมประเภทหนึ่งนะคะสำหรับนามธรรมคือจิตเนี่ยเริ่มรู้จักจิตแล้วใช่ไหมคะจิตมีจริงๆเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและจิตก็เกิดที่รูปในขณะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมีทั้งนามและรูปจิตต้องเกิดที่รูปมีจิตของใครที่ไหนเกิดนอกรูปบ้างไหมคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยจิตอยู่ที่ตาเพราะว่าเกิดที่ตาแล้วก็เห็นที่ตาแล้วก็ดับไปที่ตานั่นเองใครรู้คะพอจิตได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินจะเกิดที่ตาได้ไหมเพราะไม่ได้เห็นแต่จิตได้ยินเกิดที่หูได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสองขณะนี้ก็ต่างกันแล้วถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจกรรมได้ไหมคะกรรมคือการกระทำในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีกรรมก็คือสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งนั้นนะคะให้สำเร็จเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจนะคะไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตจิตเป็นสภาพที่กำลังเห็นไม่ได้จงใจไม่ได้ชอบไม่ชอบในสิ่งที่เห็นเพราะเป็นธาตุที่เพียงเกิดขึ้นแล้วเห็นเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งขณะใดที่มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีนามธรรมประเภทอื่นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกสภาพธรรมะนั้นว่าเจตสิกะหมายความถึงนามธรรมที่เกิดกับจิตตอนนี้ไม่ทราบจะเริ่มงงเริ่มสับสนหรือว่าเริ่มจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะการฟังธรรมะคือให้ฟังเข้าใจสิ่งที่มีและไม่เคยรู้นะคะทั้งที่ความจงใจความตั้งใจก็เคยมีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าเป็นเราเห็นก็มีก็เป็นเราเห็นได้ยินก็มีก็เป็นเราได้ยินเป็นเราไปหมดโดยที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นแล้วก็เป็นธรรมะที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นจิตจะเปลี่ยนให้เป็นเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเปลี่ยนให้เป็นจิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะนามธรรมกับรูปธรรมแต่นามธรรมมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยที่จะเห็นนอกจากจิตกำลังเกิดขึ้นเห็นแต่ว่าในขณะที่จิตเกิดขึ้นนะคะจะมีเจตสิกนามธรรมที่เกิดกับจิตเนี่ยหลายประเภทเกิดร่วมด้วยรวมทั้งสภาพที่จงใจตั้งใจด้วยแต่ว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เจตนาที่เป็นกุศลความจงใจที่เป็นกุศลไม่ใช่ความจงใจที่เป็นอกุศลแต่มีความจงใจนะคะเป็นเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตทำกิจเห็นให้สำเร็จเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจกระตุ้นเตือนสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันให้กระทำกิจนั้นๆให้สำเร็จชั่วหนึ่งขณะจิตค่ะนี่คือการฟังธรรมะบางคนฟังแล้วอาจจะเริ่มคิดว่ายากเกินไปมากนะนี่เพียงแค่เริ่มต้นแต่45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยจะมากกว่านี้อีกเท่าไหร่และจะทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าได้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะไม่ประมาทค่ะ แต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความลึกซึ้งเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นอย่างนี้นะคะมีศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตที่พระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงหรือยังหรือว่าเริ่มท้อถอยคิดว่ายากนักเกิดมาสนุกสนานทุกบ้างสุขบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ต้องไปแน่ค่ะ
2: เรียนถามท่านอาจารย์นะการศึกษาและพิจารณาจิตซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงขอถามว่าศึกษาและพิจารณาได้เพียงอาการและลักษณะเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถศึกษาและพิจารณาตัวจิตโดยตรงได้ใช่ไหมครับช่วยขยายความหน่อยครับ
0: ท่านผู้ถามรู้สึกว่าอยากจะจับต้องจิตใช่ไหมคะแต่ให้ทราบว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับต้องอะไรได้บ้างคิดนะคะไม่ต้องให้ใครบอกใช่ไหมคะจริงจะเป็นปัญญาของเราเองแม้แต่คำถามธรรมดาซึ่งเริ่มจากว่าอยากจะจับต้องจิตก็มีคำถามกลับไปว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะจับต้องอะไรได้บ้างถ้าคิดไม่ออกนะคะก็ขอตอบนิดหนึ่งว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะจับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจับต้องได้ไหมไม่ได้เลยเสียงที่กำลังได้ยินนะคะใครจะไปจับเสียงได้ไหมคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่838ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีบุคคลที่ได้อบรมเจริญสมถภาวนาจนชำนาญแคล่วคล่องแล้วภายหลังเมื่อได้ฟังธรรมะต้องไม่มีความปรารถนาในความสงบขั้นหนึ่งขั้นใดต้องเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานแต่เพราะเหตุว่าเคยสะสมความชำนาญแคล่วคล่องจากการเจริญสมถภาวนาจึงเป็นปัจจัยให้ความสงบขั้นต่างๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นความสงบขั้นอุปจารสมาธิหรือว่าอาจจะเป็นความสงบขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นฌานจิตแต่ละขั้นแต่แม้กระนั้นนะคะผู้ที่มั่นในการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนละความปรารถนาละความต้องการในสภาพธรรมะที่ยังไม่เกิดขึ้นเห็นว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเสมอกันจริงๆจึงจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาคมกล้าขึ้นที่จะแทงตลอดในความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมได้แต่ถ้าขาดการศึกษาหรือว่าขาดการพิจารณาโดยถูกต้องเพียงแต่ท่านอ่านบางสูตรในพระไตรปิฎกท่านก็อาจจะเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงสนับสนุนให้เจริญฌานจนกระทั่งได้อิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าสามารถที่จะระลึกชาติได้ในปฐมยามสามารถที่จะรู้จุติปฏิสนธิในมัชฌิมยามแล้วก็จึงจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในปัจฉิมยามแต่ถ้าศึกษาโดยละเอียดจริงๆนะคะไม่ได้ทรงแสดงให้เจริญความสงบให้จนกระทั่งถึงฌานขั้นต่างๆแต่ที่ทรงโอวาทพร่ำสอนอยู่เสมอคือเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานข้อความในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเจลสูตรข้อ741มีข้อความว่าสมัยหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานแล้วไม่นานพระอัครสาวกทั้งสองนะคะปรินิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคประทับอยู่แทบฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุกกะเจละนครในแคว้นวัดฉีกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วประทับนั่งที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งอยู่แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะยังไม่ปรินิพพานสารีบุตรและโมคคัลลานะอยู่ในทิศใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่าความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็มีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดจักมีในอนาคตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็จักมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะของเราดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นความอัศจรรย์ของสาวกทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายจักกระทำตามคำสอนและกระทำตามโอวาทของพระศาสดาและจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและสรรเสริญของบริษัทสี่เป็นความอัศจรรย์ของตถาคตเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของตถาคตเมื่อคู่สาวกแม้เห็นป่านนี้ปรินิพพานแล้วความโศกหรือความร่ำไรก็มิได้มีแก่พระตถาคตเพราะฉะนั้นจะพึงได้ข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้ว มีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และข้อความต่อไปนะคะก็เหมือนกับข้อความในจุนทสุตโดยที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้ภิกษุทั้งหลายมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งคือย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่ไม่ใช่ทรงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ได้เคยอบรมเจริญฌานมาแล้วก็ไปภาคเพียรที่จะเจริญความสงบให้จนถึงฌานจิตแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะให้ภิกษุมีตนเป็นที่พึ่งโดยมีธรรมะเป็นที่พึ่งคือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมะในธรรมะซึ่งถ้าท่านพิจารณาข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยละเอียดนะคะท่านก็จะได้ความเข้าใจชัดเจนว่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราได้บอกเธอทั้งหลายไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าจักต้องมีความจากความพัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนจริงๆแล้วท่านผู้ฟังได้อะไรจากของที่รักจากของที่ชอบใจบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าที่จะได้แน่คือความพัดพรากได้ความติดความคล้องในความพอใจของท่านเองแต่ว่าไม่ได้อย่างอื่นเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ได้พิจารณากายในกายไม่ได้พิจารณาเวทนาในเวทนาไม่รู้แม้เวทนาของท่านซึ่งขณะนั้นไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งซึ่งกำลังเป็นที่รักเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและถ้าท่านมีความรู้สึกยินดีพอใจในสิ่งนั้นสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นยินดีในสิ่งที่น่าพอใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าปรากฏเป็นความยินดีในสิ่งที่รักที่พอใจก็ขอให้พิจารณาจริงๆว่าได้อะไรจากความยินดีพอใจในสิ่งที่รักที่พอใจนอกจากความติดข้องความยินดีของท่านได้ความพอใจเพิ่มขึ้นได้ความติดข้องเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นที่จะได้จริงๆนะคะก็คือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหมดในคราวก่อนเป็นมรณานุสติซึ่งก็เป็นกุศลที่เตือนใจอย่างมากเพราะเหตุว่าทุกท่านก็ย่อมทราบนะคะว่าต้องมีการพลัดพรากต้องมีการสิ้นสุดจากภพนี้ชาตินี้แล้วก็จากไปสู่การเป็นบุคคลอื่นในภพอื่นในวันหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าจะช้าหรือจะเร็วเพราะฉะนั้นมรณานุสติก็เป็นอนุสติอย่างดีที่จะทำให้ทุกท่านคิดถึงการเจริญกุศลแต่ข้อความในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์ของมรณานุสตินั้นเพื่อที่จะให้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะสำหรับข้อความในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็จะเห็นจุดประสงค์ของมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายว่าพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหมายให้พุทธบริษัทอบรมเจริญสติไม่ใช่เจริญฌานซึ่งหลายท่านทีเดียวค่ะในขณะที่ยังไม่ได้คิดถึงความตายเวลาที่อกุศลจิตเกิดจิตของท่านที่ไม่มั่นคงในการอบรมเจริญสติปัฏฐานอาจจะต้องการความสงบแล้วก็ต้องการให้สงบขึ้นสงบขึ้นโดยที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเมื่อระลึกถึงความตายควรจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการที่จะระลึกรู้ลักษณะของ สภาพธรรมะที่ปรากฏที่กายและเวทนาและจิตและธรรมะข้อความในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคคีลานสูตรข้อ708ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวฬุวคามใกล้เมืองเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบตามมิตรตามสหายตามพวกของตนของตนเถิดเราจะเข้าจำพรรษาณเวฬุวคามนี้แลภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบตามมิตรตามสหายตามพวกของตนของตนส่วนพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาณเวฬุวคามนั้นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วอาพาธกล้าบังเกิดขึ้นเวทนาอย่างหนักใกล้มรณะเป็นไปอยู่ได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำรงสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่ทรงพรั่นพรึงครั้งนั้นพระองค์ทรงพระดำริว่าการที่เรายังไม่บอกภิกษุผู้อุปัฏฐากยังไม่อำลาภิกษุสงฆ์แล้วปรินิพพานเช่นนั้นหาสมควรแก่เราไม่ฉะไหนหนอเราพึงขับไล่อาพาธนี้เสียด้วยความเพียรแล้วดำรงชีวิตสังขารอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พระประชวรนั้นด้วยความเพียรแล้วทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแล้วทรงหายจากความไข้ไม่นานประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ในร่มแห่งวิหารลำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงอดทนข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงยังอัตภาพให้เป็นไปกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมะทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เพราะความประชวรของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์มาเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งจักยังไม่เสด็จปรินิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ก็บัดนี้ภิกษุสงฆ์จะยังมาหวังอะไรในเราเล่าธรรมะอันเราแสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในภายในไม่ให้มีในภายนอกกรรมมืออาจารย์ในธรรมะทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดพึงมีความดำริชนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์ยังมีตัวเราเป็นที่เชิดชูผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งแน่นอนดุกระอานนท์ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์มีตัวเราเป็นที่เชิดชูดังนี้ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งทำไมอีกเล่าบัดนี้เราก็แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเวียนเก่ายังจะใช้ไปได้ก็เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉันใดกายของตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้นดุกระอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุก เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดุกระอานนท์พระภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดุกระอานนท์ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แหละดุกระอานนท์ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศพระผู้มีพระภาคตรัสให้เจริญฌานหรือเปล่าคะแม้แต่เมื่อทรงพระประชวรแล้วก็ท่านพระอานนท์ก็ได้ไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลว่าเวลาที่ท่านเห็นพระผู้มีพระภาคทรงอดทนอย่างอัตภาพให้เป็นไปกายของท่านพระอานนท์ประหนึ่งจะงอมระงมไปเป็นชีวิตประจำวันของท่านพระอานนท์ซึ่งยังมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลที่ยังมีอยู่เช่นความทุกข์ความโศกเศร้าต่างๆแต่พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสให้ท่านพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายและพุทธบริษัททั้งหลายอย่าได้หวังอะไรในพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในภายในไม่ให้มีในภายนอกกรรมมืออาจารย์ในธรรมะทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตทรงแสดงธรรมะทั้งหมดแล้วควรที่ภิกษุทั้งหลายจะมีตนเองเป็นเกาะเป็นที่พึ่งซึ่งก็ได้แก่การเป็นผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งด้วยการพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมะในธรรมะเป็นเรื่องของฌานหรือเปล่าคะ
2: อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าขับไล่อาพาธท่านขับไล่ยังไง
1: พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พระประชวรนั้นด้วยความเพียร
2: นั่นสิครับความเพียรนั้นทำยังไงนะที่จะขับไล
1: ่ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ตามย่อมเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏสำหรับข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดุกระอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกท่านผู้ฟังจะได้ยินคำว่าเจโตวิมุตติและก็เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตสำหรับเจโตวิมุตติทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของฌานจิตและสำหรับพระผู้มีพระภาคแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นปัจจัยที่พระองค์ทรงสะสมมาประกอบพร้อมได้วิชชาและจรณะเป็นผู้เลิศแม้ในเรื่องของฌานสมาบัติและอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆยิ่งกว่าบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคย่อมทรงมีเหตุปัจจัยที่จะให้เจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตคือขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นย่อมไม่มีนิมิตของสังขารทั้งหลายปรากฏพร้อมกับฌานจิตขั้นต่างๆและสำหรับเจโตสมาธิก็ได้แก่ในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและปราศจากความยึดถือในนิมิตของสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพร้อมด้วยวิชาและจรณะก็ย่อมมีเหตุปัจจัยที่จะให้ความสงบขั้นต่างๆเกิดขึ้นทั้งที่เป็นฌานสมาบัติและพละสมาบัติเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทางปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกแต่ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งทั้งๆที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะทั้งฌานจิตที่เป็นฌานสมาบัติพละสมาบัตินิโรธสมาบัติแต่ก็ไม่ได้ทรงโอวาทให้ภิกษุกระทำอย่างอื่นนอกจากตรัสต่อไปว่าเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งซึ่งก็หมายความถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมะตามความเป็นจริง
2: แล้วต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
1: ตามข้อความที่ว่าก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะไม่ใช่ตัวตนนะคะที่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นมรรคเกิดขึ้นมรรคมีองค์8จึงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมะในธรรมะนั่นแหละค่ะคือธรรมะที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งได้แก่การอบรมเจริญสติปัฏฐาน4
2: ก็แล้วผู้ที่ทำบุญรักษาศีลแบบนี้จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าครับ
1: ยังไม่เป็นเกาะยังไม่เป็นที่พึ่ง
2: หมายความว่าให้มีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งก็หมายถึงเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวเท่านั้นครับ
1: ขอกล่าวถึงข้อความต่อไปนะคะเพื่อท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาประกอบด้วยในสังยุตตนิกายมหาวารวัคอุตติยสูตรข้อ750สาวัตถีนิทานมีข้อความว่าครั้งนั้นท่านพระอุตติยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเถิด
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่839
1: ขอกล่าวถึงข้อความต่อไปนะคะเพื่อท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาประกอบด้วยในสังยุตตนิกายมหาวารวัคอุตติยสูตรข้อ750สาวัตถีนิทานมีข้อความว่า ครั้งนั้นท่านพระอุตติยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอุตติยะเพราะฉะนั้นเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นอันตรงดูกระอุตติยะเมื่อใดแลศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจักตรงเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานศีลเข้าใจว่ายังไงคะตอนนี้ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ควรจะพิจารณาโดยรอบคอบโดยถี่ถ้วนจริง
2: ๆก็ตามพยัญชนะที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้ก็หมายความว่าผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก่อนที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องชำระศีลให้ดีซะก่อนแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงซะก่อนอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ถ้าฟังแล้วก็คิดอย่างนี้นะคะก็จะต้องทราบว่าทำยังไงศีลถึงจะดีจะชำระโดยวิธีไหน
2: ไอ้นี่มันก็น่าคิดอยู่ก็ศีลดีก็หมายความถึงว่าศีลไม่ขาดนั่นเอง
1: ที่ว่าศีลดีเนี่ยนะคะหรือชำระศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วก็ศีลนั้นจะชำระให้ดีให้บริสุทธิ์ได้ไหมและต้องประกอบด้วยความเห็นอันตรงด้วยสำหรับผู้ที่ขาดสติย่อมล่วงศีลแต่ว่าเมื่อนึกได้ขณะใดเป็นสติเป็นกุศลธรรมที่ระลึกได้และถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานการระลึกในศีลที่ขาดไปหรือว่าในขณะที่ล่วงศีลย่อมมีได้รวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าถ้าตราบใดยังมีกิเลสอยู่แม้ว่าเป็นผู้ที่มีสติปัฏฐานก็ยังมีปัจจัยที่จะให้ล่วงศีลตามพระวินัยบัญญัติได้แต่ว่าผู้ใดจะรู้ว่าตนเองล่วงได้รวดเร็วและก็เห็นตามความเป็นจริงด้วยว่าได้ล่วงศีลข้อใดไปแล้วตามความเป็นจริงผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีปกติมีสติเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานย่อมจะทำให้รู้ได้ชัดในขณะที่ศีลไม่บริสุทธิ์

เป็นผู้ที่มีความเห็นอันตรงแล้วไม่ใช่ว่าผู้นั้นจะหยุดเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อใดแลศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจักตรงอย่าลืมนะคะต้องทั้งสองอย่างคือทั้งศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจักตรงซึ่งความเห็นเนี่ยค่ะจะตรงไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานศีลไม่มีการหยุดที่จะเจริญสติปัฏฐานเลยสติปัฏฐานศีลเป็นไฉนดูกระอุตติยะเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อใดเธออาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะไปพ้นฝั่งแห่งบ่วงมารท่านผู้ฟังฟังดูรู้สึกว่าซ้ำอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ความหมายเนี่ยค่ะควรที่ท่านจะมั่นคงยิ่งขึ้นในอัตถะที่ได้ยินได้ฟังเช่นมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติขณะนี้นะคะสัมปชัญญะมีไหมสัมปชัญญะมีอย่างไรมีสัมปชัญญะมีสติในขณะนี้นะคะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยลักษณะสภาพของจิตถ้าเป็นอกุศลจิตเกิดปรากฏไม่ได้หวังที่จะให้เปลี่ยนเป็นสงบนั่นจึงจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเพราะเหตุว่าความตายเนี่ยนะคะมรณานุสติไม่มีใครทราบจริงๆว่าจะมาถึงเมื่อไหร่และถ้าสมมุติว่าท่านจะตายเดี๋ยวนี้แล้วคะเพราะว่าหลายท่านทีเดียวนะคะก็พยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับขณะที่จะจุติว่าจะทำอย่างไรสมมุติว่าในขณะนี้เองนะคะจะตายละท่านจะสงบหรือว่าท่านจะเจริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าท่านยังต้องการสงบก็ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะเหตุว่ามรณานุสติไม่มีใครทราบว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงความตายบ่อยๆเนืองเนืองจริงๆไม่ใช่เพื่อให้เศร้าโศกแต่เพื่อที่จะให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั่นเป็นจุดประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะทั้งหมดเพื่อที่จะให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดนึกอยากจะสงบขณะนั้นลืมมรณะสติแล้วใช่ไหมคะคิดว่ายังมีชีวิตอยู่อีกนานแล้วก็เมื่อไหร่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของกายก็รอไว้ทีหลังขณะนี้สงบซะก่อนแต่ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงโอวาทให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่เป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานแม้เมื่อพระองค์ทรงพระประชวรท่านพระอานนท์ไปเฝ้าก็ทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งคือเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนระลึกถึงความตายอย่างถูกต้องจริงๆนะคะจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆนะคะถ้าคิดถึงความตายท่านอยากจะทำอะไรคะเวลานี้จะรีบไปทำกิจธุระทางโลกให้เสร็จๆหรือว่าจะทำอะไรเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะระลึกถึงความตายนะคะท่านก็ยังคิดว่ายังไม่เร็วถึงอย่างนี้ไม่ใช่ในขณะนี้หรือว่าไม่ใช่ในขณะต่อไปแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้ระลึกถึงความตายซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือว่าตอนเย็นนี้หรือว่าชั่วขณะที่รับ

0: เคี้ยวคำข้าว4-5คำด้วยขณะที่กลืนกินเป็นต้นคือหมายความถึงความตายนั้นอาจจะเกิดขึ้นในขณะไหนก็ได้ถ้าระลึกอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดข้อความต่อไปในพระสูตรนี้มีว่าครั้งนั้นท่านพระอุตยะชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปท่านอุตยะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีและท่านพระอุตยะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย
1: นั่นคือข้อความอันนี้มันก็น่าคิดอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมักจะมีข้อความอย่างนี้หลายต่อหลายแห่งที่ถึงนั้นหลีกออกจากหมู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นที่จะเป็นอย่างนี้มิได้มีข้อความอันนี้แล้วก็คล้ายๆกับว่าผู้ที่จะเจริญสมณธรรมแล้วก็จะต้องหลีกออกจากหมู่เป็นอย่างนี้ทุกทีใช่ไหม
0: เวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนคะ
1: ท่านวัดปวาร
0: ข้อสำคัญที่สุดคือขณะนี้ค่ะความตายเดี๋ยวนี้ระลึกลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมที่กำลังปรากฏสำหรับท่านพระอุตยะท่านจะไปไหนนะคะท่านมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นท่านไม่ต้องกลับบ้านท่านไม่ต้องไปตลาดที่ของท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ไปสู่ที่นั่นนั่นเป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสว่าให้ไปซะก่อนนะคะแล้วถึงจะเจริญสติปัฏฐานแม้ขณะที่ทรงโอวาทท่านพระอุตยะก็ไม่ได้มีบอกว่าให้ไปแล้วเจริญแต่ว่าให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมะในธรรมะอาจจะเป็นได้นะคะที่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะสิ้นชีวิตลงที่นี่มรณานุสติค่ะจุดประสงค์คือเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเมื่อระลึกถึงความตายอย่ารอหรือว่าอย่าคิดที่จะไปที่อื่นแล้วแต่ว่าตัวท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามกำจัดอภิชฌาไม่ได้นึกถึงข้างหน้าเลยค่ะสภาพธรรมะกำลังปรากฏข้อสำคัญที่สุดนะคะทำอย่างไรจึงจะละความหวังความพอใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วต้องการให้เกิดขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏแทนที่จะหวังหรือพอใจในสภาพธรรมะอื่นที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏควรที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทันทีไม่ต้องหวังสภาพธรรมะอื่นที่ยังไม่ปรากฏมีทางเดียวค่ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่ชื่อว่ากำจัดอภิชฌายังมีอภิชฌาติดตามอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลย
2: ผมจะถามข้อที่ว่ามีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอันนี้ดูเหมือนกับคล้ายๆว่าถ้าเป็นทางโลกแล้วผู้นี้ถ้าเป็นการงานแล้วผู้นี้มีความขยันหมั่นเพียรและมีใจเด็ดเดี่ยวก็มีใจแน่วแน่ที่จะเพียรทำงานให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วแต่ทีนี้ในทางธรรมะทำไมพระท่านองค์นี้ทำไมปฏิบัติได้อย่างนี้ว่ามีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตาเพียรอยู่อย่างเดียวเจริญสติปัฏฐานจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มั่นคงในการเจริญสติปัฏฐานจริงๆแล้วหรือยังคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมาก
2: นี่ฮะข้อความนี้สำคัญจริงๆถ้าเข้าใจผิดแล้วจะ
0: ท่านผู้ฟังมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้โดยที่ว่าไม่ต้องการสภาพธรรมะอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่จึงจะเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวอะไรกำลังปรากฏมีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญร่าเริงอาจหาญที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจึงละอภิชฌาต้องเข้าใจความหมายของคำว่าเด็ดเดี่ยวอาจหาญร่าเริงจริงๆไงคะถือว่าเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั่นแหละค่ะชื่อว่าใจเด็ดเดี่ยวถ้าเห็นว่าไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนี่คะไม่รอไม่คอยเด็ดเดี่ยวไหมคะเวลานี้ไม่ต้องการความสงบไม่หวังที่จะให้ความสงบมั่นคงขึ้นเวลาที่อกุศลจิตเกิดก็ไม่ได้ต้องการเพียงสงบขณะนั้นถ้าต้องการอย่างนั้นนะคะไม่เด็ดเดี่ยวไม่มั่นคงไม่อาจหาญไม่ร่าเริงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะพิจารณาความเข้าใจและความมั่นคงในการเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานของท่านได้ด้วยตัวของท่านเองว่าท่านเป็นผู้เด็ดเดี่ยวคือไม่หวังอย่างอื่นนะคะนอกจากมั่นคงจริงๆที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏที่กายเวทนาจิตธรรมะไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดทั้งสิ้นนั่นคือเด็ดเดี่ยวไม่ใช่เด็ดเดี่ยวด้วยความเป็นตัวตนตั้งใจภาคเพียรที่จะให้บรรลุมรรคผลในคืนนี้ในวันนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
1: นี่ครับเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก่อนนี้ก็ใช้ความเพียรในการระลึกสภาพธรรม
0: ก่อนที่จะเป็นบุคคลคือท่านพระปุตติยะก่อนชาตินั้นนะคะความเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวของท่านเป็นอย่างไรในชาติก่อนๆที่จะได้บรรลุความเป็นอรหัตผลท่านต้องเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าในชาติก่อนนั้นยังไม่พร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวแล้วที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆใช่ไหมคะก่อนที่จะเป็นท่านพระอุตติยะในภพชาติที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะชาติก่อนๆท่านสะสมปัญญาบารมีและสติปัฏฐานหรือเปล่าและชาติก่อนๆที่ท่านได้สะสมปัญญาบารมีเจริญสติปัฏฐานมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในชาติสุดท้ายนะคะความหมายของใจเด็ดเดี่ยวก็ไม่ต่างกันคือเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าเมื่อได้อบรมปัญญาบารมีพร้อมที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ใจเด็ดเดี่ยวอาจหาญร่าเริงต้องเหมือนกันค่ะคือระลึกลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะที่กำลังปรากฏ
1: ของผมยังต่างความคาดหวังที่ยังต่างกันคือว่าของเราเป็นตัวตนเยอะส่วนใหญ่ของท่านนี่เป็นสภาพความเข้าใจว่าอย่างไรเด็ดเดี่ยวเหมือนกันอยู่บางช่วงบางขณะของเวลาแต่เราอยู่ได้นานไม่นานเท่านั้นเอง
0: แต่ท่านผู้ฟังเคยคิดว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากภาคเพียรที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยหวังที่จะได้ผลขณะนั้นไม่ใช่เด็ดเดี่ยวเพราะเหตุว่าเป็นไปกับความหวังแต่ว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละอย่าลืมนะคะการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องละอภิชฌาและโทมนัสตั้งต้นด้วยการละและปัญญาก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ละคลายเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ต้องเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเรื่องละเนี่ยนะคะจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเกิดขึ้นก็ยิ่งมีใจเด็ดเดี่ยวคือพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยไม่หวังแต่ถ้ายังหวังตราบใดขณะนั้นนะคะไม่เด็ดเดี่ยวแล้วเป็นไปกับความหวังแล้วเพราะฉะนั้นท่านพระอุตติยะก่อนที่จะถึงชาติที่ท่านบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านก็ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละภพแต่ละชาติ ไปจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายเมื่อใจของท่านเด็ดเดี่ยวที่จะพิจารณาลักษณะของนามธรรมที่กำลังปรากฏปัญญาที่ได้อบรมมาอินทรีย์ทั้งหมดนะคะที่ได้อบรมมาก็พร้อมที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนการบรรลุคุณธรรมขึ้นอยู่กับสติปัญญาอินทรีย์ที่ได้เจริญอบรมพร้อมกับการเด็ดเดี่ยวคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทันทีโดยไม่หวังอะไร
2: ส่วนมากก็จะตัวตนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เพียงอยู่แค่นี้ผมก็เป็นอะไร
0: แต่ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องเริ่มต้นด้วยการละอย่าหวังอะไรค่ะพิจารณาอบรมเจริญปัญญาเมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะคะวันหนึ่งย่อมรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
2: เรายังคล่องใจอยู่ที่ว่าทำไมแต่ผู้เดียวถึงจบแต่ผู้เดียวไม่ได
0: ้ความหมายของผู้เดียวมีแล้วนะคะที่ได้เคยกล่าวถึงแล้วในเสด็จนั่งอยู่คนเดียวแต่ใจคิดถึงคนโน้นคนหนึ่งคิดถึงอีกคนหนึ่งก็สองคนคิดถึงอีกคนหนึ่งก็สามคนคิดถึงได้สี่คนห้าคนร้อยคนพันคนถึงอยู่คนเดียวก็ไม่ที่ว่าอยู่ผู้เดียวเพราะเหตุว่าอยู่กับคนตั้งหลายคนในความคิดแต่ขณะนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะอยู่ผู้เดียวได้ถ้าสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะปัญญารู้ชัดว่าไม่มีใครเลยเป็นแต่สภาพธรรมะที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเลยทั้งสิ้นในที่นี้นั่นอยู่ผู้เดียวจริงๆ
2: ขอสุญญากายเวทนาจิตธรรมที่กำลังปรากฏขอสุญญา
0: ขณะนี้มีกายไหมคะ
2: ขณะนี้กายมีครับ
0: สติระลึกที่กาย
2: กำลังนี้แ
0: หละ
2: ระลึกแล้วครับ
0: อะไรปรากฏที่กาย
2: ภาษา
0: ไม่เรียนไหวไหมเมื่อกี้นี่บอกว่ามีกายใช่ไหมคะ
2: กายเวทนาจิตธรรม
0: ค่ะขณะนี้มีกายใช่ไหมคะระลึกที่กายที่ว่ามีนะคะมีลักษณะสภาพธรรมะอะไรปรากฏที่กายที่ว่ามีเมื่อมีก็ต้องมีของจริงที่มีลักษณะจริงจะกล่าวว่ามี
2: คือว่าทุกวันนี้คนเราไม่ได้อยู่ในความจริงอยู่ในความหลอกลวงก็ผมก็เห็นว่าเป็นกายลุ่มหลาของคนเป็นผู้หญิงที่กายอย่างนี้จะให้รู้ละเอียดเป็นอย่างพระอภิธรรมมันรู้ไม่ได้เราไม่รู
0: ้ต้องเข้าใจว่าสติคือสภาพที่ระลึกที่ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้อะไรกำลังปรากฏ
2: ก็เป็นโลกยังระลึกในกายผมนั่นเป็นโลกกายผู้ชาย
0: อย่าเลือกระลึกที่กายได้ไหมคะถ้าเหตุว่าสติปัฏฐานมีสี่นะคะกายเวทนาจิตธรรมะไม่ต้องเลือกค่ะขณะนี้อะไรกำลังปรากฏเท่านั้นที่สติจะระลึกถ้าเหตุว่าสติจะต้องระลึกรู้ในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่อยากจะรู้จึงพยายามไปรู้แต่ว่าสติจะระลึกที่ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือใจเด็ดเดี่ยวอาจฐานร่าเริงที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่หวังอย่างอื่นขณะนี้อะไรกำลังปรากฏ
2: ที่สติกำลังระลึกรู้เวลานี้ก็ระลึกว่ากำลังฟังอาจารย์บรรยายธรรม
0: มีเสียงใช่ไหมคะ
2: มีเสียง
0: แล้วก็มีสภาพธรรมะที่รู้เสียงถูกไหมคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: รมที่สโมสรทหารบกวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560
1: ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครั้งที่มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าเราได้มีโอกาสร่วมกันศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะได้ดำรงรักษาพระศาสนายากแสนยากค่ะที่จะได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็มีความอดทนมีความเพียร นะคะที่จะค่อยๆเข้าใจพระธรรมและดำรงรักษาความถูกต้องไว้เพื่อไม่ให้สูญหายก่อนอื่นนะคะก็ต้องเป็นการที่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีแต่ละคำนะคะซึ่งได้ยินได้ฟังสืบทอดกันมาจนถึงณวันนี้ถ้าไม่มีการได้ฟังเลยนะคะใครก็คิดไม่ถึงค่ะเพราะเหตุว่าเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายอาจจะงงนะคะเป็นไปได้หรือที่ใครจะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายแต่พอเข้าใจธรรมะแล้วรู้เลยค่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแต่ละคำที่เราพูดเลยไม่ว่าเป็นคำอะไรทั้งสิ้นนะคะเช่นธรรมะพูดกันบ่อยนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราทำอย่างนั้นสอนให้เราทำอย่างนี้ซึ่งความจริงถ้าเป็นเพียงเท่านั้นนะคะใครก็สอนได้แต่สิ่งที่ใครก็สอนไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นเทียบไม่ได้เลยนะคะกับการที่เราจะไปคิดเองพยายามที่จะอ่านตำรับตำราอื่นซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพสูงสุดนะคะในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์ประมาทไม่ได้ไม่ว่าใครจะได้ยินได้ฟังกี่ครั้งแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าแต่ละคำนะคะมีการที่จะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนถึงที่สุดตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วทุกคำเช่นธรรมะขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะแต่สิ่งที่มีในขณะนี้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้คืออะไรแค่ประโยคเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้ว 45 พรรษาถ้าจะให้คิดก็คงจะคิดกันไปคนละทาง2ทางนะคะแต่ถ้าบอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงพูดคำว่าเห็นมานานแต่ว่ารู้จักเห็นไหมว่าขณะนี้ค่ะเห็นมีแน่นอนเมื่อเห็นเกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและเห็นจะเกิดเองไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้อย่างไรเนี่ยค่ะค่อยๆคิดค่อยๆฟังว่าความจริงก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยการที่ไม่มีใครเปิดเผยให้รู้ความจริงว่ากำลังพูดเรื่องอะไรนะคะกำลังพูดเรื่องที่ทุกคนกำลังมีขณะนี้มีเห็นมีคิดมีจำมีสุขมีทุกข์มีกังวลมีเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนะคะทั้งหมดมีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะต้องเกิดและก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นกลิ่นนะคะเกิดเป็นกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นให้เป็นรสให้เป็นเสียงให้เป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งให้ทราบว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยความจริงของสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ในขณะนี้โดยการทรงแสดงธรรมะทีละหนึ่งให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมดาตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมดาทุกขณะเลยนะคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเข้าใจเกิดแล้วก็ต้องตายนะคะป่วยไข้ได้เจ็บแล้วก็หายมีสุขแล้วก็มีทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่คงที่แต่ก็ยังคงสิ่งนั้นไม่ได้เปิดเผยตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรา ด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีประโยชน์อะไรที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราก็เป็นความจริงถึงที่สุดแล้วจะไม่รู้ความจริงหรือว่าแท้ที่จริงแล้วหลงยึดถือตั้งแต่เกิดในสิ่งที่มีโดยการที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะคะเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นของเราหรือจะเป็นใครจะเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งทุกคำนี่นะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตามที่มีผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วเช่นท่านพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตท่านพระอนุนเถระท่านพระกัสสปะเถระท่านอนุรุทธะเถระเถระคือผู้ที่มั่นคงในวาทะในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ว่าถ้าเพียงเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปเป็นการบ่อนทำลายพระศาสนาโดยคนนั้นก็ไม่รู้ตัวและไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนของผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกต้องแต่เพราะความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ทำให้พระศาสนาไม่ดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาหรือการฟังพระธรรมนะคะเพื่อประโยชน์คือการเข้าใจค่ะสิ่งที่มีและจะรู้ได้ว่าฟังเท่าไหร่ความเข้าใจจะมากหรือจะน้อยตามการสะสมเพราะเหตุว่าทุกคนมีกิเลสมากนะคะเพราะความไม่รู้สิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะกี่ชาติมาแล้วในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเช่นไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเสียงเสียงหายไปแล้วแต่ถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเราได้ยินก็หมดแล้วเสียงก็หมดแล้วทุกอย่างเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปโดยไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าความจริงถึงที่สุดคืออริยสัจธรรมความจริงที่ประเสริฐสุดใครอยากจะรู้บ้างหรือว่าใครคิดว่าไม่จำเป็นต้องรู้ยังไงก็ตามแต่นะคะความจริงก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใครจะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็เป็นความจริงอย่างนี้แต่ความไม่รู้ทั้งหมดนำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นทุกข์ที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าความจริงจากไม่มีแล้วก็มีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมีนั้นก็หามีไม่ในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอยู่เพียงเฉพาะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีเสียงแล้วก็มีคิดแล้วก็มีเห็นมีได้ยินพวกนี้ค่ะเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ว่ารีบร้อนที่จะไปดับกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสไม่มีใครไปดับได้เลยค่ะนอกจากปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่รู้ความไม่รู้นะคะแม้สิ่งนั้นกำลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้ค่ะอย่างเดี๋ยวนี้กำลังเห็นใครจะไปรู้ว่าเห็นเกิดระดับและสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ใครสักคนเดียวนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะรูปที่อยู่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะในขั้นนี้เป็นขั้นฟังและไตร่ตรองเพื่อที่จะเป็นปัญญาของผู้ฟังเองว่าจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ต้องเชื่อนะคะแต่ว่าลองค่อยๆคิดว่าจริงไหมนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวคำจากที่ได้ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความเกิดดับของธรรมะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นกว่าความดีและความเข้าใจธรรมะจะค่อยๆขัดเกลากิเลสซึ่งปกปิดสภาพธรรมะที่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ก็จะต้องอาศัยความเข้าใจนะคะซึ่งสะสมแล้วก็มีความมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้สามารถรู้ได้ พราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเถระวาทะนั่นนะคะก็คือผู้ที่มีความมั่นคงในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับสิ่งนี้ต้องเป็นความจริงถ้ารู้แล้วนะคะก็คือว่าพ้นจากการที่จะต้องเป็นทุกข์เพราะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเที่ยงถ้าตัวนี้ร่างกายนี้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอันตรายก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมากแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าให้เข้าใจซะทั้งหมดว่าควรจะรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นเป็นได้ยินไม่ได้เห็นคิดไม่ได้เห็นจำไม่ได้ทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือเป็นธรรมะที่เกิดดับถ้าไม่มีธรรมะเกิดไม่มีเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ดับแต่นี่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวจำตลอดเวลาโดยไม่มีใครไปพิจารณาจนกระทั่งค่อยๆเห็นความจริงว่าในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก็มีกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอีกไม่รู้จบค่ะเหมือนชาติก่อนต้องมีจึงได้มีชาตินี้แต่ว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้านะคะชาตินี้ก็เลยหมดแต่สิ่งที่สะสมไว้วันนี้ที่ได้มีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองนะคะแล้วได้พบความจริงซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดว่าอริยสัจธรรมเราได้ยินบ่อยนะคะธรรมะสัจจะธรรมะที่เป็นความจริงอริยะผู้ใดก็ตามที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็รู้ว่าความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่คนที่ยังไม่ถึงการที่จะได้รู้ความจริงก็ค่อยๆฟังไปก่อนแล้วค่อยๆสะสมความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะเหตุว่าใครก็ดับกิเลสไม่ได้นอกจากความเห็นถูกซึ่งค่อยๆละความไม่รู้และความเข้าใจซึ่งขณะนี้มากมายมหาศาลจากการที่ได้สะสมมาแล้วพระฉันก็ฟังธรรมะเพื่อประโยชน์นะคะคือได้เข้าใจในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ฟังและรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะและทรงแสดงความจริงแต่ละคำ 45 พรรษากี่คำพระฉันด้วยความเคารพสูงสุดนะคะในพระปัญญาคุณก็ฟังธรรมะแต่ละคำเชื่อไหมคะขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับขั้นฟังถ้าไม่มีความมั่นคงขั้นฟังนะคะปัญญาขั้นต่อไปก็เกิดไม่ได้แต่ว่าค่อยๆคิดทุกอย่างมีเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้ถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะดอกบัวโต๊ะเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจไม่ให้พอใจได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะคะจะให้พอใจได้ไหมก็ไม่ได้ก็เป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นมีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่จะบังคับธรรมะได้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมีความมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้เลยนอกจากปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นซึ่งมากมายค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะคำสองคำนะคะแต่ว่า45พรรษาทรงแสดงความจริงเรื่องของจิตธาตุรู้แค่ได้ยินคำว่าจิตเนี่ยทุกคนก็แต่งเพลงเรื่องจิตมีไหมคะเขียนหนังสือเรื่องจิตมีไหมคะพูดเรื่องจิตเป็นเล่มๆนะคะนักจิตวิทยาแล้วก็จิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังอะไรเนี่ยค่ะไม่ใช่ฟังเผลอเหมือนรู้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะซักถามแม่ตัวเองนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแล้วจิตคืออะไรไม่เรียกจิตได้ไหมเปลี่ยนเสียเป็นภาษาต่างๆภาษาไทยใช้คำว่าจิตแต่ภาษาอื่นไม่ได้ใช้คำว่าจิตเลยแต่ใครจะไม่ให้มีธาตุชนิดนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจในเบื้องต้นนะคะจิตก็คือธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นรู้เช่นเห็นรู้จักเห็นล่ะแต่ไม่รู้จักจิตถูกไหมคะบอกว่าเห็นเนี่ยใครบ้างที่จะไม่รู้แต่บอกว่าเห็นเนี่ยนะไม่ใช่เรา แต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเมื่อมีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏรูปนี้อยู่กลางตาเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นเกิดที่นั่นรู้สิ่งที่กระทบที่นั่นดับไปที่นั่นนี่คือเริ่มเห็นความละเอียดของธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างละเอียดยิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะไม่ว่าอะไรเป็นธรรมะที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วแค่นี้ค่ะชาติไหนจะได้ฟังอีกเห็นเกิดขึ้นและดับไปใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นธาตุที่ดำรงรักษาความเป็นสิ่งนั้นไว้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างหลากหลายมากแต่ก็สามารถที่จะแบ่งนะคะหรือว่าจัดตามประเภทก็คือว่าสภาพธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้ก็มีนี่แข็งเนี่ยกระทบไปสิแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรกลิ่นก็ไม่รู้รสต่างๆนะคะกลืนกินเข้าไปรสก็ไม่รู้สึกว่าถูกกลืนกินเข้าไปนี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะที่มีจริงที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็มีแต่ก็ยังคงไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระจัดกระจายแยกออกไปแล้วก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งลักษณะซึ่งเกิดรวมกันเช่นดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยถ้าจับดูนะคะก็มีกลีบที่อ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ถ้าดมก็มีกลิ่นหอมถ้าปรากฏทางตาก็เป็นสีต่างๆหลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งที่รวมกันแล้วแต่ถ้ากระจัดกระจายแยกให้ละเอียดยิบก็ยังคงมีลักษณะของตนของตนคือกลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นแข็งก็ต้องเป็นแข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะที่เคยเป็นเราความจริงก็คือเป็นพวกนี้ค่ะรูปนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งสีกลิ่นรสที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบสามารถที่จะแตกทำลายได้ในพริบตาและจะเป็นเราได้อย่างไรและจะเป็นของเราได้อย่างไรแต่พอรวมกันแล้วนะคะที่จะไม่ให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงพอที่จะมั่นคงไหมคะไม่ต้องไปทำอะไรค่ะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้เราเป็นคนดีให้เราประพฤติอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาไม่ถูกต้องนะคะให้ใครทำอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อสิ่งนั้นมีจริงแล้วไม่มีใครรู้จึงทรงแสดงความจริงให้ผู้ที่ใครที่จะรู้ความจริงไม่ถูกลวงไม่ถูกหลอกหรือว่าไม่อยู่ในโลกด้วยความไม่รู้เหมือนที่เคยในสังสารวัฏได้มีโอกาสที่จะเข้าใจโลกหรือความจริงของสิ่งที่มีโดยละเอียดยิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยค่ะก็คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังคำของพระองค์แต่ถ้าฟังคำของคนอื่นนะคะก็ไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครรีบร้อนไปละความเป็นเรานะคะแต่เริ่มมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแค่รู้ว่าเห็นเกิดระดับเริ่มเข้าใจไม่พอจนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางที่จะทำให้คนเนี่ยพ้นจากความไม่รู้ซึ่งเคยมีมานานมากแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์ว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงมีความมั่นคงนะคะเถระคือมั่นคงวาทะคือคำเพราะฉะนั้นผู้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเถรวาทตอนนี้ใครเป็นเถรวาทคะไม่ใช่ชื่อนิกายนะคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้ากล่าวว่าเป็นเถรวาทต้องเข้าใจธรรมะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่คิดเองค่ะหรือว่าไม่ประพฤติผิดจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกล่าวว่าเป็นเถรวาทก็ไม่ใช่
2: คำว่าเห็นโลภะมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรคะ
1: ค่ะได้ยินชื่อว่าโลภะมีจริงๆหรือเปล่าคะ
2: มีจริงๆค่ะ
1: คืออะไรถ้าบอกว่ามีจริงนะคะก่อนอื่นที่จะรู้มากกว่านี้ก็คือว่าต้องเริ่มต้นว่าคืออะไรก่อน
2: ก็อย่างเช่นตื่นมาลืมตาก็มีความที่อยากจะเห็น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะมีจริงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
1: นี่คือความมั่นคงค่ะจากการที่สนทนาที่จะต้องย้ำอยู่ตลอดนะคะเพราะเหตุว่าลืมเสมอถึงแม้กำลังฟังก็ยังคงเป็นเราฟังแต่ว่ากว่าจะย้ำเพื่อความมั่นคงว่าโลภะมีจริงนะคะเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็นเรา
1: โลภะรู้อะไรหรือเปล่าจุดประสงค์ของการฟังนะคะไม่ใช่ให้เผลอนะคะฟังจบเข้าใจเป็นหน้าหน้าเป็นเล่มๆแต่ว่าต้องมั่นคงว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีโลภะแล้วกำลังพูดถึงโลภะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดถึงชื่อและเรื่องของโลภะนะคะก็ให้น้อมมาสู่โลภะเดี๋ยวนี้ได้ไหมยากทั้งที่รู้ว่าโลภะมีแต่จะให้รู้โลภะเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังและมีความเข้าใจขึ้นนะคะและปัญญานั้นจึงค่อยๆรู้โลภะที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นโลภะมีจริงเป็นธรรมะนะคะเป็นสภาพรู้คือติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ก็โลภะไม่ใช่จิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีโลภะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินจะมีการติดข้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธาตุรู้มี2อย่างนะคะคือจิตซึ่งเห็นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องพูดเลยค่ะอย่างในห้องนี้กำลังเห็นมีอะไรบ้างนั่นแหละจิตรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏชอบหรือไม่ชอบนั่นไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยก็ใช้คำสั้นๆค่ะเจตสิกเพราะฉะนั้นมีจิตหนึ่งละแต่ว่ามีเจตสิกเยอะแยะทั้งหมดนะคะ52ประเภทโลภะเป็นหนึ่งเจตสิกใน52เจตสิกต้องเกิดกับจิตเท่านี้เรารู้ละใช่ไหมคะถ้าไม่มีจิตจะมีโลภะไหมไม่มีถ้าไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้นอย่างแข็งมีโลภะไหมคะแข็งชอบอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นได้ยินคำไหนนะคะค่อยๆเพิ่มธรรมะมีสองอย่างคือธาตุรู้เป็นนามธรรมสภาพที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแค่สองคำคือไม่อยากที่จะต้องไปท่องหรือไปจำแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งสองอย่างคือมีทั้งสภาพที่ไม่รู้อะไรที่ตัวก็มีแข็งอ่อนเย็นร้อนแล้วก็มีสภาพรู้ด้วยที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกแต่ธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งซึ่งมีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะคือให้รู้ว่าโลภะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มีความติดข้องพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นคำถามของคุณมนค่ะ
2: เห็นโลภะ
1: จะเห็นโลภะไหมคะเดี๋ยวนี้มีโลภะ
2: ก็เห็นด้วยปัญญาขั้นฟัง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าโลภะรู้ว่ามีโลภะแล้วไม่อยู่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่ใจของแต่ละคนซึ่งมีโลภะตั้งแต่ตื่นนะคะมากมายค่ะขั้นด้วยไม่ชอบบ้างหรืออย่างอื่นบ้างนะคะแต่โลภะก็เป็นพื้นที่มีความพอใจทุกครั้งที่มีการเห็นการได้ยินพอใจที่จะเห็นและยังพอใจในสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้โลภะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นอะไร
2: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ค่ะเห็นดอกไม้
2: เห็นดอก
1: ใช่ไหมคะง่ายๆธรรมดาเราพูดกันทั้งวันเห็นเสื้อเห็นรถยนต์ไปที่ไหนก็เห็นทั้งนั้นเลยเห็นนกเห็นแม่น้ำเห็นฝนตกพูดแต่สิ่งที่มีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นแล้วนะคะพอใจที่จะเห็นไหม
2: พอใจที่จะเห็น
1: ไม่เห็นดีไหมคะทั้งวันเนี่ยไม่เห็นเลยดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นโลภะติดข้องในการเห็นแล้วยังยึดถือว่าเราเห็นซ้อนอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเพิ่มขึ้นละโดยที่ว่าถ้าไม่บอกไม่ส่งแสดงไว้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนโลภะมีแล้วก็ยังมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง ความไม่รู้มีมากระดับไหนจนกระทั่งต้องได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะจึงสามารถที่จะละกิเลสสภาพที่เศร้าหมองทำให้จิตใจเนี่ยไม่ผ่องใสด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องสามารถกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้เกิดแล้วก็ดับและเห็นก็เกิดแล้วก็ดับก่อนเห็นก็มีจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับหลังจากที่จิตเห็นแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับนี่คือเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกและสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมรูปะรูปธรรมพระฉันก็มีจิตเจตสิกรูปทุกอย่างไม่พ้นเลยค่ะเราสามารถจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่เราพอไหมไม่พอต้องบอกสิว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เราก็เป็นจิตไม่ใช่เราก็เป็นเจตสิกไม่ใช่เราก็เป็นรูปแล้วไหนละเราจิตก็ต้องเป็นจิตไม่ใช่เราเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกไม่ใช่เรารูปก็ต้องเป็นรูปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำถามของคุณมนจะเห็นโลภะใช่ไหมคะเห็นชื่อได้ไหมมีอยู่ก็ไม่รู้มีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่านั่นแหละมีโลภะอยู่ที่จิตที่เห็นแล้วก็เกิดจิตที่ชอบทั้งวันเป็นอย่างนี้ป่ะคะ
2: เป็นอย่างนี
1: ้ตอนนี้เจอโลภะไหมฮะ
2: เจอค่ะ
1: แต่เจอด้วยความเป็นเราจนกว่าจะไม่ใช่เรา
2: ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ค่ะเจอชื่อเจอคำเจอเรื่องถ้าไม่ฟังเลยไม่เจออะไรเลยมีแต่สิ่งซึ่งลวงให้เห็นว่ายังไม่อยู่แต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราคิดว่ายาวนานกว่าจะดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์สิ่งนั้นแหละทันทีดับแล้วเกือบจะกล่าวได้เลยค่ะทันทีที่เกิดก็ดับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือมีแต่สิ่งที่เกิดสืบต่ออยู่ตลอดเวลาให้หลงเข้าใจว่ายังเหลืออยู่ขณะที่เห็นมีอะไรค่ะ
2: มีจิตค่ะ
1: ค่ะแล้วมีอะไรอีก
2: เจตสิก
1: แล้วมีอะไรอีก
2: รูป
1: ดับหมดเลยไม่เหลือละนี่เป็นคำจริงนะคะอริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจทุกอื่นยังแก้ไขได้นะคะแต่ทุกของธรรมะซึ่งเกิดและดับใครเปลี่ยนได้ต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นสุดเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมคะพันธีที่พูดสิ่งที่เกิดสืบต่อก็หมดแล้วกว่าจะรู้อย่างนี้เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งของการฟังก็คือเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณของพระองค์นะคะซึ่งทรงแสดงธรรมะให้เราเริ่มเห็นพระคุณของพระองค์ไม่ฉะนั้นแล้วไม่มีการที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่พระคุณที่สูงที่สุดหาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะขึ้น
2: เราเมื่อวานนี้ค่ะฟังคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกแต่ว่าพอฟังเข้าคำหนึ่งบอกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือการเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี
1: ้ค่ะตั้งทีละคำนะคะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นอะไรล่ะคะเห็นไหมคะถ้าเราผ่านไปแล้วเราไปคิดเองแต่ถ้าเราเห็นอะไรความเห็นถูกเห็นอะไรถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
2: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทุกอย่าง
1: ตอนนี้มีความเห็นถูกก็ยัง
2: แค่เข้าใจ
1: นะคะแค่เริ่มฟังนะคะเข้าใจว่าจริงถูกต้องถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดเข้าใจถูกไหมสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่มีขณะนี้ว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่ขั้นเริ่มฟังว่าต้องดับแน่นอนเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นก็ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้แต่ละหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรทรงแสดงไว้ละเอียดเพราะรู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ด้วยตัวเองจ จะไปนั่งภาวนาสัก7วันไปยืนไปเดินไปทำอะไรไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะพระมหากรุณาที่รู้ว่าในขั้นฟังเนี่ยเป็นเพียงเริ่มจะเห็นเงาของธรรมะทั้งที่ตัวธรรมะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่รู้ว่ามีเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนั้นต้องเกิดและดับแต่ไม่เห็นการเกิดดับของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่ายังมีความละเอียดลึกซึ้งอีกมากที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแค่ฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไปสนุกละใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเรื่องลำบากเรื่องทุกข์ยากเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้เลยว่าขณะที่เปลี่ยนน่ะสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับจึงเปลี่ยนถ้าไม่ดับก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าไม่เคยรู้เลยสักนิดเดียวจนกว่าจะได้ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นต้องประจักษ์ได้แน่นอนจึงได้มีผู้ที่บำเพ็ญเพียรใช้คำว่าบารมีมาจากภาษาบาลีภาษามัคคธีนะคะซึ่งใช้คำว่าปอแทนบอก็คือปารมีสภาพธรรมะที่เป็นคุณความดีที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นไม่มีบารมีไม่มีคุณความดีไม่มีความเข้าใจธรรมะซึ่งค่อยๆละค่อยๆคลายความไม่รู้แล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะผิดนะคะก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินได้ฟังนะคะรู้ว่าเพียงเริ่มที่จะได้ยินคำว่าธรรมะเริ่มได้ยินคำว่าอนัตตาเริ่มได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะต้องถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถประจักษ์แจ้งแทงตลอดการเกิดดับจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
3: ขณะนี้เนี่ยที่เราทำกุศลก็อาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าหนูก็ค่อยๆที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจค่ะท่านอาจารย์
1: การฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ให้ใครมาบอกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนต่างหากที่เริ่มจะค่อยๆขัดเกลาจิตใจเพราะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกุศลที่ดีงามอะไรเป็นอกุศลซึ่งทำให้จิตใจเนี่ยค่ะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยกำลังมีจิตแน่นอนค่ะสะอาดผ่องใสหรือว่าเศร้าหมองด้วยกิเลสไม่เห็นนี่ใช่ไหมคะแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ได้ฟังนี่แล้วจะรู้ได้ยังไงแต่จากการที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองจิตคนอื่นนะคะใช้คำว่าคนอื่นแต่ก็หมายความให้รู้ว่าไม่ใช่บุคคลที่กำลังพูดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีคำที่เราใช้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคตให้หมายความว่าไม่ใช่ท่านพระอานนท์ไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุเวลานี้ค่ะทั้งหมดทุกอย่างที่มีเป็นธาตุธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสรุเป็นสภาพธรรมะที่ดำรงไว้ซึ่งสภาพของตนทรงไว้ในอาการที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่ใครกำลังกล่าวถึงธาตุแต่ธาตุหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อมันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช้คำบัญญัติว่าปุคคละหรือบุคคลได้นะคะแม้แต่ในคัมภีร์พระพิธรรมก็ได้กล่าวถึงปุคคละบัญญัตินี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกคำเมื่อได้เข้าใจแล้วจะใช้คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็รู้ว่าตนที่นั่นคือกุศลธรรมแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะด้วยเหตุนี้ใครนะคะที่จะไปบอกให้ใครที่สะสมมาหลากหลายเนี่ยประพฤติเป็นไปอย่างไรในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความเข้าใจของบุคคลนั่นเองต่างหากที่ค่อยๆเริ่มรู้ว่าอะไรดีทำได้หรือว่าดีแต่ก็ยังไม่อยากจะทำเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งคนเนี่ยหลากหลายมากไม่มีการไปจำกัดว่าให้คนนั้นทำอย่างนี้ให้คนนี้อย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนเองจากการที่ได้ฟังเรื่องเศษกระดาษตกนะคะบางคนก็เมินเฉยตลอดเวลาแต่พอได้ฟังแล้วเก็บไปทิ้งใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าให้คนนั้นใจดีนะทำดีนะหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจของบุคคลนั้นเองหรือว่าโอกาสของกุศลมีไหมในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าทั้งวันเนี่ยมากด้วยอกุศลตั้งแต่ลืมตา อาหารก็อร่อยอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะน้ำมะพร้าวหรืออะไรทั้งหมดเลยค่ะเป็นที่ตั้งของความยินดีความพอใจทั้งวันโอกาสของกุศลมีบ้างไหมแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้อกุศลเกิดในขณะนั้นในขณะที่กุศลเกิดนะคะกุศลและจิตเกิดขณะใดขณะนั้นไม่เป็นอกุศลอกุศลจะเกิดไม่ได้เลยร่วมกันไม่ได้เลยนะคะไม่มีทางที่จะใช้คำว่าปรองดองเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะถ้าขณะนั้นนะคะเห็นประโยชน์ของการที่แม้เพียงแค่ลำบากเลยค่ะแค่หยิบแล้วก็เอาไปทิ้งนิดเดียวไม่ต้องเสียแรงไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่นั้นจะสะอาดไม่รกไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นความคิดของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมแม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็คิดต่างกันไม่มีใครไปห้ามไปยับยั้งไปบอกให้เกิดขึ้นได้เลยด้วยเหตุนี้แม้ในพระสูตรจะมีข้อความอุปมามากมายหลายอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ให้เราไปติดอยู่ตรงนั้นแต่ให้เรารู้ความจริงว่าอกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากและกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นกุศลขณะนั้นดีหรือเปล่าถ้ารู้ว่ากุศลดีกว่าอกุศลพระฉันจะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วไม่ละเลยสิ่งที่สามารถจะทำได้ซึ่งก่อนนั้นไม่เคยทำจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุว่าจากกายวาจาทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็เพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่ากว่าจะขัดเกลากิเลสซึ่งนำมาซึ่งทุกข์เนี่ยค่ะต้องอาศัยความเข้าใจและเห็นโทษของอกุศลจริงๆชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ดูว่าขณะไหนโอกาสของกุศลจะเกิดหรือว่ายังคงเป็นอกุศลอยู่ต่อไปใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นะคะเงียบก็ดีใช่ไหมคะเพราะคิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรถ้าคิดและเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะก็เป็นประโยชน
4: ์รบกวนท่านอาจารย์เมตตาเรื่องความเป็นทุกข์ของทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะทุกเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นดับแล้วไม่มีอะไรก็มีความติดข้องแล้วก็แสวงหาอยู่เรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: กามะคือรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตาเสียงปรากฏให้รู้ว่ามีทางหูกลิ่นให้รู้ทางจมูกนะคะเมื่อมีจมูกกระทบกับกลิ่นก็มีการได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างไม่มีวันพอเป็นทุกข์ไหมคะ
4: เป็นทุกข์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักทุกข์ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีทุกข์ใจมีแต่ทุกข์กายซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์และยังไม่ปรินิพพานนะคะก็เป็นโอกาสที่จะให้กรรมนั้นให้ผลทางหนึ่งทางใดในทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสิ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกข์มาจากไหนถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลย

0: ถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ดีตรงนั้นก็ต้องไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่ามีความเห็นใจคนไม่ดีบ้างไหมมีความเมตตาคนชั่วบ้างไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าผลของกรรมที่เขาทำเนี่ยคนอื่นไม่ได้รับหรอกนอกจากตัวของเขาเองใครทำสิ่งใดไว้นะคะเจตนาที่เป็นกรรมที่กระทำนั่นแหละทำให้เกิดจิตประเภทที่เป็นผลของกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะก็รู้ว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะให้กรรมใดให้ผลรวดเร็วอย่างบางคนทำบุญแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่บุญจะให้ผลไม่เห็นให้ผลสักทีหนึ่งพูดอย่างนี้ค่ะโดยที่ไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามปัจจัยและอกุศลที่ทำนะคะไม่เห็นเรียกร้องเลยเมื่อไหร่จะให้ผลสักทีมีใครเรียกร้องไหมคะจะได้จบจบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่จะนำไปสู่กุศลทุกประเภทซึ่งเป็นบารมีทั้ง10บารมีคือผลทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าก่อนอื่นต้องเห็นว่ากิเลสไม่ดีไม่ใช่เราค่ะทุกคนอยากดีใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่ดีที่สะสมมาจะให้ดีได้อย่างไรน่าสงสารคนไม่ดีไหมที่เขาจะต้องได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นธรรมะมาจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุว่ากรรมเป็นเหตุและผลของกรรมต้องมีแน่ในเมื่อเหตุมีด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ทำกรรมไม่ดีเนี่ยเขาต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนมีทางไหนที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นนั่นคือความเป็นมิตรที่ดีกัลยาณมิตรแทนที่จะไปโกรธนะคะเรียกว่าไปเกลียดโกรธเกลียดขณะใดเป็นโทษกับตนเองไม่ใช่คนอื่นทันทีก่อนคนอื่นด้วยแล้วก็จะนำมาซึ่งพฤติกรรมต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งโทษแก่ตนเองเข้าใจว่าทำให้คนอื่นได้รับทุกข์หาใช่ไม่นะคะผู้ที่กระทำนั่นแหละได้รับส่วนทุกข์ที่คนอื่นได้รับนะก็เป็นผลของกรรมที่เขาได้ทำไว้ไม่ใช่เราไปทำให้ต้องเป็นคู่ที่ตรงต่อเหตุผลค่ะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์คือคำว่าสมานัตตาแต่ขออนุญาตท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างในคำนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะความเป็นผู้มีตนเสมอ
1: เสมอยังไงคะ
0: นะคะตั้งแต่สูงสุดนะคะพระโสดาบันเสมอกับพระโสดาบันในความเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าชีวิตประจำวันนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าทั้งหมดเป็นธาตแต่ละธาตุแต่ละธาตุก็เสมอกันในความเป็นธาตุธาตุดีก็คือธาตุดีเสมอกับธาตุดีธาตุไม่ดีก็เสมอกับธาตุไม่ดีเพราะฉะนั้นก็มีทั้งธาตุดีธาตุไม่ดีซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็เห็นประโยชน์ของธาตุดีเพราะเหตุว่านำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นความมีตนเสมอกับคนอื่นแทนที่จะมีการถือว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรือแม้แต่ด้วยความสำคัญว่าเสมอกันแต่ด้วยความสำคัญตนก็ไม่ใช่ความเป็นผู้มีตนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีตนเสมอนะคะก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีความเห็นใจในแต่ละบุคคลด้วยความเป็นมิตรจริงๆเขาหิวใช่ไหมคะเราก็หิวเพราะฉะนั้นแบ่งปันได้ไหมเป็นต้นเล็กๆน้อยๆทุกอย่างค่ะซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่ามีความเข้าใจในความเป็นแต่ละหนึ่ง
1: คำว่าความมีตนเสมอกับมานะความสำคัญตนนี้จะแยกกันตรงไหนคะท่านแก่
0: ค่ะมานะเป็นอกุศลนะคะมีความสำคัญตนในความเป็นตนในความเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้ในอรูปพรหมไม่มีบุคคลใดที่จะปรากฏให้เห็นมีแต่ธาตุรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็ยังมีความสำคัญตนได้ด้วยเหตุนี้นะคะปกติธรรมดาความสำคัญตนเนี่ยไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการเทียบเคียงเช่นเขาสูงเราต่ำหรือว่าเสมอกันเป็นต้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความรู้สึกซึ่งทำให้บุคคลนั้นนะคะไม่เป็นกุศลในขณะนั้นถ้าเป็นกุศลก็คือว่าเหมือนกันเลยเสมอกันเลยมีใจเสมอคือความเป็นมิตรแต่ต้องรู้นะคะฐานะหน้าที่กิจการงานทุกอย่างแต่ก็เป็นมิตรได้มีความเป็นเพื่อนได้ใครๆต้องการคำพูดที่น่าฟังหรือเปล่าคะ
1: ต้องการค่ะ
0: ฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นใครก็ไม่สำคัญแต่ว่าคำพูดของเราน่าฟังเสมอ

0: ำหรับเขาไม่ทำให้เขาเกิดเดือดร้อนใจอ
1: ย่างเมื่อเช้านี่นะคะคงเป็นอกุศลของหนูเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจถูกเพื่อนตะคอกใส่ก็มีความเป็นเราขึ้นมาอีกนะคะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะคนอื่นที่ไม่คิดอย่างคุณพัฒนรีก็ได้คิดอย่างอื่นก็ได้เพราะฉันไม่มีการบังคับเลยค่ะไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยกำลังปรุงแต่งให้ข้างหน้าต่อไปเป็นอย่างไรเพราะฉันตั้งแต่เด็กจึงมีการได้ฟังครูบาอาจารย์ได้ฟังพ่อแม่ได้ฟังสิ่งที่ดีเพื่อที่จะขัดเกลาให้เขาเป็นคนดีข้างหน้าเพราะฉันขณะนี้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตลอด 45 พรรษาพระรู้อัธยาศัยของคนว่าหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยบางคนได้ฟังคำนี้แล้วนะคะมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์อีกคนหนึ่งก็ไปเข้าใจในเรื่องอื่นเห็นประโยชน์แล้วก็ค่อยๆขัดเกลาไปตามการสะสมซึ่งสะสมมาแล้วและกำลังสะสมต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะสภาพของจิตก็คือว่าเมื่อมีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่ว่าจะสะสมมาในทางฝ่ายดีหรือในทางฝ่ายชั่วก็แล้วแต่นะคะแต่การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเข้าใจในความถูกต้องซึ่งถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็คิดเองใช่ไหมคะแต่นี่ฟังแล้วรู้ว่าอะไรเป็นความถูกต้องเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นพระมหากรุณาที่ทุกคำของพระองค์เนี่ยให้เราเป็นคนดีให้เราเข้าใจถูกต้องให้เราขัดเกลากิเลสแต่ว่ากิเลสก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปขัดเกลาได้แต่เพราะความเข้าใจต้องไม่ลืมค่ะปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆทำหน้าที่ปรุงแต่งที่ใช้คำว่าสังขารขันธ์นะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ต่างกันถ้าพรุ่งนี้ได้ฟังธรรมะอีกนะคะวันนี้พรุ่งนี้ที่ได้ฟังธรรมะและวันต่อๆไปก็ปรุงแต่งให้สิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นได้การที่คิดว่าความดีทำยากความจริงก็คือทำง่ายไม่ยากเลยค่ะพูดดีทำดีคิดดี
1: ได้แต่คิดค่ะพอถึงเวลาที่ความไม่ดีจะเกิดเนี่ยมันไวมาก
0: ตอนนี้ก็คือตอนที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ฟังต่อไปจนกว่าความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกจะค่อยๆทำหน้าที่เพิ่มขึ้น
1: ค่ะแต่เมื่อเช้าหนูก็เงียบแล้วก็รู้สึกเออเราต้องทำอย่างนี้มาแน่ๆเราถึงได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกใจแต่ไม่โต้ตอบเงียบ
0: ค่ะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเห็นแต่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นยากที่สุดคือการเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เห็นจริงอย่างนั้นนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันดับการไม่รู้การเกิดดับของสภาพธรรมในขณะนี้ดับการที่เคยไม่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏซึ่งเพียงขั้นฟังก็ได้ยินนะคะแต่ยังไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นท่านได้ยินละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจะค่อยๆเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยจึงต้องอาศัยบารมีคือคุณความดีทั้งสิบ
1: บางครั้งคิดว่าเราฟังพระธรรมบ่อยๆอกุศลจะลดลงแต่พอขับรถนี่เห็นชัดมากเลยว่าอกุศลเยอะมากแล้วเห็นคนที่ขับแซงซ้ายแซงขวาเราก็จะอ่ะทำไมเจอคนแย่จังอย่างนี้จะพิจารณายังไงคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะด้วยความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยปัญญาที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะ
1: ต่างกันค่ะ
0: โกรธมากๆแต่รู้ว่าไม่ใช่เราดีกว่าโกรธมากๆแล้วก็พยายามไม่โกรธ
2: กับผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะบางคนก็บอกว่าไม่อยากมาฟังอ่านหนังสือก็พอบางคนก็ฟังธรรมะแล้วก็มาสนทนาธรรมะเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
0: จะอยู่บ้านนะคะไม่มาร่วมสนทนาธรรมหรือว่าจะอ่านหนังสือจะทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเพื่ออะไรเห็นไหมคะต้องมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจธรรมะแม้จุดประสงค์ต้องตรงไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะได้เป็นคนดีหรือเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้นะคะแต่ว่าที่ถูกก็คือว่าแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังแม้แต่อ่านเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอ่านธรรมะก็เพื่อเข้าใจ ทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะเพื่อประโยชน์คือได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ใดพระองค์ตรัสเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าทราบไหมถ้าไม่ให้พูดเรื่องนี้จะให้พูดเรื่องอะไรกำลังเห็นแท้ๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้ว่ายากแสนยากกว่าที่จะรู้ตรงเห็นและเข้าใจเห็นจริงๆว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะสักนิดเดียวก็ไม่มีที่จะเป็นแข็งหรือเป็นเสียงหรือจะเป็นกลิ่นอะไรลองคิดถึงธาตุนั้นเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นจึงจะสามารถรู้ว่านี่แหละความหมายของธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นยังคงมีความสงสัยแน่นอนนะคะวิจิกิจฉาในภาษาบาลีหมายความว่าไม่แน่ใจว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยแค่ไหนเช่นเห็นกำลังมีแท้ๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าเห็นเป็นธาตุรู้ฟังได้ภาษาไทยเข้าใจแต่ความเป็นธาตุไม่ปรากฏและความเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็ลืมแน่นอนค่ะไม่ว่าจะฟังเช้าสายก็ลืมหรือพอจบวิทยุที่ฟังก็ลืมเป็นเรื่องอื่นทันทีนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำดึกลืมทั้งนั้นจึงต้องฟังอีกฟังอีกฟังอีกเพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าซ้ำซากเข้าใจแค่ไหนต้องซ้ำจนกระทั่งแม้เดี๋ยวนี้นะคะเห็นเป็นธาตุรู้พูดไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะขณะนี้นะคะมีเห็นได้ยินว่าเห็นเป็นธาตุรู้แต่ยังไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขั้นนั้นนะคะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามลำดับปริยัติฟังพระพุทธพจน์คำของพระองค์ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในคำนั้นทุกคำแล้วก็สอดคล้องกันด้วยเช่นธรรมะรอบรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีเราถ้ารอบรู้จริงๆไม่มีเราแล้วเป็นอะไรก็สามารถที่จะกล่าวถึงได้นะคะแต่ยังไม่ถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เพียงแต่เอ่ยชื่อถ้ากล่าวถึงจิตพูดได้จิตมีเท่าไหร่กี่ประเภทนะคะแต่ยังไม่ถึงจิตเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับทำกิจเห็นบ้างได้ยินบ้างเพียงแต่ว่ากำลังพูดเรื่องราวของจิตพูดถึงเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะโลภะก็มีพูดถึงโลภะมีตั้งหลายชื่ออาสาความหวังนะคะก็เป็นโลภะต่างๆเหล่านี้ค่ะให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้เพียงหวังโลภะแล้วแค่หวังนิดเดียวนะคะก็โลภะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงสิ่งนี้บ่อยๆเพราะว่ามีสิ่งนี้ทั้งวันตลอดเวลาทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้ถึงสภาพที่กำลังมีขณะนั้นเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากปริยัติซึ่งรอบรู้และสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเป็นปฏิปติซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไปปฏิบัติธรรมะแต่ความจริงต้องเป็นปัญญาซึ่งอาศัยการฟังแล้วเข้าใจนะคะในความเป็นอนัตตาถ้าในความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจะไปไหนล่ะคะไปทำไมดันหวังละแต่ว่าโดยความเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจที่สามารถจะถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปติก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นทางไปสู่ความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราโดยตลอดฟังธรรมะเพื่อละค่ะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความต้องการและความยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งของภิกขุซึ่งหมายความถึงภิกษุนะคะไม่ทราบมีใครฟังหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ภิกขุคือผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อดับกิเลสถูกต้องไหมคะ มิฉะนั้นจะเป็นภิกขุทำไม
3: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะเรื่องของความมั่นคงนะคะอาจารย์ในฐานะที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคลซึ่งถ้าเป็นท่านพระโสดาบันก็จะต้องมีความมั่นคงในธรรมะมากแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนนอกเหนือจากการฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: คุณหมอเชื่ออะไรบ้างคะ
3: ก็เชื่อในเรื่องของกรรมการกระทำแล้วก็ผลของกรรมค่ะท่านอาจารย
0: ์รู้ไหมคะว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรม
3: จากการศึกษาเข้าใจว่าเป็นผลของกรรมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างอื่นจะมาทำให้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าไม่ใช่กรรม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ค่อยๆมันคงขึ้น
3: ถึงแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได
0: ้อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่ามีเหตุปัจจัยเกิดระดับไปก็ไม่สนใจเพราะฉันไม่ทำให้คุณหมอลำบากคิดมากเมื่อมีความรู้ว่าดับแล้วหมดแล้วเท่านั้นเองแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏสืบต่อซึ่งไม่รู้ถ้ารู้และเข้าใจสิ่งนั้นก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเข้ามาแทรกได้แต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ก็มีสิ่งอื่นที่มาแทรกทำให้คิดไปต่างๆนานาแต่ว่าตามความเป็นจริงทั้งหมดก็คือว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็จะไปกังวลเรื่องนั้นดีไหมคะซึ่งหาคำตอบไม่ได้แต่คำตอบจริงๆก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดระดับหมดแล้วถ้ากังวลถึงก็หมายความว่ายังไม่ละยังไม่สละยังเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะละความเป็นเรายากมากนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นน่ะเป็นเราแต่ว่าถ้ารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นอะไรก็เป็นแค่คิดแล้วก็ดับกลับมาอีกไม่ได้เลย
4: อาจารย์คะจะเรียนสนทนาว่าเห็นที่ฟังแล้วเป็นรอบรู้ก็ฟังแล้วยังเป็นตัวเราเห็นนี่จะมีความต่างเนี่ยนะ
0: ยังไม่หมดความเป็นเราแต่รู้ไหมคะว่าเห็นต้องเกิด
4: ก็เห็นต้องเกิด
0: ค่ะก็เริ่มค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะที่จะไปทำให้เห็นเกิดคำสั้นๆคำเดียวเรื่องเดียวแต่คิดไตรตรองนะคะจนกว่าสามารถจะเข้าถึงความไม่ใช่เราในสิ่งที่กำลังมีต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากเพราะเหตุว่าเรายึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากค่ะเพียงแค่ฟังอย่างเนี้ยแล้วจะให้รู้ว่าไม่ใช่เราที่เห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้สัจจะคือความตรงเพียงแค่ฟังแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งเห็นที่เกิดและดับเพราะเห็นเกิดจริงๆดับจริงๆนี่คือมั่นคงแต่ไม่ใช่ว่าพยายามไปหาทางให้มั่นคงนะคะแต่มั่นคงในความเป็นอนัตตาสะสมอกุศลมาตั้งมากมายกี่กับแล้วก็จะให้ฟังครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะให้เข้าใจขึ้นมากๆเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ฟังไว้ค่ะฟังไว้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ใช่เราสภาพจำก็จำไว้แล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏก็จำอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจำธรรมะมากหรือว่าจำน้อยแต่ว่าจำอย่างอื่นไม่มากแค่คนนั้นเป็นใครจำได้เนี่ยเห็นไหมคะมากไหมคะเนี่ยทุกคนในห้องเนี้ยแล้วยังจำสิ่งต่างๆในห้องนี้ได้ด้วยแต่ว่าจำว่าไม่ใช่เราน้อยมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะระลึกได้ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่คิดนึกเดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่จริงแต่ลึกซึ้งที่ต้องอาศัยการเวลาซึ่งเป็นบารมี
4: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นฟังแบบรอบรู้เนี่ยก็คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดตามหรือจำได้แต่เข้าใจว่า
0: จริงเป็นการรอบรู้เมื่อเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนเนี่ยเข้าใจจริงๆรอบรู้ไหมคะ
4: ถ้าเข้าใจจริงๆก็รอบรู
0: ้ได้ยินคำว่าเห็นได้ยินคำว่าธาตุได้ยินคำว่าอายตนะมั่นคงหรือยังว่าเป็นธรรมะกี่คำกี่คำก็มั่นคงหรือยังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำแรกคำเดียวค่ะเป็นธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
4: เพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นฟังเนี่ยก็จำเป็นมากว่าฟังเพื่อเข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์ย้ำไม่ใช่เพื่อจำคำไม่ใช่เพื่อคิดว่าอยู่ในตำราแต่ธรรมะก็คือต้องเป็นขณะนี้เดี๋ยวนี้
0: ม่ใช่เพื่อให้สติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยนะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เรา
4: ซึ่งเมื่อเริ่มต้นปลูกเช่นนี้ก็จะค่อยๆสะสมความเข้าใจไปได้เรื่อย
0: ๆค่ะเป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ไปติดข้องที่คำไหนไม่ได้ไปอยากรู้นั่นอยากรู้นี่นะคะแต่ว่าแม้แต่สิ่งที่ได้ฟังเนี่ยความมั่นคงในความเป็นธรรมะก็จะทำให้รู้ความเป็นธรรมะของสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องเป็นเรื่องละค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อละความไม่รู้เพื่อละกิเลส
5: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงรูปที่แยกย่อยไม่ได้แล้วนะคะที่ว่ามี8รูปเนี่ยแล้วสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมธาตุรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะมีส่วนประกอบพร้อมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะจิตหนึ่งนะคะเป็นธาตุรู้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคือจิตที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ทางตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทางหูนะคะจิตได้ยินเสียงอย่างนี้เฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นก็คือว่าจิตเป็นจิตหลากหลายมากใช่ไหมคะเพราะว่าอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นอาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นจะให้เป็นจิตเดียวกันได้ไหม
5: ไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้และจิตจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ต้องมีปัจจัยคือเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งต้องเป็นหนึ่งจริงๆค่ะแม้ว่าบางอย่างจะคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉันต้องศึกษาในความละเอียดของเจตสิกแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าเป็นหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันอย่างความรู้สึกเนี่ยค่ะทุกคนก็มีใช่ไหมคะดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ใช่จำแต่จำไม่รู้สึกอะไรเลยจำเกิดขึ้นจำเดี๋ยวนี้ก็กำลังจำเห็นอะไรก็จำเพราะฉันก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งทั้งหมดมี52ประเภทเกิดพร้อมกันได้แต่แยกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกไม่รู้จักกันด้วยอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทก็ต่างกันตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคุณเบญจมาศต้องทราบก่อนนะคะว่าเราจำแนกเจตสิกตามประเภทของเจตสิกเจตสิกบางอย่างต้องเกิดกับจิตทุกประเภทได้แก่เจตสิก7ประเภทเนี่ยต้องเกิดกับจิตทุกประเภทแปลว่าจิตจะขาดเจตสิก7ดวงนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าเจตสิกอื่นที่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ทำให้จิตนั้นหลากหลายเช่นโลภะเกิดกับจิตก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยถ้าโทสะเกิดร่วมด้วยก็ทำให้เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งต่างกับโลภะมูลจิตเพราะเหตุว่ามีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็จำแนกจิตออกไปถ้าเป็นทางฝ่ายกุศลก็ต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วย
1: ท่านอาจารย์คะผลของกรรมอะค่ะ
0: คือผลของกรรมท่านก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กรรมคืออะไร
1: กรรมคือเจตนาเจตสิก
0: เจตนาคืออะไร
1: เจตนาคือการจงใจตั้งใจที่จะกระทำ
0: เพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะต่างกันไปโดยลักษณะโดยกิจหน้าที่โดยอาการปรากฏโดยเหตุใกล้ที่ให้เกิดเจตสิกนั้นๆเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการละเอียดอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวถึงเจตสิกก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันต่างกันเป็น52ประเภทอย่างตั้งใจหรือเจตนาเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตทุกประเภทเกิดกับจิตที่เป็นเหตุต้องต่างกับเจตนาที่เกิดกับจิตที่เป็นผลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เจตนาที่จะช่วยคนอื่นดับแล้วขณะนี้เห็นเกิดขึ้นมีเจตนาเกิดรวมด้วยไม่ใช่เจตนาช่วยคนอื่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแค่ขวนขวายกระทำกิจให้สำเร็จกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมกันให้ทำกิจหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องรู้ลักษณะของเจตสิกด้วยต้องรู้กิจของเขาด้วยแต่ละหนึ่ง
1: ผลของกรรมที่ได้กระทำ
0: ผลของกรรมที่ได้ทำแล้ว
1: ค่ะ
0: ในชาตินี้มีไหม
1: มี
0: นะคะจากโลกนี้ไปแล้วยังมีกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลใช่ไหม
1: มี
0: เพราะฉะนั้นหลังจากที่ตายคือจุติจิตขณะสุดท้ายใช้คำว่าจุตินะคะเพราะว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนี้ดับกระทำก ิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวที่เราใช้คำว่าตายต้องเข้าใจแต่ละคำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตทำกิจจุติเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่กรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลมีไหม
6: มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมใดถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมที่ไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดในนรกเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายแต่ที่เรามองเห็นในชาตินี้ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ค่ะก็มีการเกิดซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่เป็นสัตว์บนบกบ้างในน้ำบ้างเป็นปลาเป็นนกมีขาบ้างไม่มีขาบ้างมีขาเยอะบ้างพวกนี้นะคะก็แล้วแต่กรรมทั้งสิ้นพอจะเห็นกรรมไหมคะว่าทำให้มีการเกิดหลากหลายตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่เกิดเป็นสุนัขยังไม่เหมือนกันเลยมีตั้งหลายพันพันเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันอีกเหมือนเราเดี๋ยวนี้แต่ละคนนะคะก็เกิดเพราะกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนนี้ยังไม่จากความเป็นบุคคลนี้เพราะว่าจุติจิตยังไม่ได้เกิดขึ้นจะให้เกิดก็ไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ว่าจะสิ้นสุดกรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมคือถึงแก่กรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเห็นไปได้ยินไปเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลมีโอกาสจะให้ผลหลังจากที่ตายแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นหนึ่งละเป็นคนนี้แล้วกรรมอื่นๆและกรรมที่ทำให้เกิดก็ยังสามารถที่จะให้ผลนะคะทำให้มีจิตเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลได้ยินเสียงที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกล่าวถึงชีวิตประจำวันโดยละเอียดให้รู้ว่าขณะใดเป็นผลของกรรมและขณะใดไม่ใช่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมหลังจากที่เกิดแล้วนะคะก็จะต้องเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างโดยเลือกไม่ได้และถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกกรรมก็ยังทำให้หลับสนิทดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้จนกว่าจะตื่นขึ้นเห็นอีกได้ยินอีกเป็นต้นนี่คือกรรมและผลของกรรม
6: ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรือว่ากระทบสัมผัส
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเท่าที่จะรู้ได้ก็คือว่าขณะใดที่เห็นเป็นผลของกรรมได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายสุขบ้างทุกบ้างเป็นผลของกรรมในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ผลของกรรมคิดนึกต่างๆนี่ค่ะไม่ใช่ผลของกรรมคิดชั่วก็มีคิดดีก็มีไม่ใช่ผลของกรรม
6: แล้วลาภยศสรรเสริญเงินทองล่ะคะท่านอาจารย์
0: ลาภคืออะไร
6: ลาภก็คือสิ่งที่ได้มาแล้วรู้สึกเป็นสุข
0: ค่ะได้อะไรมาทางไหน
6: อย่างได้เงินมา
0: ค่ะไม่เห็นหรือเห็น
6: ก็เห็นด้วยสัมผัสด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้รับสิ่งที่น่าพอใจเมื่อไหร่ก็เป็นผลของกุศลกรรมเมื่อนั้น
6: แต่ว่ามันไม่ใช่วัตถุสิ่งของถ้าจะพูดถึงรูป
0: ถ้าได้มาแล้วไม่เห็นนะคะไม่ได้ยินไม่เป็นกลิ่นไม่เป็นรสไม่เป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสที่น่าพอใจจะเป็นผลของกรรมไหมเอาไหมคะไม่มีอะไรแต่นี้ทั้งวันที่แสวงหาก็คือรูปทางตาต้องการเห็นเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสต่างๆทางลิ้นและสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย
6: อย่างแค่เห็นเงินแต่ว่ามันไม่ใช่เงินของเรามันก็แค่เห็นมันไม่ใช่ลาภ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่เศษกระดาษใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: เงินนำมาซึ่งสิ่งที่ต้องการนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าลาภจะเป็นเสื้อสวยๆจะเป็นกระเป๋าจะเป็นรองเท้าจะเป็นวิทยุจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาษาบาลีใช้คำว่าโผฏฐัพพะเพราะทางกายเนี่ยกระทบเย็นร้อนธาตุไฟหนึ่งรูปอ่อนแข็งธาตุดินหนึ่งรูปตึงไหวธาตุลมหนึ่งรูป รวมเรียกสามรูปนี้ว่าโผฏฐัพพะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแต่ละหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นเงินนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่บอกว่าได้ลาภคือได้สิ่งที่เงินนำมาถ้าเงินเป็นเศษกระดาษก็ไม่เอาใช่ไหมคะ
6: แต่ความต้องการนั้นน่ะก็ทราบว่ามันเป็นกิเลสอะค่ะมันก็แสวงหาในสิ่งที่ชอบอะค่ะ
0: ถ้าไม่ได้แล้วไง
6: ไม่ได้ในสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกข์มาจากไหน
6: ก็มาจากสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่พอใจ
0: มาจากความติดข้อง
6: ต้องการ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่เดือดร้อน
7: สำนักปฏิบัติธรรมเป็นทางผิดความไม่รู้นำไปสู่หนทางผิดที่เห็นได้อย่างชัดเจนในยุคนี้ก็คือการมีสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหนทางของความเห็นผิดความติดข้องต้องการผลจนถึงความสำคัญผิดว่าได้บรรลุธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.15 กันยายน 2562

0: ความไม่รู้เนี่ยครับเป็นประธานในการเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย
1: เปลี่ยนคำนี้ได้ไหม
0: เปลี่ยนไม่ได
1: ้ถ้าเข้าใจแล้วรู้เลยว่าทำไมเป็นอกุศลไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดเพราะไม่รู
0: ้แล้วที่ไม่รู้นี่ครับท่านอาจารย์ไม่รู้เยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งกิเลสมากไหมอกุศลมากไหมก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจถูกต้องแล้วยังจะเป็นอกุศลต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีโอกาสไหนที่จะเป็นกุศลไม่ทิ้งโอกาสนั้นเลยเพราะแม่น้ำหยดเด่งก็ทำให้มหาสมุทรเต็มได้เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยรู้ไหมว่ากำลังเดินในหนทางที่จะทำให้หมดกิเลสได้เมื่อปัญญาสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้านิดๆหน่อยๆอย่างนี้ไม่พอค่ะยังมีอีกมากนักที่จะต้องเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ไม่เป็นอกุศล
0: เมื่อมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับก็ย่อมนำมาซึ่งมิจฉาสังกัปปะ
1: สำนักปฏิบัติชัดเจนไหมสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าต้องตรงทำไมไม่พูดความจริงเลยคะไม่กล้าหรือไม่เข้าใจหรืออะไรถ้าไม่เข้าใจก็ควรเข้าใจสิว่าอะไรถูกอะไรผิดจะเก็บความไม่เข้าใจไว้ทำไมไม่เป็นประโยชน์เลยทั้งสิ้นอย่างอื่นอีกนะคะแต่ก็ยกตัวอย่างความไม่รู้นำมาซึ่งความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสอดคล้องไหมกับการมีสำนักปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทำไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ
0: เมื่อมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อมนำมาซึ่งมิจฉาวาจา
1: แน่นอนค่ะได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติถ้าไม่มีคนพูดจะมีไหม
0: แล้วมิจฉาวาจาก็นำมาซึ่งมิจฉากัมมันตะ
1: แน่นอนค่ะไม่มีสำนักปฏิบัติแน่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่เพราะไม่รู้และเข้าใจผิดใช่ไหมจึงมีการคิดที่จะสร้างหรือจะให้มีสำนักปฏิบัติ
0: แล้วก็มิจฉากัมมันตะก็นำมาซึ่งมิจฉาอาชีวะ
1: แน่นอนค่ะเวลาที่จะไปสำนักปฏิบัติถ้าไม่มีใครสร้างสำนักปฏิบัติก็ไม่มีสำนักปฏิบัติไม่มีเงินมีสำนักปฏิบัติได้ไหมสร้างสำนักปฏิบัติได้ไหม
0: แล้วก็มิจฉาอาชีวะก็นำมาซึ่งมิจฉาวายามะ
1: แน่นอนค่ะทุกคนไปสำนักปฏิบัติเพียรหรือเปล่านั่งไปเถอะกี่ชั่วโมงก็ยอมนั่ง
0: แล้วก็มิจฉาวายามะก็นำมาซึ่งมิจฉาสติ
1: ค่ะมีไหมคะมิจฉาสติมีหรือไม่มีต้องเข้าใจเพราะมีคำนี้ในพระไตรปิฎกก็เลยบอกว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นมิจฉาสติแต่ความจริงถ้าไม่มีมิจฉาทิฏฐิจะเข้าใจผิดไหมว่าสิ่งที่ไม่ใช่สติก็เข้าใจผิดว่าเป็นสติเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าผู้เห็นผิดทั้งหมดเป็นมิจฉาทั้งที่ไม่ใช่สติก็ไปทำให้เกิดแล้วจะเป็นสติได้ยังไง
0: แล้วมิจฉาสติก็นำมาซึ่งมิจฉาสมาธิ
1: ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งที่สัมมาสมาธิเนี่ยจะไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่ามิจฉามรรคทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยนะคะหนทางเนี่ยผิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้จึงเข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่สติว่าเป็นสติเพราะฉะนั้นหาปรมัตถธรรมที่ทำให้เกิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดได้แก่อะไรทางฝ่ายผิดปรมัตถธรรมที่เข้าใจว่าเป็นมิจฉาสตินั้นได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรต้องมีสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองไตรตรองว่าที่เป็นมิจฉาสตินั้นตัวจริงคือธรรมะอะไรโลภะความติดข้องถ้าไม่มีอย่างอื่นจะมีไหมอวิชชามีแน่นอนนะคะแต่อวิชชาไม่ใช่ความติดข้องอวิชชาเป็นความไม่รู้มืดสนิทไม่ว่าอะไรจะปรากฏก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยขณะนี้สภาพธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้และก็ยังเข้าใจสิ่งที่แค่ปรากฏทางตาว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเห็นความมากมายนะคะของความไม่รู้ว่ามีอยู่ไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงใจก็ปรากฏเป็นความจำในสิ่งที่ไม่มีว่ามีมั่นคงเหลือเกินเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าความติดข้องนะคะเพราะความไม่รู้สภาพธรรมะที่ไม่รู้นั้นไม่ใช่ความติดข้อง ป็นเจตสิกซึ่งเป็นโมหะเจตสิกแต่สำหรับมิจฉามรรคทั้งหมดนะคะรวมทั้งมิจฉาสติด้วยก็คือความติดข้องพอใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่านะคะเพราะความไม่รู้และความต้องการเหนียวแน่นทำให้เกิดความพยายามในสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องไม่ขวนขวายที่จะรู้ความจริงว่านั่นผิดไม่ถูกเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะต้องทีละคำและต้องสอดคล้องกันทั้งหมดถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมีโลภะพอใจที่จะได้ผลอย่างรวดเร็วเหลือเกินทำอะไรก็ได้เห็นไหมคะก็นำมาซึ่งมิจฉามรรคทั้งหมดเข้าใจว่าหลุดพ้นแล้วด้วยบางท่านถึงกับกล่าวว่าหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์

0: คิดเกื้อกูลผู้อื่นบ้างไหมการที่จะกล่าวแสดงให้ความเข้าใจว่าการมีสำนักปฏิบัติธรรมเป็นหนทางผิดก็เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นให้ได้พ้นจากความเห็นผิดด้วยจิตอนุเคราะห์อย่างยิ่งโดยไม่ท้อถอยซึ่งจะเป็นการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวที่เบื่อจะเกื้อกูลผู้อื่นจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ22กันยายน2562
1: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากลึกซึ้งใครว่าไม่จริงแม้แต่ผู้ที่มีความเห็นหลากหลายต่างกันนะคะก็ต้องพิจารณาไตรตรองอย่างละเอียดมากเช่นท่านที่อาจจะเบื่อพูดเรื่องสำนักปฏิบัติหรือว่าเบื่อที่จะกล่าวว่าทำลายพระศาสนาได้นะคะหมายความว่าท่านผู้นั้นเข้าใจแล้วไม่คิดถึงคนอื่นเลยค่ะแล้วคนอื่นเขาเข้าใจถูกอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อใครเข้าใจถูกแล้วก็ไม่เป็นปัญหาที่เขาจะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ศึกษาไตรตรองแม้ธรรมะเดี๋ยวนี้รู้หรือยังกำลังฟังปกติธรรมดาเนี่ยต้องแจ่มแจ้งในสิ่งที่เกิดแล้วที่ปรากฏให้รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะใครที่เบื่อที่จะช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะสำนึกว่าโทษมากที่จะไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วไม่คิดที่จะช่วยเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และไม่ทรงกล่าวอะไรเลยทั้งสิ้นอย่างนั้นหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นการที่คิดถึงคนอื่นอนุเคราะห์คนอื่นนะคะเป็นการละความติดข้องในตัวตนของเราใช่ไหมแค่นี้ก็คิดไม่ออกนะคะว่าความลึกซึ้งของความเป็นเราเนี่ยก็จะมีความพอใจแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนแต่ถ้าเราคิดว่านะคะยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเราเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเป็นห่วงอะไรใช่ไหมคะนอกจากเขาก็ขนขวายศึกษาพระธรรมเข้าใจยิ่งขึ้นแต่คนอื่นๆล่ะเราเบื่อเราไม่อยากฟังและเขาก็ไม่ได้ฟังและเขาก็ไม่ได้เข้าใจเขาสงสัยแล้วเขาก็ไปทางอื่นเนี่ยไม่คิดถึงหรือว่าสงสารไหมเมตตาเนี่ยท่องทุกวันแล้วเมตตาตอนไหนรู้ว่าเขาเห็นผิดไงคะก็ไม่ได้คิดเมตตาที่จะให้เขาเห็นถูกกับการที่รู้ว่าความเห็นผิดเนี่ยมีมากยากแสนยากที่จะให้คนเนี่ยได้เริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองไม่ใช่เพียงฟังแล้วเชื่อก็จะต้องกล่าวทุกอย่างที่จะให้เขาเนี่ยได้เริ่มเห็นประโยชน์เป็นการเสียสละเป็นการสละออกซึ่งความเป็นตัวตนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างนะคะเราคิดไม่ลึกซึ้งเราคิดแต่เฉพาะส่วนของเราว่าฟังมานานฟังมามากพูดแล้วพูดอีกแต่พูดแล้วพูดอีกนะคะได้ช่วยทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือเราเข้าใจถูกคนเดียวก็จะเห็นได้จริงๆนะคะทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษควรทำไหมก็ควรทำมิฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่กล่าวไม่พูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสคำใดๆทั้งสิ้นแต่คำของพระองค์มีประโยชน์ที่คนอื่นควรจะได้ฟังควรจะได้พิจารณาว่าคำนี้ต่างหากที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับอนุเคราะห์คนอื่นไม่เห็นแก่ตัวนะคะแค่นี้ยังสละไม่ได้กลายเป็นเบื่อกลายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าแล้วจะสละความเป็นตัวตนได้อย่างไรไม่ได้ไปเดือดร้อนไม่ได้ถูกทุบตีอะไรเลยเพียงแค่กล่าวคำให้เขาได้ยินได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องเนี่ยซึ่งถ้าทำให้เขาสามารถเข้าใจได้จะเป็นประโยชน์ไหมคะควรทำไหมหรือควรเบื่อนี่ก็แสดงเห็นอัธยาศัยที่หลากหลายมากบางคนจะไม่รู้เลยว่าขณะที่เบื่อเนี่ยเขาต้องการอย่างอื่นเป็นความต้องการแต่ไม่คิดถึงคนอื่นที่มีโอกาสจะได้ฟังช่วยกันกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่ไม่อย่างนั้นก็เวลานี้นะคะสำนักปฏิบัติทั่วโลกสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะบ่งถึงสภาพของจิตยกตัวอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีอาหารที่มีคนชอบใครๆก็ชอบแล้วก็มีผู้ที่จะเอาอาหารเนี่ยไปให้คนอื่นอีกคนหนึ่งเขาก็บอกเขาชอบนะคะจะไปให้ใครคนนั้นก็บอกก็ชอบก็รับประทานสิแล้วเขาก็ถามคนที่คิดจะไปให้คนอื่นว่าถ้าจะทานไหมเขาก็ชอบเหมือนกันคำตอบของคนนั้นคือเขาจะให้คนอื่นที่ชอบได้ทานด้วยเป็นไงคะจากใจไหนแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเขาชอบแต่เขาไม่ทานเพราะว่าเขาจะให้คนอื่นรับประทานคนที่ชอบคนอื่นรับประทาน แค่นี้ค่ะจะทิ้งขยะอุจจาระไหมเห็นไหมคะใส่ไปทุกอย่างเมื่อชอบก็รับประทานและยังถามคนที่เขาไม่รับประทานทั้งที่เขาชอบว่าจะทานไหมเขาบอกไม่แล้วค่ะจะเอาไว้ให้คนที่เขาชอบเห็นไหมคะแค่นี้เล็กๆน้อยๆแค่อาหารไม่กี่คำยังสละไม่ได้แล้วกิเลสที่มากมายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่กำลังรับประทานสิ่งนั้นน่ะเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมกับการที่ไม่รับประทานเก็บไว้ให้คนที่เขาชอบรับประทานเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมนะคะทั้งกายทั้งวาจาที่ออกมาคนไม่สังเกตก็ไม่สังเกตไปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่เสียสละคนอื่นไม่รู้ผู้เสียสละนั่นเองเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละคนนะคะกิเลสมากเหลือเกินมีทางไหนที่จะสละไปแม้นิดแม้หน่อยก็จะค่อยๆเป็นกำลังทำให้สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราซึ่งความจริงไม่ใช่เราขณะไม่ใช่เราและรับประทานเป็นอะไรโลภะขณะที่ไม่รับประทานเพื่อจะให้คนอื่นที่เขาชอบได้รับประทานขณะนั้นจิตอะไรแค่นี้ค่ะนิดๆหน่อยๆทั้งวันเนี่ยประกอบกันเป็นชีวิตแต่ละชีวิตซึ่งกว่าจะถึงการสามารถเห็นคุณประโยชน์ของทุกขณะที่เป็นความดีเพราะฉะนั้นความดีทั้งหมดเนี่ยค่ะเสียสละเราไม่คิดถึงเราที่เข้าใจแล้วนะคะแต่คนอื่นที่ไม่เข้าใจล่ะแล้วเราควรไหมถ้าไม่ควรที่จะให้เขาเข้าใจก็ไม่มีสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่จะนำพระศาสนาสืบทอดมาจนถึงเราได้เพราะฉะนั้นต้องเห็นคุณอย่างยิ่งนะคะตามรอยพระบาทไม่ใช่เพียงแต่ตามรอยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปที่โน่นเคยไปที่นี่แต่สิ่งใดที่พระองค์ประพฤติเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะกิเลสเนี่ยยากแสนยากค่ะแม้เพียงแค่อาหารอร่อยก็ลืมไปละใช่ไหมคะว่าสามารถที่จะเป็นกุศลได้แต่ความติดข้องความพอใจความเป็นเราเพิ่มขึ้นไหมและในทุกอย่างด้วยมากทั้งวันถ้าไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เข้าใจสมควรไหมที่จะให้คนอื่นเขาได้เข้าใจด้วยเสียสละไหมคะ
0: นั่นคือเสียสละแต่ถ้าคิดว่าเป็นเราที่ต้องการจะฟังต้องการที่จะรู้ในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยความเป็นเรา
1: เพราะฉะนั้นก็อ่านตำราฟังธรรมะแต่พอถึงอาหารที่ชอบก็รับประทานใช่ไหมคะก็แสดงถึงผลจริงๆว่าถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่าปัญญาดำไปในกิจทั้งปวงแม้กิจเล็กกิจน้อยซึ่งคนอาจจะมองข้ามเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา
0: เรื่องสำนักปฏิบัติบ่อยๆทำไมมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงเรื่องการมีสำนักปฏิบัติธรรมว่าไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่เสมอทั้งที่ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนไม่น้อยเลยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.22 กันยายน 2562

0: พูดมานานแล้วก็พูดบ่อยไม่เว้นสักครั้งที่มีโอกาสพอหรือยังถามคนฟังค่ะพอหรือยังถ้าเข้าใจจริงๆจะรู้ว่าไม่มีวันพอเพราะความเข้าใจไม่ใช่จะเข้าใจได้โดยง่ายและอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะคิดถึงเจตนาว่ามูลนิธิทำไมพูดสิ่งซึ่งชาวโลกเนี่ยเขาทำสิ่งที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าผิดคือผิดถูกคือถูกความหวังดีคืออะไรและการที่จะคิดว่าไม่ควรจะพูดนะคะเดี๋ยวจะไม่เป็นที่พอใจของคนนั้นคนนี้แต่ความจริงควรจะเปิดเผยไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ท่ามกลางความเห็นผิดพระองค์ทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรถ้าคิดว่าจะไปขัดกับรัฐที่อื่นหรือว่าจะไปทำให้ประโยชน์เขาเสียไปนั่นไม่ใช่ประโยชน์ใหญ่แต่ประโยชน์ใหญ่ก็คือว่าคนที่ไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ได้เคยไตร่ตรองเพราะเหตุว่าอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะเพราะเหตุว่าสำนักปฏิบัติมีทั่วโลกแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรมีไหมที่ให้ใครไปเปิดหรือตั้งสำนักปฏิบัติแล้วปฏิบัติอะไรแต่ทรงแสดงพระธรรมทั้ง 45 พรรษาเนี่ยไม่มีสักคำที่จะให้มีสำนักปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพราะเหตุว่าปฏิปัตตินี่ค่ะเป็นปัญญาที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีแค่นี้ค่ะใครสามารถจะขยายความอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังมีถ้าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะทำไมต้องเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะไม่รู้เพราะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะสะสมขยะไว้แค่ไหนและขยะอยู่ไหนคะไม่ใช่นอกตัวเลยค่ะใกล้ที่สุดคืออยู่ในใจเอาออกไม่ได้รู้ว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดอกุศลต่างๆความไม่ดีทั้งหมดมาจากอวิชชาและจะเอาอวิชชาออกไปได้ยังไงใครจะพยายามยังไงก็ไม่มีทางนะคะยิ่งเป็นตัวตนก็ยิ่งเพิ่มความเป็นตัวตนที่คิดว่าสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเราพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่พึ่งจะพึ่งไหมและก็พึ่งแล้วพอหรือยังเพราะฉะนั้นเรื่องสำนักปฏิบัตินะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเหตุว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้แต่ใครคิดอย่างนี้จะใช้คำว่าบังอาจนะคะก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะชอบคำนี้แต่กล้าที่จะเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสิ่งใดที่พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้ดีแล้วก็คิดพระองค์ทรงแสดงว่าการที่จะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งได้ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็สามารถรู้ได้เข้าใจได้จนค่อยๆนำกิเลสออกจากใจให้พลัดพรากไปไม่กลับมาอีกเลยใครอยากพลัดพรากจากกิเลสบ้างหรือว่าไม่อยากพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่นะคะพี่น้องเพื่อนฝูงโลกนี้ไม่อยากจะพลัดพรากแต่ขณะนั้นนะคะยิ่งเติมความไม่รู้และความติดข้องเพราะไม่เห็นโทษของสิ่งที่มีอยู่ในใจมากมายมหาศาลและจะหมดได้แน่นอนถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจนกว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยจะชัดเจนในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเลยค่ะมีประโยชน์หาค่าคือไม่มีอะไรจะมาเทียบได้เลยทั้งสิ้นและก็สามารถที่จะอยู่ในใจพระเชนก็สามารถที่จะติดตามไปได้ปัญญาที่เข้าใจแล้วเนี่ยใครเอาออกได้ไหมคะไม่มีทางค่ะเก็บไว้ในหัตถ์ไทยหมายความว่าเป็นที่เก็บที่ปลอดภัยที่สุดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มีมากเลยนะคะสมควรไหมที่จะเอาออกไปมิฉะนั้นก็มีแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นพระเชนพูดเท่าไหร่นะคะสำหรับดิฉันเองตราบใดที่คนยังไม่เข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจความลึกซึ้งของคำสอนแต่ละคำแล้วก็คิดง่ายๆนะคะสั้นๆแล้วก็ไม่ตรงตามพระธรรมวินัยตราบนั้นก็คือว่าเขากำลังทำลายพระพุทธศาสนาและทุกๆคนร่วมกันนะคะสรรเสริญเย็นยอพอใจในสิ่งซึ่งไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเขาก็คือผู้ที่ยินดีที่จะทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ว่าถ้ายังมีคนที่ไม่เข้าใจเป็นเพื่อนเขาดีไหมคะช่วยให้เขาได้เข้าใจแม่นิดแม่หน่อย เขาจะรักจะชังไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ปัญหาคือขอให้เขาได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครจะเบื่อนะคะพูดเรื่องตาก็ยังไม่รู้แล้วจะเบื่อได้ยังไงคะเบื่อด้วยกิเลสด้วยการไม่เห็นประโยชน์ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆทำให้เกิดความเข้าใจถูกซึ่งเข้าใจถูกเมื่อไหร่นำความไม่เข้าใจออกไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ามากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสั้นๆทำรวดเร็วนะคะกิเลสตั้งมากมายในสังสารวัฏไปไหนก็ไม่รู้ไปนั่งนั่งนอนนอนแล้วกิเลสจะหมดเป็นไปได้หรือถ้าจะให้ใครได้เข้าใจว่าที่กล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็พึ่งด้วยการที่มีปัญญาเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริง
1: ท่านอาจารย์มีเป้าหมายสูงสุดอย่างไรท่านอาจารย์ถึงกล่าวเรื่องความเข้าใจผิดที่มีสำนักปฏิบัติเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเลยครับ
0: คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะใครเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่กล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นคนคือพุทธมามกะของพุทธะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้และถ้าไม่เป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนของใครของอาจารย์ใดๆทั้งสิ้นที่ไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นคนของใครและคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอะไรคะ
1: คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาเข้าใจและประพฤติตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่าใครเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อ้างคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ศึกษาให้เข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับใครปฏิเสธแต่คนไม่รู้เยอะใช่ไหมคะเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งจึงทรงแสดงหนทางที่จะให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆพ้นจากความเป็นคนบอดมืดไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วอย่างนี้พอใจไหมคะหรืออยากจะเป็นคนตาบอดดูเหมือนชอบตาบอดไปทุกวันในสังสารวัฏไม่ต้องการรู้อะไรเลยแต่ว่าถ้าเห็นคุณของพระธรรมว่าจากความไม่รู้เลยนะคะเหมือนปาฏิหาริย์ทำให้มีความเข้าใจว่าสิ่งคุณรู้ยิ่งก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดสั้นมากแล้วก็ดับไปปรากฏเพียงนิมิตตะของทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าเกิดดับจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: เมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ตามพระธรรมวินัยเนี่ยมากๆเลยท่านอาจารย์มีความเห็นยังไง
0: เพราะว่าเขาไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันไหมคะคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคนของคนอื่น
1: แต่ทีนี้เขาก็อ้างว่าเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่ได้พูดคำของใครเลยสักคนนะคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมทั้งหมด
1: ท่านอาจารย์จะมีความเห็นยังไงครับถ้าจะได้มีการมาพูดคุยกันในความเห็นที่ต่างกันเพราะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเฉพาะพวกเราอย่างนั้นหรือแล้วคนอื่นไปเหมือนกับว่าเขาไม่เป็นอะไรอย่างนี้ครับ
0: ไม่มีใครว่าใครได้นะคะแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ถ้าไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลค่ะเชิญสำหรับผู้ที่ต้องการความจริงทุกท่านนะคะสิ่งใดที่คิดว่ามูลนิธิผิดกรุณาบอกเลยคำไหนข้อไหนเพราะทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่คำของเราแต่เป็นคำที่ได้ศึกษาแล้วด้วยความเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยรู้ไหมมาเมื่อไหร่มีการสนทนาธรรมกันเมื่อไหร่เป็นมงคลคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทำสิ่งที่เป็นมงคลหรือแล้วต้องเป็นคนตรงนะคะที่จะต้องตกลงกันไว้เหมือนในครั้งอดีตที่มีการสนทนาธรรมท่านต้องตกลงกันไว้ก่อนสิ่งใดผิดก็ต้องผิดสิ่งใดถูกก็ต้องถูกเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นอนัตตาจะให้สิ่งที่ถูกเป็นผิดไม่ได้จะให้สิ่งที่ผิดมาเป็นถูกก็ไม่ได้ต้องตรงตามเหตุตามผลตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วย
2: อ
1: สมัยของอะไรสมัยก็คือขณะของธรรมะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเช่นในขณะที่โทสะเกิดก็เป็นสมัยของโทสะดังนั้นในชีวิตประจำวันจึงมีแต่สมัยของกิเลสอกุศลอย่างมากมายโดยเฉพาะความไม่รู้ความติดข้องแล้วสมัยหรือขณะที่ประเสริฐสุดคืออะไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ22กันยายน2562
0: สมัยคืออะไรทันสมัยล้าสมัยตามสมัยก็ไม่รู้ว่าสมัยคืออะไรใช่ไหมคะแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงที่มีในขณะนั้นทุกขณะคือทุกกาละมีตลอดเพราะฉะนั้นจะล้าสมัยไหมคะก่อน 2,500 ปีก็มีโลภะมีโทสะมีโมหะเดี๋ยวนี้ก็มีต่อไปก็มีสมัยไหนก็มีเพราะฉะนั้นสมัยของโลภะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมสมัยของความไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ค่ะมากมายแค่ไหนแต่สมัยของการรู้และอภิสมัยกว่าจะถึงนะคะสมัยไหนคะอภิสมัยสมัยที่รู้ความจริงจนดับกิเลสได้ถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ไม่ใช่อภิสมัยเพราะเหตุว่าถึงยังไงรู้ไปยังไงกิเลสก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอภิสมัยเนี่ยเขารู้จักสมัยไหมขณะไหนโลกุตระจิตเกิดก็ไม่รู้นะคะแต่พูดทุกอย่างตามสมัยทันสมัยล้าสมัยแต่ไม่รู้จักว่าสมัยคืออะไรเพราะฉะนั้นจะพูดคำที่ไม่รู้จักเมื่อยังไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำที่เคยพูดเป็นปกติทุกวันนี่นะคะเมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจว่าหมายความถึงความจริงอะไรที่มีจริงๆด้วยสมัยเห็นมีไหมไม่เหมือนสมัยได้ยินใช่ไหมค่ะแต่และหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะตอนนี้สมัยอะไรคะถ้าไม่ฟังตอบไม่ได้สมัยไม่รู้สมัยติดข้องสมัยโกรธทุกอย่างทันไหมคะไม่มีใครทันเพราะต้องเป็นปัญญาที่รู้ความจริงเท่านั้นจึงจะรู้ว่านั่นคือสมัยที่ปรากฏหรือสมัยที่ดับไปหรือสมัยที่จะเกิดแล้วเกิด
1: แล้วจะค่อยๆเกิดสมัยที่เริ่มดีและสมัยนั้นก็ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้อย่างไรล่ะครับท่าน
0: ค่ะไม่เคยฟังว่าธรรมะคืออะไรคิดเองหมดเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าใจนั่นคือสมัยที่ความไม่รู้จะค่อยๆละไปแต่ไม่ใช่ดับเป็นสมุทเทศละแค่ไหนให้เราคิดดูวันนี้ทั้งวันถ้าไม่ฟังธรรมะไม่คิดถึงธรรมะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนั้นก็เพิ่มความไม่รู้ขึ้นใครเปลี่ยนได้ไหมคะเนี่ยให้กำลังไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะประจักษ์แจ้งใช้คำว่าประจักษ์แจ้ง

0: พูดให้เข้าใจความจริงทุกคำว่าเป็นอย่างนี้กิเลสมากอย่างนี้ไม่ใช่ละได้ประเดี๋ยวก็ได้เดือนหนึ่งก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคำพูดอย่างนั้นไม่ใช่คำพูดที่เป็นคำของมิตรที่ดีเพราะเหตุว่าไม่ได้ให้ความจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเป็นมิตรแผ่เมตตากันทุกวันเลยเดี๋ยวก็แผ่เมตตาเดี๋ยวก็แผ่เมตตาแต่หวังดีหรือเปล่าพูดคำที่ไม่จริงให้เขาฟังอย่างเนี้ยหวังดีหรือเปล่าให้เขาหลงผิดเข้าใจผิดหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่ามิตรแท้เนี่ยนะคะคือจะไม่โกรธเพราะเหตุว่ามีความหวังดีที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องถ้าเช่นจะว่าจะใช้คำไม่สุภาพยังไงก็ตามแต่นะคะก็เป็นเรื่องของคนนั้นใช่ไหมจิตนั้นกำลังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและทำไมเราจะไปโกรธถ้าเราไปโกรธก็คือว่าเรารับสิ่งที่เขาให้เราเขาต้องการให้เราโกรธใช่ไหมถ้าเขาไม่ต้องการให้เราโกรธเขาจะว่าอย่างนี้หรือแต่ตราบใดที่เราไม่โกรธเขาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ต้องไปรับสิ่งที่คนอื่นให้แต่ว่าใจของเราเมื่อไม่รับใครก็ทำร้ายจิตไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำใดๆทั้งสิ้นและก็มีความเป็นมิตรด้วยจึงยังคงพูดต่อไปหวังดีต่อไปจะฟังหรือไม่ฟังจะค่อยๆหายโกรธแล้วมาขอโทษก็หลายคนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะรู้ว่าปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะโดยเขาไม่รู้ล่ะค่ะว่าเราช่วยเขาให้พ้นจากอบายภูมิแสนที่จะน่ากลัวนะคะแต่เขาก็ไม่รู้โทษเพราะฉะนั้นถึงเขาจะไม่ชอบแต่ถ้าเขาสามารถจะเริ่มเข้าใจได้นะคะและก็เป็นคนตรงที่จะละทิ้งความเห็นผิดก็จะรู้คุณค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยช่วยให้คนพ้นจากอบายภูมิซึ่งอาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แสนเร็วก็ได้อีก10ปีก็ได้แต่ว่าถ้ายังคงมีความเห็นผิดแล้วทำลายคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าจากโลกนี้ไปนะคะก็แน่นอนที่ต้องไปสู่อบายภูม
1: ิไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ที่จะทิ้งสิ่งที่ผิดแล้วก็รับเอาในสิ่งที่ถูก
0: ปัญญารู้เมื่อไหร่นะคะทิ้งเมื่อนั้นจะเก็บไว้ทำไมเพราะปัญญารู้โทษของการที่จะทำร้ายพระศาสนาโดยไม่ทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเห็นอบายภูมิเล่นๆนะเหมือนกับมีอะไรที่บังไว้แค่พูดถึงโทษมหาศาลก็ยังไม่อยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นโทษที่หนักหนาจะทรมานยิ่งกว่าทุกใดๆในภูมิมนุษย์สักเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทิ้งเหตุที่จะนำไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเห็นจริงๆนะคะรู้โทษจริงๆทิ้งทันทีทำไมเราต้องไปเสี่ยงกับการที่อยู่ในโลกนี้แล้วไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นอบายภูมิ

0: รู้แล้วถ้าเพียงฟังธรรมะแล้วคิดว่ารู้แล้วหรือประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแล้วทั้งที่ยังไม่ได้รู้หรือประจักษ์แจ้งจริงๆเลยก็จะเป็นการยึดถือในข้อปฏิบัติผิดไม่ใช่หนทางของการอบรมเจริญปัญญาเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ22กันยายน2562
1: ก็มีหลายท่านนะคะแม้แต่วิทยากรก็ปรารภว่าคนที่ฟังธรรมะนะคะพอเข้าใจอย่างนี้คิดว่าเป็นวิปัสสนาญาณแล้วอะไรจะง่ายปานนั้นค่ะเพราะเหตุว่าปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาตามระดับขั้นแม้แต่ก่อนสติปัฏฐานเกิดเข้าใจอะไรไม่เข้าใจตัวธรรมะที่เกิดดับพอบอกว่าธรรมะเกิดดับเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วเข้าใจว่ารู้แล้วเพราะฉันรู้แล้วก็ไม่ต้องฟังอีกแต่ทำไมไม่รู้จึงต้องฟังก็แสดงว่ายังไม่แล้วเพราะฉันมีหลายอย่างนะคะที่จะทำให้เข้าใจว่าปัญญามีหลายระดับแม้แต่การฟังคนที่ฟังมาก่อนกับคนที่เริ่มฟังเนี่ยก็ต้องต่างกันหรือแม้แต่การที่ปัญญาจะมั่นคงนะถึงกับสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะที่เพิ่งเกิดกับ

0: ติสัมปชัญญะที่เกิดบ่อยๆเนี่ยต่างกันไหมความมั่นคงก็ต้องต่างกันไปอีกแม้แต่วิปัสสนาญาณนะแรกเนี่ยปรากฏแล้วว่าเป็นนามเป็นรูปแต่หมดแล้วความเป็นเรามีเพราะเหตุว่าเพียงแค่เห็นอย่างนั้นแค่ญาณที่หนึ่งเนี่ยดับกิเลสไม่ได้นี่แสดงถึงความเหนียวแน่นและความต้องเป็นคนที่ละเอียดและที่เพียงฟังว่าได้ยินดับแล้วเป็นวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยจะไปเทียบกับสติปัฏฐานก็ยังไม่เกิดสติปัฏฐานเริ่มเกิดกับสติปัฏฐานที่เกิดมากพอสมควรจนกระทั่งถึงเวลาโดยไม่ได้จะเตรียมมาก่อนแสดงความเป็นอนัตตาโดยตลอดว่าแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นวิปัสสนาญาณก็ต้องเป็นอนัตตาแต่คนนั้นน่ะมีอะไรที่จะปรากฏในความเป็นอนัตตาว่าเกิดแล้วดับแล้วแค่คิดใช่ไหมเพราะว่าสติปัฏฐานคืออย่างไรก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าแค่นั้นแหละดูแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะกว่าคนนั้นจะมีความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่ปัญญามีหลายระดับปัญญาขนาดนั้นไม่พอที่จะกล่าวว่ารู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นมีคำว่าสีละพัตตะประมาสะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
1: สีละก็คือความประพฤติเป็นไปครับวัตตะก็คือข้อประพฤติปฏิบัติปรมาสะก็คือการรูปกรรมยึดถือครับรวมกันเป็นสีลัพพตะปรมาสะการรูปกรรมยึดถือในข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดครับท่านอาจารย์ครับ
0: ผิดแล้วก็ยังปฏิบัติตามความเห็นผิดต่างๆนะคะจะดับได้ด้วยอะไรปัญญาต้องละเอียดปานใดที่จะรู้ว่าขณะไหนไม่ใช่ทางแม้นิดเดียวนะคะละเอียดยังไงปัญญาก็ต้องรู้ว่านั่นยังไม่ใช่จริงสิ่งที่ผิดนะคะไม่สามารถที่จะกั้นได้ปัญญาก็เจริญต่อไปแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังคงเป็นสีลัพพตะประมาสะแม้แต่จงใจนิดเดียวผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นกราบใดที่เป็นเรารู้ใช่ไหมคะก็คือผิดเพราะไม่ใช่เราที่รู้ไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่เข้าใจเกิดขึ้นในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ปัญญาจะค่อยๆเห็นสิ่งที่เห็นยากยิ่งนะคะคือโลภะเพราะว่าต้องละโลภะที่ติดข้องขั้นต้นอะไรในความเป็นเราเพราะว่าใครจะบอกว่าไม่ใช่เราเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เรายังไงทำไมไม่เป็นเราใช่ไหมคะก็ต้องมีความชัดเจนว่าตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นเรารู้ไหมคะว่าเราเหม็นเน่าสกปรกเป็นโรคเยอะแยะมากเลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเหมือนเราเป็นคนดีแต่ดีแล้วทำไมโกรธดีแล้วทำไมติดข้องดีแล้วทำไมริษยาดีแล้วทำไมกล่าวคำที่คนอื่นฟังแล้วก็เดือดร้อนใจทุกอย่างหมดนะคะไม่รู้ตัวเลยนะคะจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะละเอียดมากแล้วก็เป็นไปตามลำดับด้วยพอใจนิดหน่อยไม่ปรากฏเลยก็ได้แต่พอใจมากๆปรากฏก็ต่างกันละต่างขณะกันละแต่ก็ยังคงมีความติดข้องพอใจทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอีกไกลไหมอีกนานไหมเห็นไหมคะเห็นทั้งกำลังปรากฏก็ไม่รู้และอย่างอื่นนะทั้งหมดเลยไม่รู้จนกว่าจะรู้หมด
2: มั่นคงของปัญญาปัญญาคือความเข้าใจถูกในธรรมะซึ่งมีหลายขั้นเริ่มจากขั้นการฟังพระธรรมถ้าปัญญาขั้นฟังมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราปัญญาอีกขั้นหนึ่งก็จะแสดงความมั่นคงเมื่อเกิดสติสัมปชัญญะคือระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงและรู้ทั่วในสภาพธรรมะต่างๆที่ปรากฏทีละหนึ่งจนกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมคือความจริงที่พระอริยเจ้าได้ประจักษ์แจ้งแล้วจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ22กันยายน2562
0: ปัญญาเพียงขั้นฟังเนี่ยก็มีชื่ออย่างหนึ่งใช่ไหมคะปัญญาที่มั่นคงกว่านั้นอีกอย่างขณะนี้ค่ะฟังแล้วก็ทุกคนก็ตอบถูก ใครถามก็คุยกันได้นะคะไม่มีเราแต่กำลังมีธรรมะแล้วก็บอกว่าเห็นก็เป็นธรรมะอะไรที่มีจริงก็เป็นธรรมะนี่มั่นคงหรือยัง
3: ก็ขั้นฟังเข้าใจใช่ไหม
0: คะก็เชิญใครรู้ว่ามั่นคงขึ้น
3: ก็ต้องปัญญาที่เกิดขึ้น
0: ต้องตัวเองมั่นคงจริงๆแต่สติสัมปชัญญะยังไม่เกิดมั่นคงถึงระดับนั้นได้ยังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยมีตั้งแต่ฟังครั้งแรกแล้วก็เข้าใจขึ้นแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ยังไม่มั่นคงจนสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อนั้นก็คือว่าแสดงความมั่นคงของความเข้าใจว่าสามารถที่จะทำให้เกิดสภาพธรรมะที่รู้ตรงลักษณะเพราะว่าเราพูดเรื่องเห็นก็เกิดดับไปเรื่อยๆพูดเรื่องได้ยินพูดเรื่องคิดสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่สามารถที่จะรู้เฉพาะหนึ่งเพียงหนึ่งตรงตามความเป็นจริงแต่เข้าใจเรื่องราวเพราะฉะนั้นขั้นฟังนะคะก็เป็นปริยัติรอบรู้จนกระทั่งทุกอย่างสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะใช้คำว่าปฏิปัตติไม่ใช่สำนักปฏิบัติก็ต้องตรงตามความเป็นจริงธรรมะวินัยธรรมวินัยก็ต้องตรงตามความเป็นจริงทุกคำเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความสอดคล้องของธรรมะซึ่งไม่เคยเปลี่ยนเห็นก็เป็นเห็นเกิดขึ้นก็ต้องเห็นแต่ว่าถ้าไม่มั่นคงก็เข้าใจว่าไม่รู้ก็ได้คิดอย่างนี้จะได้ยังไงคะในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่รู้ทั่วเนี่ยจะมั่นคงไหม
3: ไม
0: ่สัพพะปริญญาเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่พอถึงอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างงู้นไม่อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นตรงต้องตรงตลอดไปจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้เข้าใจอย่างนี้มั่นคงนะคะต่อเมื่อไหร่สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อนั้นเป็นการรู้ตัวว่าสิ่งที่เกิดนั้นเราไม่ได้ทำแต่เพราะความเข้าใจที่มั่นคงเข้าใจว่าเพียงพูดเรื่องเห็นแต่ไม่รู้ตรงเห็นต่างกับพอพูดเรื่องเห็นนะคะก็เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนี่คือปัญญาที่ต่างขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงนะคะซึ่งทำไมมีคำว่าวิปัสสนาญาณก็เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟังเข้าใจหรือว่าไม่ใช่เพียงขั้นสติสัมปชัญญะเริ่มเกิดทีละเล็กทีละน้อยก็เกิดครั้งหนึ่งนะคะดีใจไหมหรือว่าเข้าใจถูกต้องว่านั่นเป็นธรรมะหลายชั้นมากสำหรับการที่จะรู้ความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้นานในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการฟังทุกครั้งนะคะเพื่อมั่นคงในความไม่มีเราจะค่อยๆลดความติดข้องในลาภในยศในสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าไม่มีเราแค่ได้ยินแล้วก็ดับไปแค่เห็นแล้วก็ดับไปจนกระทั่งถึงจำอะไรในโลกนี้ไม่ได้เลยหมดสิ้นนะคะดับหมดแต่ว่าถ้ายังอยู่ในโลกนี้ยังจำนนบ้างยังจำนี้บ้างคิดว่ายังอยู่แต่พอจากโลกนี้ไปจริงๆนะคะจะไม่มีการจำสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลยนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะความเข้าใจของเราที่ได้ยินได้ฟังและเข้าใจขึ้นเนี่ยพอได้ฟังอีกความเข้าใจต่างกับคนที่เริ่มจะได้ฟังก็เป็นผลมาจากการเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องมีลืมนะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราต้องดับการหลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเราโดยเกิดอีกไม่ได้เลยเพราะรู้จนทั่วไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏก็มีความเข้าใจตามลำดับจนรู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงสามารถที่จะดับความเป็นตัวตนได้ไม่เกิดอีกเลยแต่กิเลสอื่นอกุศลธรรมอื่นก็ยังมีปัจจัยที่จะเกิดทุกอย่างนี้ค่ะต้องตรงเพราะว่าเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งที่นำไปสู่การดับไม่ใช่เพียงการเว้นเพียงชั่วคราว

0: สังเวคะคือปัญญาสังเวคะหรือสังเวชะคือปัญญาที่เห็นถึงความเป็นจริงดังนั้นการนมัสการสังเวชนียสถานต้องด้วยปัญญาที่น้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมพิมสพ22กันยายน2562
1: จริงๆแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของสังเวชจริงๆเนี่ยครับคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะเห็นความเป็นจริงซึ่งนำมาซึ่งไม่ใช่ความเศร้าโศกแต่ว่านำมาซึ่งความเบิกบานที่ได้เข้าใจถูกต้องว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสังเวคะได้เป็นปัญญาที่สามารถที่จะคิดถึงความจริงที่ทำให้มีการเห็นโทษของสิ่งที่เคยเข้าใจว่าดีนะคะโลภะต่างๆโทสะต่างๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะไปนมัสการสังเวชนียสถานโดยไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาไปเพื่อระลึกอะไรหรือเปล่าหรือเพียงแต่ว่านี่เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะแต่ผู้ที่ไปเพื่อระลึกถึงณกาลครั้งหนึ่งณสถานที่นี้เป็นที่ประสูติของบุคคลซึ่งได้อบรมบารมีถึงการที่จะเป็นแสงสว่างของโลกสามารถที่จะทำให้โลกมืดเนี่ยค่ะสว่างด้วยความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้และเป็นสิ่งที่หายากอย่างยิ่งนะคะและคุณมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะไปเพื่อกราบนมัสการระลึกถึงคุณของผู้ได้บำเพ็ญพระบารมีมาถึงพร้อมที่จะประสูติเพื่อที่จะได้อนุเคราะห์สัตว์โลกณที่นั้นเป็นที่ประสูติเราก็ระลึกถึงได้ใช่ไหมคะด้วยปัญญาที่เห็นพระคุณไม่ใช่อยากจะไปไหว้แล้วก็จะได้กุศลแล้วก็จะได้บุญเราได้มากราบแล้วไม่ใช่ค่ะแต่เป็นที่ที่ทำให้ระลึกถึงคุณของผู้ที่อบรมบารมีมาถึงกาละที่จะประสูติณตรงนั้นแม้แต่สถานที่ตรัสรู้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบำเพ็ญบารมีมานานแต่ยังไม่ถึงเวลาก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนกว่าจะถึงเวลาซึ่งก่อนไม่ได้หลังไม่ได้แต่เมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะคะวันนั้นก็เป็นวันที่บุคคลซึ่งมีกิเลสมากไม่ได้ดับกิเลสเลยสักอย่างเดียวได้ถึงการที่จะขจัดกิเลสดับกิเลสพลัดพรากจากกิเลสไม่กลับมาอีกเลยกิเลสที่อยู่ในใจทั้งหมดที่สะสมมาเนี่ยค่ะสามารถที่จะหมดสิ้นได้ประกอบด้วยพระญาณ นะคะซึ่งได้สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่สามารถที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกได้ด้วยปัญญาแต่ละคำที่เปล่งหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วถ้าไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีถ้าไม่มีบุคคลผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาที่จะตรัสรู้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่ตรัสรู้ก็เป็นธรรมดาแต่ณที่นั้นแหละระลึกถึงความภาคเพียรมากมายที่เหนือใครๆทั้งสิ้นนะคะฝ่าฟันทุกอย่างจะเป็นอันตรายจะเป็นพระชาติต่างๆเพื่อที่จะได้รู้ความจริงอดทนถึงที่สุดยิ่งกว่าใครที่จะทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ก็มีแล้วตั้งแต่เกิดแต่ขณะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีได้จนกว่าปัญญาจะสมบูรณ์พระแท้ก็เป็นสถานที่ตรงนั้นที่ตรัสรู้สำหรับที่ปรินิพานก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายในสังสารวัฏแล้วก็จำไม่ได้สักชาติเดียวชาติก่อนนะคะเคยสุขยังไงเคยทุกข์ยังไงมากกว่านี้น้อยกว่านี้คนละอย่างไม่เหมือนกันเลยก็ไม่สามารถจะรู้ได้เช่นเดียวกับชาตินี้นะคะไม่มีใครไปบันดาลอะไรสักอย่างเดียวแต่เมื่อถึงกาละที่ปัจจัยพร้อมสิ่งนั้นก็ต้องเป็นไปก็ต้องเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความไม่รู้แต่เพราะความรู้ที่ค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงถึงที่สุดและทรงพระมหากรุณาสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรม45พรรษาจนกระทั่งพุทธบริษัทมีความสามารถเข้าใจถูกต้องพร้อมเพรียงกันที่จะดำรงพระศาสนานะคะถึงเวลาที่ยังไงก็ต้องปรินิพพานเพราะฉะนั้นสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ปรินิพพานของไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณที่เราได้ฟังและเข้าใจขึ้นแต่ละคำเนี่ยยังน้อยนับประมาณไม่ได้เลยกับปัญญาของพระองค์และก็ทรงทำประโยชน์แก่สัตว์โลกนะคะตลอดตั้งแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนใกล้ที่จะปรินิพพานพระเจ้าก็เป็นสถานที่เตือนให้ระลึกการที่จะต้องปรินิพพานหมดไม่มีเหลือเลยชาติต่อไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่มีนั้นเกิดดับเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการระลึกถึงคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานนะคะจึงเป็นผู้ที่ไปกราบนมัสการด้วยความกตัญญูรู้คุณอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าไปเดินตามรอยพระบาทหรืออะไรอย่างนั้นนะคะพระบาทคืออะไรไม่ใช่การเดินด้วยเท้าของคนธรรมดาที่ไม่รู้อะไรแต่ว่าคนอื่นที่ไปที่นั่นนะฮะก็เป็นผู้ที่ไม่รู้และเดินไปได้เท้ากันทุกคนแต่สถานที่นั้นณการนั้นเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ประสูติเป็นที่ปรินิพพาน
0: รอบรู้จนมั่นคงความเข้าใจธรรมะจากการฟังจะสะสมจนรอบรู้ขึ้นและมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนจากการสนทนาสุขตะสูตรที่มสพ28กันยายน2562
2: เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะรอบรู้หรือยัง
3: ยังค่ะได้แต่ฟังเข้าใจท่านฟัง
2: เพราะฉันพอหรือยัง
3: ยังค่ะ
2: ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ที่เรียนหมายความว่าเข้าใจใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
2: เข้าใจแล้วเวลาโกรธเกิดขึ้นเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: จริงๆเป็นธรรมะแต่ยึดว่าเป็น
2: พอหรือยังถูกหรือยัง
3: ยังค่ะ
2: จนกว่าสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นแต่ที่จริงนั้นถ้าไม่ตรงลักษณะก็เป็นการสะสมปัญญาต้องไม่ลืมนะคะทุกครั้งที่เข้าใจเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยสะสมพร้อมที่จะเป็นพื้นฐานให้มีการถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจเพราะได้ฟังมาแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างเวลานี้นะคะกระทบแข็งทั้งวันตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความเข้าใจในแข็งมีหรือเปล่าถ้าไม่เคยได้ฟังเลยว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยมั่นคงไหมเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆเฉพาะหนึ่งเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจในหนึ่งตามที่ได้ฟังไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่สามารถเข้าใจธรรมะความเป็นสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนั้นต้องอาศัยการฟังซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเหตุว่าความละเอียดความลึกซึ้งของสิ่งที่เหมือนเป็นธรรมดาซึ่งก็ปรากฏทั่วไปเนี่ยมากมายมหาศาลโดยนัยยะที่ว่านะคะสิ่งนั้นเกิดจากอะไรถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วหมดแล้วแต่ยังจำไว้ว่ามีอยู่ตลอดเวลาและความจริงไม่ได้มีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมั่นคงพอหรือยังเห็นไหมคะมั่นคงนี่ไม่ใช่ไปเอาอะไรมาเปรียบว่าจะต้องถึงอย่างนั้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เองค่ะก็รู้ตัวเองว่าฟังธรรมะมีความเข้าใจธรรมะแต่มั่นคงขั้นฟังว่าเป็นธรรมะแต่ขณะนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักลักษณะจริงๆของธรรมะด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจปัญญาที่ถูกต้องว่าถ้าเพียงเท่านี้ก็ได้แค่ฟังเป็นแต่เพียงความเข้าใจซึ่งไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะแม้ขณะนั้นก็เป็นเราที่เข้าใจจนกว่าไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะทั้งหมดมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆสามารถที่จะบอกได้ว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือความรอบรู้แต่ตัวจริงๆของธรรมะเดี๋ยวนี้ปรากฏหรือยังทั้งที่เป็นธรรมะทุกคนบอกทั้งหมดเนี่ยไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังไม่ได้รู้จริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เพียงขั้นฟังซึ่งไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ถึงแม้ว่าจะเข้าใจมากเท่าไหร่พอที่จะเริ่มมีการรู้สิ่งที่ปรากฏแต่ไม่เคยรู้มานานแสนนานเนี่ยเป็นความเข้าใจเพียงเล็กน้อยสั้นมากทุกอย่างเกิดแล้วดับไปเดือดร้อนไหมว่าน้อยเหลือเกินไม่ทันจะรู้ ถ้าเดือดร้อนมั่นคงไหม
3: ถ้าเดือดร้อนก็ไม่มั่นคง
2: เพราะฉะนั้นขั้นฟังยังต้องมั่นคงระดับนี้และขั้นที่สภาพธรรมะปรากฏจริงๆ จะมั่นคงว่านั่นคือลักษณะนั้นตามที่ได้ฟังและยังต้องฝึกระดับต่อไปว่าละวางไม่ได้หวังอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นต้องการรู้มากๆต้องการนั้นก็คือไม่มั่นคงแหละในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตานี้ต้องมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจึงจะรู้จักว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่อย่างนั้นก็เป็นเราที่มั่นคงเดี๋ยวนี้รู้จักจำไหมคะมีไหม
3: มีค่ะ
2: จริงไหม
3: จริงค่ะ
2: เกิดไหม
3: เกิดค่ะ
2: ดับไหม
3: ดับค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งค่อยๆมั่นคงขึ้นตามลำดับจึงสามารถที่จะรู้จริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับข้างด้วยไม่ใช่ว่าพอรู้อย่างนี้ก็ไปจับแจ้งการเกิดดับเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะกว่าจะละคลายเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นไปเพื่อละอย่างมั่นคงขึ้นบางคนก็รู้ละก็คอยเช่นคำถามเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไรจะประจักษ์แจ้งนี่คอยใช่ไหมก็ไม่มั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตนเองว่ามั่นคงขึ้นหรืออย่างเนี่ยก็คือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทีละเล็กทีละน้อยก็มั่นคงตามลำดับในขั้นปริยัติในขั้นปฏิบัติในขั้นปฏิเวททั้งหมดต้องแสดงความเป็นอนัตตาและถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะความมั่นคงก็เพิ่มขึ้น
3: ต้องรอบรู้จนมั่นคงถึงจะเป็นเหตุปัจจัยให้รู้รอบได
2: ้และรู้รอบนะคะเริ่มจากการที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามที่ได้ฟังและเข้าใจโดยละเอียดว่าไม่มีเราขณะนั้นต้องมีด้วยมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อย
3: ไม่มั่นคงแล้วก็ไปทึกทักว่ามั่นคงเนี่ยก็ทำให้เนิ่นช้า
2: แค่ฟังเชื่อนิดหนึ่งเชื่อนิดหนึ่งใช่ไหมคะและฟังอีกก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมั่นคงแม้ในขั้นปริยัติเราคิดจริงค่ะเพราะว่าเป็นเราอย่างมั่นคงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราจะมั่นคงได้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเวลาที่มีความยึดจีว่าเป็นเราเนี่ยมั่นคงเท่าไหร่การที่จะค่อยๆเข้าใจเพื่อละการไม่มั่นคงก็ต้องนานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นเราทำไม่เดือดร้อนได้เห็นความลวงไหมคะของการที่สะสมความไม่รู้ความพอใจความติดข้องความเป็นเราและต้องรู้ว่าที่จะไม่ใช่เราไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นเรากำลังเห็นนี่แหละสำคัญกว่าใช่ไหมคะความจำสัญญาขันไม่รู้ได้ไหมความรู้สึกขณะนั้นมีขณะที่กำลังเห็นสิ่งใดไม่รู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาที่สามารถดับความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราในสังสารวัฏที่ผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์เนิ่นนานมาเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นจริงๆได้จนกว่าจะค่อยๆมั่นคงเป็นการละความหวังและความติดข้อง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1047ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2559
2: ถ้าฟังธรรมะก็เข้าใจธรรมะขึ้นจนกว่าจะรู้จริงๆจนเป็นความรอบรู้ที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยเหมือนกับท่านก็ย้ำมาตลอดแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเช่นอย่างที่บอกถ้าไม่รู้เนี่ยก็ชีวิตมีจริงคนมีจริงแต่ถ้าศึกษาเข้าใจแล้วก็รู้ความลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วคืออะไรตรงนี้จะต้องมั่นคงในขั้นฟังก่อนถึงจะสามารถมีปัญญาขั้นต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่มั่นคงเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าถามว่าที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยอะไรคะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างไรรายละเอียดเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีความรอบรู้แล้วก็ยังไม่มีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะเนี่ยแสดงว่าปัญญาเนี่ยก็ยังน้อยมากก็ต้องฟังมากขึ้นจนกว่าจะค่อยๆสะสมความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะอย่างที่ฟังคำถามที่สนทนาก็จะรู้ว่าตัวเองก็ยังไม่ค่อยมั่นคงว่าเอ๊ะแล้วคำถามนี้จริงๆแล้วคืออะไรก็จะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนก็ยังไม่ค่อยมั่นคงของว่าที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรในตรงนี้นี่ความมั่นคงในขั้นการฟังเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นก้าวแรกที่จะต้องเข้าใจอย่างนี้จริงๆถึงจะสามารถมีปัญญาขั้นต่อไปได้
2: ใช่เพราะนี่คือแค่ขั้นฟังเห็นอะไรคะลืมไปใช่ไหมคะถ้าไม่ถูกถาม
3: ใช่ค่ะ
2: ตั้งแต่เช้ามาก็ลืมหมด
3: เห็นเป็นสิ่งสิ่งใด
2: แต่เวลานี้ถ้าถามว่าเห็นอะไรคะจะตอบว่าไงคะ
3: เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่า
2: แค่นี้นะคะมั่นคงไหมไม่ใช่เป็นมั่นคงอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเพียงแค่คำที่ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มั่นคงไหมไม่ใช่ไปบอกใครว่ามั่นคงแล้วหรือไม่ใช่ไปถามใครว่ามั่นคงหรือยังแต่เป็นผู้ที่ตรงได้ยินคำนี้ถูกไหมมีเห็นในขณะนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สองอย่างนี้จริงแน่นอนเพราะว่ากำลังมีทั้งสองอย่างเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เห็นทั้งสองอย่างไม่เที่ยงค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนี่คือชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่เป็นสนใจชีวิตประจำวันแต่ว่าธรรมะนั่นเองที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะก็คือว่าธรรมะเดี๋ยวนี้แค่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่พอรู้ว่ามีจริงไม่พอถ้าขณะนั้นเราข้ามไปแล้วคิดว่าฟังแล้วรู้แล้วถามที่ไรตอบได้ทุกทีเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแต่ความเข้าใจมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่ฟังแล้วก็ปล่อยไปนะคะทุกวันแล้วก็ฟังอีกถามอีกเตือนอีกก็ตอบอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแต่ทุกครั้งที่ถามเนี่ยความเข้าใจมั่นคงขึ้นทีละน้อยหรือเปล่าแค่ทีละนิดเดียวเวลาที่ลืมก็เข้าใจว่าเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แต่พอได้ยินคำว่าเห็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็สิ่งนั้นก็ไม่รู้อะไรยังไม่ปรากฏจนกว่าธาตุรู้คือเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็แสดงความจริงนะคะสัจจะของสิ่งนั้นก็คือว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นเองแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังรอบรู้หรือยังไม่ใช่ให้ไปฟังอื่นมากมายคิดอื่นมากมายนะคะแต่เป็นผู้ที่เมื่อฟังคำไหนก็เข้าใจจริงๆว่านั่นเป็นคำที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องมั่นคงไหมว่าขณะนี้มีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ขณะที่มีเห็นชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะ
3: ใช
2: ่แต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชีวิตประจำวันโดยไม่เข้าใจธรรมะไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่ารู้ว่าธรรมะต่างหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วแต่ละขณะก็เพราะเหตุว่านั่นแหละเป็นชีวิตถ้าไม่มีธรรมะเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีชีวิตได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นในการก กล่าวที่ท่านอาจารย์แบบย้ำกับพวกเราก็ตลอดเวลารู้ว่าให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราแล้วก็เข้าใจความลึกซึ้งประโยคสั้นๆเงี้ยแล้วท่านก็จะเติมว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราเนี่ยในตรงนี้เนี่ยคือฟังไปเนี่ยถ้าสามารถเข้าใจจนอะไรเนี่ยก็สามารถบรรลุเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเกิดอีกในตรงนี้เนี่ยก็คือผู้ฟังเนี่ยก็ตอกย้ำความมั่นคงในการฟังไปแต่ละครั้งให้เข้าใจความเป็นธรรมะมากยิ่งขึ้น
4: ถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตามีนะคะและก็มีเห็นด้วยรู้อะไรในสองอย่างนี้รู้ลักษณะอะไรไม่ใช่เพียงจำชื่อว่ามีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นพระเจ้าเป็นผู้ตรงว่าแม้แต่เพียงคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า
3: ถ้าจะเข้าใจขั้นฟังอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าถ้าปัญญาเกิดรู้ก็รู้อย่างที่เข้าใจอย่างนี้
4: ค่ะแต่ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมทุกครั้งแสดงเห็นว่านะคะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเห็นแล้วยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความรวดเร็วของการเกิดดับก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ไปภาคเพียรทำอย่างอื่นไม่ได้คิดหวังรอหรือถามว่าจะปฏิบัติยังไงจะทำยังไงถึงจะรู้อย่างนี้นั่นคือไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่มีใครจะไปบังคับบัญชาว่าเข้าใจอย่างเนี้ยน้อยจังดูเหมือนเท่ากับวันก่อนน่ะวันก่อนที่ถามว่าเห็นอะไรคำตอบว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนเลยเหมือนวันก่อนเลยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เลยหรืออาจจะเหมือนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นความเพียรเกิดไม่ใช่เราทำเพียรเวลาที่ฟังแล้วนี่นะคะก็รู้ว่ายังไม่รู้แน่นอนและจะรู้ความจริงจนละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยถ้าเพียงแต่ข้ามไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะใดเริ่มที่จะรู้ลักษณะนั้นแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่ายังเท่าเก่าเหมือนเดิมก็เท่าเก่าเหมือนเดิมไปคือความเป็นผู้ตรงเท่านั้นค่ะที่จะได้สาระจากพระธรรมไม่ใช่ไปหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าขณะนี้ไม่มีใครสักคนในห้องนี้มีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นั่นคือคิดและหลงคิดว่ารู้แล้วแต่ความจริงรู้แล้วไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าไม่มีการละคลายเลยอยู่ดีๆจากของที่คว่ำไว้จะหงายขึ้นมาไม่มีเรี่ยวแรงเลยหงายขึ้นมาได้ยังไงเมื่อแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่เพียงธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏไม่ได้และสิ่งที่ปรากฏทางตากับเฉพาะเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นเดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยแต่เริ่มค่อยๆเข้าใจไม่เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏไม่ไปทำอะไรให้ยุ่งยากแต่เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเมื่อได้ฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแม้คำเดียวบ่อยๆนะคะแต่ก็ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยค่ะได้รู้ความจริงว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาท
3: กราบเรียนท่านอาจารย์คำว่าไม่ประมาทก็หมายถึงว่านึกว่าฟังแค่นี้แล้วรู้แล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าฟังแล้วฟังอีกก็จะรู้ว่าความไม่รู้ยังเยอะแต่ก็รู้เพิ่มทีละนิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าในการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับไม่ประมาทจริงๆว่า
4: อีกนานเท่าไหร่คะกว่าจะรู้ได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
3: ้ไม่ทราบแต่ว่าก็รู้ว่าถ้าตั้งต้นถูกก็สามารถรู้ได
4: ้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่เป็นผู้ตรงที่ว่าพอได้ยินคำนี้แล้วจริงหรือเปล่าหรือยังเหมือนเดิมหรือว่ามีธรรมะซึ่งทำให้เริ่มรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนสามารถจะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย
5: ขอกราบสนทนากับท่านอาจารย์เรื่องของการเห็นแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่เห็นเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเช่นดอกไม้หรือว่าบุคคลต่างๆมากมายเนี่ยอย่างนี้เป็นการเห็นแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏแต่ก็ดูเหมือนว่าความเข้าใจก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจขึ้นว่าขณะที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือความที่เข้าใจขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วการเห็นที่จะไม่ให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับท่านอาจารย์
4: เข้าใจเมื่อไหร่ที่ว่าเข้าใจ
5: ก็เมื่อมีสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ได้
2: เดี๋ยวนี้ไงคะกำลังมี
5: แต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเมื่อไหร
5: ่ก็ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏให้ปัญญารู้ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงนะคะไม่ผิดเลยสักคำก็เป็นการแสดงเห็นว่าความไม่รู้มากแค่ไหนจากการที่ได้ยินว่านะคะเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ใครว่าไม่จริงบ้างทุกคนรู้ว่าจริงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงเพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นเพียงขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจากการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับปริยัติไม่ใช่เพียงฟังหลายท่านอาจจะเพิ่งฟังวันนี้นะคะหรือว่าฟังแล้วหลายครั้งแต่ก็ไปสนใจเรื่องอื่นไม่ได้สนใจเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อันนี้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็จะเป็นผู้รู้ว่าแม้ขั้นฟังเนี่ยลืมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งวันหรือเปล่า
5: ไม่ครับท่านอาจารย
2: ์หมายความว่าเมื่อวานนี้คุณวิชัยก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตามบ้าง
5: เข้าใจขึ้นครับ
2: เมื่อไหร
5: ่ก็เมื่อฟังธรรมะแล้วก็เมื่อมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ครับ
2: ไม่ความถึงเดี๋ยวนี
5: ้เดี๋ยวนี้ก็เพียงจำว่ามีสิ่งที่ปรากฏ
2: ก็มันมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และได้ยินคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจคือเมื่อได้ยินอย่างนี้เมื่อเช้านี้เข้าใจบ้างไหมคะตั้งแต่ตื่นมาว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
5: ้ก็แทบจะไม่มีเลยครับ
2: แทบจะไม่มีแปลว่ามีบ้างนะคะคนอื่นแล้วคะไม่มีเลยก็ได้ไม่เห็นเป็นไรแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าต้องเป็นเราที่จะต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะตรงมากค่ะไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงเมื่อเช้านี้นะคะตอนเช้าตื่นมานะคะอาบน้ำแล้วกำลังรับประทานอาหารรู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
5: ้ก็ไม่รู้
2: ก็ไม่รู้นะคะออกจากบ้านมาที่มูลนิธิก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
5: ้ก็ไม่รู้คือต่อเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรม
2: นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นพระมหาสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพียงสาวกได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าถ้าไม่รู้อย่างนี้จะมีการที่จะละการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมก็ไม่ได้เลยแล้วก็รู้หนทางด้วยว่าการที่จะรู้หนทางอย่างนั้นต้องมีแน่เพราะว่าถ้าไม่มีการรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้แต่เพราะเหตุที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นวาจาสัจจะทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยจะไตร่ตรองเมื่อไหร่จะเริ่มเข้าใจเมื่อไหร่ก็ไม่พ้นจากขณะเห็นมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรอบรู้ในสภาพธรรมะทั้งวันซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงจะเป็นได้ยินจะเป็นคิดจะเป็นจำทุกอย่างหมดค่ะถ้ายังคงไม่รู้และเป็นเราก็คือว่ายังไม่ใช่ผู้ที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้การอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาที่เริ่มเห็นถูกตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจริงๆขณะฟังอย่างนี้เข้าใจไหมตรงนะคะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจจากการฟังเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้อย่างเนี้ยรู้ว่าต้องฟังอีกเพราะรู้ว่าที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้เพราะฟังไม่ใช่เราไปรู้นะคะแม้ขณะนั้นก็ปัญญานั่นแหละที่รู้ถูกต้องเพียงรู้แค่นี้ไม่พอจะรู้มากกว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังเข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราเลยและเป็นเรื่องของปัญญากว่าปัญญาจะเห็นความจริงว่าการฟังพระพุทธพจน์แต่ละคำประเสริฐที่สุดที่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วสะสมความเห็นถูกจนกว่าจะรู้ความจริงตรงตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว
5: ้ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการที่จะรู้เข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่เป็นรูปเท่านั้นนะครับอาจารย์อย่างเช่นการแม้จะคิดถึง นิมิตสันฐานที่กล่าวว่าเป็นดอกไม้เนี่ยเราก็ต้องมีสภาพนามพระธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่จะคิดถึงเรื่องราวเป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นสิ่งของต่างๆแสดงว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแต่ว่าโดยธรรมชาติของจิตก็ต้องมีการที่จะคิดจากทรงจำเอาไว้จากการที่เคยตรึกนึกถึงว่าเป็นอะไรเนี่ยครับแต่ว่าความรู้คือความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในลักษณะของนามธรรมที่คิดอย่างนั้นได้ด้วย
2: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ฟังธรรมะถ้าไม่ฟังธรรมะจะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหม
5: ก็ไม่ได้ครับ
2: ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยมาจากการฟังธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงรู้ว่าขณะนั้นนะคะขั้นฟังยังมีอีกมากที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นตัวตนว่าฟังยังไงทำยังไงจะรู้ยังไงเมื่อไหร่ก็คือผิด
6: ท่านอาจารย์ครับจริงๆก็เป็นเพราะการสะสมปัญญามามากหรือน้อยหรือไม่ได้สะสมมาท่านอาจารย์ก็เตือนบ่อยๆว่าขณะนี้เห็นอะไรคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเขาก็คงตอบไม่ได้นะฮะว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเขาตอบไม่ได้แต่เขาไม่ได้ยินธรรมะเลย
2: ค่ะเขาก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: ใช่ครับทีนี้แม้ผู้ที่ฟังธรรมะบ้างแล้วนะฮะซึ่งเชื่อว่าส่วนใหญ่ในที่นี้ก็ตอบได้ทั้งนั้นว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าความลึกลงไปก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นคนที่ฟังรู้ตัวเองใช่ไหมคะ
6: คนที่ฟังก็ต้องรู้ตัวเอง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตอบตามความเป็นจริงว่าที่ตอบว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็เพียงแต่จำและเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นการจำและเริ่มเข้าใจยังน้อยมากตราบใดที่ยังไม่ได้ละคลายการที่เคยรู้ว่าหลงเข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่ไม่มีว่ามี
6: ท่านอาจารย์ครับไม่ว่าท่านอาจารย์จะพูดอย่างไรถามอย่างไรว่าขณะนี้เห็นอะไรนะฮะผู้ที่ฟังธรรมะจำได้ก็ตอบว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมแต่ก็ปัญญาก็ยังไม่สามารถที่จะไปรุดหน้ารู้ในความเป็นสิ่งที่ปรากฏนั้นได้
2: เพราะฉะนั้นปัญญารู้ว่ายังไม่สามารถจะรู้ได้
6: ใช่ครับแต่แล้วก็โลภะก็ไม่ทิ้งใช่ครับท่านอาจารย
2: ์โลภะมีจริงปัญญารู้จักโลภะได
6: ้โลภะก็หาแล้วว่าอ้าวแล้วจะฟังธรรมะอย่างไรล่
2: ะ
6: ถึงจะได้เข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้ว่าเป็นโลภะก็ตามโลภะไป
6: แต่ที่จะมีปัญญาที่จะรู้ว่ายังไม่รู้นะหรือว่ารู้แค่นี้เท่านั้นไม่ใช่ความรู้ที่เกินยิ่งขึ้นไปก็ต้องเป็นปัญญาจากการฟัง
2: ค่ะเพื่อที่จะรู้ความจริงว่ากว่าจะละความเป็นตัวตนหรือการยึดถือสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราไม่ใช่ด้วยการอยากจะรู้หรือไม่ใช่ด้วยการทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้รู้นั่นผิดหมด
6: คือถ้าใจครับอย่างผู้ที่มาฟังเนี่ยครับบางท่านเนี่ยครับกราบเท้าท่านอาจารย์จริงๆว่าเขาก็รู้สึกครับข้องใจว่าจะเอาไงกันแน่ว่าถามว่าเห็นอะไรก็พอได้ฟังตามเขาบอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าแล้วรู้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาก็บอกว่ายังไม่รู้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเขาก็คิดว่าแล้วทำยังไงจะฟังยังไงหรือจะทำยังไงให้รู้อย่างนั้นแล้วพอพูดอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นตัวเป็นตนที่จะมาจดจ้องที่จะมาทำอะไรถ้าคิดที่จะทำจะอะไรก็ไม่ได้อีกเขาบอกและจะยังไงกันดี
2: เห็นไหมคะว่ายาวมาก
6: ใช่ครับ
2: แต่ว่าความจริงนะคะถ้าตัดให้สั้นลงเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจได้เริ่มตั้งแต่เขาคิดตั้งแต่ต้นจะเอายังไงมาแล้วเห็นไหมคะแม้คำแรกก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะนี่หรือเข้าใจคำว่าธรรมะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นและจะเกิดได้ไม่ใช่มีใครไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้สักอย่างเดียวมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ยังเห็นเนี่ยใครทำให้เห็นเกิดได้คิดใครทำให้คิดเกิดได้ได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดได้แค่นี้ก็ไม่ฟังใช่ไหมคะ
6: ท่านอาจารย์ครับปัญญามีขั้นปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะนะฮะซึ่งโดยเนื้อความก็คือปัญญาขั้นฟังกับปัญญาขั้นระลึกแล้วก็ปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งเนี่ยถ้ายังไม่ถึงความสมบูรณ์พร้อมที่จะมีปัญญาขั้นระลึกนะฮะแต่ปัญญาขั้นฟังแล้วเข้าใจที่มั่นคงขั้นการฟังเนี่ยก็จะไม่คิดหาวิธี
2: ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรถ้าต้องการคำตอบเราจะทำยังไง
6: พระองค์ท่านก็แสดงว่าเป็นอนัตตาเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้
4: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะบางท่านไม่รู้เลยค่ะว่าท่านฟังธรรมะด้วยความต้องการเป็นตัวตนที่ฟังธรรมะว่าเมื่อไรเราจะรู้เพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็มีความเป็นเราที่ต้องการเข้าใจแทนที่จะฟังแต่ละคำและไตร่ตรองให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะแม้คำว่าธรรมะไม่ได้ตรัสว่าเป็นใครเลยไม่ได้ตรัสว่าดอกไม้ธูปเทียนผู้คนโต๊ะเก้าอี้แต่ตรัสว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะคะแล้วยังทรงแสดงไว้ต่อไปว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วสูญสิ้นไปเลยเป็นคำจริงนะคะกว่าจะเป็นอย่างนี้กว่าจะเข้าใจตรงอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงจากการฟังข้ามขั้นไม่ได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะจะยินดีไหมจะมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงไหมก็ไม่มีแต่เพราะเหตุว่ายังยินดียังต้องการจึงมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำได้แสดงเห็นว่าไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงนะคะความโกรธมีจริงค่ะไม่ใช่ไม่มีความติดข้องต้องการก็มีจริงแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏชาติก่อนทั้งชาตินะคะไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือแล้วชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่เหลือแน่นอนแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่เหลือแต่ละหนึ่งขณะก็สำคัญเหลือเกินนะคะอาหารนี้อร่อยมากสิ่งนี้สวยมากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะดอกไม้นี่ชื่ออะไรสำคัญไปหมดทุกอย่างและพอถึงชาติหน้าก็จำไม่ได้เลยหมดเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้ใครยับยั้งไม่ให้เห็นเกิดได้เห็นเมื่อกี้ดับละก็มีเห็นอีกใครยับยั้งคิดไม่ให้เกิดได้คิดก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเป็นธรรมะก็ค่อยๆละคลายความติดข้องว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
7: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านค่ะอาจารย์ค่ะก็โอกาสที่จะได้มาฟังพระธรรมก็ยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าด้วยภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำนะคะอาจารย์พอมาฟังที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเบาสบายเข้าใจในเนื้อหาธรรมะนะคะอาจารย์แต่พอกลับไปบ้านก็ปัญหาก็เริ่มเข้ามาหลายอย่างก็อยากจะขอความอนุเคราะห์กับอาจารย์นะคะว่าจะให้ความเข้าใจกับเรื่องราวทุกอย่างที่ว่าเป็นธรรมะซึ่งยากมากค่ะอาจารย
4: ์ค่ะปัญหายังมีอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี
7: ้ไม่มีค่ะอาจารย์แต่พอกลับไปก็ต้องเกิดอีกค่ะอาจารย์
4: ค่ะแล้วจะหนีพ้นไหมคะ
7: ไม่พ้นค่ะ
4: ค่ะเพราะอะไร
7: เพราะต้องเจออยู่แล้วอาจารย์
4: เพราะต้องเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยชาติก่อนอาจจะปัญหามากกว่านี้เยอะชาตินี้ปัญหาของชาติก่อนอยู่ไหนไม่ได้ติดตามมาถึงชาตินี้เลยใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าอะไรก็ตามเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่ๆเกิดแล้วปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: หมู่ละนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนศคุณนัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ท ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1048ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
2: เพราะเหตุว่าอะไรก็ตามเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่ๆเกิดแล้วปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นทราบไหมคะ
8: ไม่ทราบค่ะอาจารย์
2: ต่อไปเพียงสักหนึ่งขณะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะเดือดร้อนอะไรจะหวั่นไหวอะไรก็เป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแน่นอนถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็หมดไป
8: แต่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะอาจารย
2: ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เป็นผู้ที่ยิ่งด้วยพระปัญญาสี่อสงไขยแสนกับแล้วเราล่ะคะเริ่มเห็นความลึกซึ้งความละเอียดความยากเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปให้ปัญญาเกิดอย่างที่ต้องการหรือว่าไปขวนขวายหาวิธีที่จะให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้ไม่มีค่ะเพราะว่าขณะนั้นเป็นความไม่รู้ถ้าเป็นความรู้ก็คือว่าสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปให้เกิดอีกได้ไหมคะ
8: ไม่ได้ค่ะ
2: ดับแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกรู้สึกวันก่อนนี้ก็จะดีนะคะปัญญาก็ดีอะไรก็ดีสนุกสนานก็ดีให้กลับมาอีกได้ไหม
8: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างชั่วคราวเพราะความไม่รู้นะคะจึงยึดถือสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวไว้แน่นหนามั่นคงว่ายังมีอยู
8: ่แต่ถ้าได้ฟังแล้วก็ตอบตามอาจารย์ได้ว่าเป็นธรรมะค่ะอาจารย์แต่พอเกิดขึ้นจริงๆมักจะไม่ค่อยระลึกว่าเป็นธรรมะค่ะอาจารย์
2: เพราะเราห้ามความคิดไม่ได้ถ้าฟังธรรมะมากๆบ่อยๆใช้คำว่าอุปนิสยโคจรเป็นภาษาบาลีนะคะอาจจะไม่อยากรู้คำนี้เลยแต่ถ้ารู้เข้าใจขึ้นไม่ยากเลยโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของอารมณะคืออารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เวลานี้ทุกคนเนี่ยค่ะอยากให้จิตได้รู้แต่สิ่งที่ดีๆน่าพอใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าติดข้องเอาไหมคะให้มากๆแล้วให้ติดข้องติดอยู่นั่นแหละหลงอยู่นั่นแหละมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งติดมากขึ้นอีกเอาไหม
8: ไม่เอา
2: ค่ะตอนนี้ไม่เอาละสิ่งดีๆไม่เอาละเพราะว่าถ้าได้มาก็ติดข้องใช่ไหมคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้เลยถ้าได้ฟังคำจริงบ่อยๆก็รู้ว่าคำอื่นเนี่ยจะน่าสนใจเท่าคำจริงไหมเริ่มเห็นความต่างของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำอื่นคำอื่นอาจจะเป็นคำชมเชยอาจจะเป็นคำว่าร้ายอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆเทียบกับคำจริงที่กล่าวถึงคำจริงอะไรประเสริฐกว่าอะไรดีกว่าคำเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากความติดข้องและความขุ่นเคืองและความไม่รู้และความหลงว่ามีเราจริงๆมีสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าได้ฟังคำนะคะซึ่งทำให้เข้าใจความจริงว่าแม้เกิดก็เลือกไม่ได้และแต่ละขณะในชีวิตนี้เลือกไม่ได้เลยว่าจะเห็นอะไรบางวันเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางวันเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจบางวันเจ็บไข้ได้ป่วยบางวันก็แข็งแรงสดชื่นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแล้วก็ทั้งหมดนี้ชั่วคราวค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่าอะไรควรที่จะมีของที่น่าติดข้องมากๆแล้วติดข้องหรือว่าคำจริงซึ่งควรที่จะได้ฟังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ ก็ไม่ใส่ใจในคำอื่นแล้วก็ใส่ใจที่จะได้ฟังพระธรรมมากขึ้นนะคะเป็นอุปนิสยโคจรหมายความว่าสิ่งใดที่เราทำบ่อยๆจนคุ้นเคยเป็นนิสัยอย่างคนที่ดื่มสุราทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมคะมากเข้าก็เป็นนิสัยเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่จิตรู้อะไรสิ่งที่จิตรู้บ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้หันไปสู่สิ่งนั้นหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะได้เคยคุ้นกับสิ่งนั้นแล้วและเมื่อมีกำลังที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยค่ะฟังธรรมะไม่นานแต่คิดถึงธรรมะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะคะแทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นคำที่เป็นธรรมะก็เกิดขึ้นขณะนั้นเพราะจิตคิดนี่คืออุปนิสยโคจรอุปแปลว่ามีกำลังนิสยแปลว่าที่อาศัยโคจรคืออารมณ์เวลาที่ใช้คำว่าโคจรก็แยกจากอารมณ์ทั่วๆไปนะคะบางครั้งจะได้ยินคำว่าอารมณ์ของบิดาโคจรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาคนที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นคนเป็นสัตว์เพลิดเพลินไปติดข้องไปหน้าดูบ้างหน้าติดข้องบ้างไม่หน้าติดข้องบ้างเป็นปกตินะคะแต่คนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจเริ่มรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงทางตาแค่เห็นทางหูแค่ได้ยินก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งเดียวกันนี่แหละแต่ว่าความรู้ความเข้าใจต่างกันและถ้าบ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นลักษณะของสภาพ

0: ที่จะทำให้ระลึกได้ไม่ว่าในยามใดก็จะทำให้สามารถที่จะอารักขาไม่ให้จิตขณะนั้นเศร้าหมองเป็นอกุศลได
1: ้จารย์เวลาที่เรามาฟังธรรมหรือว่าเวลาที่ได้ฟังธรรมที่บ้านนะคะก็จะมีความเข้าใจแต่พอปิดหรือไม่ได้ฟังแล้วอะค่ะมันก็จะเริ่มแบบว่ากลับมาอีดอปเดิมอีกแล้วอะค่ะ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
1: ก็ยังยึดมั่นว่าเป็นเราค่ะอาจารย
0: ์ลืมแล้วไงคะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อระลึกได้ไม่ใช่ไปบังคับให้ไม่เป็นเราโลภะความติดข้องมีปัจจัยจะเกิดห้ามได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่โลภะเกิดระดับลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างค่ะแสดงความชัดเจนในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่พอที่จะรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
2: ค่ะถ้าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะโลภะก็จะชี้นำนะคะบวกกับความไม่รู้ด้วยเพราะว่าโลภะเนี่ยนะคะแสวงหาความสุขความสบายแต่ผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยนะคะมีปัญญาเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องละเนี่ยนะคะก็คือโลภะแล้วถ้าไม่มีการฟังธรรมะเนี่ยนะคะไม่มีการที่จะคล้ายๆกับว่าสะสมปัญญาที่จะข้ามวัฏฏะหรือว่าเพราะว่าทะเลเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยนะคะเหมือนกับเราอยู่ด้วยกิเลสเหล่านี้นะคะยังไงก็ต้องทุกข์ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยโอกาสที่จะกระทำอกุศลแล้วไปตกนรกซึ่งเราก็รู้ว่าในนรกเนี่ยทุกแสนสาหัสขนาดไหนในมนุษย์เนี่ยยังทุกน้อยแล้วถ้าไม่มีการอบรมเจริญปัญญาก็ต้องไปตกนรกอีกแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะและผู้ที่เริ่มที่จะเข้าใจธรรมะก็จะแสวงหาหนทางที่จะพ้นจากวัฏฏะเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะแล้วสะสมปัญญาถึงจะทุกข์ในชาตินี้เนี่ยนะคะแต่มีความเข้าใจเนี่ยขณะที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็คือขณะนั้นเป็นกุศลก็จะเบาเหมือนอย่างเวลาที่เรามาฟังธรรมะนี่นะคะเราก็จะมีการสะสมความเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะนะคะแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าการที่เราเกิดมานะคะอาจจะต้องประสบกับปัญหาสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหล่านี้ไม่ว่าจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นได้ยินเหล่านั้นเป็นผลของกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยนะคะที่จะทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวใดหรือว่าสิ่งแวดล้อมใดเนี่ยนะคะมีกรรมเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่สะสมใหม่ในชีวิตประจำวันด้วยและประโยชน์นะคะของการศึกษาธรรมะก็อย่างน้อยนะคะรู้หนทางแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ในที่สุดเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะคะแสดงธรรมะเพื่อเกื้อกูลให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นจากทุกข
3: ์กราบท่านอาจารย์ครับบางคนนะฮะถ้าจ่ายตอนเขาปกติดีเนี่ยเขาก็มาฟังพระธรรมแต่เวลาเขาป่วยนะฮะเขาไม่เอาอะไรแล้วธรรมะเขาก็ไม่ฟังก็เลยดูว่าช่างยากแท้นะฮะถ้าจ่ายว่าให้ทุกยากแค่ไหนขอให้ได้ฟังธรรมะเถอะคนที่จะมีฉันทะและมีความมั่นคงอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะท่านอาจารย์ที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะแม้ว่าจะมีความทุกยาก
0: แล้วควรจะเป็นไหมคะ
3: ควรที่จะเป็นอย่างยิ่งครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะรู้ไหมคะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากมีทุกข์เลยถูกไหมคะแต่มีบังคับบัญชาได้ไหมแล้วไม่มีวันจะหมดทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรหวังไปเถอะคอยไปเถอะคิดไปเถอะทุกชาติไม่สำเร็จเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรแต่ถ้ารู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วดับเหตุของทุกข์ทุกข์ก็เกิดไม่ได้
1: ค่ะก็เคยนึกเหมือนกันค่ะอาจารย์ตัวหนูเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยนะคะก็เลยนึกว่าคนที่เขาร่ำรวยมากๆเนี่ยเขาจะมีทุกข์เหมือนเราหรือเปล่าก็เคยคิดนะคะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วทุกข์อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ใจค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเลยก็ยังไม่ทุกข์ได้ใช่ไหมคะอย่างพระภิกษุทั้งหลายมีเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าใครสุขกว่าใคร
1: เป็นคำตอบที่หนูได้รับแบบลึกซึ้งมากค่ะ
3: ผมก็คิดอย่างคุณเหมือนกันฮะท่านอาจารย์เพราะว่าทั่วไปเขาคิดว่ายิ่งมีมากๆเช่นมีเงินทองมีทรัพย์สินมากๆยิ่งมีความสุข

0: แต่ว่ายิ่งมีมากยิ่งมากพระองค์ตรัสว่ายิ่งทุกมีโคก็ทุกเพราะโคมีบุตรก็ทุกเพราะบุตรที่ตรัสกับเทวดาซึ่งสวนทางกับความคิดของคนทั่วไปมากๆนะพระอาจารย
1: ์ค่ะพระโพธิสัตว์นะคะพร้อมที่จะเป็นพระมหาจักรพรรดิสละหมดเป็นสุขกว่าไหมเพราะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทุกข์อีกเลยกับการที่มีสมบัติถึงแม้จะเท่ากับพระมหาจักรพรรดิไม่พ้นที่จะมีทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจริงๆคือปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่มีปัญญาก็ทุกข์อยู่นั่นแหละมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนะคะเป็นทุกข์ได้ไหม
2: ทุกข์ได้ค่ะ
1: ค่ะทุกข์ใจบางคนไม่เอาเลยค่ะสมบัติไม่เอาเลยเอาไปให้หมดขอทุกข์อย่าได้มีเลยนะคะคือขอให้สุขใจไม่ต้องทุกข์ใจถ้ามีสมบัติแล้วเป็นทุกข์กับไม่มีสมบัติแล้วเป็นสุขจะเลือกอะไร
2: ไม่มีแล้วเป็นสุขค่ะอาจารย์อาจารย์คะคำพูดคำนี้หนูประจักษ์คือว่าหนูมีห้องเช่าเล็กๆนะคะอาจารย์แล้วหนูมีทองค่ะอาจารย์คะเป็นทุกข์มากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาไปทำงานก็จะไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะก็จะเก็บไว้ห้องก็รู้สึกว่าเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสมบัติจริงๆค่ะอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่สามารถที่จะยังชีวิตให้เป็นไปได้สบายกว่าไหมคะ
2: สบายกว่าค่ะอาจารย
1: ์แต่นั่นต้องเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สบายเดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายหรือไม่มีเงินทองก็ตามแต่นะคะอยู่ที่ใจที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาลืมอีกแล้วคำแรกคำเดียวคือธรรมะธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ว่าจะกายหรือใจสุขทุกข์ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนะคะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยชาติก่อนไม่มีทรัพย์สมบัติมากไหมคะชาติก่อนๆค่ะแล้วยังไงอยู่ไหนล่ะหายไปไหนหมด
0: ถ้าจะครับบางทีเราขับรถหรือเรานั่งรถผ่านถนนแล้วก็เห็นที่ต่างๆเนี่ยฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ทางเหล่านั้นเนี่ยเคยเป็นสมบัติของใครแล้วก็ตายไปแล้วก็ซื้อขายหรือมรดกสืบทอดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนที่เคยยึดถือในที่ดินตรงนี้แล้วก็จากไปจากไปซึ่งอาจจะเป็นเราด้วยก็ได้
1: ไม่ใช่คุณดลยาก็เคยเป็นเจ้าของที่ดินนั้นก็ได้เยอะแยะมหาศาลค่ะชั่วคราว
2: แต่เวลาสนทนาธรรมก็รู้สึกมั่นคงค่ะอาจารย์อยากได้ความมั่นคงที่ว่าเวลาเรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันนะคะอาจารย์ว่าเราจะระลึกยังไงเราจะมีหนทางอื่นไหมที่จะมั่นคงอะค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่เราสนทนาก่อนหน้านี้พอดีเลย
1: ก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่าลืมธรรมะอีกแล้วค่ะหรือว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
3: ทรัพย์ทางโลกเนี่ยไม่ได้นำมาให้เราเป็นสุขได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้ามีทรัพย์สมบัติก็ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ทรัพย์ที่จะนำติดตัวไปได้ตลอดเนี่ยนะคะคือการสะสมทรัพย์ที่เป็นปัญญาหรือว่าอริยทรัพย์เนี่ยแหละทรัพย์ที่จะทำให้เป็นภริยะไม่ว่าจะเป็นปัญญาศรัทธานะคะหรือว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะคะการสะสมความเข้าใจที่จะเป็นพระหูสูตรนะคะเป็นผู้ที่ฟังมากเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมะนะคะแล้วเข้าใจก็สะสมทรัพย์แล้วทรัพย์เนี่ยนะคะใครก็แย่งเราไปไม่ได้นะคะปัญญาเนี่ยสะสมไปนะคะสืบต่อไปแต่ละชาติแต่ละชาตินะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วสะสมเพิ่มแล้วก็เป็นปัจจัยต่อไปที่จะให้ผลเพราะว่าการได้มาซึ่งการเห็นการได้ยินเหล่านี้นะคะเป็นผลของกรรมแล้วเราสะสมกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าย่อมให้ผลถึงแม้ศรัทธาเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงว่าศรัทธาหรือว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะที่สะสมไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นเสบียงที่จะทำให้เพราะเราต้องเกิดอีกใช่ไหมคะเราจึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แน่ๆนะคะต้องเกิดอีกก็ต้องมีการสะสมเสบียงซึ่งเป็นกุศลเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดในสุคติภูมิที่จะสะสมปัญญาต่อไปต่อไป พราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้แต่ละท่านเนี่ยนะคะเกิดมามีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์หรือว่าขัดสนหรือว่าลำบากเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถจะสะสมกุศลใหม่ได้นะคะไม่ประมาทในกุศลทุกๆประการแล้วก็ที่สำคัญก็คือปัญญาเนี่ยค่ะขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเรามีการคิดถึงธรรมะบ้างไหมถ้าเรามีการคิดถึงธรรมะได้บ้างนะคะมีการพิจารณาธรรมะได้บ้างแสดงว่าการฟังของเราเนี่ยสะสมเนี่ยนะคะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะก็ทราบใช่ไหมคะบางทีแล้วเนี่ยเวลาไปทำอะไรเนี่ยลืมไปเลยว่าเป็นธรรมะธรรมะที่เคยฟังเนี่ยหายไปหมดเลยแสดงว่ายังไม่เข้าใจมั่นคงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เมื่อไหร่ที่ทุกขณะเนี่ยนะคะที่มีโอกาสก็ระลึกถึงธรรมะแล้วพิจารณาธรรมะแม้ไม่ได้ฟังนะอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นสะสมความเข้าใจเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะคะมีตั้งแต่ขั้นการฟังขณะที่ฟังเข้าใจก็สะสมแล้วนะคะไม่ได้ฟังมีโอกาสที่ไต่ตองปัญญาก็เข้าใจขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งมั่นคงพอที่จะให้ปัญญานั้นรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่เลือกว่าสถานที่ใดจะขณะที่ฟังธรรมหรือไม่ได้ฟังธรรมนะคะปัญญาก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏได้อันนี้ก็คือประโยชน์ของการฟังธรรมะ
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับกว่าที่ปัญญาจะเจริญจนมีความมั่นคงไม่หาวิธีการให้ปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นการที่ต้องอบรมเจริญนานมากท่านอาจารย์กว่าที่ปัญญาจะเจริญถึงนั้นจริงๆซึ่งผู้ฟังเนี่ยครับก็อาจจะมีความใจร้อนอยากที่จะมีความสบายใจจากการฟังพระธรรมเหมือนกับการฟังธรรมะเพื่อให้สบายใจ
1: ค่ะยิ่งอยากก็ยิ่งช้าไม่ใช่เร็วขึ้นเลย
3: ถ้าอาจารย์คะโลภะนี่ก็เป็นศัตรูของทุกๆบารมีเลย
1: ถ้าใครเริ่มอยากก็รู้ว่าโอ้ยิ่งช้าลงไปอีกละเพราะอยากแทนที่จะเข้าใจก็กลายเป็นอยาก
0: ได้ยินว่ายิ่งอยากก็ยิ่งช้านะครับแต่ก็มีเหตุปัจจัยให้อยากอยู่แต่ว่าการฟังธรรมะก็เข้าใจได้อีกว่าที่อยากนั่นแหละไม่มีประโยชน
1: ์ถ้ามีความเข้าใจคำที่ว่ายิ่งอยากให้มีปัญญาขณะนั้นกั้นแล้วที่จะไม่ให้ปัญญาเกิดถ้าเข้าใจอย่างนี้จะค่อยๆลดความอยากไหม
0: ถ้าใจครับอันนี้ลวงมากๆเลยทำไมล่ะฮะเขาอยากศึกษาธรรมะเขาอยากฟังธรรมะอยากมากมาตลอดหรืออะไรตลอดนะครับแล้วก็เปิดฟังตลอดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าเป็นไปด้วยความอยากคือโลภะเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากในยิ่งช้าเพราะตอนที่อยากนั่นก็เป็นอกุศลเป็นความติดข้องแต่ว่าเป็นความติดข้องที่เห็นได้ยากนะครับอาจารย์ก็คือโลภะนะ
1: ค่ะขณะนั้นความอยากก็กั้นไม่ให้ปัญญาเกิด
3: ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็มีทั้งสองประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมก็คือธาตุรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เรียกว่ารูปนะคะรูปที่ปรากฏทางตาทางหูเหล่านี้นะคะสิ่งที่ควรสนใจเนี่ยนะคะข้อความในพระพิธรรมนะคะรูปกัณฑ์ในท่านก็ได้อธิบายถึงรูปที่นับเนื่องในอัตภาพซึ่งท่านก็มีข้อความว่าสรีระก็ดีขันธปัญจกะก็ดีท่านตรัสเรียกว่าอัตภาพเพราะความที่สภาวะนี้นะคะคนผ่านกำหนดยึดถือว่าเป็นอัตภาพของเราธรรมะที่นับเนื่องในอัตภาพธรรมะที่อาศัยในอัตภาพเรียกว่านับเนื่องในอัตภาพซึ่งท่านก็อธิบายนะคะว่าเป็นสภาพที่เห็นไม่ได้เพราะอัตถะว่าไม่อาจเพื่อจะเห็นได้ด้วยจักขุวิญญาณที่ชื่อว่ากระทบได้เพราะอัตถะว่ากระทบเสียดสีย่อมเกิดในประสาทนี้ท่านก็อธิบายนะคะรูปที่นับเนื่องในอัตภาพเนี่ยก็คือประสาทรูปต่างๆเลยนะคะตั้งแต่จักขุประสาทะเป็นต้นไปถ้าอาจารย์คะอย่างถ้าเราไม่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปธรรมหรือว่าลักษณะของนามธรรมเนี่ยนะคะอย่างละเอียดอย่างเช่นแจกแจงไปแต่ละลักษณะเนี่ยนะคะเราก็จะยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวเราอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์อันนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องศึกษาโดยละเอียดใช่ไหมคะท่านอาจารย์ อย่างในพระพิธรรมเนี่ยนะคะที่ท่านอธิบายถึงแม้จะอธิบายจักขายตนะเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายถึงว่าในพระพิธรรมนี้จึงตรัสว่าประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ดังนี้คืออธิบายประสาทรูปแล้วเนี่ยนะคะจะอธิบายว่าประสาทรูปนั้นเนี่ยนะคะอาศัยมหาภูตรูปอย่างนี้นะคะสีก็เหมือนกันนะคะท่านอาจารย์แล้วอย่างนี้เวลาที่จะเข้าใจเนี่ยนะคะก็เข้าใจแค่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏเราก็ไม่ได้เข้าใจถึงว่ารูปนั้นเนี่ยนะคะจะไปอาศัยมหาภูตรูปอย่างนั้นจริงๆนะคะ
4: เพราะฉะนั้นกำลังเรียนเรื่องสรีระซึ่งทุกคนกำลังมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าสรีระก็หมายความถึงรูปธรรมซึ่งสามารถที่จะประชุมกันนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวไปได้เพราะมีจิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวถึงสรีระซึ่งไม่มีจิตเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีสภาพของการเป็นสัตว์บุคคลเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งก็คืออัตภาพก็เป็นภาวะของสิ่งที่รวมกันหรือมีอยู่นะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถ้าพูดถึงสรีระเนี่ยก็ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะหมายความว่ารูปทั้งหมดที่ประชุมรวมกันขณะนี้กำลังมีเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาสรีระก็คือเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีนะคะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจว่าไม่ใช่เราเลยเป็นเรามาโดยตลอดด้วยเหตุนี้การที่จะศึกษาสรีระจริงๆก็ต้องศึกษาส่วนประกอบของสรีระซึ่งมีมากทุกรูปที่รวมกันสามารถที่จะเข้าใจได้เป็นแต่ละหนึ่งเช่นขณะนี้ค่ะกำลังมีตาเป็นสรีระนะคะส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้ก็ไม่มีรูปร่างสันฐานให้คิดนึกและก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะมีรูปที่กลางตาเป็นรูปพิเศษนะคะถ้าศึกษาสรีระก็คือหนึ่งในสรีระก็ได้แก่จักขุประสาทรูปซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้สำคัญมากนะคะเป็นจักขุนสีเป็นใหญ่จริงๆเพราะเหตุว่าโลกของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมาย
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: นาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: สนทนากันเรื่องอะไรก็ตามอัธยาศัยเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งมีแต่ก็ไม่รู้ไม่ว่าเราจะพูดคำอะไรทั้งหมดนะคะเช่นพูดคำว่าธรรมะก็ลืมถ้าพูดว่ารูปธรรมก็ลืมพูดว่านามธรรมก็ลืมเพราะว่าความจริงมีแต่ถูกปกปิดไว้นานมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะมั่นคงจนกว่าจะถึงลักษณะที่เราพูดถึงบ่อยๆเราพูดถึงจิตเดี๋ยวนี้ก็เป็นจิตทั้งหมดเลยนะคะไม่มีขณะไหนเลยซึ่งไม่มีจิตแต่จิตก็ไม่ได้เปิดเผยให้รู้เลยว่าขณะนี้เป็นจิตที่กำลังเกิดขึ้นและก็ดับไปจะรู้จิตไหนนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คาดหวังว่าเราจะไปดูจิตเราจะไปรู้จิตนั่นคือเราแต่ว่าความเป็นเราเนี่ยค่ะแทรกซึมอยู่ทุกอย่างที่มีเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงแค่เมื่อปรากฏให้เห็นน่าอัศจรรย์พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว่าใครจะรู้อย่างนั้นได้นะคะก็ต้องฟังเพราะว่าสิ่งที่ปกปิดไม่รู้ความจริงก็คือว่าไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏพอเห็นก็ไม่รู้แล้วก็หลงไปเลยนะคะจำได้ว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นอะไรก็จำอย่างนั้นมาตลอดในสังสารวัฏว่านี่เป็นคนที่กำลังนั่งอยู่นั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นเก้าอี้จำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะซึ่งความน่าอัศจรรย์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าแยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏรวมกันออกเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งนั่นเกิดดับแล้วเราแยกได้ไหมคะเนี่ยดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยกี่ดอกแต่จิตเกิดดับเท่าไหร่กว่าจะเห็นเป็นดอกไม้กี่ดอกบนจักรันบนโต๊ะเป็นคนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่มีตัวเรานะคะที่คิดว่าเรามุ่งมั่นที่จะพยายามทุกวิธีทางที่จะละคลายกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้แต่ถ้าความเข้าใจจากการฟังซึ่งผู้ที่เป็นพระสาวกในครั้งอดีตนะคะเป็นตัวอย่างให้เราระลึกได้ว่าท่านฟังกันมานานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมะจะปรากฏที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปนั่งนับวันเดือนปีนะคะว่ากี่ชาติกี่กับแต่ว่ามีโอกาสได้ฟังเครื่องพิสูจน์คือเข้าใจคำที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนว่าเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองค่ะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นตรงกับความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วใครจะติดข้องในเมื่อไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้จึงติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าความไม่รู้นะคะจะค่อยๆลดน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรกั้นสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็เข้าใจธรรมะอย่างเดียวนะคะไม่หลงทางข้อสำคัญที่สุดคือตัวตนเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลแล้วก็โลภะก็ติดข้องต้องการทุกอย่างเพื่อตัวตนถ้าไม่มีตัวตนแล้วก็จะต้องการอะไรก็ไม่มีความต้องการอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยยึดถือมั่นคงนะคะว่าเป็นเราแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้ความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครไปทำอะไรแต่ว่าตัวธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่สะสมมาเนี่ยค่ะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สะสมความโกรธไว้มากบ่อยๆได้ยินใครเขาว่าเราก็โกรธละใช่ไหมคะเป็นเราละและเขาด้วยแล้วก็ว่าเราด้วยแต่ถ้าสะสมความเข้าใจถูกก็ไม่มีเรานะคะใครจะว่าเขาว่าใครเขาคิดต่างหากว่ามีคนนั้นมีคนนี้แต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังธรรมะก็เป็นเรื่องของการสะสมแต่ละชาตินะคะซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังแต่ข้อสำคัญที่สุดคือต้องเห็นความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นประมาทแต่ละคำไม่ได้เลยให้รู้ว่าธรรมะมีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละคลายความยึดมั่นว่าเป็นเราโดยความเป็นอนัตตานะคะไม่มีเราไปละคลายแต่ปัญญาที่เข้าใจถูกนิดนึง นั่นก็ค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปนิดนึงฟังธรรมะกันมานานแล้วใช่ไหมคะบ้านนี้ฟังธรรมะมาหลายหนแล้วก็ฟังธรรมะก็คงจะนับครั้งไม่ได้แต่ก็จะต้องฟังต่อไป
0: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏตามความเป็นจริงคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหมต้องเห็นแค่นี้ค่ะแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเห็นต้องเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ต้องอย่างนี้เองแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นกว่าจะรู้ว่านะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบตาและธาตุรู้คือจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแค่เห็นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรในขณะที่จิตเห็นไม่ได้นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังว่าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏกำลังถูกเห็นเพียงเท่านี้ค่ะกว่าจะไม่ใช่คนที่ถูกเห็นหรือใครที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แต่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลับตาก็ไม่มีเลยทันทีเลยไม่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเพราะคิดโต๊ะเก้าอี้อยู่ที่ไหนคะไม่ใช่มากระทบตาแล้วเห็นโต๊ะได้เห็นเก้าอี้ได้แต่มีแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาได้และกำลังปรากฏให้เห็นแต่ก็นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏซึ่งเพราะเกิดดับเร็วมากจึงปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำได้เท่านั้นเองค่ะทุกชาติก็หลงเข้าใจว่ามีเราแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดกว่าจะถึงกาละนะคะที่เพิ่มความเข้าใจจริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่แค่ทางตาทำไมถึงยากอย่างนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าเราไม่รู้มานานนานมากค่ะเกินแสนโกรธกับแล้วก็จะให้ความที่เคยจำผิดรู้ผิดเข้าใจผิดหมดสิ้นไปได้เนี่ยไม่ใช่ภายในเวลาที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจนะคะว่าได้ฟังธรรมะแล้วเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้จึงทรงแสดงความจริงของธรรมะด้วยคำซึ่งเป็นสัจจวาจารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วนะคะจะเปลี่ยนอีกได้อย่างไรถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็คิดไปคิดมาเข้าใจอย่างนั้นบ้างเข้าใจอย่างนี้บ้างแต่ถ้าถึงที่สุดก็คือว่าสามารถเข้าใจถูกต้องได้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาลองคิดดูนะคะถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นอย่างเนี้ยจะค่อยๆละคลายความยึดมั่นไหมเพราะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏระดับไปไม่กลับมาอีกเลยกว่าปัญญาสามารถที่จะคล้อยตามจนกระทั่งรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเมื่อไหร่การละคลายความเป็นเราก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นแต่นี้คือขั้นฟังเห็นไหมคะปัญญาเทียบแล้วกับคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเนี่ยมีถึง3ระดับขั้นฟังแค่ฟังคำให้เข้าใจก็ยากเพราะว่าเป็นคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็สอนว่าต้นไม้เป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้เพื่อนฝูงเป็นอย่างนี้บ้านช่องเป็นอย่างนี้สอนทุกอย่างอาหารการกินเป็นอย่างนี้นะคะก็ได้ยินแต่อย่างนี้แต่พอได้ยินคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งคิดไม่ถึงคิดเองก็ไม่ได้คิดยังไงก็คิดไม่ได้แต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แสดงความละเอียดยิ่งแต่ละคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือเห็นคุณของแต่ละคำและก็ไม่ประมาทด้วยว่าเพียงคำเดียวเนี่ยยังรู้ทั่วไม่ได้เลยเช่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างและแต่ละหนึ่งไม่เห็นพูดถึงเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะก็ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าพูดถึงทีละอย่างให้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรขณะนี้ที่ปรากฏทางตานะคะปรากฏชั่วขณะที่จิตเห็นเกิดแค่ไม่เห็นก็ไม่มีไม่มีจริงๆคือเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่คือการที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสิ่งซึ่งยากแสนยากที่จะเข้าใจได้และก็หลงทางกันมากนะคะด้วยความเป็นตัวตนด้วยความประมาทด้วยความไม่เห็นคุณของพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรู้ว่ากิเลสเนี่ยสะสมมามากมายเหลือเกินคำสองคำเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำให้จิตที่หมักหมมด้วยความไม่รู้เนี่ยสามารถจะเข้าใจได้จนกระทั่งต้องทรงแสดงพระธรรม45พรรษาไม่ใช่คำเดียวแต่45พรรษาทุกคำก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้เรากล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะพอไหมแค่นี้จบแค่พูด
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับความเป็นปกติจริงๆของธรรมะเนี่ยทำไมจึงเป็นความอัศจรรย์ครับท่านอาจารย
1: ์ปกติก็ไม่รู
2: ้เมื่อไม่รู้ก็ไม่อัศจรรย
1: ์แต่ฟังแล้วอัศจรรย์ที่รู้ได้ที่สามารถทำให้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีคำนั้นน่าอัศจรรย์ไหมคะ
2: น่าอัศจรรย์ครับเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นธรรมดาก็อยู่นี่ก็เป็นปกติแต่ถ้าปัญญาเนี่ยรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มานะครับรู้ในความเป็นธรรมดาเพราะนั้นอัศจรรย์ที่ปัญญาที่ได้รู้ใช่ไหมครับท่านจะจากการที่ไม่เคยได้รู้อะไรมาจริงจริง
1: เคยเข้าใจว่าเป็นคุณอนบ
2: ใช
1: ่เห็นคุณอนบแต่เริ่มเข้าใจถูกว่าไม่มีคุณอนบที่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก่อนเข้าใจว่ามีคุณอนบตลอดเวลาและปรากฏว่าไม่มีคุณอนกไม่มีคุณคำปันไม่มีอะไรเลยมีแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับไปดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะมีได้ยังไงอัศจรรย์ว่าความไม่รู้ที่มีมานานนะคะและไม่เคยสามารถที่จะรู้ได้เลยด้วยตัวเองก็กลับสามารถที่จะปรากฏได้เมื่อได้มีความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจก็เป็นคุณอนบอยู่อย่างนี้อัศจรรย์เมื่อเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าวิปัสสนารู้แจ้งในสิ่งที่ได้ฟังคิดดูจะอัศจรรย์ไหมคะว่าไม่เคยคิดว่าจะรู้ได้ถึงอย่างนี
3: ้ท่านอาจารย์บอกว่าเห็นไม่ใช่อาจารย์นบเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาพอฟังอย่างนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะเราพยายามเองเห็นไหมคะพอได้ยินแล้วก็จะพยายามเรานั่นเองเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปพยายามนะคะแต่เข้าใจเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงเห็นอย่างนี้ทำไมไม่มีคุณอนบใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: หลับตามีไหม
3: หลับตาไม่มีแล้วค่ะ
1: ก็มีคุณอนบไม่ใช่เหรอคะ
3: ถ้าหลับตาก็ยังนึกขึ้นได
1: ้ใช่ค่ะแต่เห็นแล้วเนี่ยเป็นคุณอนบเนี่ยแสดงว่ามีใช่ไหมมีคุณอนบใช่ไหม
3: ค่ะ
1: แต่ความจริงมีหรือเปล่า
3: ความจริงไม่มี
1: เนี่ยค่ะกว่าจะรู้จริงๆที่จะละความเป็นตัวตนความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งลึกมากและอยู่ที่ไหนคะอยู่ในที่สุดคืออยู่ในจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นภายในยิ่งกว่าจิตและจะเอาสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตเนี่ยค่อยๆออกไปชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นการไปทำอะไรเลยค่ะแต่เป็นความเข้าใจที่เข้าใจจริงๆและรู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจจริงๆว่าไม่มีคุณอนกถ้าไม่มีธรรมะที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มีธรรมะอื่นๆที่ทำให้มีสิ่งที่กระทบตาได้จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณอนกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นตัวคุณอนกคือธรรมะทั้งนั้น
3: พอเห็นเป็นอาจารย์อนกว่าเป็นธรรมะแต่ความเข้าใจไม่มีย
1: ังไม่เป็นธรรมะเป็นชื่อเป็นชื่อนะคะจนกว่าสามารถที่จะมั่นคงว่าแค่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะชนิดนี้นะคะแค่ปรากฏให้เห็นไม่มีสาระอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าแค่ปรากฏให้เห็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงนะคะที่ปรากฏเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆเนี่ยความจริงแท้ก็คือว่ามีธาตุหรือธรรมะที่วัตถุสิ่งนั้นแข็งตรงนั้นทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานเมื่อสิ่งนั้นที่อยู่กับแข็งคือสิ่งที่เป็นวันนะที่กำลังกระทบกับตาก็ปรากฏสีสันทำให้รู้ว่าเป็นคุณอนบนั่นเป็นเก้าอี้นี่เป็นโต๊ะแต่ความจริงก็คือว่ามีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะมีธรรมะเดียวที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้คือที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละธรรมะทั้งหมดเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่หนึ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: ค่ะท่านอาจารย์สภาพธรรมะเกิดดับเร็วพอฟังแบบนี้ มันก็เหมือนกับว่ามีความรู้แต่สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอาจารย์อนพเวลาเห็นเป็นอาจารย์อนพเนี่ยไม่มีความเข้าใจฮะมันก็เลยไปแบบนั้นทุกวันนะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นอะไรจริง
3: ก็เห็นเป็นอาจารย์อนพจริง
1: ๆเห็นเป็นคุณอนพจริงเลยค่ะหรือเห็นเป็นเห็น
3: ตามการศึกษา
1: เห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏนั่นต่างหากที่จริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าอะไรจริงจะสามารถรู้ได้เราไม่ได้เข้าใจความจริงเลยรู้สิ่งที่ไม่จริงตลอดเพราะฉะนั้นสะสมมานานเท่าไหร่ก็เป็นผู้ที่ตรงว่าไม่มีใครสามารถไปทำอะไรให้เกิดเข้าใจได้ว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จนกว่าความเข้าใจที่เกิดจากการฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะนับประมาณไม่ได้ก่อนที่จะเป็นท่านพระสารีบุตรเป็นใครมาแต่ไหนทุกชาติที่มีโอกาสได้ฟังจนกระทั่งถึงวาระซึ่งขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะสามารถรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้ด้วยว่าเนี่ยเกิดสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดารู้ว่าดับด้วยซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาค่อยๆเข้าใจเนี่ยจะนำมาซึ่งการประจักษ์แจ้งเหมือนขณะที่ท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชิเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าการอบรมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงเนี่ยจะสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะไหนสามารถแทงตลอดจนกระทั่งถึงละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนทั้งหมดทางรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่นิดหนึ่งก็เหลือไม่ได้ยังคงอยู่ที่ขันหนึ่งขนาดก็ไม่ได้นั่นคือยังเหลือเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ใครคิดว่าจะทำง่ายๆนั่นคือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ท่านอาจารย์นะเราศึกษาปริยัติเราเข้าใจแต่ความเข้าใจในการฟังในการอ่านแต่เราไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏจะแนะนำยังไง
1: ก็เป็นธรรมดาแต่เพราะเหตุว่าเราขาดการที่จะไตร่ตรองให้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและคำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยเป็นสัจจะวาจาเป็นคำจริงทุกคำเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะหวังหรือเราจะทำฟังตั้งนานไม่รู้จะไปคิดยังไงทำยังไงถึงจะรู้ก็มีความเข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะธรรมะเตชะคือเดชเนี่ยคือกำลังพลังที่สามารถที่จะเผาหรือทำลายเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเมื่อมีความเข้าใจแล้วคำนั้นแหละค่อยๆเผาและทำลายความไม่รู้ซึ่งมีมากมายมหาศาลค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมความเป็นเราที่เข้าใจอยู่ที่ความรู้สึกเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ความจำสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจทั้งหมดก็รู้ว่ามีทางเดียวนะคะฟังแต่ต้องรู้ด้วยว่าฟังคือเข้าใจไม่ใช่คิดเองเลยสักนิดเดียวถ้าคิดเองว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้มาแล้วนั่นคือคิดเองรู้แน่ถ้าเข้าใจขึ้นจะไม่พาไปผิดทางถ้าเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีเราที่จะไปละอะไรได้เลยค่ะไม่มีเราที่จะไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ได้ฟังแล้วก็ยังเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นคือเราแต่ปัญญาทำหน้าที่เข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเป็นเรา
3: ตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์สำคัญความเป็นเราค่ะมาแบบไม่รู้ตัวต่อเมื่อใดที่ได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชี้แนะถึงจะได้รู้ว่าโอ้ไอตัวเนี้ยมันเป็นเรานะธรรมะที่ตัวเองได้อ่านในหนังสือมาตลอดแต่ไม่รู้จักสภาพธรรมะจริงๆแล้วก็ทำให้คิดว่าโอ้โห ธรรมะนี่ละเอียดลึกซึ้งเกินกำลังของปัญญาที่จะเข้าใจ
1: ค่ะธรรมะทั้งหมดธรรมะทุกขณะไม่เว้นเลยตื่นก็ไม่ได้คิดถึงธรรมะแต่เป็นธรรมะไม่ว่าจะรับประทานอาหารทำอะไรหมดทั้งวันทุกวันก็เป็นธรรมะก็ไม่รู้เลยแม้ว่าฟังธรรมะค่อยๆสะสมเพราะว่าต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครที่จะคิดเปลี่ยนแปลงทำโน่นทำนี้คือหลงทางแล้วก็ผิดทันทีเพราะไม่รู้ว่าปัญญาต่างหากความรู้ความเข้าใจถูกที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยสามารถที่จะเริ่มเข้าใจแม้เงาของความเป็นเราเพราะความเป็นเราคือทิฏฐิเจตสิกดับแล้วเกิดแล้วดับอีกเกิดแล้วดับอีกแม้แต่ขณะที่พูดเดี๋ยวนี้ก็ดับกระทบแข็งแข็งที่ถูกกระทบก็ดับทุกอย่างไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือได้เข้าใจขึ้นและทุกอย่างเป็นปกติแต่ไม่เข้าใจจนกว่าการฟังเนี่ยจะเริ่มเห็นอะไรในชีวิตซึ่งยังไม่เคยเห็นเลยเช่นพอเป็นความผิดปกติเห็นตัวที่ผิดปกติเห็นความเห็นผิดน้อยมากใช่ไหมคะวันหนึ่งมีธรรมะตั้งเยอะแต่เริ่มเห็นนิดเดียวซึ่งความจริงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยทุกขณะเป็นอนัตตาหมดเลยแล้วก็เป็นธรรมะหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบได้เลยว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นปัญญาก็ทำกิจที่เป็นกิจอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเองนะคะก็ต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นปัญญาที่มีกำลังหรือไม่มีกำลังระดับไหนหรือความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมะเข้าใจก็เป็นปกติเลยใช่ไหมคะไม่ไปทำอะไรให้ผิดปกติถ้าฟังธรรมะแล้วเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะผิดปกติทำละ
3: หนทางนี้ลึกซึ้งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
2: ์ท่านอาจารย์ครับก็มีสั้นๆนะครับในอุปริปันธาตุนะครับอันหนึ่งพระธรรมเทศนาเป็นของอัศจรรย์เพราะไม่มีการขัดแย้งกันครับท่านอาจารย์
1: เพราะเป็นความจริง
2: อันนี้สำคัญมากครับท่านอาจารย์เพราะว่าบางทีถ้าไม่เข้าใจก็เอาข้อความส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเนี่ยมาหักล้างในอีกส่วนหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจเช่นก็มีผู้เห็นไปว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยใช่แต่ทำไมจะบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นอัตตาเราการทำสมาธิเขาก็ต้องทำกันมีฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอันโน้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้อันโน้นก็ทำไม่ได้แล้วศีลล่ะและสมาธิล่ะพุทธเจ้าก็แสดง
1: ทำไมใช้คำว่าอนัตตาอะไรก็ทำไม่ได้อนัตตาคืออะไรล่ะรู้หรือเปล่า
2: อนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตน
1: ไม่มีตัวตนแต่มีอะไร
2: ก็ต้องมีธรรมะ
1: ค่ะธรรมะอะไร
2: จิตเจตสิกรูป
1: ถ้าไม่เกิดมีไหม
2: ไม่เกิดก็ไม่มีครับ
1: ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
2: ไม่มีอะไรครับ
1: แต่เมื่อเกิดแล้วมีไม่รู้ว่าเป็นจิตที่เกิดก็เป็นเราทำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแล้วจะมีเราไปปฏิบัติธรรมะนั่นถูกหรือในเมื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีเราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใครก็ไม่สามารถไปทำให้ธรรมะอะไรเกิดขึ้นได้ธรรมะนั้นต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีใครไม่มีและไปปฏิบัตินั้นเพราะคิดว่ามีเราทำใช่ไหมและเข้าใจอนัตตาว่ายังไงก็ไม่สอดคล้องกันแต่ถ้าเป็นคำจริงนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่เราที่ปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ได้เลยนั่นคืออวิชชาแต่เมื่อมีปัญญาปัญญาไม่ใช่เราปัญญาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอาศัยการฟังมีความเข้าใจเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ดับไปก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นจึงรู้หนทางว่านะคะหนทางเดียวที่จะรู้คำที่ได้ฟังตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะไม่ใช่เราก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามที่ได้ฟังท ันทีที่สิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นเป็นความอดทนไม่ใช่เราวิริยะเจตสิกทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะกล่าวถึงธรรมะทั้งปวงไม่เหลือเลยที่จะให้คิดว่านั่นไงเรานั่นไงเราทำได้ไงให้เข้าใจถูกต้องว่าสอดคล้องไหมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเป็นแต่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นจิตอะไรล่ะเกิดขึ้นทำกิจอะไรล่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำกิจเห็นผิดเข้าใจผิดจึงปฏิบัติเพราะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่รู้ว่าแม้ความรู้นั้นก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่จะเกิดได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนั้นน่ะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเกิดจากอะไรไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู
2: ้ท่านอาจารย์ครับผู้ที่มีการศึกษาเรื่องราวของธรรมะเขารู้หมดจิตเจตสิกรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยรู้หมดวิถีจิตอะไรต่ออะไรแต่เขาเห็นผิดไปในเรื่องของการที่ต้องไปทำสมาธิแล้วก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เขาได้เรียนธรรมะมาเนี่ยเอามารับรองเอามาอ้างหรือเอามาขัดแย้งคำสอนที่ว่าไม่มีใครจะไปทำอะไร
1: เพราะไม่รอบคอบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสัมมามรรคและมิจฉามรรคแสดงความต่างสิคะถ้าไม่ใช่สัมมามรรคต้องเป็นมิจฉามรรคถ้าไม่รู้ไม่รู้แล้วจะเป็นสัมมามรรคได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ก็สามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นสัมมามรรคอะไรเป็นมิจฉามรรคนั่นรู้แต่ถ้าไม่รู้ไม่สามารถจะบอกได้เลยถึงความต่างของมิจฉามรรคกับสัมมามรรคสัมมามรรค8มิจฉามรรค8ด้วยสัมมัตตะ10มิจฉัตตะ10เหมือนกันเช่นคุณคำปันค่ะ
4: สัมมามรรคก็คือหนทางที่ถูกต้องนะครับที่เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้นะครับก็กล่าวถึงสัมมามรรค8ก็คือสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะครับซึ่งถ้าเป็นหนทางที่ผิดนะครับก็ตรงข้ามกันนะครับเป็นมิจฉามรรคตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ8องค์ตรงข้ามกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหมดเลยแต่ถ้ากล่าวถึงสัมมัตตะนะครับก็คือความเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็กล่าวถึงมรรคทั้ง8องค์ด้วยแล้วก็สัมมาญาณะก็คือรู้อย่างถูกต้องแล้วก็สัมมาวิมุตติก็คือพ้นอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นมิจฉัตตะ10นะครับก็คือความเป็นสิ่งที่ผิดก็กล่าวถึง8ประการนะครับในทางที่ผิดแล้วก็เพิ่มมิจฉาญาณะก็คือรู้ผิดคือไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่สำคัญว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็มิจฉาวิมุตติก็คือไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้หลุดพ้นตามความเป็นจริงแต่ก็สำคัญว่าได้หลุดพ้นครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะมิจฉาสติสัมมาสติสภาพธรรมะที่เป็นมิจฉาสติไม่มีเพราะสติเป็นโสภณะแต่หลงผิดด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นมิจฉามรรคทั้งหมดคือโลภะถ้าไม่มีความต้องการและความไม่รู้นะคะก็จะกระทำอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้จึงสามารถที่จะละความไม่รู้และละความติดข้องเพราะรู้จึงละแต่ถ้ามิจฉามรรคเพราะไม่รู้จึงติดใครทำได้เห็นไหมคะพูดว่าทำได้เนี่ยอนัตตาหรือเปล่าและใครทำได้ในเมื่อถ้าไม่มีปัญญาเจตสิกก็มิจฉาทิฏฐินั่นแหละทำได้แต่ไม่ใช่เรานะคะแต่ความเห็นผิดเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นผิดว่าต้องทำและทำยังไงคะจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับทำยังไง
2: ทิฏฐิเขาทำครับเขาทำให้ผิด
1: ทำยังไงนะถึงจะรู้ว่ากำลังเห็นเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
2: ้เพราะตัวทิฏฐิคิดว่าจดจ้องก็คือการรู้การทิฏฐิเขาทำกระทำการผิดอย่างนั้น
1: เห็นโลภะไหมคะเห็นทิฏฐิไหมคิดว่าจดจ้องแล้วจะเป็นยังไงคะ
2: จดจ้องแล้วก็จะได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ค่ะคิดว่าจดจ้องแล้วจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏลืมเลยค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์ลืมสนิทนะคะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สะสมอกุศลมานานเท่าไหร่ในแสนกบกับและเห็นผิดว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานเท่าไหร่และก็สามารถที่จะทำได้ว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตามาจากไหนเห็นไหมคะไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งที่สามารถจะทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องได้ว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปริยัตติมีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงนะคะว่าให้เข้าใจจริงๆค่ะลืมเสมอว่าเห็นคนเห็นโต๊ะแต่ให้เข้าใจจริงๆว่าเมื่อไรก็ตามที่สติเกิดระลึกได้เริ่มมีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยจากการฟังว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะไม่เห็นก็ไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่เห็นไม่มีความลึกซึ้งก็คือสิ่งที่มีในขณะที่ปรากฏให้เห็นนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่เห็นไม่มีแล้วจะไปทำยังไงให้เป็นอย่างนี้ได้แม้แต่เพียงแต่เดี๋ยวนี้นะคะที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ตรงเห็นแล้วก็มีคิดใช่ไหมถ้าไม่คิดจะรู้ไหมว่าสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏหลากหลายเนี่ยแต่ละหนึ่งเป็นอะไรรวมๆกันแล้วก็เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ละคนด้วยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะเอากิเลสและความไม่รู้แสนโกรธกลับออกไปจนถึงขณะที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งนะคะเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเว้นได้ไหมเพราะฉะนั้นมัวแต่ไปจดจ้องจดจ้องอะไรก็ไม่รู้นะคะและอะไรกำลังจดจ้องความไม่รู้ที่ค่อยๆขัดเกลาอกุศลชำระจิตมีบ้างไหมเพราะเต็มที่ในแสนโกรธกลับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะจะไม่เข้าใจมุ่งหน้าแต่ปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีปริยัตติความเข้าใจที่มั่นคงถึงความเป็นสัจจญาณทรงแสดงกำกับไว้ด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแต่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแต่ยังทรงแสดงธรรมะกำกับว่าสัจจญาณกิจจญาณและกัตตญาณไม่ให้หลงผิดเลยค่ะเพราะเหตุว่าหาหนทางสิคะทำยังไงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยถึงจะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาไปให้เกิดดับพยายามให้เกิดดับและแสนโกรธกลับที่เคยไม่รู้และเคยจำไว้เนี่ยค่อยๆ คลายไปเมื่อไหร่ถึงสามารถจะประจักษ์ได้ธรรมะไม่ใช่ฟังวันนี้ประจักษ์แจ้งวันนี้นะคะแต่กว่าจะค่อยๆ คลายคนนั้นก็สามารถรู้ตามตรงนะคะคลายหรือยังยังเห็นนี่ก็เป็นคุณอนกคุณนพดลคลายหรือยังคะเพราะฉะนั้นหนทางคลายคลายยังไงไม่ใช่ตัวตนไปคลายค่ะแต่ความเข้าใจเพราะสติระลึกเข้าใจอีกเข้าใจอีกเข้าใจอีกค่อยๆขัดเกลาชำระจิตไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนอวิชชาความไม่รู้และความต้องการเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นปิดบังเป็นสัจญาณปฏิปติการรู้และการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มีเราไปนั่งเลือกจะรู้ลมหายใจหรือไปจะรู้รูปนั้นรูปนี้เพราะว่าถ้าทำก็คือว่ามีความต้องการจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นก็คือว่าเป็นความต้องการแล้วเป็นความเห็นผิดแล้วเป็นการเลือกแล้วไม่รู้ว่าไม่ได้ชำระจิตเลยถ้าชำระจิตจะรู้ได้ค่ะวันนี้เราตื่นขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็ฟังธรรมะแต่พอตื่นไม่เห็นหรือว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเราได้ยินคำนี้บ่อยแค่ไหนมากแค่ไหนพอหรือยังพอที่จะสติที่เกิดพร้อมกับความรู้ที่ถูกต้องว่าแค่เห็นแล้วก็ไม่มีสองคำเลยค่ะกว่าจะถึงกาละที่มั่นคงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะในขณะที่เห็นว่าแค่เห็นแล้วก็ไม่มี มีแต่เฉพาะขณะที่เห็นและเห็นก็ดับกว่าจะนำไปสู่การที่สามารถที่จะถึงสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานต้องมาจากปริยัติซึ่งรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ขัดกันเลยสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะทุกคำเป็นคำจริงทุกคำจนกระทั่งเป็นสัจญาณก็คือปัญญาไม่ใช่เราเห็นไหมคะนั่นคือสัจจะที่มั่นคงว่าทุกอย่างทุกสิ่งไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถึงจะสามารถมีกิจญาณคือสติสัมปชัญญะได้ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งโดยการไปนั่งทำยังไงให้รู้ว่าเห็นขณะนี้ดับสิ่งที่ปรากฏถึงตาดับไม่มีการชำระความไม่รู้และความสงสัยและความเป็นเรานานแสนนานมาได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนทางจึงเป็นมิจฉามรรค
2: ที่ท่านอาจารย์แสดงเนี่ยให้เห็นโทษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะที่พระองค์ไม่ทรงเล็งเห็นเลยว่าจะมีอะไรที่ร้ายนะยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐินี้เลยนะครับทิฏฐิก็เป็นอกุศลและเจตสิกที่มีโทษมากขึ้นแล้วอย่างมิจฉาสติเนี่ยไม่มีสภาพธรรมะเลยแต่ด้วยโลภะด้วยทิฏฐิอวิชชาเนี่ยครับก็ทำให้คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจดจ้องตามติดเลยนะครับดูจิตก็จิตทำอะไรกำลังคิดกำลังอะไรให้ดูความคิดให้ดูอะไรเหมือนตามติดคิดไปเลยนะครับคนก็เลยดูว่าอันนี้แหละเป็นการเจริญสติเป็นสติปัฏฐานแต่ว่าไม่มีสติเจตสิกเลยโล่งเปล่าจากสติเพราะว่ามิจฉาสติไม่ใช่สติเจตสิก
1: เดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะเกิดดับหรือเปล่า
2: เกิดดับครับ
1: อะไรปิดกั้นไม่ให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับ
2: ความสืบต่อที่รวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับนั้นแล้วก็ความที่ปัญญายังไม่เจริญมากพอ

0: ธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างคุณอนบเนี่ยได้ทันทีหรือเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะหนาแน่นปานนั้นถ้าไม่ค่อยๆละค่อยๆ คลายไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมีโอกาสที่สภาพธรรมะจะปรากฏให้เห็นไหมเราพูดเรื่องจิตจิตก็ไม่ได้ปรากฏเลยเรื่องเจตสิกแต่ละหนึ่งเกิดดับสืบต่อพร้อมจิตทำกิจอยู่ตลอดเวลามากมายมหาศาลนับไม่พ้นประมาณไม่ได้พระกว่าจะเห็นเป็นจักรันนี่ก็คิดดูข้างกันจิตจะต้องกระทบสัมผัสกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและคิดนึกติดตามมาแล้วก็มีจิตขั้นระหว่างนั้นมากมายเท่าไหร่ที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนาแน่นมากมายมืดทึบที่ปิดกั้นเนี่ยคนมีปัญญารู้ว่าถ้าไม่ละคลายสภาพธรรมะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นละคลายอะไรละคลายความไม่รู้ที่มืดหนาแน่นมากมายด้วยความเข้าใจความจริงทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วนะคะขณะที่กำลังฟังเนี่ยได้ยินคำว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยเข้าใจไม่มีใครบอกว่าไม่เข้าใจนะคะแต่ไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไรก็ตามตื่นนอนขึ้นมาเป็นปกติที่จะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฝืนทำให้รู้แต่ขณะนั้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่านะคะปัญญาต้องรู้ทั่วจึงสามารถจะรู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะสำหรับผู้มีปัญญานะคะเตือนให้รู้ว่ายังเข้าใจไม่พอที่จะให้สภาพธรรมะปรากฏแต่ถ้าคนที่ฟังธรรมะเผินๆก็คิดว่าต้องมีความเพียรไปพยายามที่จะให้รู้นั่นก็คือหนทางผิดนิดเดียวที่ปิดบังกันอยู่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่รอบคอบนะคะโลภะกับความเห็นผิดก็นำไปอีกทางนึงให้ไปนั่งปฏิบัติไปสู่สำนักไปทำอะไรไปก้าวเดินผิดปกติรับประทานผิดปกติไปหมดเพราะความไม่รู้และความต้องการแต่ถ้ามีปัญญาแค่ลืมตาก็รู้ว่ายังไม่สามารถรู้ได้เพราะเราเพิ่งได้ฟังในสังสารวัฏเนี่ยกี่ชาติละและชาตินี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าเกิดระลึกได้นะคะเพราะขณะนั้นรู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดเข้าใจทันทีที่ตื่นขึ้นเพราะว่าสติสามารถจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่มีใครไปทำให้สติเกิดตามเวลาเข้าห้องไปนั่งขัดสมาธิสติเกิดเป็นไปได้ยังไง
1: ที่มีปัจจุบันนะครับบุคคลที่สอนผิดและให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแล้วก็ได้ลาภสักการะเยอะมากมายครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกทำไมตอนที่เขาทำไม่ดีผลวิบากที่เป็นลาภสักการะแม้จะไม่ใช่เกิดจากผลของการกระทำณตอนนั้นแต่ก็แปลกว่าทำไมมาให้ผลตอนที่ทำไม่ดี
0: ค่ะทุกคนกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แต่ละคนเพราะกรรมชาติไหนทำอะไรมาคะคำตอบคือไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาได้รับผลดีต้องจากกรรมดีชาติไหนก็ไม่รู้และการกระทําที่ไม่ดีขณะนี้จะให้ผลในชาติไหนก็ไม่มีใครรู้ได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมชาติไหน
1: ไม่ทราบครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เขาทําดีไม่ดีชาตินี้ใครจะรู้ว่ากรรมที่เขาทําไม่ดีชาตินี้จะให้ผลเมื่อไหร่และที่เขากําลังได้รับผลดีมาจากกรรมดีในชาติไหนของเขา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นคงว่าผลของกรรมดีย่อมให้ผลดีแต่จะเมื่อไหร่ก็แล้วแต
0: ่ค่ะแต่ละคำต้องไตรตรองเหตุกับผลต้องตรงกันกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดเพราะขณะที่ทำก็ไม่รู้ว่าจะให้ผลในชาติไหนและผลของกรรมก็ปกปิดเหมือนกันคือไม่รู้ว่าผลที่ได้รับในชาตินี้เกิดจากกรรมในชาติไหน
2: ขออนุญาตสนทนาในประเด็นที่ว่าการสอนที่ผิดการเผยแพร่ที่ผิดนั้นทำให้ได้ลาภสักการะใช่ไหมฮะแต่เรื่องของปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่กว้างขวางอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้โดยกรรมปัจจัยเพราะกุศลกรรมต้องให้ผลเป็นกุศลวิบากอกุศลกรรมให้ผลเป็นอกุศลวิบากถูกไหมครับ

0: แต่เป็นปัจจัยอะไรได้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยได้แต่ไม่ใช่กรรมปัจจัยแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปคนบางคนทำไม่ดีตำรวจจับทันทีติดคุกมีไหม
1: มีครับ
0: เพราะนั้นเมื่อไรกรรมจะให้ผลไม่รู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยใดแต่หนึ่งไม่เกิดขึ้นลอยๆบังเอิญไม่มีสองเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยหลายหลาก
2: ค่ะความไม่รู้มีมากมายเติมคำว่ากายกองก็ได้มากมายกายกองการที่จะเข้าใจทุกอย่างนะคะต้องค่อยๆเข้าใจจริงๆตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้นะคะในพระไตรปิฎกก็มีข้อความตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสิ่งนั้นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่อาศัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแสดงว่าต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเพราะเหตุว่าล้วนก็เป็นธรรมะแต่การอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่ค่ะหลากหลายโดยปัจจัยโดยฐานะต่างๆกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นการที่เราเข้าใจสิ่งที่มีก่อนนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าเกิดจากปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นอย่างเวลานี้ที่กำลังเห็นรู้ปัจจัยก่อนเห็นหรือเปล่าค่ะฟังเรื่องปัจจัยเพื่อให้เข้าใจเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังเรื่องอะไรทั้งหมดถึงแม้จะเป็นเรื่องอื่นก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่อย่างนั้นเราพลาดไปอีกแล้วค่ะมีโลภะหรือความต้องการอยากจะเข้าใจปัจจัยนี้แหละได้ยินชื่อแล้วก็อธิบายให้ละเอียดเราจะได้เข้าใจปัจจัยนี้ก็มีความอยากมีความเจาะจงโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะได้ต้องละเอียดระแวดระวังนะคะเหมือนอยู่ท่ามกลางกองน้ำจะก้าวเท้าไปแต่ละก้าวเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้น้ำต่ำน้ำก็คือกิเลสอกุศลทั้งหลายประเภทใดประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจถ้าเราคิดว่าเราจะต้องไปศึกษาปัจจัย24ให้จบถ้าคิดว่าอย่างนั้นผลคือให้จบแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเข้าใจอะไรเข้าใจตัวหนังสือหรือว่าเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อมีความค่อยๆเข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ต้องยืดยาวต่อไปในสังสารวัฏอีกนับไม่ถ้วนเพราะเรามัวแวะตรงนู้นบ้างแวะตรงนี้บ้างนะคะตกไปบ้างกว่าจะขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นให้รู้ปัญญาของตัวเองว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนแค่ได้ยินแต่ละคำเนี่ยเข้าใจเช่นสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดถ้าไม่อาศัยสิ่งอื่นเป็นการอุปถัมภ์สนับสนุนให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้ตัวอย่างง่ายๆก็คือเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตาเป็นที่อาศัยใช่ไหมเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาจิตเห็นเกิดไม่ได้และจิตเห็นก็เกิดที่ตาซึ่งเป็นรูปด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจอะไรไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำว่าอาศัยคือนิสยะด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะใดนะคะซึ่งเป็นที่อาศัยสภาพธรรมะนั้นเป็นนิสยะตาเป็นที่ตั้งที่อาศัยนะคะให้จิตเห็นเกิดขึ้นเป็นที่อาศัยให้เกิดจิตเห็นโดยเป็นที่ตั้งของจิตเห็นจิตเห็นเกิดที่ไหนคะไม่ใช่เกิดที่หูแน่ๆเกิดตรงตาเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะก็ต้องหมายความว่าเราค่อยๆเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำที่ว่าจิตและเจตสิกนะคะอาศัยกันและการเกิดขึ้นนี่ก็แสดงความเป็นปัจจัยแล้วแต่โดยที่ว่าสหชาตะปัจจัยเพราะเรารู้ว่าจิตและเจตสิกต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นสหชาตะปัจจัยที่ผลกับเหตุไม่ดับพร้อมกันมีไหมถ้าไม่ศึกษาไม่มีแต่ถ้าศึกษาแล้วมีเนี่ยค่ะแสดงว่าเราประมาทไม่ได้เลยนะคะจิตเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันใช่ไหมคะแล้วรูปที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นปัจจัยหรือเปล่า
1: ครับ
2: มีจิตเป็นปัจจัยแล้วดับพร้อมกับรูปหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับพร้อมกันได้แก่จิตและเจตสิกแต่รูปที่เกิดพร้อมจิตมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นจิตที่ทำให้รูปเกิดขึ้นรูปยังไม่ดับแต่จิตนั้นดับไป17ขณะรูปนั้นจึงได้ดับทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อค่อยๆชำระความไม่รู้นะคะจากการที่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องวันนี้เดี๋ยวนี้รู้ให้หมดรู้ให้มากนั่นคือความอยากซึ่งปิดกั้นทันทีเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์นะคะอยากรู้อาจารย์บอกแล้วลูกศิษย์ตามเปิดหนังสือเนื้อหาฟังโน่นฟังนี่คิดไตรตรองทุกเรื่องหมดเลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะประมาทความละเอียดความลึกซึ้งไม่ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาติก่อนเคยได้ฟังปัจจัยมา24ปัจจัยชาตินี้จำได้ไหมเหมือนชาติก่อนเคยพูดภาษาอะไรคะชาตินี้ไม่รู้สักคำอาจจะเคยอยู่ที่แคว้นมคธนะคะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือภาษาวกในภาษามคธีเข้าใจเดี๋ยวนี้ใครรู้ภาษาบาลีบ้างคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะสะสมความเห็นถูกคือความเข้าใจถูกแม้ว่าจะได้ยินในภาษาไหนความเข้าใจที่สะสมมาก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดกว้างขวางพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงธรรมะกับเรานะคะตามที่พระองค์ตรัสว่าเสมือนเท่ากับใบไม้สองสามใบในฝ่าพระหัตถ์แต่ว่าความเข้าใจความรู้พระปัญญาของพระองค์อุปมาเหมือนใบไม้ในป่าแค่ต้นเดียวก็กี่ใบละแต่นี้ใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นเราฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะไม่มีการที่จะถึงความเข้าใจนั้นโดยรวดเร็วแต่ว่าต้องอาศัยการไตร่ตรองและการเข้าใจนะคะโดยการที่รู้ว่าเพื่อรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนและการเข้าใจความรู้อย่างเนี้ยไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเมื่อไหร่ล่ะเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าปัญญาระดับไหนทั้งสิ้นมาจากที่เคยสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเข้าใจสภาพธรรมะทุกคนกระทบแข็งเข้าใจแค่ไหนคะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันเด็กเล็กๆก็บอกว่าแข็งชาติไหนภาษาไหนก็รู้ว่าแข็งนักวิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ต่างๆก็แข็งทั้งนั้นแต่รู้ไหมว่าแข็งนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเขาจำไว้ว่าเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวิชาการต่างๆแต่ลักษณะที่แข็งเนี่ยเพียงปรากฏและดับแล้วจะไม่มีปัจจัยแล้วจะรู้อย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นกว่าจะชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะดับหมดสิ้นไปได้ต้องมีการละคลายเพราะฉะนั้นที่ว่าวางเสียปล่อยเสียกำไว้ออกแน่นอย่างนั้นและยังไม่รู้หนทางโดยว่าจะปล่อยยังไงบางคนยิ่งตกใจยิ่งกำแน่นใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะต้องเป็นความละเอียดอย่างยิ่งว่าฟังเข้าใจแค่ที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเดี๋ยวนี้เพราะปัจจัยหลากหลายมากค่อยๆเข้าใจไปแต่ว่าไม่ใช่มีความจงใจอยากจะรู้จำไว้เยอะๆจบแล้วเรียนปัจจัยจบแล้วจบเลยค่ะมีจบไหมค่ะแค่ชื่อเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าได้ยินชื่อจริงเข้าใจตามที่จะเข้าใจได้ถึงไม่มีชื่อแต่เข้าใจได้ใช่ไหมคะอย่างจิตกับเจตสิกเนี่ยไม่ได้แยกจากกันเลยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแสดงว่าสหชาตะปัจจัยด้วยแล้วก็สัมปยุตตะปัจจัยด้วยสัมปยุตตะหมายความว่านามธรรมเท่านั้นที่อาศัยกันเกิดขึ้นเข้ากันสนิทเป็นไปคือทั้งเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดตรงรูปที่เดียวกันด้วยไม่ได้แยกกันเกิดว่าเจตสิกเกิดตรงนี้จิตเกิดตรงนั้นเนี่ยค่ะคือแม้ได้ยินคำว่าสหชาตะปัจจัยนะคะ อาศัยกันเกิดและขึ้นก็ยังมีความเข้าใจต่อไปว่าถ้าจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดเป็นสหชาตะปัจจัยได้แต่เป็นสัมปยุตตปัจจัยไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปไม่สามารถที่จะเป็นสภาพรู้และจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีธรรมะอื่นเลยนะคะที่สามารถจะเป็นสัมปยุตตะปัจจัยได้นอกจากจิตและเจตสิกเพราะถึงแม้ว่าจะเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่ว่าจะดับพร้อมกันถ้าเป็นรูปธรรมนะคะกับจิตรูปดับพร้อมจิตได้ไหมคะเนี่ยค่ะกว่าปัญญาจะถึงตัวจริงนะคะความเป็นผู้มีเหตุมีผลความเป็นผู้ตรงความเป็นผู้มั่นคงในสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราได้ยินว่ารูปที่เกิดเพราะจิตมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุให้เกิดรูปดับไปก่อนเพราะรูปยังดับไม่ได้รูปมีอายุเท่ากับจิต17ขณะเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมกันแต่ดับไม่พร้อมกันทีนี้ถามนะคะรูปดับพร้อมจิตได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นรูปดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตที่เกิดพร้อมรูปเนี่ยค่ะก็รูปมีอายุ17ขณะแต่จิตเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นรูปดับพร้อมกับจิตไหนก็ได้เมื่อรูปนั้นมีอายุครบ17ขณะเห็นไหมคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่ให้เราตามตัวหนังสือแล้วก็จำแต่ไม่เข้าใจนั่นไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ว่าฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วพิจารณาเพราะฉะนั้นแม้คำถามนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนี่นะคะทบทวนความเข้าใจมั่นคงระดับไหนที่จะรู้ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
3: ที่ฟังจากท่านอาจารย์ก็คือจิตตชรูปเนี่ยคือจิตกับรูปเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกัน
2: คำว่าจิตตัชรูปคืออะไร
3: รูปที่เกิดจากจิต
2: ค่ะหมายความว่าจิตนั้นเป็นปัจจัยให้รูปเกิด
3: เป็น
2: แต่และรูปที่ตัวเนี่ยมีเยอะไหมคะ
3: เยอะครับ
2: บางกลุ่มหรือบางกลาปะในภาษาบาลีเกิดจากกรรมกลุ่มของรูปใดที่เกิดจากกรรมรูปนั้นจะเกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอุตุไม่ได้เกิดจากอาหารไม่ได้รูปใดที่เกิดจากจิตรูปนั้นไม่ได้เกิดจากกรรม
3: จิตตชรูปก็มี IQ 17ขณะเหมือนกันใช่ไหมครับของจ
2: ิตแล้วแต่ประเภทต้องศึกษาต่อไปอีกรูปที่เกิดดับพร้อมจิตก็มีต้องศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบอย่างยิ่งด้วยความมั่นคงนะคะเป็นพื้นฐานให้สามารถที่จะเริ่มมีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏดีปรากฏดีเพราะเข้าใจอยู่ตรงนั้นเวลานี้สภาพธรรมะก็ปรากฏฮะรูปทางตาปรากฏตั้งเท่าไหร่ไม่ได้ปรากฏดีเลยหมดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้ปรากฏดีต่อเมื่อขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดเพราะเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้ต้องละเอียดมากค่ะรู้เลยว่าความรู้ที่ฟังเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าเป็นสัจจญาณ
4: ก็ขอย้อนกลับมาในประเด็นที่อาจารย์ธนพลได้สนทนากับท่านอาจารย์นะครับซึ่งก็มีพระพุทธพจน์นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะครับก็คงจะเป็นข้อความนะครับที่จะทำให้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับว่าคนที่ทำบาปนะครับยังเห็นว่าบาปดีตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลต่อเมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนที่ทำบาปย่อมรู้ชัดจริงๆว่าบาปนั้นไม่ดีจริงๆนะครับเครื่องก็เป็นข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับเพราะว่าเหตุกับผลนะครับก็ตรงกันนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับก็มาจากเหตุแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเหตุที่เคยกระทำมานั้นนะครับเป็นเหตุในภพใดชาติใดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับก็เกิดมามากมายนับไม่ถ้วนนะครับก็ทำทั้งดีทั้งไม่ดีมาก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับวาระว่ากรรมใดจะให้ผลเมื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุของผลแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการที่เผยแพร่ความเห็นผิดก็คือเป็นอกุศลแน่นอนนะครับสะสมอยู่ในจิตของผู้นั้นเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้ให้ผลนะครับผลที่ไม่ดีก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดเลยนะครับ
1: ตอนที่อาจารย์อนนพพูดนะครับปกตูปนิสยปัจจัยแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายใช่ไหมครับขณะนั้นผมคิดในใจขึ้นมาว่าถ้าอาจารย์นพไม่ขยายความผมจะถามต่อแต่ท่านอาจารย์ครับท่านก็ได้ถามแทนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าขณะนั้นที่อยากรู้ขณะนั้นหนามทิ่มแทงครับซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นโดนหนามแล้วครับขอบพระคุณครับ
2: ค่ะอยากรู้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: อกุศลครับ
2: เพราะฉะนั้นอยากรู้เป็นอะไรคะ
1: อกุศลครับ
2: สามารถเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลที่สนทนาแล้วรู้ได้ไหม
1: ก็เป็นปกติ
2: ค่ะอันนั้นก็คือปกติของธรรมะที่เกิดขึ้นมีความอยากความอยากดับไปก็มีฉันทะมีความขวนขวายที่จะสนใจได้และขณะที่กำลังฟังนะฮะอยากรู้หรือว่าเห็นประโยชน์แล้วเข้าใจตามไปจนกระทั่งถึงขณะที่ฟังทั้งหมดคือปกตูปนิสยปัจจัยละเอียดอย่างยิ่งค่ะทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดเพราะความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นปกติที่จะต้องเป็นปัจจัยต่อๆไปนะคะโดยปัจจัยอะไรบ้างแต่ที่เป็นปกติซึ่งรู้ยากแต่แน่นอนอย่างอยากรู้เนี่ยคนที่อยากรู้แล้วก็ไม่ฟังก็มีใช่ไหมฮะแต่อยากรู้แล้วมีฉันทะที่จะรู้ขวนขวายฟังแล้วขณะนั้นน่ะเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าอยากเข้าใจกับฟังด้วยการไตร่ตรองพิจารณาซึ่งเป็นปัจจัยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะที่ไตรตรองเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เข้าใจแต่ขณะที่อยากเข้าใจไม่ได้เป็นปัจจัยให้เข้าใจนี่คือละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะถ้าไม่มีเหตุการณ์เราจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยของปกตูปะอะไรเป็นปัจจยุบันก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งปกปิดไว้หนาแน่นมานานมากด้วยความเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยเยอะแยะหมดก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นที่แล้วมาทั้งหมดในสังสารวัฏนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยสำหรับแต่ละขณะของธรรมะที่เกิดในขณะนี้และต่อไป
1: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับนี่แสดงให้เข้าใจเลยว่าการจะเข้าใจธรรมะเว้นจากการสนทนาไม่ได้เลยครับแม้ฟังแต่ทีถ้าอาจารย์ไม่พูดต่อผมก็จะเข้าใจไปอีกอย่างก็คิดว่าไม่ควรอยาก
2: ค่ะคิดเองไม่ได้เลยทุกคำถ้าคิดเองนะคะประมาทพระปัจฉิมวาจาก่อนที่จะปรินิพพานต้องเป็นคำที่สำคัญสำหรับวาจาสุดท้ายที่จะเปล่งออกมาก่อนที่จะไม่สามารถที่จะพูดอะไรอีกต่อไปได้คำนั้นก็คือจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมแม้ในการฟังแม้ในการคิดทุกอย่างมีหลายคนนะคะที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเข้าใจละหมดละไม่ต้องฟังอีกมีไหมคะพอฟังเรื่องนี้ฟังละเข้าใจแล้วหารู้ไหมว่าถ้าฟังอีกความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นอีกโดยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยถึงแม้ว่าจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความเข้าใจขึ้นอีกได้แล้วก็มีบางคนค่ะก็ฟังมานานแล้วก็ทิ้งไปเหมือนเข้าใจแล้วแต่ก็กลับมาฟังใหม่เพราะฉะนั้นทั้งหมดได้เป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเป็นไปตามปัจจัยจริงๆบางคนก็ฟังธรรมะเหมือนเข้าใจดีนะคะแต่ก็ไปปฏิบัติธรรมะเห็นไหมคะความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะถ้าไม่ระมัดระวังจริงๆไม่ไตร่ตรองจริงๆก็ผิด
0: ถ้าจะเตือนดีมากระแวดระวังโลภะขวากหนามโลภะนี่ครับที่จะอยากรู้พอตอนอยากรู้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วนะครับถ้าจะฝ่าฟันขวากหนามของโลภะไปได้อย่างไรและจะได้ไปถึงไหนครับท่านอาจารย์ในเมื่อโลภะเยอะแยะไปหมด
2: ค่ะก็เป็นปกติรู้ว่ามีโลภะเยอะ
0: ฟังก็อยากรู้แหละเรื่องโน้นเรื่องนี
2: ้แล้วก็เป็นปกติแต่ทำไมฟังเพราะปัจกตูปะนิสยปัจจัยใครจะรู้แล้วคะแสนโกรธกลับหาไปสิว่าเมื่อไหร่สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้อยู่ตรงนี้วันนี้ฟังวันนี้ไม่มีเราเลยนะคะ จนกว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปไม่เปิดเผยสักทีถูกปกปิดไว้นะคะหนาแน่นทึบหนักเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยค่อยๆแค่เปิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อไรหมดเพราะฉันจึงเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดถึง 45 พรรษานะคะเพื่อไม่ให้หลงผิดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะหนทางของปัญญาคือหนทางละแต่ต้องเพราะรู้ใครจะไปปล่อยให้ละให้วางเนี่ยหัวเราะได้เลยค่ะไม่จริงไม่ใช่จะละจะวางได้ยังไงเมื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นละวางนะคะหนทางของปัญญาคือละแต่ต้องรู้เพราะปัญญาเป็นสภาพรู้จึงละเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้แล้วไปละไม่มีทางเป็นไปได้ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติกลับออกมาก็ไม่รู้อะไรเลยไปทำอะไรคะมีประโยชน์ไหมก็เป็นปักตูปนิสยะต่อไปใครจะทำอะไรเขาได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคนที่ไม่ไปฟังมีเยอะค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหกก็เยอะมาก
4: กราบท่านอาจารย์ครับในความยากของพระธรรมนะครับก็คือยากแน่นอนแล้วก็หนทางนี้ก็เป็นหนทางละเป็นหนทางที่ละด้วยความรู้นะครับท่านอาจารย์ครับเบื้องต้นที่กล่าวถึงว่าธรรมะยากเข้าใจยากนะครับคือผู้ฟังนะครับเหมือนกับจะเริ่มท้อแท้ว่าทำไมถึงเป็นสิ่งที่ยากแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ก็ตัวตนสิคะ
4: แทนที่จะได้ฟังต่อไปใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถเข้าใจได้ครับ
2: เห็นความต่างของปัญญาสภาพรู้นะคะซึ่งละกับความไม่รู้ซึ่งติดข้องไหมคะพอได้ฟังความละเอียดอย่างนี้ค่ะโลภะความอยากรู้ทำให้ท้อถอยยากอย่างนี้ใครจะรู้ได้แต่ถ้าเป็นปัญญานะคะเบิกบานใจที่ได้ฟังคำที่สามารถที่จะค่อยๆชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความอยากและความติดข้องต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเป็นโลภะหรือฟังแล้วเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาไม่เดือดร้อนเลยใครว่าง่ายไม่มีทางเป็นไปได้ใครจะทำอะไรทำไม่ได้นอกจากค่อยๆเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางของปัญญาก็เป็นหนทางละความต้องการจุดประสงค์ของเราทุกคนนะคะทุกท่านก็คือว่าขอได้เข้าใจความจริงด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้พบใครชาติก่อนนานแสนนานมาบ้างหรือเปล่าหรือชาติต่อไปนะคะเพราะว่าความจริงก็คือเป็นธรรมะจริงๆค่ะไม่มีเราแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะเช่นจิตเจตสิกนะคะสะสมสืบต่อมาแล้วก็เกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้พอจบชาตินี้หรือไม่ทันจบเดี๋ยวเราก็ลืมห้องนี้แม้วันนี้ยังลืมและแต่ละชาติที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ลืมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดของการได้พบกันไม่ว่าจะพบใครที่ไหนนะคะความเป็นมิตรความหวังดีก็คือว่าให้ความจริงซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพูดคำที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดอย่างหนึ่งเราพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยจะรู้ได้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องไม่เหมือนใครถ้าคำของพระองค์เหมือนใครทุกคนรู้แล้วไม่มีการตรัสรู้แต่ทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยฟังครั้งแรกไม่เข้าใจภาษาไทยแท้ๆคนไทยก็พูดด้วยมีภาษาอื่นมาเพียงบางคำเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคนไทยเข้าใจไหมพูดกันทุกวันใช่ไหมคะไม่เป็นธรรมอยุติธรรมยุติธรรมต่างๆศีลธรรมก็พูดแต่แค่คำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคืออะไรต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะเข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดมากด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าจะจากพื้นดินไปสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่มหาศาลสูงลิบลิ่วเนี่ย พระองค์อยู่ไหนเราอยู่ไหนความต่างกันแค่ไหนแล้วเราคิดว่าเพียงแค่ได้ยินเราคิดเองหมดเลยอันตรายอย่างยิ่งเท่าที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดนะคะในรายการธรรมะคือคำที่คิดเองจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดแล้วคิดเองได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำที่ไม่จริงทุกคำทำลายความจริงและคำจริงของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่บูชาเคารพสูงสุดนะคะที่เราเกิดมาในสังสารวัฏในความมืดสนิทไม่รู้ว่าอยู่ในความมืดเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่มีผู้ที่สามารถเหมือนไฟที่ค่อยๆมาถึงเราทีละน้อยจนสว่างสามารถจะเห็นความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดและเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
5: ไม่เข้าใจครับ
2: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไร
5: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
5: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
2: ค่ะธรรมะคืออะไร
5: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
2: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะ
5: อะไรเป็นธรรมะ
2: เห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
5: มีครับ
2: อะไรคะทีละหนึ่ง
5: เสียง
2: ถูกต้องค่ะทำไมเสียงเป็นธรรมะ
5: เสียงที่ปรากฏจริงจริงจริงจริง
2: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
5: ก็ได้ยินเนี่ย
2: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
5: ไม่ได้ยิน
2: จะมีเสียงไหม
5: ไม่มี
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
5: ครับ
2: อะไรอีกคะ
5: เมื่อกี้เสียงก็ในทางตาบ้างก็เห็นสี
2: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
5: สีกับเห็นก็คนละอย่าง
2: คนละอย่างนะคะ
5: ฮะ
2: ต่างกันตรงไหน
5: ไม่ทราบ
2: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นแล้วจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
5: ก็อย่างเดียวกัน
2: เพราะอะไรคะ
5: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
2: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
5: เพราะธาตุมีจริง
2: ๆและทำไมธรรมะเป็นธาตุเห็นไหมคะฟังแล้วคิดแล้วตอบตามความเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนตอบทำไมธรรมะเป็นธาตุธาตุนี่คือทอทงสระอาต่อเต่าสระอุนะคะธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาต
5: ุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาต
5: ุครับผมไม่ทราบ
2: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่ง ลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นครับ
2: เป็นธาตุหรือเปล่า
5: เป็นครับ
2: นี่ค่ะก็คือถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
5: มีครับ
2: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับ
2: เนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
5: ครับถูกต้องครับ
2: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
5: สี
2: ค่ะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
5: อ่อน
2: เป็นหนึ่ง
5: แข็ง
2: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดระดับไหมคะ
5: ดับครับ
2: ค่ะเพราะอะไรคะ
5: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตน
2: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
5: ไม่ได
2: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
5: ผมไม่ใช่
2: เป็นอะไรคะ
5: ก็เป็นจิต
2: จิตคืออะไร
5: จิตก็คือธาตุรู้
2: ธาตุรู้เป็นอะไร
5: ธาตุรู้ก็เป็นธรรมะ
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
5: ไม่มีครับ
2: ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
5: มีธรรมะ
2: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
5: ครับมีครับ
2: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
5: นั่นก็ไม่ต่างเนี่ย
2: ถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
5: ไม่
2: ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะเคยได้คะ
5: จะเคยแต่ไม่ทราบนะ
2: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
5: ทราบครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
5: เคยครับ
2: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
5: ไม่รู้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
5: ไม่ดีครับ
2: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
5: ไม่หวังดี
2: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมพูดคำจริงดีไหม
5: ดีครับ
2: เป็นประโยชน์ไหม
5: เป็นครับ
2: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
5: พอเริ่มครับ
2: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
5: คำถามแรกก็คือความหมายของคำแต่ละคำเช่นพระภิกษุ
2: ค่ะเชิญคุณวิชัยค่ะ
6: ภิกษุมีหลายความหมายหมายถึงผู้ประพฤติความดีในเพราะเหตุแห่งการขอก็มีหรือว่าเป็นผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏก็มีแล้วแต่ว่าพระองค์จะตรัสคำว่าภิกษุในสถานที่ใดและหมายถึงบุคคลใดแต่ถ้ากล่าวถึงภิกษุที่เข้ามาสู่ในธรรมวินัยที่จะประพฤติตามสิกขาบทของพระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าภิกษุเพราะว่าได้มีการอุปสมบทด้วยยติจตุถกรรมวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในการที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งสู่เพศบรรพชิตประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีการสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนี้จึงชื่อว่าเป็นภิกษุดังนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้ที่อุปสมบทเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงเป็นผู้ที่มีปัญญาที่เห็นว่าชีวิตของคฤหัสถ์เต็มไปด้วยกิจภาระการงานเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์นี้ครับยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอยู่จึงไม่สามารถสละได้แต่เพศบรรพชิตหรือพระภิกษุก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องในสิ่งเหล่านั้นจึงสละเพศคารวาสสู่ความเป็นภิกษุได้ครับแพทย
2: ์ค่ะคนไทยใช้คำว่าภิกษุแต่ภาษาบาลีเป็นภิกขุนะคะก็ต่างกันธรรมดานิดๆหน่อยๆแต่ก็หมายความถึงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภิกขุเห็นภัยในสังสารวัฏอะไรคะเป็นภัยในสังสารวัฏคำว่าสังสารวัฏก็ไม่รู้ภัยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นภัยในสังสารวัฏได้ไหมไม่มีทางเลยแล้วเราอย่างนี้ค่ะก็เกิดมาสนุกสนานนะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนทั้งที่ไม่รู้ก็ติดข้องเพลิดเพลินอยู่เห็นภัยในสังสารวัฏหรือเปล่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าวัฏฏะคืออะไรสังสาระคืออะไรและภัยที่แท้จริงของสังสารวัฏคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏไหมคะ
5: ไม่เห็น
2: ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เข้าใจจะเห็นภัยไหมคะ
5: ก็ไม่เห็นเ
2: ลยแล้วคนที่บวชถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะไม่เห็นภัยในสังสารวัฏควรบวชไหมไม่เห็นภัย
5: ไม่ควร
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วบวชบวชทำไมคะ
5: บวชด้วยความไม่เข้าใจ
2: บวชด้วยความไม่เข้าใจเป็นประโยชน์ไหม
5: ไม่เป็นประโยชน์
2: ค่ะเป็นภัยไหม
5: เป็นครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าบวชโดยไม่เข้าใจคนอื่นเคารพกราบไหว้แล้วก็ฟังคำแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นภัยไหมคะ
5: เป็นครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจว่าภิกขุหรือภิกษุคือใครต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะก่อนบวชเป็นคฤหัสถ์เหมือนเราทุกคนการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เพื่อจะไปเป็นภิกษุแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมนั่งก็ไม่เหมือนกันดูสิคะคิดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนหนึ่งกำลังได้ยินอีกคนหนึ่งคิดเรื่องอื่นอีกคนหนึ่งคิดคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหนึ่งเดียวที่เกิดแล้วดับนี่คือสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสังสารวัฏคือทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดขณะเกิดไม่ใช่ขณะนี้แต่ว่าจากเกิดดับก็มีขณะอื่นเกิดสืบต่อธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตซึ่งคนไทยพอจะเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักจิตรู้แต่ว่ามีจิตแต่ก็ไม่รู้จักจิตเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตเกิดระดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแต่ละหนึ่งขณะเป็นสังสารวัฏขาดหนึ่งได้ไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ขาดไปสักหนึ่งจิตได้ไหมคะไม่มีทางใครก็ทำไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดเห็นมีคนเขาอยากตายกันนะคะเขาไม่อยากเกิดแต่เขาไม่รู้หรอกว่าที่เกิดเนี่ยอาจจะอยากตายชาติก่อนก็ได้แต่ก็ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะไม่รู้คำเดียวเพราะฉะนั้นความต่างกันของความไม่รู้กับความรู้ไม่รู้มีจริงจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธาตุหรือเปล่าค่ะเป็นสภาพรู้หรือเปล่าเป็นแต่สภาพรู้มีสองอย่างนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังเห็นเนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้กำลังได้ยินจะบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นรู้แจ้งเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏในขณะที่ได้ยินแล้วดับเป็นเราหรือเปล่าแล้วก็มีเห็นนี่คือสังสารวัฏนะคะการเกิดดับสืบต่อกันของสังขารธรรมซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งท่องเที่ยววนเวียนไปแค่หกทางทางตาเห็นหนึ่งทางหูได้ยินหนึ่งทางตาดับแล้วทางหูจึงได้ยินทางจมูกหนึ่งได้กลิ่นไม่มีเห็นไม่มีได้ยินจึงกลิ่นปรากฏได้ถ้าเห็นปรากฏกลิ่นปรากฏไม่ได้ถ้าเสียงปรากฏกลิ่นปรากฏไม่ได้ต้องไม่มีอื่นแล้วกลิ่นปรากฏในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทางตาหนึ่งเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็เป็นรูปธรรมนะคะสภาพที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้กำลังเห็นว่านี่เป็นอย่างนี้เป็นนามธรรมธาตุรู้มีสองอย่างค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตนะคะแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งปรุงแต่งสนับสนุนอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นคือเจตสิกภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตสิกทุกคำนะคะแต่คนไทยก็พูดง่ายๆในภาษาไทยของเราว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งต้องมีธาตุรู้เกิดสองธาตุคือจิตหนึ่งและเจตสิกหนึ่งแต่จิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดประเภทใครบอกว่าแปดบ้างใครบอกว่าหกบ้างใครบอกว่าห้าบ้างเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นการตรัสรู้ถึงที่สุด ที่ใช้คำว่าตรัสรู้ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้เลยนะคะและเป็นการตรัสรู้ของบุคคลเดียวเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์ได้รู้ความจริงคนเดียวแต่เพื่อสัตว์โลกซึ่งไม่รู้เลยนับประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ในสังสารวัฏให้มีโอกาสได้รู้ความจริงซึ่งยากแสนยากกว่าจะรู้ได้เพราะฉันจะประมาทว่าแค่10 วัน 5 วันความไม่รู้ทั้งหมดที่สะสมมาจะหมดไปเป็นพระอริยบุคคลทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาแน่นอนเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนั้นกว่าจะได้รู้ความจริง
6: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วการที่สังสาระคือธรรมะคือจิตและก็เจตสิกและรูปเป็นไปที่กล่าวว่าเป็นภัยเป็นอย่างไรที่จะเป็นเหตุให้เห็นภัยของสังสารวัฏได้ครับอาจารย
2: ์รู้จักจิตหรือยังได้ยินว่าจิตเกิดดับเป็นภัยแล้วเหรอง่ายเหลือเกินใช่ไหมคะพูดไปเถอะเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นภัยจนกว่าจะเห็นจริงๆที่จิตและเจตสิกเกิดขึ้นและดับไปภัยไหมจากไม่มีอะไรแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่เหมือนเดิมคือไม่มีแล้วจะมีทำไมมีเพื่อไม่รู้มีเพื่อติดข้องมีเพื่อเป็นทุกข์ไม่รู้จบด้วยไม่ใช่จบเลยค่ะไม่มีวันจบแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้นะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจเลยแต่ต้องรู้ว่าเข้าใจระดับไหนเข้าใจระดับที่เดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
6: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงภัยเนี่ยก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างเช่นการอดอยากการได้รับความทุกข์ใจการได้รับความทุกข์กายเนี่ยครับแต่ว่าแม้สุขกายอย่างเช่นอาหารอร่อยอากาศสบายเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเป็นภัยเลยครับท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นภัยเหนือภัยใดทั้งสิ้นคือความไม่รู้ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่เห็นภัยของความไม่รู้ไม่มีทางรู้ด้วยว่าเป็นภัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะฟังแล้วไตร่ตรองเวลานี้ไม่มีภัยปรากฏเพราะไม่เห็นการเกิดดับจะปรากฏได้ยังไงเห็นแต่ไฟไหม้ใช่ไหมคะเห็นแต่น้ำท่วมเห็นแต่ความอดอยากเห็นแต่โรคภัยต่างๆแต่ไม่เห็นการเกิดขึ้นจากไม่มีนะคะต้องเห็นจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ดับทันทีไม่มีอะไรเหลืออะไรจะไปดับสิ่งที่เกิดแล้วให้หมดไปไม่เหลือได้เห็นไหมคะและไม่เหลือจริงๆและก็ไม่ใช่เราด้วย
6: จากความไม่รู้ก็นำมาซึ่งความเกิดแล้วก็เป็นไปโดยความทุกข์ยากโดยประการต่างๆเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นนะครับท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นไม่มีทางออกจากสังสารวัฏเพราะไม่มีเราแต่มีความไม่รู้ของสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับสืบต่อกัน
6: คุณวิธีพอรู้จักภิกษุหรือยังครับ
5: เข้าใจแล้วครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ยังมีนะฮะพระสงฆ์เนี่ยหมายความว่าไง
2: ดีนะคะเพราะว่าแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยคนไทยไม่ได้คิดว่าสำคัญหรือสนใจที่จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็คือว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: ครับสงฆ์หรือว่าสังฆะเนี่ยครับหมายถึงหมู่ซึ่งจะกล่าวถึงหมู่อะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้ากล่าวถึงภิกษุสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่ของพระภิกษุซึ่งพระภิกษุที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ก็มีมากใช่ไหมครับดังนั้นการแสดงถึงสงฆ์เนี่ยก็คือหมู่ของภิกษุนั่นเองถ้ากล่าวถึงภิกษุสงฆ์นะครับไม่ใช่รูปหนึ่งรูปใดแต่หมายถึงหมู่ของภิกษุทั้งหมดแต่ถ้ากล่าวถึงสงฆ์ในคือสังฆกรรมเนี่ยครับหมายถึงต้องมีหมู่ของภิกษุในการที่จะกระทำกรรมนั้นจึงชื่อว่าสังฆกรรมโดยความเข้าใจก็คือไม่ใช่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่หมายถึงหมู่ของภิกษุจึงชื่อว่าภิกษุสงฆ์ครับ
2: คนไทยต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะหนึ่งคือหนึ่งภิกษุบุคคลแต่ละรูปคือแต่ละหนึ่งเวลาเราบอกว่าแต่ละรูปเราไม่คิดถึงคนธรรมดาใช่ไหมคะเราใช้คำนี้สำหรับพระ พระรูปหนึ่งคือหนึ่งคนเป็นภิกษุบุคคลทำดีทำชั่วไม่ใช่สงฆ์แต่ต้องเป็นภิกษุนั้นเท่านั้นคนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นกิจซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าต้องกระทำโดยหมู่คนเดียวไม่สำเร็จทำไม่ได้นะคะต้องอาศัยหลายคนช่วยกันพิจารณาไตรตรองหรือกระทำกรรมนั้นต้องมีการกำหนดหมู่ตามลำดับว่ากี่รูปจึงจะทำกิจนั้นได้ไม่ใช่เสมอกันทุกกิจเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าพระสงฆ์นะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงหมู่ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นภิกษุแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าภิกษุสงฆ์ก็ได้เพราะสงฆ์เป็นหมู่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปที่ไหนพระภิกษุไม่ได้ติดตามไปเพียงรูปเดียวตามไปเป็นหมู่ก็บอกพระภิกษุสงฆ์ตามได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งรูปท่านพระอานนท์ไม่ใช่สงฆ์ท่านพระอานนท์ก็ติดตามพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ใช่สงฆ์เป็นภิกษุพอที่จะไม่เข้าใจผิดนะคะถ้ากล่าวถึงส่วนรวมเป็นสงฆ์ถ้ากล่าวถึงแต่ละหนึ่งเป็นภิกขุฟังแล้วพิจารณาไตรตรองเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในใจทุกคนเพราะว่าความมืดมีมากประมาณไม่ได้ว่าใครมืดแค่ไหนใครพร้อมที่จะเข้าใจพระธรรมเห็นถูกต้องเห็นคุณค่าหรือใครก็คิดว่าไม่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่ง
3: คำว่าสังฆรัตนะเคยได้ยินไหมครับ
5: เคยครับ
3: ครับถ้าเป็นสังฆรัตนะนี่หมายถึงหมู่ของพระอริยบุคคลพระอริยสงฆ์มีถึง4ระดับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นสังฆรัตนะรัตนะก็คือประเสริฐเพราะนั้นสังฆรัตนะก็ได้ยินมาพร้อมกับคำว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่คือรัตนะทั้ง3เป็นรัตนะที่ประเสริฐมีพระพุทธเจ้าสวัสดิ์มาเกิดขึ้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมะพระธรรมก็เป็นธรรมรัตนะเพราะว่าเป็นธรรมะที่มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุคคลที่ฟังตามและปฏิบัติตามสามารถบรรลุเป็นพระญาติบุคคลได้ก็เป็นสังฆรัตนะและสังฆรัตนะนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะภิกษุเท่านั้นนะครับเป็นคฤหัสถ์ก็มีเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามิคาลมารดาเป็นพระญาติบุคคลนี่ก็เป็นสังฆรัตนะด้วย
2: ได้ยินคำเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งหรือเปล่าคะอริยสงฆ์เมื่อกี้พูดหรือเปล่า
5: ครับครับครับ
2: ค่ะจากสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ได้ยังไงไม่ใช่ว่าทุกรูปบวชแล้วเป็นสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์ไม่ใช่เพราะว่าคนกล่าวด้วยความเคารพเพราะไม่เข้าใจพอเห็นสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์มาแล้วไม่ได้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสงฆ์คือผู้ที่ได้บวชได้เข้าใจธรรมะได้ฟังธรรมะและก็ไม่ใช่คนเดียวถ้าคนเดียวก็เป็นบุคคลภิกษุแต่ถ้ารวมกันแล้วก็เป็นคณะหรือหมู่เป็นสงฆ์นะคะแต่ก็มีอริยสงฆ์แม้คำเดียวต้องเข้าใจความต่างไม่อย่างนั้นก็เข้าใจผิดค่ะไม่ได้ศึกษาธรรมะงูงูปลาปลาแลกเป็นงูหรือเป็นปลาแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่เราด้วยแต่ต้องฟังไตรตรองคบคำที่เป็นคำจริงของสัตบุรุษเพราะฉะนั้นอริยสงฆ์คือใครเดี๋ยวก็จะไปตู่คนโน้นเป็นพระอริยะคนนี้เป็นพระอริยะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์นั่นคือตู่เพราะไม่รู้ว่าอริยะคืออะไรถ้ารู้ไม่ตู่
6: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าโดยความหมายของอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐครับดังนั้นหมู่ที่ประเสริฐเนี่ยจะเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
2: จากหมู่ธรรมดาแล้วจะเป็นหมู่ประเสริฐไม่ใช่ใครตั้งไม่ใช่ใครเรียกแต่ประเสริฐเพราะความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นคนโง่คนไม่รู้ประเสริฐไหมคำว่าโง่เนี่ยมีในพระธรรมวินัยมั้ยแล้วจะกล่าวว่าเราว่าได้มั้ยคะเป็นความจริงก็เป็นความจริงโง่ก็ไม่ใช่ฉลาดใช่มั้ยคะแล้วจะให้เราบอกว่าไม่โง่ได้มั้ยถ้าโง่โง่ก็โง่สิไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่เราเป็นธรรมะ ช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วโง่ก็เป็นธรรมะไม่เดือดร้อนค่ะคนฟังธรรม

0: ถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ฟังธรรมะเหมือนเดิมรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้หมอชีวกุมารพัชเป็นพระโสดาบันรักษาคนทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ในเพศคฤหัสถ์เพราะไม่อาจที่จะกระทำอย่างบรรพชิตเพราะไม่ได้สะสมมาไม่ใช่เพราะอยากเป็นพระแต่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี่เป็นความต่างกันมากค่ะจากคำเดียวจากไม่รู้สู่ความเป็นอริยะผู้ประเสริฐเพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ยังต้องรู้อีกว่ารู้อะไรไม่ใช่ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทนั่นไม่ใช่ความรู้ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนามีคำว่าปริญญาญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาความรู้ทั้งหมดตามพระธรรมที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตรงทุกคำแม้แต่ธรรมะมีจริงเกิดขึ้นระดับไปถ้ามิฉะนั้นจะเป็นปริญญาได้อย่างไรจะเป็นความรอบรู้ทั่วชัดเจนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่การแต่งตั้งนะคะคนที่ไม่รู้แล้วบอกว่าผู้นี้เป็นพระอริยะบุคคลใครเรียกคนไม่รู้เรียกถ้าคนรู้จะเรียกคนไม่รู้ว่าเป็นพระอริยะบุคคลไหมไปเรียกคนไม่รู้ธรรมะว่าเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรอริยะคือผู้ประเสริฐพ้นจากความไม่รู้สู่ความรู้ในสังสารวัฏซึ่งเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่เกินแสนโกฏิกับจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสกว่าจะค่อยๆเข้าใจธรรมะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เข้าใจธรรมะจนกระทั่งสามารถอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งได้ความเคารพของบุคคลนั้นจะมากสักแค่ไหนจึงเป็นสังฆรัตนะไม่ใช่ภิกษุที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได
1: ้กราบเรียนท่านอาจารย์การศึกษาความหมายของจิตหรืออัตถะของจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์
0: ก่อนอื่นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้หมายความว่าเราไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่าพระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงแต่ของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงฟังด้วยการไตร่ตรองเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเป็นการพิสูจน์ว่าเราเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวินัยกล่าวว่าทุกคนมีจิตกำลังมีด้วยแต่หาจิตไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหม
1: มีเห็น
0: ค่ะแล้วเห็นเป็นอะไรแล้วคะ
1: เห็นก็เป็นเห็นเป็นเห็น
0: ค่ะเห็นเป็นเห็นนะคะก็คือหมายความเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาใช่ไหมคะคำว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นเสียงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นกลิ่นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะว่าไม่ใช่เราคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเราเคยเห็นมากี่ชาติไม่เคยรู้ความจริงมากี่ชาติจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปนะคะก็ยังต้องมีเห็นแต่ว่าใครที่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะรู้ว่าทั้งที่เห็นกำลังเห็นคิดเรื่องอื่นละมีใครรู้ตรงเห็นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้กำลังรู้คือรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้เองโต๊ะเก้าอี้ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่แต่ว่าเห็นเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกำลังคิดไม่ใช่กำลังเห็นเพราะคิดมีเรื่องที่กำลังคิด

0: ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปพูดถึงร่างกายเลยค่ะพูดถึงเฉพาะเห็นเนี่ยไม่ได้พูดถึงตาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องแยกกันมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะอย่างนี้เองนะคะเพื่อที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราให้รู้ว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสคำใดแล้วไม่เปลี่ยนเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะเห็นคือจักขุวิญญาณะวิญญาณคือสภาพที่รู้จักขุคือตาเพราะฉะนั้นธาตุชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีตาไม่มีใครไปบังคับธรรมะสักอย่างเดียวนะคะถ้าพูดถึงธรรมะก็คือพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดว่ามีเมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครไปบังคับบัญชาไปเปลี่ยนแปลงได้เลยใครเปลี่ยนเห็นให้เป็นอื่นก็ไม่ได้แต่ความไม่รู้นะคะนานแสนนานมาแล้วเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็นอะไรเห็นเป็นเราเห็นซึ่งความจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเพราะฉะนั้นกว่าที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปทำไปยืนไปเดินไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่ฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นและเป็นผู้ตรงว่าถึงฟังอย่างนี้นะคะการที่ไม่เคยสะสมความเข้าใจอย่างนี้นานมากแต่สะสมความคิดเรื่องความเป็นตัวตนเรื่องโลกเรื่องวิชาการเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ได้ยินทุกคำซึ่งเป็นคำจริงเห็นเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่อาศัยที่ปรุงแต่งที่อุปธรรมให้เกิดเห็นคือต้องมีตาซึ่งตาไม่เห็นมีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เมื่อใดที่เห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาแค่นี้ค่ะไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวเห็นก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่เราฟังธรรมะทั้งหมดให้รู้ว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะหลงเข้าใจผิดทุกชาติอยู่ในความมืดสนิทว่ามีเราตั้งแต่เกิดมีละเราเกิดแล้วเห็นก็เป็นเราเห็นเกิดเป็นคิดก็เราคิดทั้งหมดนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดได้ต่อเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงกำลังปรากฏไม่มีใครเคยคิดเลยนะคะว่าเสียงปรากฏเฉพาะกับได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้ยินจะเห็นได้กลิ่นลิ้มรสไม่ได้เลยได้ยินมีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดขึ้นรู้เสียงเนี่ยค่ะเสียงอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้เสียงแต่ละเสียงก็เป็นหนึ่งซึ่งกระทบหูทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไปไม่เหลือเลยขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นขณะที่คิดนึกไม่มีเห็นไม่มีได้ยินนี่คือความเป็นจริงนะคะซึ่งกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยค่ะไม่มีหนทางอื่นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแล้วไม่รู้เป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่เพียงรูปธรรมนะคะไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตเกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมคะ
1: ไม่มีปรากฏ
0: มีโลกไหม
1: ไม่มี
0: มีคนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจิตมีไหมธาตุรู้มีไหม
1: ธาตุรู้ไม่มี
0: ต้องตรงอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเลยแต่บังคับไม่ให้แข็งเกิดได้ไหม
1: บังคับไม่ได
0: ้บังคับให้เสียงไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้บังคับให้ไม่เกิดจิตได้ไหม
1: ไม่เกิดจิตไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีใครไปบังคับให้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยกว่าจะละคลายความเข้าใจยึดถือผิดว่าจิตเป็นเราก็ต้องรู้ว่าจิตเกิดเมื่อมีปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แจ้งด้วยน้ำกับฟ้าถ้าไม่มีจิตที่รู้แจ้งในลักษณะที่ต่างกันการจำลักษณะทั้งสองอย่างทีละหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะมีได้เมื่อจำทีละหนึ่งก็รู้ว่าหนึ่งนั้นไม่ใช่หนึ่งหลังถ้าเห็นน้ำก็คือลักษณะของน้ำถ้าเห็นฟ้าก็คือลักษณะของฟ้าจำมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: จำเป็นเราหรือว่าจำเป็นจำ
1: เป็นจำนะ
0: ค่ะจำเป็นจำจำเป็นเราได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะจำต้องเป็นจำเกิดขึ้นจำอย่างเดียวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งละเอียดยิบถ้าเรายิ่งเข้าใจความละเอียดมากเท่าไหร่ค่อยๆสละค่อยๆละความเห็นที่ถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพียงขั้นการฟังเวลานี้ฟังเรื่องจิตจิตไม่ได้ปรากฏกำลังฟังเรื่องลักษณะของจิตว่าจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกรู้หมดเลยแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่านั่นคือจิตที่เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปจิตที่ดับไปนั้นไม่กลับมาอีกเลยไม่ซ้ำเลยแต่การดับไปของจิตขณะก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะจิตนับไม่ถ้วนเมื่อเช้านี้เห็นอะไรบ้างลิ้มรสอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรบ้างคิดนึกอะไรบ้างเป็นจิตทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะนับสิน
1: ับไม่ถ้วน
0: นับไม่ถ้วนรู้ไหมว่าไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราร
0: ู้ไหมน
1: ับ
0: ไม่ถ้วนไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ของเรานับไม่ถ้วนแค่ไหนเฉพาะเมื่อเช้านี้นะคะแต่ตั้งแต่เกิดในชาตินี้จนถึงเกิดในสังสารวัฏด้วยเหตุนี้ถ้าไม่ฟังพระธรรมนะคะไม่มีทางที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่เราเนี่ยพิจารณาไตรตรองนะคะเห็นประโยชน์ของพระธรรมแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นเพราะความเข้าใจเท่านั้นที่จะละความไม่เข้าใจความรู้ถูกความเห็นถูกละความไม่รู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปละความไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเข้าใจมากขึ้นความไม่รู้น้อยลงการละคลายการยึดถือว่าเป็นเราก็ต้องน้อยลงไปเป็นหนทางเดียวมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาถ้าเพียงแต่สองสามคำเราก็รู้ได้พระองค์ไม่ได้ให้ใครไปปฏิบัติธรรมะที่ไหนเลยไม่ได้มีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลมีแต่คนไปเฝ้าฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนแล้วแต่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าจะเป็นคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยมีใครบังคับให้ไม่เข้าใจได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทุกคนที่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
1: เข้าใจก็เป็นธรรมะ
0: เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ยังเข้าใจได้ไหม
1: ได้ครับ
0: กลับไปบ้านไม่ใช่ลืมเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่ไปสู่สำนักปฏิบัติแล้วถึงจะไปจำได้ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าตรงนั้นขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะนี่คือความมั่นคงของการฟังนะคะกว่าจะถึงปฏิปัตติที่สามารถจะรู้เฉพาะตรงลักษณะที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราทำเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจว่าธรรมะนะคะจะรู้ความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นอะแปลว่าไม่อัตตาตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏว่ามีชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วดับไปเนี่ยค่ะเสียงดับไปแล้วก่อนมีเสียงก็ไม่มีเสียงแล้วเสียงก็เกิดขึ้นแล้วเสียงก็ดับไปดับที่นี่ให้เข้าใจด้วยนะคะกลับมาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเราจะกลับไปเป็นคนก่อนในชาติก่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ชาติหน้าเราจะเป็นคนนี้อย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนนี้ได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าเป็นอะไรใครรู
1: ้ไม่มีใครรู
0: ้แต่ต้องเกิดไหม
1: ต้องเกิด
0: เพราะมีปัจจัยไม่ใช่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องเข้าใจมั่นคงนะคะว่าเรากำลังศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีว่าไม่ใช่เราซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจละเอียดมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยค่ะต้องตามลำดับจริงๆว่าต้องฟังเข้าใจมั่นคงไม่ไปที่ไหนไม่ทำอะไรเพราะขณะนั้นทำอะไรแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
1: ไม่เข้าใจ
0: ค่ะแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจความเข้าใจที่มีเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะสิ่งที่เข้าใจแล้วไม่ลบเลือนสามารถที่จะเกิดอีกเข้าใจอีกต่อไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าใครเข้าใจว่านี่เป็นปริยัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่มีปริยัติเพราะเหตุว่าคำว่าปริยัติหมายความว่าความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำสอดคล้องกันหมดเป็นสัจธรรมมั่นคงอย่างนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยความเป็นอนัตตาโดยไม่ได้หวังไม่ได้ตระเตรียมไม่ได้ไปทำอะไรถ้าทำคือเราทำไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเป็นสัจญาณะความรู้จริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะมีสภาพธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเพราะเข้าใจถูกต้องเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไปที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกำลังเข้าใจคือเข้าถึงปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะหนึ่งเวลานี้เห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีแต่ละหนึ่งนะคะหมดแล้วยังไม่มีสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะหนึ่งที่จะเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจมั่นคงนะคะว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราหรือใครไปทำที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่เป็นความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงต่างหากที่สามารถที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกโดยความเป็นอนัตตาก่อนเกิดไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแต่เกิดเพราะเข้าใจมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ขณะนี้กำลังคิดใช่ไหมคะ
1: กำลังคิดครับ
0: เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังใช่ไหมคะค่ะแต่รู้เฉพาะสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าย
1: ังไม่รู
0: ้นั่นคือผู้ตรงผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องอ่ะไม่สามารถที่จะไปบังคับให้สติเกิดได้ไม่เข้าใจผิดว่าไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วสติจะเกิดไม่ใช่ว่าใครบอกให้สติเกิดสติก็เกิดเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเข้าใจอย่างนั้นคือผิดไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจในคำเพียงคำเดียวที่ตรัสแต่มีคำลึกซึ้งว่าธรรมะธรรมะต้องเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้แต่มีลักษณะเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งแม้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเกิดหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยคิดแต่ละหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยแต่การดับไปของจิตเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้นะคะจะมีจิตสองขณะพร้อมกันไม่ได้ในแต่ละหนึ่งคนมีจิตเพียงหนึ่งขณะซึ่งต้องดับไปก่อนการดับของจิตก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้ขณะนี้ฟังธรรมะเข้าใจจิตดับแล้วใช่ไหมคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสิ่งที่เข้าใจในจิตขณะก่อนก็ติดตามสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ต้องเรียกว่าชวนะก็ได้แต่ไม่ใช่เห็นนะคะเป็นผลของกรรมไม่มีใครรู้เลยนะคะต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เลยค่ะถึงเวลาที่กรรมให้ผลต้องเห็นไม่อยากเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเลยต้องเห็นสิ่งที่น่าปรากฏน่าพอใจมากต้องเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วก็คือว่าต้องเห็นไม่ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็กรรมถึงวาระที่จะให้ผลเกิดขึ้นต้องเห็นเพราะฉะนั้นกรรมมีสองอย่างอกุศลกรรมไม่ดีให้ผลเป็นทุกข์กับกุศลกรรมการกระทำที่ดีที่ให้ผลเป็นสุขต้องรู้ว่า กรรมคืออะไรและผลของกรรมคือเมื่อไหร่ไม่อย่างนั้นก็ฟังธรรมะแค่พูดกรรมให้ผลผลที่เกิดจากกรรมแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เป็นกรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นกรรม
0: นั่งอย่างนี้ไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นกรรม
0: ถูกต้องเพราะว่ากรรมไม่ใช่กิริยาอาการนะคะแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับสืบต่อที่เป็นกรรมก็คือขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่กระทำการงานทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจคิดชั่วเริ่มดำริที่จะทำมิฉะนั้นถ้าไม่คิดชั่วกรรมชั่วมีไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตคิดชั่วที่จะทำเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นชั่วตั้งแต่คิดถ้าจิตไม่ชั่วการกระทำทางกายวาจาชั่วไม่ได้ถ้าจิตไม่ดีไม่งามไม่เป็นกุศลกายวาจาที่เป็นกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องของตัวเราทั้งหมดและเมื่อมีความเข้าใจในธรรมะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปคนอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจในความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นธาตุมีเท่าไหร่จากการคิดการฟังเลยค่ะสามารถที่จะตอบได้ธาตุมีเท่าไหร่ธาตุคือสิ่งที่มีจริงนะคะจิตก็เป็นธาตุรู้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอื่นได้เลยจึงเป็นแต่ละธาตุแข็งมีจริงเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นธาตุครับ
0: เปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดสิ่งที่มีจริงมีจริงๆในภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันทุกวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราพูดคำว่าธรรมะหรือเปล่าคะค่ะใครคิดว่าพูดยกมือค่ะใครไม่ได้พูดคำว่าธรรมะค่ะไหนครับตื่นมาแก้วน้ำอยู่ไหนโต๊ะอยู่ไหนใครอยู่ไหนไม่มีคำว่าธรรมะเลยแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะคิดดูค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยเหตุนี้คนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ฟังแล้วมีความเข้าใจเมื่อไหร่กล่าวว่าเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดประทีปในที่มืดเหมือนบอกทางแก่คนหลงเขาเข้าใจเขารู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้จริงจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับสืบต่อทำการงานแต่ใครรู้คะเหมือนคว่ำไว้เห็นแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยทางตาก็เป็นคนเป็นต้นไม้เมื่อเช้านี้อากาศดีมากนะคะมีคลองมีสระมีอะไรทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่จิตรู้ทั้งหมดเลยแต่ตัวจิตไม่ได้ปรากฏเหมือนถูกคว่ำไว้เพราะฉะนั้นโลกถูกคว่ำไว้โดยจิตเจตสิกนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานโดยไม่มีใครรู้เลยแต่มีสิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งนั้นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ปรากฏไหมมีก็ไม่รู้ยังถูกคว่ำอยู่ยังถูกปิดอยู่เพราะฉะนั้นพระธรรมคือแสงสว่างนะคะที่จะส่องทางให้เข้าใจสิ่งที่ถูกปกปิดจึงเหมือนหงายของที่คว่ำหงายยากไหมคว่ำไหมเปิดยากนะคะเปิดของที่ปิดก็ปิดสนิทกี่ชาติไม่ใช่ชาติเดียวพระธรรมแต่ละคำเนี่ยกว่าจะสามารถเปิดออกได้ต้องมีการฟังที่ค่อยเข้าใจนี่ความเข้าใจนี่แหละกำลังจะค่อยๆจะเปิดสิ่งที่ปิดกำลังจะบอกทางแก่คนหลงลงไปสำนักปฏิบัติจะกลับมารู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่ต้องไปไหนถ้าไม่รู้คือปัญญาไม่พอที่จะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาไม่พอที่จะรู้ทางไหนล่ะที่ปัญญาจะเข้าใจขึ้นอีกได้ปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูก ถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมไม่มีทางเพราะฉะนั้นคนที่ไปสำนักปฏิบัติประมาทลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ต้องอาศัยคำของพระองค์ก็ไปปฏิบัติได้หรือคะนั่นเชื่อใครนั่นคิดเองหรือเปล่านั่นดูหมิ่นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะและปัญญาก็ต้องเป็นอนัตตาด้วยใครจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปสู่สถานที่หนึ่งปิดประตูแล้วก็สติเกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคนมีเหตุผลต้องไตร่ตรองนี่คือความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมเพราะอะไรคะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งถ้าเราไม่สนทนาจะเข้าใจไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราไม่มีเราไม่ว่าจะสมัยไหนยุคไหนกาละไหนกี่ชาติไปแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดและใครเข้าไปห้ามธรรมะเกิดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จิตเกิดแล้วเจตสิกเกิดแล้วรูปเกิดแล้วแล้วก็ดับไปด้วยอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้และธรรมะใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเมื่อวานนี้คุณวินัยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: และเดี๋ยวนี้ก็คุณวินัยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคุณวินัยเมื่อวานนี้หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็น
0: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยกว่าจะสามารถเข้าใจได้ถูกต้องคิดดูนะคะทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะ 45 พรรษาเพื่อประโยชน์ของใครของผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรให้สิ่งที่จริงที่ถูกที่ประเสริฐที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรที่ดีนะคะกัลยาณะดีงามเป็นมิตรที่ดีก็คือหวังดีต่อคนอื่นให้เขาได้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นทุกคำที่พูดเนี่ยถูกหรือผิดถ้าเป็นคำที่ถูกต้องก็มาจากความหวังดีใช่ไหมจึงกล่าวทุกคำที่เป็นความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจได้ไตร่ตรองได้พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ได้ให้คนอื่นเนี่ยให้ข้าวให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมดไปแต่ว่าถ้าให้ความจริงความถูกต้องนะคะเขาจะไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเขาจะโกรธก็ไม่เป็นไรเขาจะว่าเราประการใดๆก็ไม่เป็นไรนั่นคือเขาแต่เราเป็นเพื่อนที่ดีเสมอที่จะให้สิ่งที่ดีกับทุกคนคือพูดคำจริงทุกคำสามารถที่จะไตร่ตรองสนทนาได้คัดค้านได้ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะทำให้ได้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสัจจะบารมีเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงถ้าไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการกราบไหว้นมัสการเคารพพระองค์เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่ไตร่ตรองคำของพระองค์เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านับถือได้อย่างไรพอที่จะเข้าใจนะคะเราจะต้องมานั่งนับจิตแต่ละข้อไหมเพราะที่พูดไปแล้วเนี่ยจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์พูดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จิตเกิดดับสะสมแต่สะสมสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยต่างกันพ่อแม่มีลูกกี่คนลูกแต่ละหนึ่งคนไม่เหมือนกันแม้แต่อาหารที่ชอบนะคะเด็กแท้ๆเลยค่ะชอบคนละอย่างไม่เหมือนกันนะมาจากไหนถ้าไม่เคยสะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นอุปนิสัยในภาษาไทยนะคะแต่มาจากภาษาบาลีอุปะมีกำลังนิสยะที่อาศัยเพราะฉะนั้นที่อาศัยที่มีกำลังก็คือว่าเสพเกิดขึ้นบ่อยๆจนคุ้นค่ะถ้าเราเป็นคนที่โกรธง่ายนะคะแค่นั่งดูทีวีก็มาแล้วค่ะคนนี้เล่นไม่เก่งทำไมอ้วนไปพระเอกอย่างนี้ค่ะมายังไงคะถ้าไม่ได้สะสมความขุ่นเคืองความไม่พอใจอะไรไปหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้สึกตัวเลย แม้นิดหนึ่งที่เกิดขณะนั้นก็สะสมละจะแก้ไขไหมแก้ไขเองได้ไหมถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่ามาจากไหนกันเนี่ยแต่ละหนึ่งผลที่หลากหลายกันอย่างนี้บางคนก็ชอบนอนค่ะการนอนมีความสุขมากบางคนก็ขยันทำการงานดึกดื่นก็ยังทำแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยแต่สะสมสืบต่อเป็นสังขารขันธ์ซึ่งจะทำให้มีการปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นไม่มีเราเลยค่ะเมื่อเช้านี้รับประทานอาหารที่อร่อยมากคุณวินัยทำเป็นไหมแต่คนอื่นทำเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณวินัยเล่นดนตรีได้ไหมคะคุณอนบเล่นได้เก่งด้วยนะคะแต่งกลอนก็ได้เห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยสักคนเดียวพระเจ้าธรรมะมีคุณค่าแค่ไหนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นนำทุกโทษมาให้แม้ว่าเพียงทีละเล็กทีละน้อยเพียงแค่แต่ละคำทางวาจาการกระทำแม้นิดหน่อยทางกายถ้าไม่เห็นว่าอะไรถูกอะไรควรนะคะก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีต่อไปด้วยเหตุนี้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมตามกำลังความสามารถของแต่ละคนค่ะว่าสามารถที่จะรับรู้เข้าใจอบรมขัดเกลากิเลสได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วในครั้งพุทธกาลจากพระโอษฐ์นะคะเหมือนเราอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนไม่เหมือนเหมือนคือมีกิเลสเหมือนกันแต่แต่ละหนึ่งต่างกันใช่ไหมคะสะสมมาเป็นท่านพระสารีบุตรไม่ใช่ท่านพระอนนท์ไม่ใช่ท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะไม่ใช่ท่านพระอนุรุทธะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในแต่ละทางตามการสะสมทั้งที่รู้ความจริงด้วยกันนะคะก็ยังต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งที่ฟังธรรมจากพระโอษฐ์เข้าใจเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: ไม่เท่ากันนะคะอัธยาศัยของคนที่ฟังแล้วรู้ความจริงตามที่สะสมมาว่าขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันดับกิเลสคือความเห็นผิดความสงสัยในจิตในเจตสิกในรูปที่กำลังมีในขณะนี้ใช้คำว่าดับนะคะไม่กลับมาอีกเลยและลองคิดดูค่ะไม่รู้นานเท่าไหร่ในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นเก้าอี้ได้นะคะเพราะรู้ความจริงดับไม่เกิดอีกเลยไม่สงสัยอีกเลยในการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เป็นพระโสดาบันในเพศคฤหัสถ์ก็ได้จนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเพิ่มขึ้นนะคะและคลายความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเบาบางลงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสกทาคามีบุคคลกิเลสหมดไหมคะยังอยู่ให้รู้ว่ามีพระฉะนั้นผู้ที่เป็นพระสกทาคามีก็อบรมเจริญปัญญานะคะเห็นโทษของกิเลสที่ยังเหลืออยู่จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสเพราะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสซึ่งสะสมมานานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยเป็นพระอนาคามีบุคคลกิเลสหมดไหมคะยังไม่หมดเห็นไหมคะกิเลสมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังเหลือความติดข้องในความเป็นถึงยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ต่อเมื่อไรนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะสิ่งที่เป็นนั่นแหละที่มีสำหรับพระอนาคามีก็เป็นสิ่งที่พระอนาคามีระลึกรู้เข้าใจขึ้นในความไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะดับกิเลส ไม่เหลือเลยไม่มีแม้แต่ความติดข้องในความเป็นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้เลยเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็คือว่าเหมือนลูกจ้างที่รอเวลาที่งานเลิกไม่อยู่ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเป็นไปเหมือนเกิดขึ้นทำงานไปจนกว่างานจะเลิกจนถึงขณะสุดท้ายนะคะใช้คำว่าปรินิพพานหมายความดับหมดไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นใครกลับมาใหม่นะคะจะเป็นพระโสดาบันใน7วันเดือนหนึ่งปีหนึ่งในชาติหนึ่งได้ไหมเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจถูกที่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพื่อค่อยเพิ่มขึ้นวันนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะฟังธรรมะยังมีความเป็นตัวตนในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งทุกคำเป็นคำจริงนะคะขณะนี้ความเข้าใจถูกซึ่งใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเนี่ยค่ะเมื่อกำลังฟังเข้าใจนะคะปัญญาเกิดท่ามกลางอกุศลอะไรจะมากอะไรจะน้อยเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อเป็นวิบากกรรมทำให้จิตนั้นรู้สิ่งที่จิตเห็นแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่เห็นนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแล้วก็จิตที่รับรู้ต่อภาษาบาลีใช้คำว่าสัมปติชนะดับจิตที่เกิดต่อก็เป็นผลของกรรมที่ให้เกิดขึ้นสืบต่อจากสัมปติชนะจิตรับรู้สิ่งเดียวกันที่จิตเห็นสัมปติชนะรู้โดยการพิจารณาที่นี่หมายความว่ามีการรู้อารมณ์นั้นขึ้นอีกหน่อยนึงยังไม่หมดการที่จะรู้อารมณ์นั้นเพราะอารมณ์นั้นยังตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตอีกขณะหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเปิดทางให้อกุศลและกุศลที่สะสมอยู่ในจิตหนาแน่นมากเกิดขึ้นเป็นอาสวะใครรู้ที่ใช้คำว่าอาสวะอกุศลและเจตสิกมี14ประเภทนะคะแต่อกุศลที่เป็นอาสวะมีเท่าไหร่คะถ้าไม่ศึกษาใครจะรู้แต่คนที่ฟังแล้วรู้แต่ไม่ใช่รู้เฉยๆเป็นการจำนะคะต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้ไปนั่งกลางตำราเรียนไม่ใช่ให้ไปจำชื่อแต่ละคำพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเข้าใจทีละคำได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยให้คำที่เราเข้าใจแล้วนั่นน่ะมีอยู่ทุกขณะหรือจะกล่าวว่ามีอยู่ทุกแห่งในพระไตรปิฎกก็ได้เดี๋ยวนี้ก็กำลังมีทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ไปเพียงจำไว้เพราะว่าอ่านถึงหน้านั้นละเปิดอีกหน้าหนึ่งจะเจออะไรจะต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีหนังสือไม่มีตำราคิดถึงความจำและความเข้าใจของคนยุคนั้นจึงสามารถที่จะมั่นคงรู้ความจริงในความเป็นอนัตตาแต่คนยุคนี้ฟังว่าธรรมะแต่อัตตาหมดเลยตั้งสำนักปฏิบัติมีหรือใครปฏิบัติได้จิตเป็นอัตตาหรืออนัตตามีปัญญาหรือเปล่าไม่มีปริยัติและปฏิบัติได้อย่างไรปฏิบัติก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเลยเพราะเราแต่สภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นและมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ได้บังคับไม่ได้รอคอยไม่ได้หวังแต่มีเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นี่คือความละเอียดยิ่งนะคะของธรรมะเพราะฉะนั้นที่คุณวินัยกล่าวถึงจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วอะไรต่อไป
1: เป็นสะสมตันดาน
0: ค่ะก็รู้แล้วใช่ไหมคะ
1: รู้แล้ว
0: โดยอุปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะอกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะประมาทไม่ได้เลยค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้ทันทีที่ตากระทบอะไรเกิดละความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นกามาสวะรู้หรือเปล่านั่งอยู่อย่างนี้เห็นดอกไม้ไปฟังไปเห็นไปไม่รู้ไปในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูได้ยินเสียงไปไม่รู้ไปในความเป็นธาตุเสียงที่เกิดขึ้นไม่ใช่สภาพที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้น ก็เป็นอุปนิสยปัจจัยทุกอย่างที่มีเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยอย่างหนึ่งซึ่งสะสมมากขึ้นก็มีกำลังแม้แต่อากาศนะคะชอบหนาวหรือชอบร้อนเห็นไหมคะก็สะสมไปสองคนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันอยู่ไม่ได้ค่ะคนหนึ่งห่มผ้าอีกคนหนึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศเห็นไหมคะตามอุปนิสยปัจจัยแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นก็คือเป็นเราตลอดเลยกว่าจะรู้ได้กว่าจะเข้าใจต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางเดียวค่ะที่จะบูชาคุณเข้าใจคำของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อแสดงธรรมะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่าที่ประมาณไม่ได้เลย
1: ข้อที่สามกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
0: ค่ะเห็นแล้วไม่รู้มีสองอย่างนะคะเห็นเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเห็นเป็นอะไรคะ
1: เห็นนี่เป็นสภาพรู
0: ้ค่ะจิตมีกี่ชาติ
1: มีสี่ชาติ
0: ชาติคือการเกิดขึ้นของจิตนะคะมีสี่ต้องเป็นอย่างหนึ่งใดคือเป็นกุศลหนึ่งเป็นอกุศลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยก็ชอบพูดว่าเป็นวิบากวิบากไม่ใช่ลำบากค่ะวิบากเป็นผลของกรรมผลของกรรมถ้าไม่ใช่ธาตุรู้แล้วจะมีความหมายมีประโยชน์อะไรไหมแต่ว่าวิบากจริงๆนะคะก็คือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งอาศัยจิตเจตสิกที่เป็นกรรมเป็นปัจจัยใหจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นอกุศลกรรมที่มีความประสงค์ที่จะให้คนอื่นตาบอดคนอื่นไม่ได้ตาบอดเพราะเราหรือเพราะใครแต่เพราะกรรมของตนเองที่สะสมไว้ที่จะทำให้เกิดผลนั้นด้วยเหตุนี้นะคะสะสมกรรมกิเลสวิบาก
1: นั่นก็ธรรมชาติของจิตวิจิต
0: วิจิตคือความต่างกันนะคะคำว่าวิจิตเนี่ยวิจิตมากก็ต่างกันมากค่ะตามความวิจิตตามความต่างซึ่งหลากหลายด้วยอะไรทำไมจิตถึงต่างกัน
1: ด้วยสัมปยุตธรรม
0: สัมปยุตธรรมหมายความว่าอะไร
1: เกิดดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกัน
0: ค่ะเพราะไม่สามารถจะแยกจากกันได้เลยเกิดพร้อมกันด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยเมื่อเกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวกันก็รู้อารมณ์เดียวกันด้วยแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยถ้าในภพภูมิที่มีขันธ์ห้าคือมีรูปด้วยจิตเจตสิกนั้นต้องเกิดที่เดียวกันด้วยแยกกันเกิดไม่ได้เข้ากันสนิทเพราะฉะนั้นก็เป็นสัมปยุตธรรมเพราะต้องครบทั้งสี่สำหรับในภูมิที่ไม่มีรูปจิตก็ต้องเกิดโดยไม่ต้องอาศัยรูปเพราะฉะนั้นก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเดี๋ยวนี้จิตเกิดที่ไหนคะจิตเกิดที่รูปใช่ไหมคะ
1: รูป
0: เกิดนอกรูปร่างกายได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายอีกอันหนึ่งของจิตคือหัตถยะภายในแต่ตรงไหนก็แข็งบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมคะแต่ตัวธาตุรู้เนี่ยไม่ใช่อ่อนแข็งแต่เป็นในที่สุดอยู่ตรงนั้นหาไม่เจอในแค่ไหนตื่นๆง่ายๆก็หาเจอแต่นี้ไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เกิดเป็นธาตุรู้ตรงที่ที่กระทบแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ในความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าประมาทก็มีความเป็นตัวตนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเราสามารถที่จะเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปไหมเพราะแต่ละคำเนี่ยจริงและตรงและการกล่าวคำจริงและคำตรงเป็นประโยชน์หรือเปล่า
1: ประโยชน์ครับ
0: ควรพูดหรือเปล่า
1: ควรพูด
0: ถ้าไม่เข้าใจกล้าพูดไหม
1: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่น่าจะพูด
0: ค่ะหรือถ้าเป็นคนที่ ไม่เห็นคุณประโยชน์จริงๆจะกล้าพูดไหม
1: ไม่กล้าพูด
0: กลับคิดว่าไม่ต้องพูดไม่ควรพูดกระทบกระเทือนคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเป็นมิตรที่แท้จริงนะคะการให้ความจริงที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะเป็นประโยชน์ชาติต่อไปที่จะไม่เห็นผิดต่อไปด้วยเพราะความเห็นผิดถ้าเริ่มจากชาตินี้ก็สะสมสืบต่อไปนะคะชาติต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนก็ไปหาครูอาจารย์คนอื่นเหมือนพระสมณะโคดมพระองค์นี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประทับที่พระวิหารเชตวันคนที่ไม่มาเฝ้าพระองค์ไปหาอาจารย์อื่นก็มีอาจารย์ทั้ง6หรืออาจารย์อื่นๆก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะสะสมมาน่ากลัวมากค่ะเพราะว่าเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวทีละเล็กทีละน้อยก็นำไปสู่ความเห็นผิดถ้าพูดคำที่ถูกต้องคำที่จริงควรพูดไหมคะ
1: ควรพูดครับ
0: เพื่อประโยชน์ค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดคนอื่นจะติเตียนคำไหนล่ะที่ควรติในเมื่อเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นอาจหารนะคะร่าเริงกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้ามีความเข้าใจมากขึ้นทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะความเห็นผิดซึ่งเวลานี้ทั่วโลกเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติก็จะค่อยๆลดน้อยลงครบหรือยังคะคำถามจิตว
1: ิ
0: จิตต่างๆกันด้วยอารมณ์ค่ะรู้อารมณ์ทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกก็อย่างหนึ่งทางลิ้นก็อย่างหนึ่งทางกายก็อย่างหนึ่งทางใจก็อย่างหนึ่งรู้อารมณ์ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นอะไรคำว่าวิจิตคือต่างๆ
2: จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสภาพธรรมเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นธรรมะเป็นยังไงเจ้าคะเพราะว่าเราได้แต่คิดว่าอันนี้เป็นธรรมะเวลาสภาพธรรมเกิดเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นฟังคำไหนเข้าใจคำนั้น
2: เข้าใจ
0: สภาพธรรมมีสองคำถ้าพูดคำเดียวก็คือธรรมะพูดอีกคำก็สภาพคนไทยชินหูเลยค่ะสภาพธรรมะแต่ภาษาบาลีเป็นสภาวะธรรมะ
2: สภาวะ
0: ค่ะวอกับพอเปลี่ยนกันได้ใช้แทนกันได้ในภาษาไทยนะคะเอามาสลับเดี๋ยววอเดี๋ยวพอ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าสภาพธรรมะก็คือสภาวะธรรมะภาวะคือความเป็นสแปลว่ามีความเป็นเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมธรรมะที่มีความเป็นคือต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้ถูกต้องเหมือนกับที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแต่พอเราจะคิดถึงความหมายเนี่ยเราคิดว่าคงจะมีความหมายอื่นแต่ภาษาไทยเราพูดอยู่แล้วค่ะแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็งเป
2: ็
0: นสภาพธรรมะไหม
2: ค่ะ
0: มีภาวะไหม
2: ม
0: ีภาวะแข็งก็คือเป็นสภาวะที่แข็งเป็นธรรมะที่แข็งเท่านั้นเองธรรมะทุกอย่างนะคะก็มีภาวะความเป็นของธรรมะนั้นตาจักขุมีภาวะไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ภาวะคือเป็นธาตุหรือธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็มีภาวะความเป็นของสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงธรรมะธรรมะต้องมีภาวะใช่ไหมคะที่เป็นอย่างนั้นก็เราก็พูดถึงสภาพธรรมะธรรมะที่มีภาวะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นภาวะอะไรภาวะแข็งหรือภาวะเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเสียงเป็นสภาวะธรรมะหรือเปล่าคะ
2: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
2: เป็นเจ้าค่ะ
0: เป็นอภิธรรมหรือเปล่า
2: เป็น
0: พอเข้าใจแล้วก็ชัดเจนว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ขยายออกขยายออกเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ว่าโดยนัยยะไรก็คือไม่ใช่เรา
2: โดยปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราไม่เคยที่จะรู้สภาวะนั้นเลยถูกต้องไหมคะ
0: ไม่มีทางรู้ด้วยค่ะ
2: ไม่มีทางรู้
0: จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
2: อย่างขณะเนี้ยเราฟังแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นคำพูดเฉยๆเป็นบรรยาย
0: เป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงค่ะ
2: ค่ะแต่ยังไม่ถึงสภาวะนั้น
0: ค่ะเราอยู่ในที่มืดมานานตาบอดไม่รู้ความจริงไม่มีทางจะรู้ได้เลยค่ะ ว่าอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกวันเนี่ยกลับเป็นโลกซึ่งไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วย
2: ค่ะอ
0: ย่างเห็นเนี่ยเราคิดว่าเป็นธรรมดาแต่ความจริงเห็นเกิดต่างหากถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะเห็นแล้วก็มีเห็นแล้วก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่มีแต่การเกิดสืบต่อกันมากมายมหาศาลจนเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของความมีแต่ความจริงหามีไม่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปฏิปติไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาระดับปฏิปติรู้เฉพาะตรงลักษณะจึงบอกว่าเห็นไม่ได้รู้ที่อื่นเลยค่ะไม่มีอะไรปรากฏเลยนอกจากเห็นนั่นคือรอบรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยขั้นฟังนะคะรอบรู้หมดเลยเห็นเป็นธาตุธาตุอะไร
2: ธาตุเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็คือจักขุวิญญาณนะธาตุค่ะธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาหนึ่งประเภทแล้วใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในธรรมะทั้งหมดที่เกิดมาทั้งหมดเลยค่ะมีธรรมะหนึ่งประเภทคือธาตุรู้ที่อาศัยตาพูดง่ายๆก็คือเห็นเกิดมาก็เห็นแล้วแต่ไม่ใช่เราสิ่งที่ปกปิดคือเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแต่ไม่มีใครรู้เลยก็เราเห็นแล้วก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏซึ่งจิตรู้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตสำคัญไหมคะ
2: สำคัญใช่ไหม
0: ถ้าไม่มีอารมณ์กระทบจิตจะเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะอารมณปัจจัยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยที่ทำให้สภาพธรรมะทุกอย่างปรากฏได้นะคะก็คือธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุจิตกระทบจิตมีค่ะสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้มีเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยด้วยถ้าไม่มีธาตุที่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งของจิตเห็นก็คืออารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณปัจจัยทุกขณะที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ตามที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้เป็นปัจจัยที่เราเรียกธรรมดาอารมณปัจจัยที่อารมณ์นั่นเองค่ะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งขาดอารมณ์ไม่ได้ถ้าขาดอารมณ์จิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นอารมณ์เป็นปัจจัยนะคะทำให้อะไรเกิดขึ้นคะอารมณ์เป็นปัจจัยทำให้อะไรเกิดขึ้น
2: ทำให้จิตเห็นนะ
0: ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้น
2: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นปัจจัย
2: ค่ะ
0: จิตที่เกิดรู้อารมณ์นั้นเป็นปัจจยุปปันนะสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะ
0: มาจากคำว่าปัจจยะกับอุปปันนะอุปปันนะแปลว่าเกิดปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจยุปันนธรรมธรรมะที่เกิดเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุเป็นปัจจัยผลก็คือปัจจยุปันนธรรมเราก็พูดสั้นๆว่าปัจจยุปันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจปัจจัยต้องรู้จักปัจจยุปันอารมณ์เป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจยุปันเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
2: จ
0: ิตเป็นปัจจยุบันจิตเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุบัน
2: เจตสิก
0: เจตสิกเป็นปัจจยุบันโดยสหชาตะปัจจัยเกิดพร้อมกันและยังเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันแต่ดับไม่พร้อมกันก็มีนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะจิตต้องเกิดขึ้นรู
2: ้
0: เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็รู้สิ่งเดียวกันเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันดับพร้อมกันและเกิดที่เดียวกันด้วย
2: เกิดที่เดียวกันด้วย
0: ค่ะเกิดที่ไหนค่ะจิตเกิดที่ไหน
2: ถ้าจิตเห็นก็เกิดที่ตา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดที่รูป
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมี6รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต
2: ของจิตค่ะ
0: ค่ะเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยหรือจะใช้คำว่าปุเรชาตะคือคำพูดเนี่ยพูดได้เหมือนภาษาไทยเลยถ้าเราเป็นชาวมคธตื่นขึ้นมันก็พูดภาษาบาลีแล้วไม่ได้พูดภาษาไทยสักคำก็เหมือนกันเลยค่ะแต่เราได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของธรรมะเราจึงพูดภาษามคธไม่ได้แต่เราเข้าใจคำนั้นโดยการศึกษาว่าหมายความว่าอะไรก็คือภาษาไทยที่เราใช้ธรรมดา
2: ทันสมัยนี้ก็ใช่เหรอเจ้าคะเป็นภาษามคธเหรอคะ
0: สมยะเป็นภาษาบาลีแต่ทันไม่ใช
2: ่อ๋อทันไม่ใช่
0: ทันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราใช้บาลีปนไทยมาตลอด
2: ค่ะ
0: ทันสมัยนะคะคิดดูไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนนี้แต่ทันสมัยคือเดี๋
2: ยวน
0: ี้แต่เดี๋ยวนี้ใครจะทันสมัยเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมัยคือหนึ่งขณะทันที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรมีใครทันบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนที่คิดว่าทันสมัยไม่ได้ทันสมัยเลย
2: ไม่ทันสมัย
0: ถ้าเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะคิดแบบศาสนาคลื่นข้ามคลื่นได้หรือในเมื่อทันสมัยทุกกาลสมัยไม่มีสมัยไหนที่ไม่เห็นไม่มีสมัยไหนที่ไม่ได้ยินเพื่อเชิญคำสอนของพระองค์ทันสมัยให้เข้าใจสิ่งที่มีในแต่ละสมัยซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิงยิ่งเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้นมัสการเช้าค่ำก็ไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นพระปัญญาคุณตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ที่ทรงแสดงเพียงใบไม้สองสามใบเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าคือพระปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์จากความไม่รู้ทั้งหลายจากอกุศลทั้งหลายไม่มีใครเท่าพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงแสดงธรรมะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นด้วยพระมหากรุณาความกรุณาว่าสัตว์โลกไม่ว่าชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนมนุษย์สวรรค์พรหมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาไม่ได้จำกัดเฉพาะโลกนี้นะคะสัตว์โลกอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แม้อยู่ไกลพระองค์ก็เสด็จไปโปรดโรงช่างหม้อคิดดูนะคะไม่เหมือนเตียงตั้งในพระราชวังเลยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ามีผู้อยู่ที่นั่นที่แสนไกลแต่สะสมมาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเสด็จไปโปรดและประทับในโรงช่างหม้อไม่ว่าอากาศจะหนาวเย็นยังไงก็ตามนะคะหิมะตกที่พุทธคยาในครั้งโน้นมีเหตุที่จะให้ทรงแสดงธรรมก็ประทับนั่งคลุมศีรษะเพื่อให้เขาอยากรู้ว่านี่ใครทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำด้วยพระมหากรุณาทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่เข้าใจจริงๆธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่คำของคนอื่นจึงมีเกจิอาจารย์เกจิคือพวกอื่นเพราะฉะนั้นเกจิอาจารย์อาจารย์อื่นๆที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอื่นก็ต้องไม่ตรงกับคำของพระองค์แล้วใช่ไหมคะจึงเป็นอื่นสำนักปฏิบัติไม่มีในครั้งพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะคะเป็นพระโสดาบันไม่มีสำนักปฏิบัติทั้งที่ท่านให้อาหารคนอนาถาแต่ก็ไม่ได้มีสำนักปฏิบัติเพราะท่านเป็นพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดเดี๋ยวนี้ที่นี่มีอะไรบ้างคะ
3: มีคนมีกล้องมีไมโครโฟน
0: ค่ะ
3: มีดอกไม้เป็นต้นครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีธรรมะ จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
3: ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีครับท่านจ

พราะว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดดับไม่กลับอีกเลยแต่มีสิ่งที่เกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้และมากด้วยจึงปรากฏว่ามีหลายอย่างแต่แต่ละหนึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องมีธรรมะหรือมีธาตุที่มีจริงๆกำลังเกิดดับแต่เพราะเร็วเกิดดับเร็วและรวมกันก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะแต่แต่ละหนึ่งในขณะนี้มีรูปร่างสันฐานไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ไหมคะว่ารูปดอกไม้ไม่ใช่รูปใบไม้โต๊ะก็แข็งเก้าอี้ก็แข็งแต่รูปไม่เหมือนกันมีสี่ขาเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะแต่อย่างหนึ่งก็จำไว้เลยว่านั่นโต๊ะนี่เก้าอี้โต๊ะมีที่พิงไหมคะมีที่พิงเมื่อไหร่เป็นเก้าอี้เมื่อนั้นแต่ทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดรวมกันนะคะเด็กเกิดใหม่อะไรเกิดถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปจะมีอะไรหรือเด็กเกิดไหมตั้งแต่อยู่ในท้องคืออยู่ในครรภ์ของมารดาขณะแรกของจิตและเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นนะคะขณะนั้นขณะเดียวชื่อว่าปฏิสันธิขณะได้แก่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นก็เป็นปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เกิดพร้อมกับเจตสิกรวมกันก็เป็นปฏิสนธิเจตสิกทำไมเราไม่พูดบ่อยๆว่าจิตเจตสิกพูดแค่จิตคำเดียวได้เพราะเหตุว่าจิตต้องเกิดกับเจตสิกทุกครั้งถ้ามีความเข้าใจแล้วก็เราก็บอกว่าจิตเกิดแต่คนที่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีคำอีกคำหนึ่งว่าจิตตุปาทะการเกิดของจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ที่กล่าวชื่อจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานของการรู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะพูดถึงจิตประเภทใดให้เข้าใจว่าต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นขณะเกิดก็มีจิตมีเจตสิกเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกเกิดได้ไหมคะเอาละชาตินี้เลือกไม่ได้ชาติหน้าเลือกได้ไหมคะชาติไหนๆก็เลือกไม่ได้เพราะอะไรทำไมเราเลือกเกิดไม่ได้คะเพราะอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าทั้งหลายไม่มีช่องว่างให้เว้นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทั้งสิ้นคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเลือกเกิดไม่ได้สะสมปัญญาเอาไว้นะคะเลือกเกิดให้มีปัญญาได้ไหมแล้วแต่กรรมกรรมที่ทำมาแล้วในสังสารวัฏกุศลกรรมก็มีกรรมที่ดีก็มีอกุศลกรรมก็มีกุศลกรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาทานให้ไปนะคะศีลไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาให้ผลจะไปเอาปัญญาที่ไหนมาเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นมีปัญญาได้เพราะฉะนั้นเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะทรงจำแนกไว้ว่าต่างกันโดยกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมมีจิตเดียวที่เกิดคืออกุศลวิบากจิตจิตเห็นไม่ทำปฏิสนธิกิจจิตได้ยินก็ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจด้วยเหตุนี้นะคะศึกษาให้ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้หนาแน่นซึ่งยึดถือความเป็นเราไว้หนาแน่นก็คือว่ายิ่งเข้าใจเท่าไหร่การที่จะค่อยๆละคลายความเป็นเราก็เป็นไปได้ตามกำลังของความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เห็นได้นะคะจิตเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะแรกในชาตินี้โดยไม่รู้ว่าขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือจะพิการตั้งแต่กำเนิดไม่มีใครช่วยได้เลยนะคะเพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครแต่เหตุซึ่งเป็นกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้ผลเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของจิตจิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำไว้ตั้งแสนโกรธกลับนะคะแต่จิตเป็นธรรมะที่สะสมกิเลสกรรมและวิบากเพราะฉะนั้นวิบากเกิดขึ้นแล้วตามกรรมและกิเลสที่สะสมมาด้วยเหตุนี้เกิดมานะคะโดยกรรมที่เป็นกุศลถ้าเกิดเป็นมนุษย์โดยเราไม่รู้เลยค่ะผลของอะไรเนี่ยกรรมไหนเนี่ยที่

0: ทำให้เกิดมาเป็นคนนี้แต่ถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยได้มีโอกาสฟังธรรมะได้มีโอกาสเข้าใจถูกแสดงว่าได้สะสมปัญญามาแล้วพอที่ฟังแล้วเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดสามารถจะทิ้งสิ่งผิดได้นั่นคือปัญญาแต่ถ้ายังทิ้งสิ่งที่ผิดไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาเพราะยังมีความเข้าใจผิดขณะที่เป็นความเข้าใจผิดไม่เห็นว่าขณะนั้นอะไรถูกอะไรผิดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งก็คือธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายรูปเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะคะเลือกไม่ได้อีกเหมือนกันเป็นกรรมชรูปกรรมทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นนะคะเพียงขณะแรกที่เกิดนี่ค่ะไม่มีความเป็นตัวตนที่จะเป็นมนุษย์หรือว่าจะปรากฏรูปร่างเป็นหญิงเป็นชายแต่มีธรรมะที่รวมอยู่ในที่นั้นที่จะทำให้เกิดดับสืบต่อเมื่อใหญ่ขึ้นก็รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นมดหรือเป็นช้างจากเล็กที่สุดที่มองไม่เห็นในขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยค่ะพูดถึงอะไรถ้าเข้าใจก็คือเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เรายืนยันอยู่นั่นแหละนะคะว่าเป็นเราเพราะเห็นผิดว่าเป็นเรามานานแสนนานด้วยเหตุนี้ประโยชน์ของการฟังธรรมก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเงินซื้อได้ไหมอยากได้ปัญญาเหลือเกินสักแสนพันล้านซื้อปัญญาสักหนึ่งได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะประมาณได้เพราะว่าเงินไม่สามารถจะซื้อได้ทรัพย์สินใดๆก็ไม่สามารถจะซื้อปัญญาได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าคือทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นใครให้คะเนี่ยมาจากไหนพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่รู้จักปัญญาของพระองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณที่เพราะปัญญาจึงไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นดับกิเลสได้และพระมหากรุณาคุณที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ทีนี้กราบไหว้ถูกแล้วใช่ไหมคะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณไม่อย่างนั้นกราบตรงไหนคะตรงชื่อค่ะพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธรูปไม่มีสักองค์เดียวที่จะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อให้เป็นนายช่างที่มีความเชี่ยวชาญสามารถวิเศษสักปานใดนะคะไม่สามารถที่จะทำรูปให้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉันเห็นพระพุทธรูปเพียงเตือนให้ระลึกถึงพระคุณเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์คะค่ะพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เป็นโลหะใช่ไหมแล้วศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกต้องเนี่ยค่ะจะทำให้ตรงแล้วก็ละความเห็นผิดผ้ายันเครื่องรางของขลังอะไรๆทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแค่รูปแค่ผ้าแค่ไม้แค่โลหะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไง
1: ทางบัตธรรมะเราก็คุยกันหลายรอบในเรื่องของวิถีจิตแต่ละวาระเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเนี่ยมันมีรายละเอียดสภาพธรรมะอะไรบ้าง
0: ครับต้องรู้ว่าวิถีจิตคืออะไร
1: ก็เป็นจิตที่รู้อารมณ์ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ
0: ค่ะแสดงว่าต้องมีจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเห็นไหมฮะการศึกษาไม่ใช่ว่าหยิบเรื่องขึ้นมาพูดเรื่องนั้นแต่ไม่เข้าใจความละเอียดถ้ากล่าวอย่างนี้หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยอาศัยทางหนึ่งทางใดรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะกระทบทางนั้นเป็นวิถีจิตนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็มีใช่ไหม
1: ครับมี
0: อะไรนะคะ
1: วิถีมุตตจิตนะ
0: คำว่าวิถีมุตตจิตหมายความว่าอะไร
1: คือพ้นจากวิถี
0: ไม่ต้องอาศัย
1: ไม่ต้องอาศัย
0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ก็รู้อารมณ์ได
1: ้ครับ
0: นี่เป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าจิตนะคะเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้
1: ต้องรู
0: ้ไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะรูปเกิดขึ้นรู้ได้ไหม
1: รูปเกิดรู้ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังไงยังไงรูปก็รู้ไม่ได้จะไปทำยังไงให้รูปรู้รูปก็รู้ไม่ได้แต่สำหรับจิตธาตุรู้บอกแล้วว่าธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้คืออารมณะ
1: อารมณะ
0: ค่ะหมายความว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณะ
1: อารัมภนะ
0: ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนไทยเรามักจะพูดว่าอารมณะเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็มีเกิดขึ้นต้องรู
1: ้ต้องรู้
0: จิตขณะแรกเกิดขึ้นนะคะเป็นวิถีจิตหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เป็นอะไร
1: เป็นวิถีมุตติจิต
0: ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะแต่ก็รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์ไหม
1: รู้อารมณ์
0: ค่ะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจในแต่ละคำอย่างมั่นคงนะคะฟังด้วยความใส่ใจสนใจว่าจิตเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกก็ได้นะคะแต่ว่าจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู
1: ้ต้องรู
0: ้ไม่รู้ไม่ได้เลย
1: ครับต้องรู
0: ้เจตสิกแล้วค่ะ
1: ก็รู้
0: ค่ะแตกต่างกับจิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตทั้งที่เป็นธาตุรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนเกิดขณะแรกนั่นแหละจิตรู้อารมณ์อะไรทุกคนนั่งอยู่ที่นี่รู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคำว่าทวารมิฉะนั้นเราก็พูดตามใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่ก็มีจิตที่รู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเป็นทวารวิมุตติใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พ้นจากทวาร เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิถีจิต
1: ไม่ใช่วิถีจ
0: ิ
1: ต
0: เป็นอะไร
1: วิถีมุตตจิต
0: วิถีมุตตจิตเพราะฉะนั้นรู้เลยค่ะจิตในขณะที่เกิดต้องมีอารมณ์แต่เมื่อไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดอารมณ์ของจิตจึงไม่ปรากฏแต่จิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์อารมณ์ของปฏิสนธิจิตไม่ใช่โลกนี
1: ้
0: เพราะไม่อาศัยตาเห็นโลกนี้โลกคือเดี๋ยวนี
1: ้
0: อาศัยหูได้ยินเสียงของโลกนี้คือเสียงนี้อาศัยจมูกรู้กลิ่นที่กำลังปรากฏนั่นเป็นวิถีจิตหมดแต่ปฏิสนธิจิตนะคะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นึกคิดอะไรแต่จิตเกิดขึ้นที่ไหนต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตต้องเกิดขึ้นรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นก็แบ่งจิตออกได้เป็นสองประเภทนะคะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตที่เกิดขึ้น
1: รู้อารมณ
0: ์รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตที่เกิดขึ้นโดยรู้อารมณ์แต่ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้จึงไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ต้องมีอารมณ์
1: จะมีอารมณ์
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตนะคะคืออารมณ์ที่ใกล้จุติของชาติก่อนเพราะว่าหลังจากจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นธรรมดานะคะเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยจิตทางใจรับรู้ต่อได้ยินจิตทางใจก็รับรู้ต่อแต่ว่าขณะที่เกิดไม่มีจิตทางใจที่จะไปรับรู้ต่อแต่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นก่อนตายใครรู้บ้างว่าจะมีอารมณ์อะไรจะเห็นหรือจะได้ยินหรือจะได้กลิ่นหรือจะคิดนึกก็แล้วแต่สิ่งนั้นแหละนะคะเวลาที่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตรับรู้ต่อทันทีเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของชาตินี้มีอารมณ์เดียวกับจิตก่อนจุติของชาติก่อนเป็นวิถีมุตตจิตไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเลยที่ใช้คำว่าหลับสนิทโลกไม่ปรากฏเหมือนกับขณะเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะเกิดทำปฏิสนธิกิจ ถ้าศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ว่าจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำกิจค่ะไม่ใช่เกิดมาลอยๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาเรื่องจิตต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรกิจคือหน้าที่เฉพาะของจิตนั้นจิตนั้นจะไปทำหน้าที่ของจิตอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีหน้าที่ไหมคะ
1: มี
0: หน้าที่อะไร
1: หน้าที่ปฏิสนธิจิต
0: ถูกต้องจิตอื่นทำกิจนี้ได้ไหมคะไม่ได้เฉพาะจิตขณะแรกเท่านั้นที่ทำปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตอื่นจะเกิดต่อจากจุติจิตของชาติก่อนไม่ได้แสดงว่าทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดไม่ว่าภพไหนภูมิไหนค่ะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างเลยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาตินี้ทำกิจอะไรคะ
1: ทำปฏิสนธิกิจ
0: ดับแล้วจิตที่เกิดต่อทำปฏิสนธิกิจอีกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: มีจิตดวงต่อไป
0: คำตอบก็อยู่ที่คำเมื่อกี้นี่ค่ะเพราะจิตนี้ทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นจิตอื่นไม่ได้จุติของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตของชาตินี้เกิดโดยอนันตระปัจจัยทุกอย่างเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมดาเพียงแต่เราใช้คำภาษาบาลีแทนที่เราจะบอกว่าจิตขณะแรกต้องมีแน่ๆของชาตินี้จิตเกิดแล้วต้องทำกิจหนึ่งกิจใดทั้งหมดมี14กิจนะคะไม่ว่าจิตประเภทไหนต้องทำกิจ1ใน14กิจ1ใน14กิจกิจแรกก็คือปฏิสนธิกิจสุดท้ายก็คือจุติ
1: ครับ
0: ปฏิสนธิเกิดกี่ขณะ
1: 1ขณะ
0: 2ขณะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: เป็นธรรมชาติของจิตอยู่นะ
0: เป็นจิตที่สืบต่อปฏิสนธิจากจุติชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตอื่นนะคะจะเกิดต่อไม่ได้เลยนอกจากจิตขณะแรกซึ่งใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจิตอื่นนอกจากวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งทำปฏิสนธิกิจเป็นปฏิสนธิจิตเพราะว่าสืบต่อทันทีจากจุติจิตของชาติก่อนเห็นเกิดได้ไหมคะหลังจากที่จุติจิตดับ
1: ไม่ได
0: ้ได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตอะไรเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนได
1: ้ปฏิสนธิจิต
0: เป็นชาติอะไร
1: เป็นชาติวิบาก
0: เกิดขึ้นได้ยังไง
1: ก็เพราะกรรม
0: ค่ะกรรมหนึ่งในสังสารวัฏเป็นปัจจัยเลือกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ชาติหน้าขอให้เป็นจิตที่เป็นผลของการฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเหตุทำให้เกิดผลแต่เหตุมีเยอะกรรมมีเยอะแล้วแต่กรรมหนึ่งพร้อมถึงเวลาใช้คำว่าสุขงอมที่จะต้องเกิดล่วงหล่นมาเป็นปฏิสนธิจิตเกิดเป็นปฏิสนธิจิตนะคะปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: เวลาที่จิตนั้นเกิดขึ้นอารมณ์ปรากฏไหมรู้ไหมว่าอารมณ์อะไร
1: ไม่รู้
0: แต่มี
1: ไม่มี
0: ไม่ปรากฏเพราะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์จะปรากฏต่อเมื่อนะคะอาศัยตาเพราะสิ่งนั้นกระทบตาสิ่งที่กระทบปรากฏกับจิตที่เกิดขึ้นเห็นจึงต้องอาศัยตาเป็นจักขุวิญญาณะธาตุรู้ที่อาศัยตาก็บอกถึงทวารอยู่แล้วว่าต้องเป็นทางตาเท่านั้นต้องเป็นจักขุประสาทรูปเท่านั้นที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
1: ดับ
0: จิตอะไรเกิดสืบต่อ
1: ภวังคจิต
0: ปฏิสนธิอีกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะต้องเป็นภวังค์ทันทีภวังคจิตคืออะไร
1: คือจิตที่ดำรงภพชาติ
0: เพราะว่าภพหรือภาวะความหมายเดียวกันนะคะความมีความเป็นอย่างนั้นที่เกิดแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าต่อไปรูปร่างสันฐานเกิดขึ้นเป็นนกไปจนกว่าจะตายเป็นไก่ไปจนกว่าจะตายเป็นคนไปจนกว่าจะตายต้องเป็นไปตามปฏิสนธิ กรรมทำให้จิตขณะแรกเกิดขึ้นขณะเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เป็นบุคคลนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมเขาถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงการสิ้นสุดของกรรมที่จะทำให้เป็นคนนั้นเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้ก็คือตายแต่ระหว่างยังไม่ตายกรรมยังมีโอกาสให้ผลเกิดเป็นนกมีชีวิตอย่างนกเห็นอย่างนกใช่ไหมคะได้ยินอย่างนกทั้งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดจากอกุศลกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อได้ยินคำไหนนะคะก็จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นสาวไปถึงอย่างอื่นตั้งแต่ต้นคือธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่พ้นจากธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเวลาที่ภวังคจิตเกิดมีอะไรปรากฏไหมคะจิตเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นขณะที่ภวังคจิตเกิดอะไรปรากฏ
1: มีอารมณ์จากชาติที่แล้ว
0: ปรากฏไหม
1: ก็ดำรงภพชาติเขาไม่ปรากฏนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตกับภวังคจิตเป็นประเภทเดียวกันต่างที่กิจที่ว่าจิตนั้นไม่ได้สืบต่อจากจุติแต่ต้องเกิดจากกรรมเดียวกันดำรงภพชาตินั้นเป็นภวังคจิตที่ทำภวังคกิจเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตเป็นจิตประเภทเดียวกันปฏิสนธิจิตเป็นอย่างหนึ่งดับไปจะให้ภวังคจิตเป็นจิตอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นประเภทเดียวกันเพราะเกิดจากกรรมเดียวกันตอนตายเลยค่ะจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตอะไร
1: เป็นจุติจิต
0: ค่ะชื่อว่าจุติเพราะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมคะจุติคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นคนนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้จุติจริงๆพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จริงๆกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้จุติจิตมีอารมณ์ไหมคะ
1: มีอารมณ
0: ์มีอารมณ์อะไร
1: จุติจิตคืออารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: เหมือนปฏิสนธิเหมือนผวังเหมือนจุติเพราะเหตุว่าเกิดเป็นคนก็เป็นคนไปตลอดจนกว่าจุติจิตขณะสุดท้ายสิ้นสุดความเป็นคนนี้แล้วแต่กรรมจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นอะไรกรรมหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตผวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏพ้นทวารเพราะถ้าปรากฏต้องอาศัยทวารทางหนึ่งทางใดใน6ทวารเพราะฉะนั้นก็เป็นทวารวิมุตตินะคะและจิตนั้นก็ไม่ใช่วิถีจิตด้วยเพราะไม่ได้อาศัยทวารเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของโลกนี้สืบต่อกันเพราะฉะนั้นมีจิต3ขณะปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตคุณวินัยหลับนานไหม
1: หลับนานครับ
0: ขณะหลับเป็นอะไร
1: เป็นภวังคจิต
0: เกิดดับหรือเปล่า
1: เกิดดับครับ
0: นานไหม
1: นาน
0: หนึ่งขณะเลยค่ะ
1: เกิดหลายขณะ
0: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นจึงถามว่าปฏิสนธิจิตเกิดกี่ขณะปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกเกิดสืบต่อจากชาติก่อนมีกี่
1: ขณะ
0: สืบต่อต้องหนึ่งขณะใช่ไหมคะและจุติจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กลับเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเกิดกี่ขณะ
1: หนึ่งขณะ
0: ภวังคจิตเกิดกี่ขณะ
1: หลายขณะ
0: หลายขณะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าตอนเกิดอารมณ์ไม่ปรากฏขณะที่เป็นภวังค์ดำรงภพชาติไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หลับนานเท่าไหร่ภวังคจิตเกิดดับตลอดเวลาไม่เกิดดับไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เกิดดับเกิดดับไปนั่นแหละนะคะจุดติดจิตก็แค่ขณะเดียวอารมณ์ของจุดติดจิตคืออะไรคะ
1: ก็เป็นอารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: ค่ะเหมือนกับปฏิสนธิเหมือนกับภวังค์เพราะปฏิสนธิทำให้เป็นคนนี้จะหลับจะตื่นก็เป็นคนนี้ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเพราะเห็นได้ยินก็ชั่วขณะแล้วก็กลับมาเป็นคนนี้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือเมื่อเกิดแล้วนะคะเป็นภวังค์นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้จนกว่าจะเป็นวิถีจิตหนึ่งทวารแล้วแต่ว่าจะเป็นทวารไหนจึงใช้คำว่าวิถีจิตทางตา วิธีจิตทางหูใช่ไหมคะหลายขณะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีจิตทางตาภาษาบาลีว่าอะไรคะ
1: จักขุทวารวิธีจิต
0: ค่ะชัดเจนใช่ไหมคะจิตที่อาศัยจักขุเป็นทวารรู้อารมณ์ไม่ใช่ขณะเดียวแสดงเลยว่าขณะไหนบ้างต้องเป็นขณะที่ไม่ใช่ภวัง
1: ค์
0: เพราะฉะนั้นชีวิตก็คือว่าเกิดแล้วเป็นภวังค์จนกว่าวิธีจิตจะเกิดดับไปหมดแล้วก็เป็นภวังค์จนกว่าวิธีจิตจะเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ภวังค์ดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นนะคะลองคิดดูค่ะชีวิตนี้มีสาระอะไรเกิดแล้วเป็นภวังค์ไม่เป็นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: พอหมดจากภวังค์ก็เป็นการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเพราะมีสิ่งนั้นกระทบตาบ้างกระทบหูบ้างพอรู้อารมณ์นั้นๆหมดไปแล้วก็เป็นภวังค์ที่รู้แล้วหายไปหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดและดับคือดับจริงๆค่ะภวังคจิตก็ดับขณะที่เป็นวิถีจิตเป็นภวังคจิตไม่ได้1ขณะเกิดขึ้น1ขณะนั้นดับไปจึงเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดจึงใช้คำว่าอนันตระปัจจัยยุติไม่ได้จบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าอนันตระปัจจัยคือจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อแต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อไรจิตแต่ละหนึ่งขณะดับเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่จะเป็นภวังค์หรือเป็นวิถีจิตอะไรก็ได้โดยจิตทุกขณะซึ่งไม่ใช่จุติจิตของพระอรหันต์นะคะเป็นอนันตระปัจจัยทีนี้เราเข้าใจความหมายของพระอรหันต์แล้วใช่ไหมคะดับปัจจัยหมดไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดต่อเหมือนก่อนเพราะว่าเป็นจุติสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีปัจจัยไม่มีกิเลสเป็นปัจจัยจึงไม่มีการเกิดอีกต่อไปเพราะดับปัจจัยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะตายแล้วเกิดทันทีเพราะปัจจัยคือจุติจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อจิตอื่นไม่ใช่อนันตระปัจจยุบันเข้าใจวิธีจิตแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจภวังคจิตแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งคืออะไรภวังคจิตกับวิธีจิตสลับกันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองขณะใดที่เป็นภวังก็ไม่ใช่วิธีจิตขณะที่เป็นวิธีจิตหมดและดับไปแล้วก็ต้องเป็นภวังอีกเป็นเราหรือเปล่าก็เป็นแค่การเกิดดับของจิตที่เป็นภวังค์และวิถีจิตเท่านั้นเองทั้งหมดก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักหนึ่งขณะกว่าจะละคลายความเป็นเราคิดดูสิคะต้องมีความเข้าใจระดับไหนในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏละความเป็นเราจากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะที่ปัญญาไม่เกิดเป็นเราเห็นเราได้ยินจะไม่ให้เป็นเราได้ยังไงเพราะเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากเพราะฉะนั้นจะถึงความเป็นพระโสดาบันก็ด้วยปัญญาไม่ใช่ปัญญาเล็กๆน้อยๆจากปริยัตินะคะต้องถึงปฏิปัตติและจากปฏิปัตติกว่าจะรู้เฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนสภาพนั้นปรากฏการเกิดดับเป็นปฏิเวทะไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวมาจากความเข้าใจตั้งแต่เริ่มฟังจนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคงขึ้นเข้าใจวิถีจิตเข้าใจจิตที่ไม่ใช่วิถีจิต
1: ครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นเรา
0: ค่ะภวังคจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิดหลายขณะ
0: จุติจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิด1ขณะ
0: ปฏิสนธิจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิด1ขณะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นเป็นวิถีจิตกี่ขณะ
1: เห็นวิถีจิต1ขณะ
0: แล้วดับไปแล้วเป็นวิถีจิตต่อไปอีกหรือเปล่า
1: เป็นดับไปเป็นวิถีจิตต่อ
0: แล้วก็ดับไปแล้วเป็นวิถีจิตอีกหรือเปล่า
1: ครับวิถี
0: จนกว่ารูปที่กระทบตาจะดับวิถีจิตเกิดไม่ได้ต้องเป็นภวัง
1: ค์ครับ
0: ถ้าทางหูนะคะขณะที่เสียงปรากฏจิตที่รู้เสียงเป็นวิถีจิตทั้งหมดถ้าเสียงนั้นดับวิถีจิตก็เกิดไม่ได้ก็เป็นภวังค์ต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือภวังคจิตวิถีจิตภวังคจิตวิถีจิตเท่านั้นเองฟังไปเถอะกี่ปีนะคะจนกว่าความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นค่อยๆละลายละคลายความเป็นเรากว่าจะหมดในสังสารวัฏต้องทั่วหมดค่ะเดี๋ยวนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าอยู่ที่ไหน สิ่งที่ดับแล้วเกิดอีกไม่ได้ความสงสัยก็ดับหมดไม่เกิดอีกเลยเพราะประจักษ์แจ้งความจริงจึงเป็นพระโสดาบันทุกคน
2: สังฆทานคืออย่างไรสังฆทานต้องมีรูปแบบหรือคำกล่าวอะไรหรือไม่ถ้าอยากจะให้เป็นสังฆทานจะเป็นสังฆทานไหมแล้วตามความเป็นจริงจะเป็นสังฆทานด้วยอะไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.29 กันยายน 2562

0: คงไม่ลืมนะคะลึกซึ้งไหมคะธรรมะโดยเฉพาะจิตใจคิดเองพูดเองอ่านแล้วเข้าใจเองกับความถูกต้องโดยละเอียดนี่ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะในแต่ละคำไม่ใช่เขาว่าสังฆทานเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็เชื่อเลยนั่นแสดงว่าไม่ใช่คนที่เข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดนะคะสังฆคืออะไรทานะคืออะไรไม่อย่างนั้นก็เขาว่าทำอย่างนี้เป็นสังฆทานอีกคนบอกไม่ใช่สังฆทานก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าแล้วที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือต้องเข้าใจทุกคำสังฆะคืออะไรทานะคืออะไร
1: สังฆะก็คือหมู่แห่งพระภิกษุก็คือหมายความว่าไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดครับแต่ว่าเป็นการถวายโดยไม่เจาะจงนะครับอันนี้ก็มีข้อความที่แสดงไว้นะครับว่าแม้เป็นภิกษุที่ส่งนะครับส่งมาแม้เพียงรูปเดียวนะครับก็เป็นตัวแทนของภิกษุทั้งหลายก็คือเป็นตัวแทนของหมู่แห่งพระภิกษุนะครับแล้วก็ผู้ถวายก็ถวายโดยมีตัวแทนมารับเพื่อประโยชน์แก่หมู่แห่งพระภิกษุทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าสังฆทานะคือการให้โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่ว่าเป็นการให้หรือว่าเป็นการถวายเพื่อหมู่แห่งพระภิกษุทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นสังฆะคือหมู่คณะไม่ได้หมายความถึงหนึ่งคนใช่ไหมคะอย่างอริยสงฆ์เนี่ยก็หมู่ของผู้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่นับคนอื่นที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นสังฆะก็หมายความว่าส่วนรวมหมู่คณะไม่ใช่เฉพาะเพราะฉะนั้นการถวายสิ่งของแก่ผู้ประเสริฐคือพระภิกษุเนี่ยก็ยังต้องมีความละเอียดว่าถวายเป็นการเจาะจงเฉพาะบุคคลนั้นหรือถวายแก่สงฆ์เป็นของส่วนรวมซึ่งจะต้องมีการกำหนดว่าผู้รับเป็นใครไม่ใช่แบบแจกได้ตามอำเภอใจนี่เป็นเรื่องละเอียดตามพระวินัยนะคะซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นพระธรรมและวินัยนะคะละเอียดมากด้วยเหตุนี้ถ้าถวายเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดแม้ว่าบุคคลนั้นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสังฆทานหรือเปล่า
1: ถ้าเจาะจงก็ไม่ใช่สังฆทาน
0: แม้ว่าผู้นั้นเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นสังฆทานต้องไม่หมายเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าเป็นพระอริยะหรือว่าไม่ใช่พระอริยะก็ตามนี่เข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเวลาถวายเนี่ยจิตใจคิดอะไรต้องการอะไรหรือเปล่าหรือมุ่งอะไรหรือเปล่าที่จะถวายสังฆทานเพราะดูเป็นธรรมเนียมนะคะไม่เข้าใจอะไรก็ถวายสังฆทานและก็อะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับภิกษุก็ถวายมีของแห้งเป็นต้นตอนบ่ายพ้นเวลาที่ท่านจะฉันอาหารแล้วทั้งหมดเลยค่ะเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ขัดเกลากิเลสไม่ได้เพราะไม่รู้ก็ทำกันผิดๆไม่รู้จักพระอริยะบุคคลจะเป็นสังฆทานไหมคะก็เป็นหมู่ของภิกษุซึ่งไม่ใช่พระอริยะและถ้าเจาะจงก็เป็นภิกษุที่ไม่ใช่พระอริยะที่เขาเจาะจงถวายแล้วแต่ใครพอใจภิกษุรูปไหนก็ถวายภิกษุรูปนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นสังฆทานได้ต้องหลายนัยยะที่เป็นความถูกต้องคือไม่มุ่งเจาะจงภิกษุใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลหรือไม่ใช่แต่ทานนั้นเพื่อกลุ่มหรือหมู่คณะซึ่งเป็นภิกษุอันนั้นก็เป็นนัยยะหนึ่งนะคะแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยไม่รู้ว่าพระอริยสงฆ์ต่างกับภิกษุบุคคลซึ่งไม่ใช่อริยสงฆ์เขาก็คิดว่าเขาถวายแก่สงฆ์เพราะฉะนั้นใจที่นอบน้อมจริงๆต่อผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต่างกับไม่รู้ว่าพระอริยะรู้อะไรทำไมถึงเป็นพระอริยะบุคคลแต่ว่าอยากถวายสังฆทานก็แสดงว่าเป็นทานเป็นการสละจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการหวังประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นความจริงเป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ใช่กะเกณฑ์โดยคำคิดว่าได้ถวายสังฆทานแล้วแต่ความจริงไม่ใช่สังฆทานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภิกษุรูปหนึ่งรูปเดียวแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเฉพาะภิกษุนั้นรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่จิตมุ่งถวายต่อผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นก็เป็นสังฆทานแก่หมู่คณะโดยไม่เจาะจงความบริสุทธิ์ของจิตจะต่างกันไหมคะต่างกันมากนั่นคือขณะที่เป็นสังฆทานก็ต้องบริสุทธิ์กว่าเพราะว่าไม่เจาะจงบุคคลใดเลยทั้งสิ้นแต่ระลึกถึงคุณของพระอริยเจ้าพระสดงจะต้องมีคำกล่าวอะไรไหม จะต้องพูดให้ตรงบาลีว่าอย่างนี้พูดผิดก็ไม่ได้ไปนั่งท่องกันเวลาจะถวายก็เป็นสังฆทานไม่ใช่อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะนั้นซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อตนเองแต่เป็นไปเพื่อที่จะบูชาผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงเพราะเหตุว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะมีบุคคลที่ได้ฟังธรรมะแล้วรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อเป็นภิกษุก็ถวายแก่ภิกษุที่เป็นสังฆรัตนะโดยที่ว่าภิกษุนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ผู้นั้นนอบน้อมถวายแก่พระสังฆรัตนะก็เป็นสังฆทานเพราะฉะนั้นต้องมีนัยยะที่ต้องเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่ให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นเต้นอยากได้ผลได้บุญมากพอจะถวายก็ต้องกล่าวคำนั้นคำนี้แล้วก็ไม่รู้สักคำว่าที่กล่าวนั้นหมายความว่าอะไรผิดก็ไม่ได้แต่จำไม่ได้ก็ต้องผิดใช่ไหมคะนี่เป็นสังฆทานไหมไม่ใช่อยู่ที่คำแต่ว่าอยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตรงนะคะจะถวายสังฆทานไหมถ้าไม่รู้ว่าภิกษุที่เป็นพระอริยะเป็นยังไงรู้อะไรคิดไม่ออกแล้วจะเป็นสังฆทานได้ยังไง

0: สนทนาธรรมที่บ้านหม่อมหลวงด็อกเตอร์ยาสินีจักรพันธ์จังหวัดเชียงใหม่วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: พอดีผมก็ฟังเทพท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัย24ครับก็เลยเกิดความสงสัยว่ารูปเนี่ยเกิดก่อนนามหรือว่านามเกิดก่อนรูป
2: คือคุณสุขพลถามใช่ไหมคะเรื่องของจิตเกิดก่อนรูปรูปเกิดก่อนจิตอะไรนี่นะคะแล้วก็พอภายหลังก็ฟังวิทยุก็เข้าใจชัดขึ้นนะคะดิฉันก็ถามว่าแล้วเป็นยังไง
1: ก็โล่งใจครับ
2: โล่งใจเห็นไหมคะเพราะว่าอยากรู้เรื่องอยากฟังเรื่องแต่ไม่เข้าใจธรรมะสำคัญไหมคะมีแต่เรื่องทั้งหมดธรรมะต้องชัดเจนค่ะแต่ละคำแต่ละคำที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมาทบทวนกลับมาพิจารณาว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าพอได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็สบายใจแค่สบายใจที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ธรรมะอะไร
1: สิ่งที่มีจริงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือปรมัตถธรรมครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
2: อะไรเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: แค่นิดนิดหน่อยๆยังไม่ต้องไปไกลค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือยังเพราะฉะนั้นเราไปไกลมากเลยค่ะแต่เราไม่ได้ย้อนกลับมาคิดแต่ละคำว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะเรามีแต่เรื่องราวและเราก็พอใจโล่งใจสบายใจว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่ว่าตามความจริงทุกคำนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะเราเข้าใจหรือยังเราเข้าใจคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเราเข้าใจเรื่องของทุกอย่างที่มีจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่เรารู้จักธรรมะหรือยังเราเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือยังเข้าใจหรือยังคะหรือว่าเข้าใจแล้ว
1: เข้าใจครับ
2: เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
1: เห็น
2: ค่ะแค่นี้พอยังไม่ต้องไปไกลเลยเข้าใจเห็นหรือยัง
1: เข้าใจครับ
2: เข้าใจแล้ว
1: ครับ
2: ก็ทุกอย่างเป็นธรรมะแล้ว
1: ครับ
2: จบแล้วค่ะปัจจัยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องทั้งหมดค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจะพูดว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะปรากฏให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราลืมว่าที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเรารู้จักเห็นที่เกิดขึ้นเห็นหรือยัง
1: รู้จักครับ
2: รู้จักแล้วเลยค่ะปฏิปฏิคืออะไรปฏิบัติคืออะไรรู้จักปฏิบัติหรือยังค่ะ
1: รู้จักครับ
2: ปฏิบัติคืออะไร
1: ปฏิบัติคือสติที่ระลึกสภาพธรรมะ
2: ค่ะ
1: ที่แท้จริง
2: เมื่อกี้นี้รู้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: รู้ครับ
2: แล้วสติรู้เห็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นใครรู
1: ้เรารู้ว่า
2: ถูกไหม
1: ไม่ถูกครับ
2: เพราะฉะนั้นฝั่งธรรมะเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะไม่ใช่ต้องการอะไรเลยทั้งนั้นขอเพียงเข้าใจสิ่งที่มีสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปสติไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติแล้วหรือยัง
1: ยังครับ
2: อ่ะแล้วยังไงถึงจะรู้แล้วล่ะคะ
1: รู้จากที่ฟัง
2: เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ว่ายังไม่รู้จักตัวธรรมะยังไม่ถึงตัวธรรมะยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพียงแต่ฟังเข้าใจเรื่องธรรมะ
1: เป็นอย่างนั้นครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ต่างกันนะคะความเข้าใจเรื่องธรรมะกับการที่กำลังรู้จักธรรมะ
3: อย่างเช่นเดินไงฮะก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าการเดินเนี่ยมีจิตกับรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วจริงๆก็เป็นการคิดเรื่อง
2: จิตก็ไม่เข้าใจรูปก็ไม่เข้าใจปัจจัยก็ไม่เข้าใจได้ยินแต่เรื่องและพอเข้าใจเรื่องแล้วโล่งใจจบ สบายใจแล้วอย่างนั้นเจอค่ะเราไม่ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อประจักษ์แจ้งในแต่ละคำเช่นพอใช้คำว่าธรรมะเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยจึงใช้คำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองธรรมะมีจริงๆเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเท่านั้นเองไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราจนกว่าจะรู้จักแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้จนประจักษ์แจ้งว่าเกิดขึ้นระดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจแต่ว่ากว่าจะถึงการรู้จักตัวธรรมะกว่าตัวธรรมะขณะนี้จะปรากฏตามความเป็นจริงว่าเกิดดับขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับแต่สืบต่อเร็วรวมจนเป็นแต่ละหนึ่งในเป็นแต่ละคนแต่ละอย่าง
3: อาจารย์ท่านอย่างนั้นก็หมายความว่าเราเข้าใจได้แค่ขั้นเรื่องราวแต่ว่ายังไม่ตรงกับลักษณะของธรรมะใช่ไหมท่านอาจารย์
2: ใครจะตอบได้นอกจากตัวเองใช่ไหมคะแสดงเห็นว่าการฟังของเราเนี่ยเผินเราฟังเรื่องธรรมะแล้วเป็นเราตัวเราที่เข้าใจธรรมะยังไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าแม้แต่คำเดียวคือคำว่าธรรมะต้องเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะธรรมะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเป็นธรรมะจนกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจจนหมดความเป็นเราถึงจะพูดได้จริงๆว่าเราเข้าใจธรรมะอันนี้เราฟังเรื่องของธรรมะจิตหรือเจตสิกเกิดก่อนอะไรเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดขึ้นดับไปก็เรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าธรรมะมีทุกขณะเร็วมากนะคะเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจึงต้องฟังจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเข้าใจธรรมะเข้าใจก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นธรรมะก็ต้องทุกอย่างหมดไม่เหลืออ
4: าจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์ขยายว่าอธิปติปัจจัยที่ประกอบด้วยปัญญากับปัญญาทั่วๆไปนี้แตกต่างกันยังไงคะท่านอาจารย์
2: ศึกษาธรรมะต้องทีละคำทีละคำจริงๆนะคะอะไรเป็นอธิปดีและอธิปดีคืออะไรก่อนอื่นค่ะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยต้องรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรถ้าจะพูดถึงอธิปดีหรืออธิปตินะคะในภาษาบาลีต้องรู้ว่าคืออะไร
4: คือธรรมะที่มีฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะหรือวิมังสาอย่างใดอย่างหนึ่ง
2: ใช่คำนี้ว่าธรรมะที่มีแต่ไม่ใช่ค่ะตัวสภาพธรรมะนั้นเป็นอธิปดีไม่ใช่เป็นธรรมะหมวดนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ตัวธรรมะนั้น4อย่างเนี่ยค่ะเป็นอธิปดีอธิปดีเป็นยังไง
4: เป็นใหญ
2: ่ใหญ่ยังไงเพราะเหตุว่ามีคำว่าอธิปดีมีคำว่าอิทธิบาททำไมใช้2คำและสองคำนี้คืออะไรและต่างกันยังไงการศึกษาธรรมะถ้าไม่ละเอียดจริงๆไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะพอจากโลกนี้ไปก็จบหมดลืมหมดทุกชาติแต่ถ้ามีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยจะติดตามไปจะมากบ้างน้อยบ้างพอฟังอีกเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสนใจในคำภาษาบาลีนะคะแต่คำภาษาบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธเนี่ยในภาษาที่เขาเข้าใจได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราคนไทยพูดภาษาบาลีก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรและคืออะไรเพราะฉะนั้นอธิปติธรรมะที่เป็นใหญ่ใหญ่ยังไงและทำไมเป็นสี่อย่างอื่นไม่ใหญ่เลยคะนี่ค่ะต้องเข้าใจก่อนเชิญคุณอนพค่ะ
5: เพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่อินทรีย์ก็เป็นใหญ่อธิปดีก็เป็นใหญ่แต่ว่าความเป็นใหญ่ของสภาพธรรมะเนี่ยฮะก็แตกต่างกันตามลักษณะของความเป็นใหญ่นั้นถ้าเราจะพูดถึงอย่างตาเนี่ยฮะจักขุโดยหน้าที่เขาหรือโดยสภาพเขาเนี่ยเขาสามารถกระทบกับสีได้นะเพราะนั้นเขาก็เป็นใหญ่ในลักษณะในกิจในหน้าที่ที่สามารถกระทบสีได้ในขณะที่จะเป็นรูปธรรมใดเนี่ยก็ไม่สามารถจะกระทบสีได้เหมือนจักขุแต่ถ้าจะพูดถึงอธิปดีเนี่ยนะครับ อธิบดีเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ในบางครั้งบางโอกาสในชีวิตประจำวันเนี่ยในขณะที่เป็นอกุศลอย่างขณะนั้นจะมีความพอใจนะฉันทะนี่เด่นขึ้นมาเช่นบางคนเนี่ยชอบร้องเพลงมากเลยนะครับได้ยินเสียงเพลงมาแล้วคาราโอเกะอะไรเนี่ยเขาจะร้องนะครับเพราะนั้นเขาก็มีฉันทะที่จะร้องเพลงแม้ว่าขณะนั้นจะมีจิตแล้วก็มีเจตสิกต่างๆเนี่ยแต่ฉันทะเจตสิกเนี่ยขณะนั้นเป็นอธิบดีเป็นใหญ่แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากร้องแต่เขาจำเป็นต้องฝึกร้องเพลงเพื่อกิจการบางอย่างเขาก็มีความเพียรเนี่ยเป็นใหญ่ขณะนั้นแม้จะมีฉันทะเกิดมีจิตเกิดแต่ฉันทะกับจิตก็ไม่ได้เป็นอธิบดีแต่ขณะนั้นวิริยะเป็นอธิบดีหรือในขณะที่มีความตั้งมั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างเช่นคนที่เขาอาจจะร้อยพวงมาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ร้อยพวงมาลัยไปจนมีความมั่นคงในการร้อยเนี่ยเรียงลำดับไปในขณะนั้นความตั้งมั่นของจิตนั้นจิตเป็นอธิบดีก็ได้พระอธิบดีเนี่ยมีเพียงทีละหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างเช่นตอนหลับสนิทมีจิตจิตยังไงจิตก็เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เป็นอินทรีย์เป็นมนินทรีย์แต่ไม่ได้เป็นใหญ่โดยการเป็นอธิบดีใช่ไหมครับแต่ตอนที่จิตนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลนะหรือว่าเป็นจิตที่ทำหน้าที่ชวนะซึ่งก็ไม่ทุกขณะถ้าเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเลยหรือประกอบด้วยเหตุเดียวก็ไม่มีอะไรที่จะเด่นขึ้นมาเป็นอธิบดีได้เลยนะครับ
2: ฟังแล้วรู้จักจิตไหมคะ
3: ท่านอาจารย์ท่านทรงแสดงอธิบดีนะคะเป็นสหชาตาธิบดีหรืออารามนาธิบดีเนี่ยเพื่ออะไรคะท่านอาจารย์
2: คะค่ะกว่าเราจะรู้จักจิตและกว่าเราจะละการยึดถือจิตว่าเป็นเรากว่าเราจะละการยึดถือเจตสิกรูปทั้งหมดว่าเป็นเราหรือเป็นของเรานะคะก็จะต้องมีการที่จะต้องค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่นติดข้องนานมากเลยในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้แค่ไหนแล้วจะหมดไปเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่มีการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการที่จะรู้จักตัวจิตเดี๋ยวนี้อย่างที่คุณอนบกล่าวถึงจิตประเภทไหนเป็นอธิบดีใช่ไหมคะสักจิตหนึ่งก็ปรากฏไหมเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องเพื่อเห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่าความเป็นจิตซึ่งหลากหลายมากแม้แต่ภวังคจิตก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเป็นโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำกิจต่างๆกันด้วยชวนะกิจกับภวังคกิจต่างกันยังไงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่พูดแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าตัวจิตเนี่ยนะคะเจตสิกและรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาความไม่รู้หนาแน่นนานเท่าไหร่เกินสี่อสงไขยแสนกับนะคะแสนโกดกับเพราะว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคืออวิชชาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจมีจริงๆกำลังไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชาไม่ใช่ว่ามันมีเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เข้าใจก็แสดงว่าต้องมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาใช่ไหมคะขณะที่เข้าใจก็เป็นขณะหนึ่งนอกจากขณะนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าความไม่เข้าใจเนี่ยมีแต่แม้กระนั้นก็ไม่รู้ว่าแม้ความไม่เข้าใจก็กำลังมีในขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะสาระก็คือว่าเราฟังเพื่อเข้าใจความเป็นไปของธรรมะนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะเราอยากรู้แล้วก็อยากเข้าใจแล้วก็โล่งใจเวลารู้แล้วแต่ไม่รู้จักธรรมะเลยสักหนึ่งในขณะนี้ที่กำลังฟังในขณะที่โล่งใจก็เป็นเราด้วยแล้วก็คิดเรื่องใหม่อยากรู้เรื่องใหม่ต่อไปอีกเรื่องนี้จบแล้วเอาเรื่องใหม่มาอีกที่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเพียงแค่ฟังเรื่องราวแต่ก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจนะคะว่าฟังคือฟังแต่ยังไม่รู้จักตัวจิตฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปแต่ยังไม่รู้จักสักอย่างทั้งที่เดี๋ยวนี้มีข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่รู้ ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงสิ่งที่มีทั้งนั้นเลยกำลังมีด้วยแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะที่เป็นอธิบดีไหมคะ
1: ฉันทะครับ
2: ฉันทะอยู่ไหน
1: ฉันทะอยู่ที่จิตนะครับ
2: เราพูดตามที่เราได้ฟัง
1: ตามความรู้สึกนะครับ
2: แต่เวลาที่ฉันทะกับโลภะเกิดพร้อมกันจะรู้ได้ไหมว่าเป็นฉันทะหรือเป็นโลภะถ้าเช่นเราตอบตามความคิดที่เราศึกษามานะคะแล้วเราก็เข้าใจเผินๆอย่างพอได้สนุกไงล่ะว่าโอ้โลภะเรียกชื่อกันสนั่นเลยนะคะโลภะแต่ตัวโลภะจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกรู้เลยเพียงแต่ฟังแล้วประมาณคิดว่านี่เป็นโลภะแน่ๆเพราะอาการของโลภะปรากฏนะคะแต่ไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้โลภะที่เป็นโลภะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้ายังไม่รู้ว่าสภาพของธาตุที่เป็นธาตุรู้มีและเราจะไปรู้ได้ไหมว่าธาตุรู้ที่รวมกันเกิดเนี่ยอะไรเป็นอะไรเป็นผัสสะหรือเปล่าเห็นไหมคะเป็นเวทนาหรือเปล่าเป็นสัญญาสภาพจำหรือเปล่าหรือว่าเป็นฉันทะหรือว่าเป็นโลภะบอกไม่ได้เลยเพียงแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งนั้นปรากฏนะก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้จักธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเนี่ยเห็นความลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นฟังคำหลากหลายสุดที่จะประมาณได้ว่าเราเข้าใจหมดหรือเปล่าละเอียดหรือเปล่านะคะโดยที่ว่ายังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะเลยอย่างแข็งอย่างเงี้ยมีจริงๆไหมคะ
1: มีครับ
2: กำลังปรากฏหรือเปล่า
1: ไม่ได้ปรากฏ
2: อย่างนี้ค่ะก็สับสนแข็งปรากฏ
1: ใช่
2: ช้อนก็แข็งรองเท้าก็แข็งโต๊ะก็แข็งแต่ไม่รู้ในความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่อะไรเลยอย่างที่เราเคยคิดนะเป็นแค่แข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแต่สิ่งที่เกิดระดับเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่ามีธรรมะอื่นเกิดสืบต่อซ้อนกันนะคะเร็วมากสืบต่อจนไม่ปรากฏการดับไปและการเกิดของสิ่งที่สืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเรื่องราวนะคะและเราก็มีความเข้าใจเรื่องราวแต่ถ้าจะรู้จักตัวธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวเลยค่ะเพียงแต่ว่าลักษณะที่แข็งกำลังปรากฏกับรู้แข็งถ้าจะไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราเลยแข็งต้องเป็นแข็งและสภาพรู้แข็งปรากฏเรียง
1: ปรากฏครับ
2: ปรากฏว่าเป็นอะไรคะ
1: ปรากฏว่าเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรม
2: เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเรารู้จากการฟังว่าถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งปรากฏไม่ได้แต่เวลากำลังแข็งปรากฏเนี่ยรู้ลักษณะที่เป็นสภาพรู้หรือเพียงคิดว่ามีสภาพรู้ที่กำลังรู้แต่ธาตุรู้ขณะนี้กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือธาตุรู้เสียงปรากฏธาตุรู้กำลังได้ยินเสียงคิดกำลังคิดเป็นธาตุรู้ที่คิดเรารู้แต่คิดเรารู้แต่เสียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้สภาพรู้ที่กำลังรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจะมากน้อยสักเท่าไหร่นะคะก็คือให้รู้จุดประสงค์ตามความเป็นจริงว่าฟังเพื่อเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏตรงนั้นทีละหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเป็นเหมือนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วค่ะอย่างแข็งเนี่ยเคยกระทบสัมผัสผ้าใช่ไหมคะก็ยังคงเป็นผ้าไปเรื่อยๆสัมผัสโต๊ะก็เป็นโต๊ะไปเรื่อยๆมีสักขณะหนึ่งไหมที่สามารถที่จะเข้าถึงภาวะซึ่งเป็นเพียงแข็งแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นแค่นั้นเองแค่แข็งแล้วก็ไม่มีแต่มีคิดเรื่องแข็งสืบต่อทันทีว่านี่กำลังเป็นผ้าหรือว่านั่นเป็นอาหารนั่นเป็นดอกไม้ความคิดที่สืบต่อก็ปิดบังไม่รู้ว่าแข็งดับแล้วธรรมะง่ายไหมคะ
1: ยากครับ
2: ค่ะนั่นคือรู้ความจริงว่ายากถ้าใครฟังแล้วง่ายเป็นไปได้ไหม ไม่มีทางเป็นไปได้เลย
3: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงสภาพรู้เนี่ยฮะตามการศึกษาก็เข้าใจว่าจิตก็เกิดดับอยู่ตลอดนะคะก็เหมือนจะเข้าใจว่ามันเป็นสภาพรู้ไงฮะ
2: ก็บอกว่ารู้ก็รู้สิใช่ไหมคะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าตัวรู้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏก็มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นกำลังรู้สิ่งนั้น
3: สภาพรู้นะคะท่านอาจารย์เราก็รู้สึกตัวอยู่เสมอแต่ว่าโดยการศึกษาเราก็ทราบว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมกันหมายความว่าคำว่าสภาพรู้เนี่ยก็คือรู้อาการแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นสภาพจิตหรือเจตสิกประเภทไหนหมายถึงว่ารู้รวมๆมันเป็นอาการรู้ก่อนใช่ไหมท่านอาจารย
2: ์ไม่เรียกจิตไม่ได้เจตสิกได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่เจตสิกอื่นเลยต้องหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆนะคะทั้งหมดคือการประจักษ์แจ้งโดยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังนะคะและมีความเข้าใจแค่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเราก็รู้เลยว่าอีกไกลไหมกว่านั่งที่นี่เนี่ยไม่มีใครสักคนแม้แต่เพียงแค่หลับตาแล้วไม่มีพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏกับธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้สีสันวรรณะต่างๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะไตรตรองจิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะชอบไม่ชอบเกิดมากกว่าหลายขณะใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเล็กน้อยสั้นสักแค่ไหนแค่หนึ่งขณะแต่เราคิดว่าเราเห็นตลอดเวลาแค่นี้แล้วเราจะบอกว่าเรารู้จักจิตเห็นไหมและในระหว่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราก็มีชอบไม่ชอบบ้างนะฮะและเราจะกล่าวว่าเรารู้จักจิตเห็นไหม
3: กล่าวไม่ได้
2: กล่าวไม่ได้เราจะกล่าวว่าเรารู้จักชอบได้ไหม
3: ก็รวดเร็วค่ะ
2: เหมือนกันเลยยังน้อยกว่าจิตเห็นด้วยซ้ำไป
3: อาจารย์ฮะพูดถึงธาตุรู้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชินกับสภาพธรรมะอย่างเช่นโทสะเนี่ยก็ไม่ใช่โลภะโทสะก็ไม่ใช่เห็นสำหรับคนที่ได้เข้าใจอาการรู้เนี่ยท่านอาจารย์ไม่ได้ไปรู้ว่าจิตหรือเจตสิกต่างกันแต่ทั้งจิตทั้งเจตสิกก็เป็นอาการรู้ขณะที่โทสะเกิดก็เป็นอาการรู้ขณะที่เห็นก็เป็นอาการรู้

0: เท่านั้นที่จะรู้ตามความเป็นจริงเราแค่รู้ว่ามีธาตุรู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ธาตุรู้ปรากฏหรือเปล่าอย่างเรากระทบแข็งเดี๋ยวนี้มีแข็งกำลังปรากฏ
1: ก็เหมือนกับรู้รวมๆมาก
0: ค่ะเหมือนกับว่าต้องมีอาการที่รู้แต่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ยังไม่ปรากฏให้รู้ว่าถ้าธาตุรู้ปรากฏให้เข้าใจจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ธาตุรู้ยังไม่ปรากฏให้เข้าใจก็มีสิ่งอื่นซึ่งยังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร
1: แล้วแต่สติจะระลึก
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยไปทำแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อทำถ้าทำก็ผิดไปทำอะไรเพราะฉะนั้นรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนถ้ายังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ขณะนั้นไม่รู้จักเห็นนั่นคิดค่ะแล้วก็จำเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากเกิดพร้อมกันบังคับบัญชาไม่ได้นะคะไม่รู้สักอย่างเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะคะมากมายสุดที่จะประมาณได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งนั้นก่อนที่สิ่งนั้นจะปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้มีใครไม่รู้จักลักษณะโกรธบ้างคะ
1: ก็คุ้นเคยค่ะโกรธบ่อย
0: ๆแต่ข้อสำคัญคือเราโกรธ
1: เราโกรธ
0: เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักโกรธว่าไม่ใช่เรา
1: หมายความว่าอาการโกรธไม่ปรากฏต่อสติพร้อมกับปัญญาแต่เป็นเราที่โกรธ
0: เพราะฉันฟังจนกว่าจะรู้ว่าโกรธไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดนะคะคือการยึดมั่นในสิ่งที่มีโดยไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราเหนียวแน่นมากเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเอาความเหนียวแน่นที่ยึดถือสภาพธรรมะออกให้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไม่มีหนทางอื่นที่จะเอาการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราออกได้นอกจากเข้าใจแต่ละหนึ่งที่ปรากฏจึงค่อยๆรู้ว่านั่นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเท่านั้นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงรู้เป็นรู้คิดเป็นคิดจำเป็นจำแต่ละหนึ่ง
1: ค่ะท่านพูดถึงก็ต้องอาศัยบารมีทั้ง10เพื่อที่จะอบรมเจริญขัดเกลาความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังทำเพื่อความมั่นคงว่าเพื่อความเข้าใจแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ก่อนอื่นนะคะบารมีคืออะไร
1: กุศลที่ทำให้ถึงฝั่งหาดับกิเลส
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
1: เดี๋ยวนี้ก็ฟัง
0: เป็นบารมีหรือเปล่า
1: ฮะอบรม
0: ค่ะไม่ใช่เพราะอยากรู้พออยากรู้ก็ไม่ใช่บารมีแล้วใช่เข้ามาอีกแล้ว
1: ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่จะค่อยๆหมดความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง
0: กว่าจะมั่นคงเห็นไม่ใช่เราแน่ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเห็นไม่ได้เกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะที่คิดไม่ใช่เห็นในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นดับแล้วก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราได้ฟังเรื่องของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็มากมายหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละความเป็นเราเพราะเข้าใจขึ้นแต่ยากไหมคะการที่จิตเนี่ยหมักมุมด้วยความไม่รู้และอกุศลต่างๆเนี่ยแค่ฟังแล้วปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสฟังคำที่ทำให้ค่อยๆรู้ว่าไม่มีเรานั่นคือจุดประสงค์ค่ะที่จะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่ว่าดีใจที่เราเข้าใจมากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าค่อยๆรู้ว่าอย่างนี้แล้วกว่าจะรู้ได้จริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยถ้าไม่ฟังซะเลยเนี่ยไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะแต่ฟังแล้วไม่ใช่ฟังด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นมีสองอย่างค่ะฟังแล้วดีใจที่เรารู้ฟังแล้วรู้ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะต้องค่อยๆละความติดข้องในเราตลอดเวลาในทุกอย่างที่มีเพราะฉะนั้นแค่ฟังอันนี้ส่วนน้อยของธรรมะที่ตรัสไว้แต่ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เห็น

0: ความไม่ใช่ตัวตนจุดประสงค์อยู่ที่เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามแต่นะคะไม่ใช่ว่าดีใจที่เราเข้าใจแล้วมีภาษาบาลีซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้อย่างอธิปดีอธิปติปัจจัยตอนนี้เราเข้าใจแล้วนั่นก็คือความเป็นเรายังเต็มแต่ถ้ารู้ว่าฟังแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าเห็นความไม่ใช่เรามากขึ้นเพื่อที่จะละความเป็นเราซึ่งเหนียวแน่นมากนั่นคือจุดประสงค
1: ์จะไตร่ตรองในความไม่ใช่เรานะครับถ้าเราจะทำอะไรด้วยความพอใจมากๆแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นไปเนี่ยครับแม้ในปัญญาขั้นคิดนึกนะครับก็ยังไตร่ตรองได้ว่าสภาพธรรมะต่างกันกับการที่เราไปทำงานบางอย่างที่เราไม่ได้มีความพอใจอะไรเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำให้เรียบร้อยไปใช่ไหมครับก็ระลึกถึงความเป็นธรรมะนั้นได้ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นอันนี้คือประโยชน์ในขั้นปริยัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นความต่างการเข้าใจธรรมะขั้นฟังที่จะเป็นฐานกว้างสำคัญที่จะอุปการะให้มีปัญญาขั้นที่รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะ
0: ค่ะความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะถ้าเราไม่พูดถึงเราไม่พบความละเอียดแน่นอนความละเอียดยิ่งก็คือว่าพอได้ฟังอย่างนี้ยังมีปัจจัยที่ทำให้คิดถึงคำนี้ใช่ไหมคะแต่คิดถึงด้วยอะไรนี่สำคัญกว่าอีกใช่ไหมคะคิดถึงด้วยความอยากรู้คิดถึงด้วยความสงสัยหรือว่าคิดถึงเพราะว่าสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสิ่งเนี้ยเพียงแค่จำไว้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของแม้แต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นประเภทใหญ่ๆคือนามธรรมหรือรูปธรรมได้ยินคำว่านามธรรมไม่ยากสหชาตาธิปติอารมณาธิปติยากกว่าใช่ไหมคะแต่แค่นามธรรมธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับรูปธรรมธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทำไมเราถึงเน้นพูดเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมเพราะเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อเป็นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้เมื่อเป็นธาตุไม่รู้ก็เป็นธาตุไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะมากทำให้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นอย่างคนที่มีความพอใจที่จะได้ฟังเรื่องอธิปติปัจจัยเขาก็คิดถึงคำนี้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะอาจจะคิดเป็นข้อข้ออาจจะคิดความต่างกันของสหชาตาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยเพราะว่าได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยจะคิดถึงสองคำนี้ไหมไม่คิดแต่ได้ยินแล้วนะคะคิดแล้วยังคิดด้วยอะไรนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งกว่าที่โลภะจะไม่นำออกไปในทางของโลภะเพราะว่าโลภะมากเหลือเกินนะคะความติดข้องความต้องการเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วตามไปตลอดเพราะฉะนั้นดับโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดว่าเป็นเราอันดับแรกนะคะก็คือว่ามีความเห็นผิดเพราะติดข้องในความเห็นผิดนั้นส่วนโลภะอื่นที่จะพอใจฉันทะอย่างนั้นอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเพราะว่าเพียงแต่ไม่ใช่เราก่อนที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะและสภาพธรรมะทั้งหลายจึงจะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยจะมั่นคงด้วยการที่แม้ว่าจะฟังเรื่องอภิธรรมโดยละเอียดก็ตามแต่นะคะในขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจก็ไม่ใช่เราถ้ามีกำลังมากพอรู้จริงๆนะคะจะเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายก็คือว่ากำลังฟังเนี่ยได้ยินเป็นธรรมะไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะยังไม่มีกำลังพอที่ว่าในขณะที่กำลังฟังเนี่ยเราบอกแล้วว่าได้ยินเป็นธรรมะเมื่อกี้ได้พูดแล้วเอาเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังที่ฟังอย่างเนี้ยยังไม่มีได้ยินเป็นธรรมะยังไม่มีเห็นเป็นธรรมะแต่ว่าอาศัยการฟังเรื่องราวและค่อยๆเข้าใจไปนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆโดยความเป็นอนัตตาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นอัตตามานานมากเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอนัตตาได้จริงๆเนี่ยที่มั่นคงเนี่ยจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังและเริ่มนะคะเข้าใจในความเป็นอนัตตาเหมือนกับตอนเริ่มที่ยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นอัตตาจึงจะค่อยๆเอาการสะสมของความเป็นอัตตาที่นานแสนนานเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปได้ไม่หมดแน่นะคะถ้ายังไม่ได้ประจักษ์คำที่เราได้ฟัง ตรงสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเพราะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราต่างหากสิ่งที่ได้ฟังแล้วทั้งหมดความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาจริงๆที่นำมาสู่การถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งในขณะนั้นจึงสามารถที่จะรู้ความต่างของปัญญาเนี่ยนะคะกว่าจะอบรมขั้นฟังจนกระทั่งถึงสามารถที่จะไม่ใช่แค่ฟังว่าขณะนี้ชวนะจิตเป็นอะไรหรือว่าภวังคจิตเป็นอะไรเป็นอธิปติขนาดไหนหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้สามารถที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจในความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเห็นไหมคะทางไกลแล้วก็ทางละเอียดมากและถูกปดปิดไว้ด้วยความไม่รู้กับความต้องการมาเสมอเลยค่ะชักชวนไปในแต่ละทางพาไปในแต่ละทางเพราะฉันต้องปัญญาจริงๆเท่านั้นที่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจจบเพราะเข้าใจคือปัญญาปัญญาก็จะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงกังวลว่าเรารู้น้อยหรือว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้รู้ว่าความเข้าใจจริงๆคือเข้าใจในความเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะอวิชชาปิดกั้นเหนียวแน่นหนาแน่นมาก
1: ท่านอาจารย์ก็เกื้อกูลมากแล้วนะครับว่าคิดธรรมะด้วยอะไรคิดธรรมะด้วยอกุศลได้ไหมฮะได้คิดธรรมะด้วยความเข้าใจก็ได้คิดธรรมะด้วยความอยากรู้เยอะก็ได้คิดธรรมะด้วยความรู้สึกว่าไม่สบายใจว่าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้ยังไม่โล่งสักทีพอพูดไปแล้วก็โล่งเรื่องนะครับแต่ไม่โล่งจากโลภะ
0: ด้วยความเป็นเราด้วยความอยากแต่ถ้าฟังเพราะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจนะคะแต่ละคำเนี่ยเราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้จะน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเข้าใจนั้นเองต่างหากที่จะทำหน้าที่ละคลายความเป็นตัวตนเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจุดนี้นะคะศึกษาเท่าไหร่ก็เป็นตัวตนเพื่อความเป็นเราที่เข้าใจเรื่องนั้นนะก็ยังคงเป็นเราแต่ขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาความเข้าใจขณะนี้ก็เป็นอนัตตาจบแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าธรรมะอื่นก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่สามารถจะรู้ธรรมะระดับนั้นได้นะคะเพราะว่าความเข้าใจขั้นฝังยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะใครที่ยังไม่มีความเข้าใจแล้วไปสำนักปฏิบัติจะได้อะไรอยากได้แน่อยากเป็นพระโสดาบันอยากได้วิปัสสนาญาณอยากได้รู้นั่นรู้นี้แต่ไม่ใช่หนทางเลยค่ะเพราะว่าไปด้วยความอยากก็จะได้แต่ความอยากต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆนะคะถ้าผิดคือผิดไม่เก็บไว้ถูกก็ถูกใครจะให้ถูกเป็นผิดก็ไม่ได้นี่ถึงจะเป็นหนทางที่จะค่อยๆละความเป็นเราโดยไม่ใช่เราไปละแต่ความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เรื่อยเนี่ยก็ต้องสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจที่มั่นคงหรือว่าคนที่เขาดีได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเสมอว่าอะไรที่ผิดเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมแต่ว่าปัญญาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะท่านอาจารย์เพราะว่าความเคยคุ้นที่ถูกสอนอย่างนั้นถูกเรียนรู้อย่างนั้นเกิดมาก็พระพุทธศาสนาก็คือสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรอะไรเนี่ยฮะซึมซับอย่างนี้มานานนะถ้าอาจารย์จะให้แบบให้ทิ้งไปเลยทีเดียวเพราะรู้ว่าไม่ถูก
0: ไม่มีใครให้ใครทิ้งอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิดความเข้าใจถูกนั้นทิ้งถ้ายังไม่เข้าใจก็ทิ้งไม่ได้
1: ใช่ครับถึงเข้าใจว่าถูกแต่บางคนก็ทิ้งไม่ได
0: ้ค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ผู้ที่ตรงและไม่ได้เข้าใจจริง
1: ๆถ้าเข้าใจบ้างเนี่ย
0: เข้าใจแล้วปัญญาไม่ใช่เราที่ทิ้งก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ทิ้งก็คือว่าปัญญายังไม่พอที่จะทิ้ง
1: แล้วปัญญาระดับไหนถึงจะพอที่จะทิ้งหนทางผิด
0: ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ก็ปัญญาระดับทิ้งได้ พราะฉะนั้นการที่เราพูดเรื่องสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะไม่ว่าจะตามพระธรรมวินัยพระภิกษุไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองจนกระทั่งสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะเหตุว่าสามารถที่จะสนทนากันได้ถ้ายังเข้าใจผิดอยู่นะคะคิดว่าจะต้องไปสำนักปฏิบัติหรือว่าพระภิกษุรับเงินทองได้พวกนี้ค่ะเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ค่าของคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วแต่กลับเพิกเฉยเมินเฉยไม่ใส่ใจคิดว่าตนเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากนะคะทั้งกับตัวผู้นั้นเองที่คิดว่าภิกษุรับเงินรับทองได้หรือว่าไปสำนักปฏิบัติเพราะว่าเวลานี้ค่ะทั่วโลกคิดว่าประเทศไทยคือสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจอะไรเลยเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจมีโอกาสอีกฟังอีกก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเข้าใจธรรมะจะมากจะน้อยยังไงก็คือเข้าใจถูกต้องและความถูกต้องนั่นแหละจะค่อยๆละความเป็นเราซึ่งยากแสนยากเพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานจึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะระลึกรู้ฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์ฮะทุกครั้งที่ฟังเข้าใจเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคแล้ว
0: ค่ะเป็นเราเข้าใจชัดเจน
2: แต่มันก็เข้าใจท่านอาจารย์เข้าใจเรื่องราว
0: ขณะที่เข้าใจจะเป็นไม่เข้าใจไม่ได
2: ้ความเข้าใจอย่างนั้น
0: เราเข้าใจ
2: ขณะเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ความเข้าใจนั้นไม่ได้เป็นสังขารขันเพื่อที่จะอบรมเพื่อไม่ใช่เราแล้วท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเราเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยธรรมะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมมีสังขารขันไหมเห็นไหมคะพูดคำไหนต้องเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นสังขารขันธ์ได้แก่อะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมมีสองอย่างนะคะคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเลยค่ะชีวิตประจำวันขณะที่เห็นนี่แหละคือจิตขณะที่ได้ยินก็จิตขณะที่ได้กลิ่นลิ้นรสรู้แข็งเย็นร้อนทางกายก็คือจิตนะคะแต่ที่เหลือนอกนั้นเป็นเจตสิกที่สามารถจะรู้ได้ในชีวิตประจำวันผัสสะเจตสิกในรู้ไม่ได้หรอกแต่โลภะความติดข้องรู้ได้โทสะความโกรธความขุ่นเคืองรู้ได้ขณะที่กำลังเข้าใจก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องน้อมมาที่ว่าขณะที่เข้าใจก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราเข้าใจและเราเข้าใจขึ้นด้วยทุกวันที่ฟังเราก็เข้าใจขึ้นคือความเป็นเราอยู่ที่ทุกอย่างอยู่ครบที่ขันธ์ทั้งห้า
2: หมายความว่าธรรมะเข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าไปสำคัญผิดว่าเราเข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอาออกก็คือตัวเรานี่แหละเพราะทุกอย่างเป็นเราหมดเข้าใจก็เป็นเราไม่เข้าใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราทุกอย่างหมด
1: เข้าใจครับแสดงถึงความมากมายของความยึดถือที่ท่านอาจารย์บอกว่าความเป็นเราอยู่ในขันธ์ทั้งห้าหมายว่าความเป็นเราเนี่ยอยู่ในแข็ง
0: ค่ะความเป็นเราและเมื่อมีเราก็มีของเราเพราะฉะนั้นแข็งที่เป็นเราก็มีแข็งที่เป็นของเราก็มีเพราะมีเรา
1: ความเป็นเราอยู่ในสภาพธรรมะเหล่านี้อย่างครบถ้วน
0: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะรู้ไหมคะว่าฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจก็ไม่ใช่เราเพื่อความเข้าใจนั้นจะได้ทำหน้าที่ของความเข้าใจที่จะไปละความเป็นเรา
1: ความเป็นเราอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดอย่างครบถ้วน
0: ไม่ใช่แค่วันนี้ที่เป็นเรา
1: ค
0: ิดดูนะคะไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่ปีนี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้นานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความเป็นเรานะคะก็มีทางเดียวคือเข้าใจซึ่งไม่ใช่เราเป็นปัญญาเจตสิกนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ของปัญญาใครทำหน้าที่แทนปัญญาไม่ได้เลยโลภะอยากจะมีปัญญาสักเท่าไหร่โลภะก็ทำหน้าที่แทนปัญญาไม่ได
3: ้ท่านอาจารย์เจ้าคะขณะที่เข้าใจนั้นคนละขณะกับเรา
0: คนละขณะทั้งหมดค่ะถ้าจะรู้ความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะ ธรรมะหนึ่งเกิดธรรมะหนึ่งที่เกิดนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะชาติไหนขณะไหนเพราะฉะนั้นนับประมาณธรรมะไม่ได้เลยจิตเมื่อกี้นี่เองนะคะแค่เมื่อกี้เนี่ยก็ปรุงแต่งให้เป็นจิตขณะนี้ละเมื่อตอนแรกเราฟังแล้วเราคิดใช่ไหมคะพอคิดแล้วเราก็ถามแล้วเราก็คิดก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนฟังพอฟังคิดเรื่องที่ฟังแล้วก็ถามต่อเรื่องที่ฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ฟังแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอีกคิดเรื่องที่ฟังเรื่องอื่นต่อไปอีกไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบความละเอียดว่าที่เราฟังเนี่ยเราเผลอไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะมีแน่นอนถ้าไม่มีธรรมะจะมีอะไรไหมโลกจะมีไหม
3: ไม
0: ่
3: มี
0: เราจะมีไหม
3: ไม่มี
0: สิ่งของต่างๆจะมีไหม
3: ไม่มี
0: ก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโลกก็ไม่มีเลยแต่นี่แม้ดวงดาวแม้ดวงจันทร์แม้ทะเลมหาสมุทรก็เป็นธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและแม้แต่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะคะไม่เว้นเลยสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกแต่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดไม่จบไม่สิ้นสุดเลยไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมโดยไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่หนึ่งขณะจึงประมาณไม่ได้ว่าจิตเนี่ยมีเท่าไหร่แม้แต่คนหนึ่งเนี่ยเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นดับแล้วจิตก่อนเห็นต้องดับก่อนแล้วถึงมีจิตเห็นพอจิตเห็นดับจิตอื่นก็เกิดสืบต่อทีละหนึ่งขณะไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะค่อยๆรู้ในความไม่ใช่เราเป็นประโยชน์เพราะว่าค่อยๆสะสมความธรรมะไม่ใช่เราถึงจะเข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะก็ไม่ใช่เราเพราะปัญญาก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือฟังธรรมะให้จรดกระดูกให้ลงไปถึงใจนะคะไม่มีถ้ามีก็ติดข้องไม่ว่ามีอะไรทั้งหมดค่ะสักอย่างก็ติดข้องมีโต๊ะก็ติดข้องมีดอกไม้ก็ติดข้องมีคนก็ติดข้องติดข้องหมดเมื่อมีแต่ถ้าไม่มีจะติดข้องได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าแท้จริงเนี่ยที่ถูกที่สุดก็คือว่าไม่มีสุญญตาอนัตตาเพราะว่านี่ไงมีแล้วจะบอกว่าไม่มีแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีนั้นเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกไหนล่ะเหมือนก่อนเกิดมีเสียงเนี่ยค่ะก่อนเกิดไม่มีเสียงพอเกิดแล้วเสียงก็หมดไปไหนเสียงก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ายังคงคิดว่ามีอย่างเราเวลานี้นะคะนั่งอยู่ที่นี่มีดอกไม้มีอะไรก็ติดไปหมดเพราะมีแต่ถ้าไม่มีค่ะแค่เห็นระดับสิ่งที่เห็นนั้นไม่มีอีกเลยค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นก็จะค่อยๆละคลายว่าแม้การฟังธรรมะก็รู้ว่าไม่มีสักอย่างแต่ปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองในสังสารวัฏคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ผิดเพราะว่าตรัสรู้ถึงที่สุดอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเราเห็นสิ่งหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่หนึ่งเดียวนะคะยังมีสิ่งอื่นรวมอยู่ในสิ่งนั้นแต่ไม่ปรากฏอย่างเราเห็นดอกไม้หนึ่งดอกนะคะกี่กลีบแค่นี้ค่ะแค่กลีบเดียวแตกย่อยจนเป็นสิ่งที่อ่อนและแข็งละเอียดยิบแต่ที่ใดที่มีอ่อนและแข็งที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้ให้รู้ว่ามีแข็งอยู่ตรงนั้นแต่แข็งไม่ได้กระทบตาแต่สิ่งที่อยู่ตรงแข็งที่กระทบตาแสดงสีสันวรรณะว่ามีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะต้องอยู่ที่มหาภูตรูปแต่ปรากฏเพียงหนึ่งคือสีแต่ตัวมหาภูตรูปแม้มีก็ไม่ปรากฏแสดงว่าการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยค่ะเพียงสิ่งเดียวที่ปรากฏพระองค์ตรัสรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในที่นั้นซึ่งเกินกว่าหนึ่งซึ่งหลากหลายมาก เพราะสีก็ไม่ใช่แข็งและก็มีกลิ่นด้วยกลิ่นก็ไม่ใช่สีและก็มีรสด้วยรสก็ไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้รู้ว่าไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่ถ้าใจของเราน้อมไปสู่ความไม่มีนะคะเราละแน่เลยค่ะแต่ว่าที่เรายังติดอยู่ก็เพราะมีให้เห็นว่าไม่ได้ดับแม้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เรายังคงติดข้องอยู่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจากนี้ไปจนถึงปัจจัยที่ทำให้มีก็ยิ่งเห็นความเป็นสิ่งซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบังคับไม่ให้จิตเกิดได้ไหมเกิดแล้วบังคับไม่ให้เจตสิกเกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยบังคับให้รูปไม่เกิดได้ไหมไม่ได้จึงต้องมีจิตเจตสิกเกิดดับไม่รู้จบบังคับบัญชาไม่ได้เลยเป็นอนัตตาแต่ว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะจึงมีคำว่าสุญญตาและถ้าเราคิดถึงความว่าไม่ใช่เราแต่ว่าลืมไปว่าแม้สิ่งที่มีก็หามีไม่อีกต่อไปในสังสารวัฏหายไปเลยสูญไปเลยจะค่อยๆละคลายการติดข้องที่เราเรียนเนี่ยก็เราเรียนเรื่องสิ่งที่มีแต่ว่าสิ่งที่มีนั่นก็แค่มีตรงที่มีแล้วก็หายไปเลยไม่กลับไปอีกเลยหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏค่อยๆสลดที่นี่คือปัญญาที่รู้จริงๆว่าไม่มีอะไรที่มีค่าเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยความไม่รู้และความติดข้องเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่ยังเกิดต่อไปในสังสารวัฏก็ยิ่งเพิ่มพูนกิเลสต่อไปและถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้หนทางที่จะออกจากสังสารวัฏได้จบสิ้นการเกิดไม่ได้แต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงดับปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายดับไม่มีการที่จะเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเพราะผู้นั้นประจักษ์ชัดแจ้งว่าไม่มีค่ะเพียงมีเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังอยู่ที่นี่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้หลับตาลืมตาใหม่ไม่ใช่อันเก่าละแค่หลับตาไปนิดเดียวค่ะสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเก่าอันนี้เป็นความจริงขั้นฟังนะคะซึ่งค่อยๆสะสมที่จะให้ถึงความไม่มีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคิดดูสิคะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราห้ามไม่ให้อะไรเกิดได้ไหมไม่มีเลยแต่ไม่รู้สักอย่างว่าห้ามไม่ได้คิดว่าเป็นเราทำได้หมดทุกอย่างทำเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ปกปิดไว้มากมายมหาศาลต้องอาศัยการฟังด้วยความแยบคายนะคะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะให้รู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นไม่มีค่ะแล้วยังติดข้องเหมือนยังมีอยู่ฉลาดไหมถ้าจะใช้คำตรงๆก็คือว่าโง่นะคะเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะอวิชชาความไม่รู้โง่ตรงกันข้ามกับปัญญาจะเปลี่ยนอวิชชาให้ฉลาดให้รู้ก็ไม่ได้แต่ปัญญาค่อยๆรู้ขึ้นอวิชชาก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามนะคะไม่เหลือชาตินี้ค่ะเกิดเป็นเราได้ชาตินี้ชาติเดียวและกำลังไม่เหลือทุกขณะเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วคิดเมื่อกี้นี้หมดแล้วรู้สึกพอใจไม่พอใจเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วไม่กลับไปอีกด้วยแต่มีสังขารขันธ์ปรุงแต่งใหม่ให้เป็นสิ่งที่เหมือนมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เปลี่ยนไปในความรู้สึกของเรานะคะเหมือนมีอยู่ตลอดเวลาแต่เปลี่ยนไปแต่ลึกกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปค่ะหมดไปแล้วก็เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าเลยนะคะแล้วก็มากมายมหาศาลจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลย
4: คือธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนี่นะฮะไม่สามารถหาฟังได้จากที่อื่นแต่ก็มีคนที่มาฟังที่นี่ก็ยังไปแสวงหาฟังที่อื่นอีกมากมาย
0: ค่ะยิ่งเห็นชัดในความเป็นธรรมดา
4: ครับ
0: ธรรมดามาจากคำว่าธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะใครเปลี่ยนได้คะ
4: คือไม่
0: ฝนตกไม่ให้ตกได้ไหม
4: ไม่มีประโยชน์
0: ฟ้าร้องไม่ให้ร้องได้ไหมไม่มีเลยค่ะ
4: ไม่มีประโยชน์
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่พระวิหารเชตวัน อาจารย์อื่นอยู่ไม่ไกลเขาก็ไปหาอาจารย์อื่นแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เคยสะสมปัจจัยที่จะให้ได้ยินไม่มีโอกาสเลยแม้ได้ยินแล้วนะคะที่จะเข้าใจกันแต่ละคนก็ตามที่เคยสะสมมามากน้อยต่างกัน
4: ครับ
0: ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่คำว่าปัจจัยนะคะไม่ต้องแจกเป็นปัจจัยอะไรบ้างแค่ปัจจัยคำเดียวเนี่ยรู้ซึ้งหรือยังว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นไม่ได
4: ้คือหลายๆคำที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยบางคนก็ไปคิดเองนะครับอย่างคำว่าน้อมเนี่ยเขาก็ไปพยายามที่จะน้อมคิดจนกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยฮะท่านอาจารย
0: ์ค่ะตัวตนพยายามน้อมแต่หน้าที่ของปัญญาที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยกำลังน้อมอยู่ไม่มีใครไปน้อมได้เลยแต่ปัญญาที่เข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่าไหร่ก็กำลังน้อมไปสู่เข้าใจสิ่งที่พูดถึงแต่ละหนึ่งพูดถึงเห็นหนึ่งพูดถึงได้ยินหนึ่งนะคะความเข้าใจวันหนึ่งก็จะค่อยๆไปสู่เข้าใจเห็นขณะที่กำลังเห็นต้องในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจึงสามารถที่จะเข้าใจความเป็นสิ่งนั้นได
2: ้ท่านอาจารย์ครับฟังเข้าใจทันทีทันใดความไม่รู้ความเป็นตัวเราเนี่ยแทรกเข้ามาตัวเองก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะได้ยินจนชินหูแต่ไม่ชินกับความเป็นอนัตตาและลักษณะของอนัตตาเลยสักอย่างที่คิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะก็แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนของความคิดว่าใครห้ามคิดได้เพราะฉะนั้นนะคะการฟังธรรมะของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันมากส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่เข้าใจจะแต่งต่อเติมแค่คำเดียวนะพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยาวมาเลยทั้งแต่งทั้งต่อทั้งเติมแต่ว่าถ้าไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมนะคะฟังคำต่อไปไม่มีความคิดของตัวเองเนี่ยเข้ามาแทรกเหมือนขยะและกว่าจะเอาขยะที่เป็นความคิดของตัวเองซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกไปให้ได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ขยะที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่เข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนะคะทอดพระเนตรลงต่ำเพราะว่าคนอื่นนั่งต่ำกับพระองค์ตรัสคำด้วยพระมหากรุณาดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะว่าใครกำลังคิดอะไรอยู่ก็ได้ก่อนฟังหรือแม้ฟังแล้วคิดอะไรอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เตือนว่าพระองค์กำลังจะตรัสคำนี้เพราะฉะนั้นควรที่จะฟังคำของพระองค์แต่ก็ยากนะคะเพราะไม่ว่าสภาพธรรมะที่สะสมมาเนี่ยค่ะสะสมมาแล้วจะให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ปัญญาทุกระดับความคิดสามารถแทรกเข้ามาได้โดยความเป็นอนัตตาเพื่ออะไรให้เห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นไม่ให้เดือดร้อนว่าโอ้ทำไมเราไม่ฟังนะเผลอไปอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนั่นก็คือความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นตัวตนเนี่ยต้องหมดเกลี้ยงจริงๆไม่เหลือเลยนะคะไม่ว่าที่รูปที่ความรู้สึกที่ความจำเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังจำไม่ปรากฏลักษณะจำให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงแม้ขณะกำลังจำเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อจำไม่ได้ปรากฏและจะไปรู้ว่าจำไม่ใช่เราได้ยังไงเป็นแค่สภาพที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะก็จะต้องแยกประเภทเป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าลักษณะของนามธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นคิดอย่างนี้เอารูปไหนมาเจือปนได้ยินมีรูปไหนเจือปนเสียงไม่ใช่ได้ยินและขณะนั้นนะคะก็เป็นธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ต้องมีเจตสิกที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งใครรู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่จะฟังธรรมะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความสนใจด้วยความเป็นเรานะคะแต่ลืมว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราจะเข้าใจแค่ไหนก็ตามคือไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจริง ต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้นะคะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะแม้คิดเรื่องอื่นก็เป็นอนัตตากำลังเข้าใจก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เรามีแค่ขณะที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา
5: เพราะรู้ความจริงความสุขมีความหลากหลายมากเช่นสุขเพราะได้สิ่งที่ทำให้ติดข้องพอใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่กระทบทางกายที่น่าพอใจได้ลาภยศชื่อเสียงกับความสุขเพราะรู้ความจริงคือสุขจากการฟังพระธรรมและสุขที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราสุขอย่างไหนประเสริฐจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.29 กันยายน 2562

0: เมื่อรู้ความจริงต่างกับไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นไม่รู้เนี่ยสบายใจไหม
1: ถ้าไม่รู้ก็ไม่สบายด้วยความไม่รู้ครับ
0: แต่พอรู้ความจริงมีความรู้สึกนะคะทุกขณะก็ไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกแม้สุขนะคะก็หลากหลายมากถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้สิ่งนั้นมาเป็นสุขแล้วอยู่ไหนถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครรู้เลยนะคะเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสุขที่มีปรากฏในชีวิตประจำวันมีความเป็นสุขเพราะได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สมบัติได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้คำชมเชยต่างๆมากมายมหาศาลจริงๆอยู่ไหนคะไม่เหลือเลยเลยค่ะต้องใช้คำว่าเลยนี่เพียงเล็กน้อยมากนะคะแต่ก็ยังติดข้องมากมายไม่มีใครไม่แสวงหาความสุขแม้อาหารที่รับประทานจะเอาอย่างไรใช่ไหมคะก็ต้องสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขแค่นี้นะคะกับสุขอีกอย่างหนึ่งเริ่มมีถึงแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้สึกเป็นสุขก็เป็นเราฟังพระธรรมสุขอีกแบบหนึ่งถ้าในขณะนั้นปีติที่ได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้รู้ความจริงแม้ทีละน้อยก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าความจริงนี้สามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ความจริงของแม้ความสุขนั้นความสุขที่เกิดกับความเข้าใจต้องต่างกับความสุขที่หลงเพลิดเพลินในสิ่งซึ่งเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปแต่นี่ก็รู้ค่ะไม่ใช่ความสุขอย่างนั้นจะไม่ดับก็ดับแต่ไม่ใช่เราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยถ้าไม่ปรากฏจะไม่รู้เลยว่าหลากหลายมากสุขที่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏบังคับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความสุขเมื่อเทียบกับกามสุขคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยต้องต่างแน่นอนกับปัญญาความเข้าใจที่กำลังเข้าใจในสิ่งนั้นและก็ความสุขเกิดเองโดยการสะสมเพราะเหตุว่าแม้ความเข้าใจนี่ค่ะจะเกิดกับความรู้สึกเฉยไม่สุขไม่มากก็ได้หรือปรากฏจึงเป็นความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นในนี้เราฟังดูนะคะความสุขจากสิ่งที่เห็นทางตาแล้วก็ได้ยินทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนธรรมดามากเท่าไหร่ก็ยังเป็นสุขประเภทนี้แหละกับอีกสุขหนึ่งซึ่งประกอบด้วยปัญญาเมื่อสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงจะไม่ให้สุขนั้นเกิดขึ้นตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะใครทำไม่มีเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแม้ความสุขในขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความสุขอย่างนั้นยังไม่เกิดตราบใดก็จะคุ้นเคยแต่กับความสุขที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจได้รสที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เวทนาความรู้สึกเป็นสุขนี่ค่ะก็เป็นอนัตตาจะบังคับให้สุขอย่างที่เขาสุขกันรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดไม่มีทางตราบใดที่ยังไม่มีเหตุที่จะให้สุขนั้นต่างกับสุขอื่นที่จะปรากฏให้รู้ว่าสุขนี้มากมายหลายอย่างเหลือเกินก่อนที่จะรู้ความจริงก็สุขอย่างหนึ่งจะมากมายมหาศาลก็เล็กน้อยมากยังไม่ถึงระดับที่จะสุขจริงๆที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะว่าได้รู้ความจริงในเมื่อความจริงยังไม่ปรากฏให้รู้สุขอย่างนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยนี่คือแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นให้รู้ว่านะคะกว่าจะถึงการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่เห็นพระคุณของความเข้าใจถูกต้องแม้นิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วความรู้สึกเห็นคุณเนี่ยต่างกันขณะนี้คนที่ได้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะก็รู้สึกเป็นสุขที่พ้นจากการที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนน้อยมากขณะเดียวกี่ขณะก็ดับไปกระแสสั้นปริตารมณ์แต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกที่ประกอบด้วยความเข้าใจแม้เล็กน้อยเห็นคุณไหมถ้าเห็นคุณแล้วความปีติของแต่ละคนก็ต่างกันพระฉันก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้ธรรมะใดเกิดขึ้นได้เลยนอกจากเมื่อมีเหตุปัจจัยจึงรู้ว่ามีธรรมะอีกมากซึ่งเหนือมากพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นสุขมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่ทรงตรัสรู้ไม่ว่าในโลกนี้ในเทวโลกในพรหมโลก หรือในโลกอื่นใดทั้งสิ้น

0: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
1: อาจารย์ครับท่านภาษาลิบุตรท่านดำรงความเป็นภิกษุอยู่ 5,000 ษาท่านก็กล่าวว่าแม้วันหนึ่งเราก็ไม่ได้ฉันอาหารจนสำลอกออกมาเป็นรสเปรี้ยวภายหลังฉันอาหารดังนี้เมื่อจะบรรลือเสียหน้าท่านได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุงดฉันคำข้าว 4-5 คำพึงดื่มน้ำพอที่จะอยู่อย่างสบายสำหรับภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวอย่างที่ท่านกล่าวการที่จะมีใจเด็ดเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคเนี่ยเป็นยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะใครพูด
1: ท่านธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ
2: แล้วเราเป็นใครแค่นี้ลืมละความห่างไกลกันมากของปัญญาเพราะฉะนั้นคำของใครถ้าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมดามากสำหรับคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าปัญญาระดับไหนที่พูดคำนั้นแม้คำเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำของท่านพระสารีบุตรนะคะลืมว่าคำของใครเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ค่ะเป็นปกติปัญญาไม่กลัวแต่ไม่มีปัญญาเจอค่ะก็หาหนทางละเอ๊ะตอนฟังธรรมะเราก็เข้าใจดีนะว่าไม่ใช่เราพอรับประทานอาหารอร่อยมากเกินอิ่มใช่ไหมคะอิ่มไปแล้วตั้ง 4-5 คำถึงได้หยุดไม่ใช่หยุดก่อนอิ่มเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะอย่าได้คิดเลยว่าจะทำตามใครนั่นคือตัวตนเต็มที่เพราะฉะนั้นความรักตัวนี้นะคะหนาแน่นเหนียวแน่นสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกคำแม้ความคิดแม้การกระทำเนี่ยค่ะลึกลงไปลึกสุดที่จะประมาณได้ในสังสารวัฏก็คือความไม่รู้และความติดข้องในความเป็นเราเพราะฉะนั้นที่จะอ่านพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็พยายามอินก่อนแม้ขณะนั้นปัญญาก็ไม่กลัวที่จะรู้แต่เพราะไม่มีปัญญาทั้งหมดนี่อยู่ที่คำเดียวค่ะเพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็หวั่นไหวหมดเลยเอ๊ะเราทำไมทำตามไม่ได้เราก็ฟังมาตั้งนานค่อยๆทำสิเห็นไหมคะโลภะอนุญาตไม่เห็นค่ะยังไงไงก็ไม่เห็นต้องปัญญาอย่างเดียวเพราะว่าโลภะนี่ปลอมแปลงได้หลายรูปแบบมากมายมหาศาลค่ะจะเอาอะไรได้หมดเลยไม่เห็นตัวเขาด้วยแต่ทำได้ทุกอย่างนำไปทุกอย่างเป็นทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทเลยนะคะที่จะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะว่าเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เคยมีมานานแสนนานและไม่สามารถจะออกไปได้เลยเนี่ยค่อยๆ คลายลงอย่าไปคิดที่จะดับทันทีนะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแม้แต่การคลายเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวเห็นกำลังมหาศาลของอกุศลซึ่งหนาแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทที่จะคิดไปทำอะไรทั้งสิ้นนั่นคือประมาทอย่างยิ่งไม่เข้าใจแม้คำแรกว่าธรรมะไม่เข้าใจแม้คำต่อไปว่าเป็นอนัตตาคือไม่เข้าใจหมดฟังออกฟังรู้เรื่องพูดได้แต่เข้าใจแค่ไหนพระเชนก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเท่านั้นจริงๆค่ะจนกว่าจะเห็นว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เรา
1: ถ้าเป็นผู้ที่อ่านเพียงข้อความแล้วคิดว่าท่านให้ทำตามเนี่ยก็ผิดทันที
2: ขยะมาแล้วขยะมาจากอวิชชาอยู่ใกล้ชิดฟังพระธรรมไม่ประพฤติตามเพราะไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าเป็นอกุศลก็คือเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราคิดตามเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราเป็นใครคำแต่ละคำนั้นคำของใครแล้วเราคิดเองตามหมดเลยประมาทแค่ไหนอยากเยอะหรือเปล่าควรที่จะกำจัดออกไปหรือเปล่าเพราะว่าปิดบังความจริงแค่นี้ค่ะก็ต้องอาศัยการไตร่ตรองและการค่อยๆรู้อย่างนี้คือหนทางละค่อยๆรู้คือหนทางละไม่ใช่ไปทำอะไร พราะฉะนั้นถ้าอ่านด้วยความเข้าใจนะคะเป็นการแสดงกำลังของปัญญาของท่านใช่ไหมที่ท่านพูดอย่างนั้นเพราะท่านทำอย่างนั้นด้วยกำลังของปัญญาของท่าน
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นอาหารอร่อยเมื่อกี้นี้นะคะโลภะเกิดไม่ได้เข้าใจธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะที่ปัญญายังไม่สามารถเข้าใจได้จนกว่าจะเข้าใจได้เท่านั้นเองและถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะดีใจมากเราทำได้สี่ห้าคำอิ่มละใช่ไหมคะ
1: ก็ลวงเหมือนกัน
2: แน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่เห็นโลภะค่ะตัวตนไม่เห็นหรอกเป็นไปกับโลภะหลงดีใจเราทำได้เราค่อยๆทำตามท่านพระสารีบุตรซะด้วยซ้ำคิดไว้อย่างนั้นแต่หาได้เข้าใจไม่ว่าขณะนั้นเราใช่ไหมความจำขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมความคิดขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมทุกอย่างเป็นเราขันธ์ห้าไม่เว้นเลยสักอย่างนะคะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละหนึ่งขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นรูปขันธ์ความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นความจำความคิดนึกต่างๆก็เป็นสังขารขันธ์ตัวจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์หนึ่งขณะครบห้าขันธ์รูปธรรมก็เป็นรูปธรรมนามธรรมก็เป็นนามธรรมค่อยๆปลูกฝังไปทีละน้อยว่าไม่ใช่เราโดยความเข้าใจเองนะคะไม่ใช่โดยเราไปทำขึ้นเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เมื่อกี้นี้มีกุ้งมีปลามีมะพร้าวอร่อยจริงๆรูปธรรมมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเป็นธรรมดาไม่ใช่ไปฝืนใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นสภาพธรรมนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งขณะในสังสารวัฏไม่มีการที่จะย้อนกลับมาได้เลยคำนี้ฟังนะคะเข้าใจแค่นี้อีกแสนกับเปรียบเทียบดูความที่มั่นคงลึกซึ้งคลายแล้วเพราะฉะนั้นก็จะค่อยคลายไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่คลายเลยนะคะแน่นมากหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ออกค่ะจนกว่าพระธรรมเนี่ยจะค่อยๆไปทำให้ค่อยๆ คลายจนกระทั่งสามารถที่จะเปิดออกเดี๋ยวนี้ไม่มีเรานั่นคือเปิดเป็นธรรมะเพียงหนึ่งหนึ่งต้องไม่ปนกันเลยถึงจะเป็นความเข้าใจจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรเจือปนในสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นเกิดเองรู้ละใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำเลยอาศัยความเข้าใจปัจจัยแม้เพียงขั้นการฟังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดได้ก็ต้องเพราะมีปัจจัยไม่ใช่ให้ทันทีนั้นเราไปนึกถึงปัจจัยแต่ห้ามได้ไหมเห็นไหมคะกว่าปัญญาจะมีกำลังว่าจะคิดหรือไม่คิดจะรู้ระดับไหนนั่นก็คือไม่ใช่เราทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่ความไม่ใช่เราเพราะตั้งแต่ขั้นฟังเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนแว่วมาแต่เราเต็มที่เลยนะคะจนกว่าค่อยๆชัดขึ้นการเข้าใจค่อยๆชัดขึ้นจนถึงเห็นจริงๆเพราะกำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ได้สะสมมานะคะที่เข้าใจแม้ว่าสภาพธรรมะเกิดเองไม่ได้แต่ขณะนี้เราไม่รู้ยังไม่รู้จักตัวธรรมะและจะไปรู้จักเหตุให้เกิดธรรมะนั้นได้อย่างไรแต่ว่ามีธรรมะไม่พอมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเหตุปัจจัยหนึ่งไม่พอเห็นไหมคะว่าแม้แต่หนึ่งขณะที่เห็นเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยเท่าไหร่ค่อยๆฟังขณะนั้นนะคะปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีเรื่อยโลภะมาแล้วอวิชชามาแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่มั่นคงจริงๆที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อย่างนั้นตัวตนก็จะคอยแฝงคอยดีใจคอยนะไม่ว่ากันเพราะอะไรเกิดแล้วเป็นเครื่องให้ปัญญามั่นคงขึ้นมิฉะนั้นแล้วหวั่นไหวละไม่ได้ละขั้นนี้ละต้องไปทำละต้องไปแก้ไขละต้องไปอย่างนี้นั่นคือโลภะชวนไปละความต้องการชวนไปละความไม่รู้ชวนไปละพระฉันก็เป็นเรื่องที่ไม่หวั่นไหวนะคะเมื่อเป็นปัญญา พราะไม่ใช่เราปัญญาเห็นผิดมีไหม
1: เป็นไปไม่ได้ครับ
2: ปัญญาทำผิดมีไหมปัญญาคิดผิดมีไหมปัญญาพูดผิดมีไหม
1: เป็นไปไม่ได้
2: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมั่นคงในปัญญาแล้วจะกลัวอะไร
1: คือสำคัญว่าปัญญามีหรือเปล่าครับอาจารย
2: ์แน่นอนค่ะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เราใช่ไหมคะก็ต้องตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคือเข้าใจในขณะนั้นขณะอื่นไม่ใช่ใช่ไหมคะขณะที่กำลังฟังนี่เข้าใจละพ้นขณะนั้นไปนิดเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ความละเอียดอย่างยิ่งจริงๆทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านอาจารย์ครับแม้แต่การกล่าวเพียงเรื่องเดียวในการบริโภคแต่ตามความเป็นจริงความไม่รู้ความพอใจเป็นทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นนะครับแม่
2: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็รู้ว่าปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่เกิน 4-5 คำใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็เป็นการแสดงชัดเจนปัญญาระดับไหนก็ไม่หวั่นไหวและก็ไม่ต้องตามใครแต่รู้ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นไม่เหมือนอย่างที่เคยไม่มีปัญญาเพราะขณะนั้นเราหวั่นไหวเราอยากอิ่มนะเราอยากหยุดใช่ไหมฮะเราทั้งนั้นจะหยุดก็เราจะทานต่อรับประทานต่อก็เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปหมดความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนที่บังคับที่ไม่รู้ต้องรู้เท่านั้นเองค่ะและปัญญาสามารถรู้ทุกอย่างตามกำลังของปัญญาแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครจึงมีท่านพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาท่านพระโมคคัลลานะผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์เห็นไหมคะต่างก็สรรเสริญกันก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีซ้ำกันเลยในสังสารวัฏด้วยแม้แต่หนึ่งขณะจิตก็ไม่ซ้ำขณะที่ดับไปแล้วไม่กลับอีกเลยขณะใหม่เกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นความหลากหลายทั้งหลายนะคะก็มาจากความหลากหลายของสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งขณะนี้เองใครรู้เห็นไหมคะลืมจิตเจตสิกนั่งพูดเรื่องจิตเจตสิกประเภทนั้นๆทวารนั้นๆแต่ก็คือจิตนั่นแหละกำลังเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพียงขั้นฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับขั้นนะคะถ้าไม่มีขั้นฟังเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ว่าความต่างกันของการฟังเรื่องเห็นกับกำลังเข้าใจเห็น
1: ถ้ากล่าวถึงเนกขัมมะคือการออกจากความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์การที่จะไม่เพลิดเพลินยินดีไปในรสอร่อยสีสวยเสียงไพเราะไม่ใช่เป็นการออกจากความติดข้องเหล่านั้นเหรอครับท่านอาจารย์
2: เราหรือเปล่า มาแล้วค่ะที่ฟังมาคำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มั่นคงมีตัวเรา
1: ครับ
2: เห็นว่าทำอย่างนั้นจะช่วยหรือจะเป็นประโยชน์คำของคนอื่นใครๆก็พูดได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครพูดได้นั่นธรรมะไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นกำลังเป็นเราที่พยายาม
1: ซึ่งถ้าไม่ใช่ความรู้ยังไงก็ต้องกลับมาติดข้องอยู่ดี
2: ไม่เข้าใจไม่รู้จักมั่นคงอยู่ในการเป็นเราจะเอาอะไรมาเอาความเป็นเราออกไปได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระองค์เดียวในสากลจักรวาลในแสนโกฏิจักรวาล
1: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นบางคนก็ไปปฏิบัติเนกขัมมะบ้างไปละความพอใจจากชีวิตประจำวันบ้างอย่างเงี้ยครับอาจารย
2: ์เนกขัมมะคืออะไร
1: เนกขัมมะก็คือการออกจากความพอใจติดข้องครับอาจารย
2: ์กุศลทุกประเภทเป็นเนกขัมมะหรือเปล่า
1: เป็นครับท่าน
2: เห็นไหมคะและเนกขัมมะระดับไหนได้แค่เนกขัมมะคำเดียวจะเอาไปหมดเลยไม่รู้ว่าแม้แต่เนกขัมมะคือการออกจากกามขณะนั้นเป็นกุศลทุกระดับ
1: อย่างเช่นครับท่านอาจารย์ถ้าคฤหัสถ์ผู้ที่มีปัญญาที่เห็นโทษของความติดข้อง
2: ขอโทษนะคะคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์ผู้มีปัญญา
1: ขณะที่มีปัญญาก็เป็นเนกขัมมะ
2: ก็รู้สิคะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราต่างเป็นหนึ่งสะสมมาที่จะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือเปล่า สะสมมาที่จะเป็นภิกษุหรือเปล่าหรือสะสมมาอย่างนี้และสามารถปัญญารู้ได
1: ้ก็ต้องสะสมมาอย่างนี้เพื่อเป็นปกติให้ปัญญารู้ได้
2: เพราะฉะนั้นนะคะจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรหวั่นไหวคือเป็นเราจะคิดอย่างนี้จะคิดอย่างโน้นจะคิดอย่างนั้นเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะปรุงแต่งในสังสารวัฏหลากหลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมะต้องปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่เรา
1: ความคิดจะเป็นนี่คำว่าก็เป็นความคิดทั้งหมดเลย
2: ทุกความคิดเกิดแล้วทั้งนั้นห้ามได้เหรอแต่ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะเลี้ยวซ้ายเอาไม่เลี้ยวเลี้ยวขวาปัจจัยทั้งนั้นเลยเกิดแล้วค่ะต่อให้ตั้งใจว่าจะเลี้ยวขวาถึงเวลาก็ไปเลี้ยวซ้ายค่ะตามปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราถ้าไม่มั่นคงนะคะไม่มีทางเป็นเราไปตลอดละเอียดเล็กน้อยยิบยับไปหมดมองไม่เห็นเพราะอนุสัยกิเลสทิฏฐานุสัย
1: ท่านอาจารย์ครับในเมื่อไม่มีเราแต่ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเขาก็จะนำไปสู่ทางที่ถูกต้องแน่นอน
2: ไม่มีเรานั้นใครรู
1: ้ปัญญารู้ครับ
2: แล้วปัญญาจะพาไปผิดล่ะ
1: เป็นไปไม่ได้ครับท่านอาจารย
2: ์ทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อความเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยสักอย่างแต่นี่คือกำลังละความเห็นผิดกำลังละความต้องการกำลังละความเป็นตัวตนด้วยความเข้าใจ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเราคิดตามว่าไม่ใช่เรากับการเข้าใจว่าขณะนั้นที่ธรรมะนั้นเกิดอะไม่ใช่เราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แน่นอน
3: แค่คิด
2: จะเหมือนได้ไงก็เราคิดน่ะคุณหมอคะนี่เป็นเริ่มต้นของคนซึ่งสะสมความไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏและพอได้ยินคำยากที่จะเข้าใจแต่ง่ายที่จะฟังและจำ
4: กราบท่านอาจารย์แต่บางคนบางครั้งก็แม้เรื่องราวเนี่ยที่ยังไม่เป็นธรรมะก็ยากที่จะเข้าใจ
2: ค่ะเราในอดีตหรือเปล่าคำว่าบางคนเนี่ยก่อนที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมะก่อนนั้นนานเลยเป็นเราในอดีตหรือเปล่าก
4: ลับเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ท่านเองเนี่ยคือรู้ว่าคิดว่าตัวเองโง่นะต้องฟังเยอะมากจริงยังแบบก็พิริยะที่จะฟัง
2: คุณไพวันค่ะคิดว่าตัวเองโง่ไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้น
4: ยังไงก็ตัวเองโง่
2: ยังไงก็ไม่พ้นจะคิดยังไงก็ไม่พ้นมีความเข้าใจธรรมะเท่านั้นอย่างเดียวจริงๆที่จะค่อยๆฟังค่อยๆสะสมความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่น้อมพระทัยหรือคะตรัสรู้คิดดูไม่ใช่ธรรมดาอภิสมัยสมัยที่สะสมมาซึ่งบารมีเกิน4อสงไขยแสนกับเพราะต้องก่อนการได้รับพยากรณ์มืดสนิทกว่าจะพบแสงสว่างเนี่ยล้ำลึกสุดที่ใครจะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าความจริงเป็นความจริงอย่างนั้นค่ะฟังแล้วก็ประโยชน์มหาศาลที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจซึ่งจะเป็นเชื้อที่จะทำให้

0: ถ้าเข้าใจมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: มากถึงระดับไหนดับกิเลสซึ่งไม่มีอะไรจะดับได้ไม่เกิดอีกเลยในสังสารวัฏไม่อย่างนั้นเราจะฟังพระธรรมทำไมคะเนี่ยถ้าไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นแต่ขันติบารมีเข้าใจทราบซึ้งเลยวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีแล้วยังบารมีอื่นไม่อย่างนั้นไม่มีใครเข้าใจคำว่าบารมีเลยค่ะเป็นนั่งแป๊บเดียวบารมีไหนมาจากไหนคืออะไร
1: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะพอศึกษาธรรมะเราจะเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมนั่นเองแม้แต่เป็นเราด้วยความต้องการซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นเราก็ไม่ตรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแม้ขณะที่มีความต้องการก็ต้องแตกต่างกันระหว่างกุศลจิตกับอกุศลจิตแน่นอนแต่ธรรมะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายแม้ว่าเข้าใจขั้นฟังแต่ก็ยังมีความเป็นเราก็เลยทำให้นึกถึงบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าอาศัยตัณหาละตัณหาแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจว่าตัณหาก็ไม่ใช่เราก็ดูเหมือนว่าจะอาศัยตัณหาโลภะนั่นแหละเพื่อที่จะละโลภะ
0: ค่ะเขาก็เลยหาตัณหาเยอะๆเพราะเขาคิดว่าอาศัยตัณหาละตัณหาแค่นี้ถูกไหมคนฟังก็ต้องรู้ว่าต้องมีความลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นในคำนี
1: ้เขาก็อุปมาว่าเหมือนกับตัณหาเนี่ยเป็นแพก็ต้องอาศัยตัณหาเนี่ยล่ะแล้วถึงเวลาแล้วข้ามฝั่งไปก็ทิ้งแพ้เลย
0: สำหรับบุคคลนั้นนะคะไม่ได้อาศัยมรรคมีองค์8ชัดเจนเป็นความต่างกันเพราะแพ้คือมรรคมีองค์8ไม่ใช่ตัณหาแค่คำพูดว่าอาศัยตัณหาละตัณหายังไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นคำของใคร
1: ถึงแม้ว่าปัญญานี้ก็สามารถจะรู้ธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมตัณหาก็มีจริงเพราะงั้นขณะที่ปัญญาพร้อมสติสามารถจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นตัณหาได้ขณะนั้นก็รู้ว่าตัณหาไม่ใช่เราแล้วก็ตัณหาก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะตัณหามีจริงไหมคะเป็นอีกชื่อหนึ่งของโลภะเป็นอีกชื่อหนึ่งสภาพธรรมะที่ติดข้องมีจริงไหมมีใช่ไหมคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆจะคิดเองไหมว่าอาศัยอกุศลนี่แหละไปละอกุศลเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดยังต้องไตร่ตรองเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรอื่นอีกไหมไม่ใช่แต่อาศัยตัณหาไปละตัณหาเพราะเหตุว่าทุกครั้งที่ตัณหาเกิดต้องมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วยกโลภะขึ้นมาเป็นปัจจัยที่จะให้ละตัณหาหรือเปล่าแต่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เราฟังแต่ชื่อแล้วไปคิดเองคิดเองคือขยะทันทีเราเป็นใครเลิกคิดเถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครบถ้วนทุกประการทุกคำไม่ให้ผิดแม้แต่สัมมามรรคยังทรงแสดงมิจฉามรรคด้วยแต่คนธรรมดาเนี่ยคิดถึงมิจฉามรรคหรือเปล่าเข้าใจว่ามิจฉาเป็นสัมมาเพราะไม่มีความละเอียดพอด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจทั้งหมดโดยรอบคอบโดยละเอียดสอดคล้องกันโดยประการทั้งปวงเราอยากมาฟังธรรมะห้ามไม่ได้ถ้าจะมีความติดข้องแต่ฉันทะในความอยากต่างกับความอยากไปเที่ยวไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยโลภะต้องการทั้งนั้นแต่สิ่งที่เกิดกับโลภะคือฉันทะเจตสิกพอใจอะไรในการที่จะไปพอใจที่จะสนุกสนานรับประทานอาหารอร่อยชายทะเลภูเขาอากาศดีหรือว่าพอใจที่จะได้ฟังคำก็เป็นความพอใจเหมือนกันใช่ไหมคะขณะนั้นยังไม่มีปัญญาแต่มีความเป็นเราขณะนั้นก็มีเราที่มีความยินดีมีความต้องการแต่ว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือปัญญาไม่ได้ต้องการอย่างอื่นแม้จะฟังธรรมะก็เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นความที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะไม่ใช่ว่าฟังตัวหนังสือพูดตามตัวหนังสือแต่ไม่สอดคล้องกันในเบื้องต้นพอได้ยินคำว่าธรรมะอยากฟัง

0: ยังไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไร
1: ครับ
0: ขณะนั้นเป็นอะไร
1: ก็ต้องด้วยความพอใจที่เป็นไปพร้อมกับฉันทะด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นโลภะก็ได
1: ้
0: แต่ฉันทะที่จะเข้าใจไม่ใช่โลภะที่มีฉันทะที่จะไปสนุกสนานเพราะฉะนั้นอเหตุกะจิตไม่มีฉันทะเจตสิกเพราะเลือกไม่ได
1: ้ครับ
0: เลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้แต่ฉันทะขึ้นอยู่กับการสะสมมาที่จะพอใจบางคนพอใจอยากจะฟังเรื่องปัจจัยมากมากเลยอีกคนหนึ่งก็ค่อยๆฟังไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจปัจจัยไปก็คือความเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างสะสมมาแต่ละทางที่จะเป็นไปในทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นโลภะมีในขณะที่ปัญญาไม่มีแต่ว่าฉันทะก็เกิดกับโลภะว่าในโลภะนั่นน่ะโลภะแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะอาศัยโลภะแบบสนุกสนานไปเรื่อยๆจะมีวันที่จะมาถึงธรรมะไหมอาศัยตัณหาอย่างนั้นหรือว่าอาศัยความต้องการที่ประกอบด้วยความยินดีพอใจคือฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะต่างกันแล้วค่ะเรามาที่นี่ที่บ้านคุณหมอวิภากรนะคะทุกคนได้รับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะส้มตำค่ะขณะกำลังชอบส้มตำมีฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะไหมค่ะแต่ขณะเนี้ยอย่างเนี้ยใช่ไหมคะเราก็ชอบแต่ก็มีฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ส่วนประกอบของโลภะว่าความต้องการนั้นมีอะไรเกิดร่วมด้วยถ้ามีความต้องการเพียงแต่จะเปิดโทรทัศน์นอนสบายอาหารอร่อยอยู่กับบ้านไปเที่ยวอย่างชาวโลกส่วนใหญ่จะนำมาสู่ความเข้าใจธรรมะหรือแต่ความอยากไม่หมดอยากคนละแบบคนละแบบคือฉันทะคนละอย่างที่เกิดกับโลภะก็นำมาสู่การที่จะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะแม่ฟังธรรมะด้วยกันนะคะยังต่างกันเลยคนนี้จะฟังพระสูตรคนนั้นจะฟังพระวินัยคนนี้จะฟังพระอภิธรรมเห็นไหมคะก็หลากหลายฉันทะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับธรรมะได้เลยแต่เข้าใจเพื่ออะไรคะหลากหลายก็จริงแต่ทั้งหมดหลากหลายยังไงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยสักคนเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเนิ่นนานมาแล้วในสังสารวัฏและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกข้างหน้าจะเป็นใครไม่เป็นคนนี้แน่นอนแต่มาจากทุกขณะจิตที่ขณะนี้สะสมไว้ที่จะปรุงแต่งเหมือนชาติก่อนๆ นะคะก็ปรุงแต่งให้เป็นคนนี้เฉพาะชาตินี้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดธรรมะล้วนๆไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแต่ไม่เห็นว่าเป็นธรรมะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปอย่างใครนะคะอย่างท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวคาถานี้ท่านพระมหาโอคันลานะกล่าวอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งพระเทรีทั้งหลายแต่ละหนึ่งท่านก็กล่าวตามอัธยาศัยแต่ทั้งหมดมีปัญญาที่ไม่ต้องไปตามใครเพราะตามไม่ได้เป็นธรรมะแล้วจะไปตามได้ยังไงต้องเป็นไปตามการสะสม
1: อาจารย์ครับก็แสดงความเป็นจริงตราบใดที่ยังละโลภะไม่ได้โลภะก็เกิดขึ้นแต่ว่ามีความเป็นไปอย่างไรของปณิสัยที่จะเห็นประโยชน์ของธรรมะต่างกับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นไปในเรื่องอื่นๆซึ่งไม่นำมาด้วยความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เพียงผ่านฟังคิดว่านี่ไงโลภะไปสิแล้วก็นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมหารู้ไม่ว่าปักกตูปะนิสยปัจจัยไม่เว้นอะไรเลยแต่มีความต่างปักกตูปะนิสยเชิญคุณวิชัยค่ะ
1: ปักกตูปนิสยานะครับก็มาจากปักกตะแล้วก็อุปนิสยาปักกตะก็คือกระทำแล้วด้วยดีอุปนิสยาก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังรวมคำก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่กระทำไปแล้วด้วยดีก็หมายความว่าเกิดแล้วสะสมแล้วที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับแท้จริง
0: ด้วยดีที่นี่ไม่ใช่กุศลธรรมนะคะแต่ด้วยดีตามภาวะการเป็นปัจจัยนั้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นละเอียดมากค่ะธรรมะแค่ฟังแล้วคิดเองเนี่ยกรุณาอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นการปิดกั้นปัญญาไม่มีทางที่จะเอาออกเลยเพราะคำของใครแค่นี้ค่ะเราไม่ประมาทแล้วพอคิดเอง ฟังแล้วรู้เลยไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นคำที่ท่านตรัสไว้ก็ไม่เข้าใจยังอาศัยตัณหาละตัณหาแค่นี้ค่ะจับเพียงแค่นี้แล้วไปเพลิดเพลินด้วยตัณหาเพื่อที่จะไปละตัณหาได้อย่างไรมีใครเป็นอย่างนั้นบ้างมีใครอาศัยตัณหาไปแล้วก็ดับตัณหามีใครบ้างเห็นไหมคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงคิดเองอย่างนั้นไม่ไตร่ตรองว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยมีเหตุมีผลลึกซึ้งแค่ไหนเพราะเหตุว่ายังมีตัณหาแต่มีฉันทะในตัณหาซึ่งทำให้ตัณหานั้นหลากหลายไปว่าต้องการอะไร
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะการจะดับกิเลสเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมรรค8สัมมามรรคสิ่งที่จะทำให้ข้ามฟากจากฝั่งกิเลสไปฝั่งดับกิเลสหรือนิพพานก็คือบารมี10ประเด็นก็จะสงสัยว่าทั้งมรรค8แล้วก็บารมี10
1: บารมีต้องเป็นธรรมะแน่นอนนะครับว่าแต่ว่าธรรมะนั้นนะครับเป็นธรรมะที่ยังให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเพราะว่าการที่จะดับอกุศลธรรมหมดเป็นสมุจเฉทแล้วจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นบารมีไม่สามารถจะถึงได้แต่พระองค์สามารถที่จะรู้บารมีทั้งหลายที่จะอุปการะเกื้อกูลต่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่นะครับจะเป็นระดับไหนแต่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์สามารถที่จะมีปัญญาที่จะพิจารณาธรรมะที่เป็นพุทธการกะธรรมนะครับก็คือธรรมะที่จะกระทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อัธยาศัยของพระองค์ที่สะสมมาที่จะประพฤติธรรมะที่เป็นบารมีทั้งหลายแล้วก็เมื่อถึงที่สุดของบารมีก็ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้รู้อื่นๆอย่างเช่นท้าวปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็ตามควรแก่ฐานะของแต่ละบุคคล
0: ค่ะอกุศลเป็นบารมีหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่ฟังเราก็รู้แล้วว่าธรรมะมีหลากหลายมากธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีปนกันได้ไหม
3: ไม่ได้ค
0: ่
3: ะ
0: อกุศลให้โทษไหม
3: ให้โทษค่ะ
0: เหตุไม่ดีนำผลไม่ดีมาให้ใช่ไหมแค่นี้ก็ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ต้องเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลจึงคิดที่จะละอกุศลถ้าเราคิดว่าธรรมดาเขาก็โลภกันทั้งนั้นเราก็โลภบ้างสิใช่ไหมคะหรืออะไรอย่างเนี้ยไม่เห็นโทษของอกุศลไม่เห็นภัยใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่เห็นโทษจริงๆของความไม่ดีและรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วจะให้หมดไปได้ยังไงมีแต่สะสมพอกพูนเพิ่มขึ้นเป็นโทษอย่างยิ่งกับตนเองแม้ว่ายังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นโทษไม่ใช่ให้โทษกับคนอื่นแต่ให้โทษกับขณะนั้นที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งโทษภัยซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าโทษภัยอะไรใช่ไหมคะจะมีการเกิดอีกเห็นอีกไม่เคยมีความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะเหตุว่าแค่คิดแต่เพียงแค่เห็นว่านะคะอกุศลไม่ดีแค่นี้ค่ะก็เป็นความถูกต้องละน้อยคนที่จะเห็นโทษของอกุศลแต่ยิ่งรู้ว่ามีแต่อกุศลหนาแน่นมากเหลือเกินหนทางที่จะละมีไหมหนทางที่จะดับมีไหมถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็สะสมอัธยาศัยเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการทำดีแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็เป็นอาศยานุสยะสะสมที่จะทำความดีต่อไปเป็นคนดีวาจาดีกายดีชาติไหนก็ตามพ่อแม่มีลูกหลายคนนะคะลูกบางคนดีลูกบางคนไม่ดีพ่อแม่เดียวกันบางคนดีมากบางคนดีน้อยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดีทุกคนแต่ธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสะสมมานะคะเราอาจจะพูดถึงเรื่องอกุศลคนอื่นเขาไม่สนใจเลยแต่ถ้าพูดกับบางคนเขาเห็นว่าไม่ดีแล้วยังอาจจะว่าแล้วทำยังไงล่ะจึงจะไม่มีอกุศลนะคะจนกระทั่งได้ฟังธรรมจึงรู้ว่าเพียงอกุศลคุณความดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้อกุศลน้อยลงเป็นอัธยาศัย แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดอกุศลเพราะหมดอกุศลจริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาการทำดีทั้งหมดก็ยังไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่าถึงฝั่งไหนล่ะไม่รู้จะไปไหนแต่นี่ไปสู่การดับกิเลสถ้าไม่เห็นโทษจะดับหรือกิเลสนี่เห็นยากมากค่ะเพราะว่ามีกิเลสหลายอย่างหลายระดับเพราะฉะนั้นโทษก็ต่างกันอย่างเห็นว่าเป็นเราอย่างเงี้ยโทษไหมโทษที่นำมาซึ่งโทษทั้งปวงเพราะมีเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราอกุศลทั้งหลายเพื่อเราก็ต้องลดน้อยลงเพราะไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่จะให้อกุศลลดน้อยลงโดยยังเป็นเราอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจรู้ว่ามีความเป็นเราหมดเลยไม่เหลือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชั่วดีจำทุกอย่างหมดเป็นเราทั้งนั้นเป็นของเราทั้งนั้นจึงรู้ว่ายากที่จะสามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราจึงต้องรู้ว่าถ้ายังเป็นอกุศลอยู่มากๆไม่มีทางที่จะถึงการละความเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจคำว่าปาระคือฝั่งมีคือถึงปารมีถึงฝั่งด้วยคุณความดีเท่านั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อละความเป็นเรานั่นจึงเป็นบารมีอย่างคุณหมอจัดถ้าเพื่อตัวคุณหมอก็ไม่ใช่บารมีแต่ถ้าเพื่อความเข้าใจธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อรู้ว่ากิเลสเนี่ยเยอะมากและทุกคนเนี่ยดับกิเลสไม่ได้นอกจากได้เข้าใจพระธรรมโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมอย่างใกล้ชิดมีปัญหาอะไรที่เราจะทำให้เข้าใจขึ้นก็สนทนาเพราะสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลฟังธรรมะก็เป็นมงคลแต่ฟังแล้วสงสัยเข้าใจต่างระดับกันก็สนทนาเพื่อความเข้าใจขึ้นก็เป็นมงคลที่จะให้มีความเจริญในความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดที่จะเป็นบารมีต่อเมื่อเข้าใจและเพื่อความเข้าใจ
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเฉพาะบางกาละบางสมัยเท่านั้นแต่ถ้าบุคคลเกิดขึ้นในกาละที่ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยที่จะแสดงว่านี้เป็นธรรมะนะไม่ใช่เราเลยการกระทำกุศลของเขาจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการที่จะมีโอกาสได้ฟังอีกแล้วเข้าใจอีกอย่างไรครับท่าน
0: ธรรมะเป็นธรรมะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: ถ้ามีปัจจัยแล้วต้องเกิดใช่ไหม
1: ถ้ามีปัจจัยก็ต้อง
0: ถึงเวลาปัจจัยจะทำให้เกิดหรือยังแต่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นมีปัจจัยก็จริงถึงเวลาที่ปัจจัยนั้นจะทำให้เกิดหรือยังเราสะสมกรรมมาในแสนโกรธกับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมไหน
1: ไม่สามารถจะรู้ได
0: ้แต่ถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วในอดีตจะเห็นเดี๋ยวนี้ไหม
1: ถ้าไม่มีกรรมในอดีตก็ไม่สามารถเห็น
0: แล้วรู้ไหมว่ากรรมไหนแต่มีเหตุที่จะให้เกิดการเห็น
1: มีครับ
0: ชาติไหน
1: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะก็เหมือนกับการฟังแล้วเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจไม่ได้หายไปไหนเลยมีอยู่สะสมอยู่ในจิตทุกขณะให้ทราบว่านะคะจิตที่เกิดระดับสะสมกุศลและอกุศลต่างๆนานามากบ้างน้อยบ้างมหาศาลไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความเป็นปัจจัยว่าเกิดจากการปรุงแต่งนะคะของแต่ละขณะในแสนโกรธกับมาจนเป็นเดี๋ยวนี้ใครทำได้ไม่มีทางทำได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเราก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดข้อสำคัญที่สุดจะฟังในยะใดประการใดบารมีโพชฌงค์หรืออะไรก็ให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่ที่กำลังไตร่ตรองกำลังเข้าใจแต่นั่นคิดยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งตัวธรรมะซึ่งแสดงว่าตัวธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับและถ้าไม่ประจักษ์แต่ละหนึ่งก็คือว่าไม่ชัดเจนรวมกันแล้วจะชัดเจนได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่านะคะที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าลึกซึ้งผิดง่ายมากผิดกันไปเยอะแล้วคนที่เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็ตั้งสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นตัวตน พียงแต่เอ่ยคำว่าจิตเจตสิกและรูปไม่เหมือนการเข้าใจเดี๋ยวนี้จิตขณะนี้ธาตุรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดปรุงแต่งแต่ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเห็นไหมคะกว่าจะแตกย่อยเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องเล็กๆประกอบกันและเรื่องเล็กๆประกอบกันก็มาจากแต่ละหนึ่งซึ่งประกอบกันซึ่งเกิดดับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังไว้ก็คือรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่จะถึงเมื่อไรไม่ใช่เราธรรมะต่างหากค่อยๆ คลายความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง
4: ว่าสบายใจถ้าอยากจะได้ความสบายใจโดยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจะมีประโยชน์ได้อย่างไรเช่นการไปสำนักปฏิบัติเพราะคิดว่าได้ความสบายใจแต่ความจริงแล้วเป็นความติดข้องความเห็นผิดและความไม่รู้จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.29 กันยายน 2562

0: บุคคลที่กล่าวว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่ายังไปสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฟังคำของพระองค์ว่าพระองค์แสดงพระธรรมไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงครับ
1: เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าถามว่าไปทำไมไปแล้วสบายใจอย่างนี้ค่ะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่มีสิ่งที่เป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลเป็นความถูกต้องสักคำเดียวเช่นไปสำนักปฏิบัติถ้าเป็นคนที่ไตรตรองก็ต้องถามให้เข้าใจว่าไปทำไม
0: ก็ไปแล้วก็เป็นสถานที่ดูแล้วน่ารื่นรมย์สงบไม่มีเรื่องวุ่นวายใจครับ
1: แน่ใจเลยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะแน่ใจเลยอยู่ที่ไหนถ้าจะวุ่นวายสถานที่ก็วุ่นวายได้อยู่ที่ไหนก็ตามแต่อยู่ในบ้านสบายมีทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรเลยที่จะน่าเดือดร้อนใจสบายหรือเปล่าหลงผิดว่าสบายแต่ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นจะสบายใจไหมหรือว่าสบายใจก็วุ่นวายเพราะเหตุว่าทำให้เกิดสบายใจซึ่งทำให้ติดข้องถ้าไม่เห็นไม่มีอะไรเสียเลยนะคะจะสบายใจเพราะสิ่งนั้นและติดข้องไหมแม้แต่คำว่าสบายใจก็ติดข้องแล้วก็ไม่รู้ว่านั่นคือโทษนี่คือความห่างไกลกันมากของพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจะไปเพื่อสบายใจและไปแล้วสบายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติมีประโยชน์อะไรถ้าเพื่อสบายใจแต่คนที่ไปเนี่ยอยากจะเชิญคนที่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแม้แต่เด็กนักเรียนที่ไปสำนักปฏิบัติก็บอกได้ถึงความรู้สึกของตัวเองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าวิชาอาชีพใดๆของแต่ละคนที่ไปนะคะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการไปสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าสำนักปฏิบัติอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้มีสำนักปฏิบัติเพื่อไปแล้วสบายใจสัตว์โลกมืดบอดกำลังวุ่นวายเพราะไม่สบายใจก็ไม่รู้เลยนะคะคิดว่าสบายใจได้ไม่วุ่นวายแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ทำให้สบายใจวุ่นวายไหมอยากจะสบายใจแต่ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วเนี่ยคิดว่าสบายใจแต่ได้มาเพราะความวุ่นวายและขณะนั้นก็วุ่นวายที่จะสบายใจถ้าไม่มีสิ่งที่จะทำให้เกิดความติดข้องคือความสบายใจซึ่งแสวงหาไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระทุกอย่างที่พระองค์ตรัสละเอียดยิ่งกว่านี้กี่คำ45พรรษาลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไตร่ตรองเลยนะคะฟังพระธรรมเหมือนเราเข้าใจแต่เข้าใจคำที่ได้ยินแค่ไหนและคำนั้นอยู่ไหนกำลังอยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วละความติดข้องเพราะความไม่รู้หลงเข้าใจว่ามีเราเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะอาหารอร่อยรสอร่อยความรู้สึกอร่อยเมื่อวานนี้กลับมาอีกได้ไหมวันนี้ไม่มีเลยเนี่ยแหละคะสบายใจติดข้องจนต้องไม่หยุดแสวงหานั่นหรือสบายใจสบายจริงๆก็คือว่าไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่มีเราจริงๆเลยสักขณะเดียวแต่สิ่งที่มีจริงๆเป็นจริงอย่างนั้นแต่ละอย่างไม่เป็นอย่างอื่นเลย

0: ัตตาหรืออนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีความลึกซึ้งอย่างไรถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นอัตตาต่อไปจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29กันยายน2562
1: ไม่ใช่ว่าฟังธรรมะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าจะสำคัญอะไรเพราะคิดว่าเป็นคำธรรมดาแล้วก็เป็นคำที่เข้าใจกันทุกคนแต่ทุกคำที่ฟังเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นธรรมดาก็ประมาทไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะกำลังมีสิ่งที่เป็นธรรมดาแล้วใครล่ะจะกล่าวให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ฟังแล้วต้องไตร่ตรองจนกระทั่งความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่ทุกคนก็น่าจะชินหูธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เห็นสงสัยเลยใช่ไหมคะธรรมะเป็นอนัตตาแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะรู้จักหรือยังว่าธรรมะคืออะไรแล้วอนัตตาหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่เพียงตัวหนังสือนะคะอนัตตาไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นพัดลมนั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วนี่แสดงเห็นความต่างกันนะคะคนที่คิดว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเดี๋ยวเจ็บไข้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็เข้าใจว่านั่นเป็นอนัตตานั่นก็ไม่ใช่คำสอนที่ถึงที่สุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยสักคำมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้กำลังมีและก็กำลังมีสิ่งที่ปรากฏจะบอกว่าไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีไม่ต้องเรียกชื่อก็มีใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าต้องเรียกชื่อจริงมีแต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละเมื่อมีจริงก็เป็นธรรมะพระเจ้าคำนี้ยังสงสัยไหมคะธรรมะหรือเข้าใจแล้วสิ่งที่สุดแล้วไม่พอนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่าความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่ปรากฏว่ามีนั้นคืออย่างไรต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเคารพอย่างยิ่งคือทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ไตร่ตรองก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้
2: จะเข้าใจธรรมะถึงที่สุดนั้นอย่างไรคะ
1: เห็นกำลังเห็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ได้ยินด้วยหรือเปล่า
2: ได้ยินดูเหมือนพร้อมกันค่ะ
1: ไม่ใช่ดูเหมือน
2: พร้อมกันนะคะท่าน
1: เพราะฉะนั้นคุณกุ้ยไลพูดถึงเบื้องต้นพื้นฐานพระอภิธรรมก็ต้องเข้าใจจริงๆมั่นคงไหมว่าไม่ใช่ดูเหมือนแต่เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้คิดว่าพร้อมกันแยกออกได้ไหมคำถามทุกคำถามต้องคิดไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจของตนเองเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าทำไมถามแล้วไม่ตอบตอบไปก็ไม่เข้าใจจนกว่าเข้าใจแล้วจึงตอบได้ใช่ไหมคะและการที่เข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นคำของคนอื่นแต่ต้องเป็นความคิดของตนเองว่าถูกต้องจริงๆจึงจะเป็นความเข้าใจซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสามารถที่จะแยกเห็นกับได้ยินได้ไหมใครสามารถบ้างใครรู้แล้วบ้างนี่คือความเป็นคนตรงนะคะจะแยกยังไงเห็นก็ได้ยินแต่ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเริ่มเข้าใจในเบื้องต้นได้ยินก็ไม่ใช่เห็นถ้าเห็นเกิดแต่ได้ยินไม่เกิดจะมีเห็นกับได้ยินเดี๋ยวนี้ไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: ถ้าได้ยินเกิดแต่ไม่มีเห็นเกิดจะมีเห็นและได้ยินเดี๋ยวนี้ไหมคะก็ต้องมีอย่างเดียวนี่แสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะซึ่งพิสูจน์ด้วยตนเองได้ว่าธรรมะปรากฏจริงสิ่งนี้มีจริงแต่ถึงที่สุดของธรรมะคืออย่างไรคิดเองก็ไม่ออกเพราะไม่ใช่ปัญญาที่เหมือนอย่างการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาที่จะรู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะรู้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีไม่ใช่อยู่เฉยๆไปเข้าสำนักปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ นั่นคือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวิกฤตเพราะฉะนั้นคิดถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ดำรงอยู่ต่อไปวิกฤตแน่นอนใช่ไหมคะและคนที่เกิดมาในรุ่นหลังหรือคนในยุคนี้ก็ตามแต่ที่ไม่ได้ฟังความจริงอย่างนี้และก็ไม่รู้ว่าวิกฤตก็จะเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับการที่เคยคิดว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เมื่อไม่มีความเข้าใจพึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะจะพึ่งยังไงเมื่อไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยความเห็นในความไม่เข้าใจของคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาด้วยความละเอียดไม่ประมาทเลยเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่เป็นจริงตามที่ได้เข้าใจแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ยังให้คนไทยนะคะซึ่งคิดว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยรู้ว่าพึ่งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะพึ่งได้ไหม
2: ไม่
1: มีทางเลยใช่ไหมคะแต่กล่าวว่าเป็นพุทธมามกะคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยธรรมะสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเป็นอัตตาตราบใดที่มีความคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เที่ยงไม่เกิดดับนั่นคือความเป็นอัตตาเดี๋ยวนี้อัตตาอยู่เต็มเลยใช่ไหมโน่นก็นี่ใช่โน่นนี่สารพัดอย่างอัตตาทั้งนั้นแต่ถ้าฟังพระธรรมแล้วนะคะคำแรกที่ได้ฟังไม่ประมาทธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตายากที่จะเห็นด้วยเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับจริงๆของสิ่งที่มีเมื่อเกิดระดับมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นไม่ดับจะมีได้ยินไหม
2: ไม่มี
1: ได้ยินไม่ได้เลยค่ะต้องปรากฏทีละหนึ่งและถ้าได้ยินไม่ดับจะมีเห็นไหม
2: ไม่มีเช่นกัน
1: ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้อะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเกิดแล้วทั้งนั้นนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นการดับของสิ่งที่เกิดแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่เห็นนะคะการเกิดดับเห็นแต่การสืบต่อซึ่งไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งนั้นจริงๆคือเที่ยงยั่งยืนยังมีอยู่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนสิ่งที่มีอยู่ในห้องนี้ก็ยังอยู่ไม่เห็นการเกิดดับเลยนี่คือความลึกซึ้งที่จะไม่ประมาทว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าสักคำหนึ่งนี่เป็นเบื้องต้นแล้วจะไปไหนกันคะงุนงงไปหมดไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีแสงสว่างที่จะนำทางให้ไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องพระเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะพระคุณเท่าไหร่ประมาณค่าไม่ได้เลยทั้งสิ้นใครก็ตามที่เกิดมานะคะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศชื่อเสียงและความเป็นตนไม่คิดเลยค่ะว่าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและประโยชน์ของคำนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าทุกสิ่งที่มีนะคะพลัดพรากจากไปทุกขณะโดยไม่รู้เลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เข้าใจว่ายังอยู่นะคะก็คิดว่ายังมีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วจะยังอยู่ไหมคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความไม่รู้ของคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้เลยว่าชาตินี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับจนตายก็ไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่ปรากฏนี่แค่ชาติเดียวแล้วแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะสี่อสงไขยแสนกับแต่เราล่ะแม้แต่พระองค์ตรัสแล้วจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่และอยู่มาก่อนการบำเพ็ญพระบารมีเพราะก่อนที่จะบำเพ็ญพระบารมีพระโพธิสัตว์ก็เกิดแล้วแต่ขณะใดที่ไม่คิดที่จะรู้ความจริงขณะนั้นก็ไม่ใช่พระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่ค่ะประมาทไม่ได้เลยแต่ละคำให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะพูดแล้วว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วแต่ความจริงยังไม่ถึงความเป็นธรรมะเลย
0: แล้วก็จากไป รูปธรรมต่างๆมีมหาภูตรูปเป็นที่อาศัยเกิดซึ่งประชุมเป็นสัตว์บุคคลสิ่งต่างๆและหลากหลายแตกต่างกันไปตามสัดส่วนประกอบของรูปในแต่ละกลุ่มส่วนจิตเจตสิกก็ยิ่งหลากหลายต่างๆกันไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลแต่เพราะความไม่รู้ความจริงจึงมีแต่ความติดข้องและเดือดร้อนแล้วก็จากโลกนี้ไปเป็นบุคคลใหม่ในชาติต่อๆไปดังนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงจะทำให้ละคลายและถึงความดับทุกข์ได้จริงๆจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดจากการสนทนาโนเจทสูตรที่มสพ.15 มีนาคม 2557

0: ถ้าไม่มีมหาพุทธรูปสีเหลืองสีชมพูตรงนี้มีไม่ได้แต่มหาพุทธรูปตรงนี้แหละส่วนผสมที่หลากหลายมากก็ทำให้เห็นเป็นสีเหลืองสีเขียวรูปร่างสันฐานต่างๆตามมาอีกมากมายแต่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รูปหนึ่งที่อยู่ที่มหาพุทธรูปแต่ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ตัวมหาพุทธรูปแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่มีมหาพุทธรูปรูปนี้ไม่มีรูปนี้ไม่เกิดมีไม่ได้เลยที่มีก็คือเกิดและเกิดพร้อมกันด้วยแยกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปที่แยกกันไม่ได้ในภาษาไทยนะคะทุกกลุ่มที่ละเอียดยิบที่สุดฟังกลุ่มนี้ดูใหญ่นะแต่จริงๆกาลาปะหนึ่งเนี่ยเล็กสุดที่จะประมาณได้แต่ก็ยังต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมหาพุทธรูปสี่แล้วก็มีรูปที่อาศัยเกิดกับมหาพุทธรูปคือสิ่งที่สามารถกระทบตาเราจะเรียกว่าวรรณะเรียกว่าสีเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เรียกเลยก็ได้กำลังปรากฏอยู่สิ่งนั้นอยู่ที่มหาพุทธรูปแต่เป็นรูปที่กระทบตาได้เพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่กระทบตาได้หนึ่งรูปและก็มีกลิ่นหนึ่งรูปแล้วก็มีรสหนึ่งรูปแล้วก็มีโอชาอีกหนึ่งรูปคือรูปที่สามารถที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีรูปอีกกลุ่มหนึ่งกลาปะหนึ่งเกิดสืบต่อไปได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะว่าที่เคยเป็นดอกไม้พอเห็นก็จำได้เพราะไม่รู้ความจริงนานมากนะคะเห็นที่รายจิตเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วเปลี่ยนได้ไหมคะให้ช้าลงไม่ได้พอสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วนะคะทางใจที่รับรู้ต่อสภาพที่จำเนี่ยจำตั้งแต่เห็นเรื่อยมาจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นว่าเป็นคุณคำปั่นเนี่ยต้องเห็นว่าเป็นคุณคำปั่นไม่ใช่เป็นคุณธิดารัตน์เพราะธาตุดินน้ำไฟลมเพราะสิ่งที่มีต่างกันใช่ไหมคะความละเอียดหรือการต่างๆผสมออกมาเป็นแต่ละส่วนแต่ละกลาปะเพราะฉะนั้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นกแม้ไก่แม้งูเห็นแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรโดยสันฐานแต่ไม่มีชื่อมีไหมคะงูคิดเป็นชื่อเป็นเรื่องไหมคะก็แสดงเห็นว่านี่เป็นความต่างกันของปฏิสนธิจิตซึ่งทำให้ทุกขณะจิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยก็หลากหลายตามที่ได้สะสมมาในชาตินั้นนะคะเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็มีเพราะฉะนั้นคนจริงหลากหลายกันมากมิฉะนั้นก็ไม่มีท่านพระสารีบุตรไม่มีท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่มีวิสาขาอุบาสิกาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้ลองคิดถึงพระปัญญาคุณนะคะไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนไม่มีการพรรณนาพระปัญญาคุณได้ตลอดผู้ที่จะพรรณนาได้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะก็เพื่อพิจารณาไตรตรองให้รู้ความจริงว่าอะไรเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าก่อนจะตายก็กินแล้วก็นอนและระหว่างที่กินนอนนั่นก็มีแต่ความติดข้องทั้งหมดรักใคร่พอใจอะไรเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวรักที่สุดคือรูปที่ตัวเองจิตเจตสิกทั้งหมดที่ยึดถือว่าเป็นเราเอาไปได้ไหมพ่อแม่ก็ยังทิ้งไว้ในป่าช้าในอดีตการไม่พากลับไปบ้านด้วยรักสุดที่จะรักก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่คนที่รักตัวเองมากมายมหาศาลนะคะทำนุบำรุงทุกวันอาหารเลือกที่มีประโยชน์ยาสีฟันต้องประเภทนั้นประเภทนี้ทุกอย่างหมดค่ะแล้วก็เอารูปนี้ไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่สะสมปัญญาขณะนี้ที่กำลังเริ่มเข้าใจธรรมะพอได้ยินได้ฟังต่อไปเข้าใจได้และก็เข้าใจได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องทุกข์เกิดเพราะไม่รู้ความจริงแต่ปัญญาเกิดไม่เป็นทุกข์เลยเพราะเป็นความเข้าใจถูกว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปชั่วคราวแล้วจะไปเดือดร้อนกับอันไหนคะดับหมดแล้วไม่เหลือเลย
1: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในความเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้น
0: ครับพระเจ้าก็ฟังพระธรรมไปเรื่อยๆทุกชาติที่มีโอกาสเพราะเหตุว่ามิฉะนั้นอยู่ไม่ในสังสารวัฏนานเท่าไหร่แล้วคะนับประมาณไม่ได้เกิน4อสงไขยแสนกับเกิน20เกินอสงไขยอสงไขยแล้วก็จะอยู่ต่อไปอีกกำหนดไม่ได้เลยตราบใดที่ยังไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเดี๋ยวก็ไปละ ใช่ไหมคะไปไหนก็ไม่รู้ด้วยไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นคนนี้อีกเลยไม่มีทางที่จะรู้จักว่านี่ใครเพราะเหตุว่าเป็นบุคคลอื่นทันที

0: นทนาธรรมที่เดอะวินเทจโฮเทลเขาใหญ่วันที่9มกราคมพุทธศักราช2561
1: อยากจะเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่าเป็นการยากมากที่จะไปโน้มน้าวหรือว่าให้เขามาฟังธรรมบ้างเนี่ยค่ะ
2: น่าเป็นทุกข์ไหมคะเวลาเขาไม่มาฟังหรือเขาไม่สนใจคุณแสงมณีเป็นทุกข์ไหม
1: ไม่ทุกข์อะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ายากสำหรับการที่จะไปโน้มน้าว
2: แล้วบ่นไหม
1: ไม่เลยค่ะ
2: แล้วบอกไหมว่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังและประโยชน์อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นค่ะใครก็ตามนะคะที่เขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปฝืนด้วยประการทั้งปวงให้เขาเข้าใจเขาไม่สนใจกลับทำความเดือดร้อนใจให้เขาแล้วก็อาจจะเดือดร้อนใจไปบ่อยๆถ้าเราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะแค่ถามว่าสนใจจะฟังไหมถ้าสนใจก็มีอะไรที่จะให้ฟังให้อ่านแต่ถ้าไม่สนใจก็เอาไปให้เขาเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่อ่านแล้วเราก็มานั่งเสียดายว่าเราเอาไปให้แล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ต้องสำหรับคนที่เห็นคุณค่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังวันนี้นะคะไม่ใช่บังเอิญไม่มีการที่จะบังเอิญได้ฟังใช่ไหมคะแม้แต่คนกลางถนนในรถหรือที่ไหนก็ตามแต่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครและเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ใครลองทำให้ไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้แค่นี้เองทุกคำที่ได้ฟังเลยค่ะต้องมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ละคลายความเป็นเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราโน่นก็เป็นโน่นนี่ก็เป็นนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะกลายเป็นเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่เดือดร้อนเลยค่ะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะสำหรับเรานะคะซึ่งมีโอกาสได้สะสมการได้เข้าใจธรรมะมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังและรู้ด้วยค่ะว่าฟังแค่นี้ไม่พอใครคิดว่าพอแล้วคะไม่พอแล้วจะฟังต่อไปอีกไหมเห็นไหมคะบังคับได้ไหมเพราะว่าบางคนตอนเด็กเนี่ยได้ฟังแต่ว่าพอโตขึ้นหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเอาหายไปอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อมานานแสนนานกว่าจะถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้และเดี๋ยวนี้ก็หมดไปอีกหมดไปอีกหมดไปอีกจนข้างหน้าก็แสนโกรธกับก็ยังคงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังคำนะคะที่สามารถจะทำให้เข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปสำนักไหนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะคะเขาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อยมากสั้นมากสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นเนี่ยจะเป็นคนหลายคนนั่งอยู่เต็มห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันไปเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเสาเป็นอะไรจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าธาตุรู้มีถ้าธาตุรู้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครในห้องนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีกระดานมีไฟฟ้ามีอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมซึ่งใครก็ไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยและขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะนะคะกว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้ แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยแสนนานประมาณไม่ได้เลยจนแม้แต่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะจึงจะเข้าใจว่าที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยากนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วที่มีแล้วเดี๋ยวนี้แสนสั้นค่ะหมดละมีใหม่อีกละได้ยินดับไปละเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้เห็นแล้วดับแล้วไม่รู้คิดเมื่อกี้นี้คิดแล้วดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้มานานนะคะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะคือทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อเลยใครจะไปสำนักปฏิบัติใครจะไม่ฟังธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากแม้แต่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่ไหนคิดอะไรกว่าจะมาได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอื่นไปละใช่ไหมคะนี่ก็คือความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะคำเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลนะคะตราบใดที่แม้ตั้ง20ปีแล้วไม่เห็นรู้อะไร50ปีก็ไม่รู้อะไรใครล่ะคะไม่รู้มัวแต่จิตคิดถึงความเป็นเราด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าจะสนทนาก็คือว่าบูชาคุณว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังเลยนะคะในสังสารวัฏจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถือยึดมั่นมานานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพคือแต่ละคำฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องกังวลค่ะใครจะได้ฟังไม่ได้ฟังยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเขาสนใจเราพร้อมเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลานี้ค่ะประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายที่ฟังธรรมะและไม่ฟังธรรมะฟังคนอื่นไม่ใช่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็มีมากก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจที่เราจะไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะเหตุว่าขอให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรามีความหวังดีกับใครเนี่ยค่ะเราก็จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักธรรมะเลยแค่ได้ยินธรรมะก็ไปหาธรรมะทำไมไม่ฟังล่ะว่าคำนี้คืออะไรแต่ไปหาอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยไม่มีกิจอื่นที่จะต้องไปสนใจคำของคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าสนใจที่จะเข้าใจก็พุทธบริษัทร่วมแรงร่วมใจกันดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีเดียวเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีความอดทนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้สามารถได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยค่ะจะสั้นจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาก็คือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกคนก็เห็นอยู่ทุกวันนะคะไม่มีใครปฏิเสธเกิดแล้วต้องตายมีใครปฏิเสธบ้างคะเกิดแล้วก่อนตายทำอะไรบ้างมีใครปฏิเสธบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมดแล้วก็หายไปหมดไปหมดไปโดยไม่รู้กับโอกาสที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะชาติไหนก็ไม่สำคัญนะคะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดคำที่ไม่รู้จักสักคำแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอะไรก็เอาไปไม่ได้หมดนะคะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพอเกิดก็เป็นเราพอตายเราอยู่ตรงนั้นน่ะซากศพนั่นแหละ ของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกแสนโกรธกลับออกจากสังสารวัฏไม่ได้เหมือนหลับแล้วตื่นไหมคะถ้ามีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเหมือนหลับแต่ยังไม่ตื่นใครตื่นแล้วบ้างคะหรือกำลังหลับเพราะอะไรคะตอนหลับฝันตื่นมาไม่มีสิ่งที่ฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลับมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีทุกอย่างพอตื่นไม่มีจะมีเหลือได้ยังไงคะทุกอย่างหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้พิจารณาไตรตรองนี่นะคะจากการได้รับฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงจำและคิดว่าเนี่ยกำลังศึกษาธรรมะจิตมีเท่าไหร่จิตสิกมีเท่าไหร่ขันเท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่นั่นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำที่พูดแต่ถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะจะเข้าใจแต่ละคำได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจต่างหากที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์คุณความดีทั้งหลายนะคะก็ทำไปไม่ให้โทษแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็เทียบกันได้ว่าแม้ว่าจะละชั่วทำความดียังไม่พอค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์กำลังฟังเข้าใจเมื่อไหร่ชำระจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสมากมายในขณะนั้นเพราะฉะนั้นฟังและเข้าใจเท่าไหร่ก็ชำระจิตได้เท่านั้นไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นเลยนะคะตรงนั้นยังไม่รู้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ฟังแล้วไตร่ตรองความจริงกำลังปรากฏต้องตรงตามความเป็นจริงจริงจะถูกต้องและเข้าใจได
3: ้ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นจริงของความหลับหรือว่าความหลงความไม่รู้ครับกับการเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นที่จะรู้ว่าตนเองไม่รู้เนี่ยครับเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับ
2: เมื่อกี้นี้ค่ะใครพูด
3: ผมพูดครับท่านอาจารย
2: ์ผมตื่นหรือยังกำลังพูดแต่เป็นคุณวิชัยแล้วตื่นตรงไหนหมดละเหมือนฝันไหมพอตื่นมันไม่มีอะไรแต่ยังมีคุณวิชัยนั่งอยู่ก็ฝันต่อไป
3: เหมือนกับชีวิตธรรมดาครับท่านอาจารย์
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าปกติธรรมะคือเดี๋ยวนี้อวิชชาโลภะพาไปไกลทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นปกติว่านี่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้ตัวตนมืดเข้าใจไม่ได้
3: ท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวถึงว่าให้พิจารณาถึงว่าที่พูดอยู่เนี่ยใครพูดก็คือเป็นเราที่ยังพูดอยู
2: ่ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าความเป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังมาคือไม่มีเราเลยสักขณะจิตเดียว
2: นี่ก็เพิ่มเติมจากการได้ฟังเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่ได้ฟังคุณวิชัยจะไม่พูดอย่างนี
3: ้
2: เห็นไหมคะเพราะได้ฟังแค่นี้ค่ะแต่ละคำ
3: แม้แต่คิดว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่เคยแม้จะคิดว่าเป็นธรรมะเลย
2: ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดสนิทมืดสนิทเติมคำว่าสนิทนะไม่ว่าจะมีแสงสว่างแสงไฟใดๆกำจัดมืดสนิทด้วยความไม่รู้ไม่ได้ยังเป็นเรายังเป็นโลกยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำนี้นี่ค่ะได้ยินได้ฟังมาแสนโกรธกลับอีกแสนโกรธกลับข้างหน้าความเข้าใจธรรมะเท่านั้นพระทุกอย่างมีจริงๆ
3: คำสนทนาที่กล่าวว่าแม้จะกล่าวถึงธรรมะที่มีขณะนี้อยู่ก็เหมือนกับการกล่าวสิ่งที่อยู่ในความมืดนะครับท่านอาจารย์ทั้งนั้นที่มีอยู่ครับเห็นก็มีได้ยินก็มี
2: ถูกต้องค่ะก็ลองคิดดูนะคะก่อนได้ฟังมืดไหม
3: แน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่
2: ฟังแล้วก็ยังเหมือนตอนไม่ได้ฟัง
3: แต่ที่ท่านอาจารย์สนทนาว่าเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นธรรมะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็ยอมรับว่าเป็นจริงอย่างนั้นครับท่าน
2: มืดนะคะหลับแสงสว่างและเสียงค่อยๆแว่วมาสว่างหรือยัง
3: ถ้าเพียงแว่วๆมาก็ยังมืดๆยัง
2: ถูกต้อง
3: ครับ
2: จนกว่าสว่างคือเดี๋ยวนี้ปกติธรรมดาอย่างนี้ เมื่อไหร่นั่นคือกำลังของปัญญาที่ไม่ไปที่อื่นละใช่ไหมคะน้อมมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับไม่มีใครไปทำปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาคนอื่นจะทำหน้าที่ของปัญญาได้ยังไง
3: แสดงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงจักขุวิญญาณเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี
2: ้คือแค่สองคำจักขุวิญญาณภาษาบาลีนะคะจักขุแปลว่าตาวิญญาณนะแปลว่าธาตุรู้ภาษาไทยก็ทั้งที่พูดว่าเห็นก็ยังไม่รู้เลย ใช่ไหมคะไปเรียนภาษาบาลีไปจำคำแปลว่าเห็นแต่เห็นก็เห็นน่ะเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เรายังไม่ตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มได้ยินเริ่มได้ฟังเมื่อมีเสียงแว่วมาแสงสว่างกว่าจะมาถึงได้มาแสนไกลค่ะ
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงกำลังของปัญญาแน่นอนถ้าเราศึกษาละเอียดเราก็รู้ว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับแม้ขั้นการที่กล่าวจนเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นแต่เป็นการเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจนมั่นคงครับหมายถึงว่าความเข้าใจจากเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มไตร่ตรองที่จะว่าเห็นเป็นจริงไหมรูปเป็นจริงหรือเปล่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำปัญญาคืออะไรภาษาไทยหรือเปล่าคะ
3: เป็นภาษาบาลีค่ะ
2: ภาษาไทยคือ
3: เป็นความเข้าใจครับท่านอาจารย์
2: ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะมีหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเป็นใครแล้วทรงแสดงคำว่าปัญญาความเข้าใจถูกต้องมีสิ่งที่ถูกเข้าใจเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นนะคะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่รู้เลยข้ามไปหมดเลยทุกขณะเพราะเกิดดับเร็วมากไม่รู้ว่าจริงเนี่ยสั้นแค่ไหนยังบอกว่าเห็นจริงไหมบอกว่าจริงได้ยินจริงไหมจริงคิดจริงไหมจริงอยู่ไหนล่ะหมดละเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการเกิดสั้นแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงได้รู้ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้มีถ้าไม่มีจะมีการพูดคำเหล่านี้ได้อย่างไรและผู้ที่ตรัสคำนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระปัญญากว่าจะตรัสรู้เมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่คะ
3: อีก4อสงไขยแสนกับครับ
2: กับนานเท่าไหร
3: ่นานมากครับอาจารย
2: ์แล้วอสงไขย

0: ใหญ่ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ากาลเวลาเนี่ยนานแค่ไหนเหตุใดจึงแบบยังเกิดปิติโสมนัสที่จะได้ยิน
1: เพราะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะนานกว่านั้นเขาก็ทนได้เพราะเหตุว่าถ้าเขาไม่ได้ตรัสรู้ความจริงอริยสัจในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็อีกข้างหน้าแต่ว่าไม่พ้นไปจากการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเป็นความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจตามจนรู้ตามได้จึงสามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้
0: แสดงว่าท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าการที่จะคลายจากอกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแพทย์
1: ท่านยังรอไว้4อสงไขยแสนกับแล้วเราทำอะไรคะ7วัน10วันไปไหนก็ไม่รู้ก่อนไปก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็ไม่รู้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ต้องคิดอะไรสนใจอะไรนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่กำลังพูดนี่ก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาก็เป็นธาตุที่จะต้องหมุนไปตามการสะสมนะคะว่าจะไปถึงไหนแต่บอกได้ว่าไม่สิ้นสุดต้องเป็นอย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก่อนจะตายก็สารพัดอย่างที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้คาดหวังก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดคิดดูตอนไม่มีก็น่าจะดีนะคะกลับมาผูกพันแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
2: ถ้าอาจารย์คะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะต้องฟังธรรมะเลย
1: ค่ะแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคิดอย่างนั้นค่ะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นสะสมมาคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ใครค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคิดก็เป็นธรรมะพูดตามคิดก็เป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ประสบทำให้คิดต่างๆไปก็เป็นธรรมะทั้งหมดไปฝังใจว่าเป็นอัตตาเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เดือดร้อนความจริงไฟไหม้ไหม้แล้วกำลังไหม้ด้วยใครทำถ้าไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่าง
2: ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอยู่ในความมืดจริงๆเพราะว่าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้แล้วข้อสำคัญคือเขาคิดว่าดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ดีจริงแน่นอนเพราะยังมีกิเลส
1: ค่ะห้ามความคิดของคนอื่นได้ไหม
2: ไม่ได้แน่นอนค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะความสำคัญนะคะก็อยู่ที่การฟังธรรม
1: สำหรับคนที่เห็นความสำคัญ
3: ถ้าเริ่มต้นด้วยธรรมะคืออะไรคะท่าน
1: ค่ะก็ต้องฟังให้ชัดเจนมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
1: นั่นแหละคือธรรมะ
3: แต่ถ้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
1: คิดมีไหม
3: มีค่ะ
1: ไม่รู้มีไหม
3: มีค่ะ
1: จำมีไหม
3: มีค่ะ
1: เห็นแล้วสิ่งที่เห็นดับไปแล้วก็ยังจำและคิดว่าเป็นตัวตน
3: อันนี้คือคำตอบของคนที่ฟังธรรมมาแล้ว
1: คิดสิคะเรากำลังสนทนาธรรมสมมุติว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาสนทนาธรรมเพื่อจะได้เข้าใจแต่ละคำ
3: เมื่อท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยก็ต้องคิด
1: ถูกต้อง
3: เพราะว่าจะตอบทันทีแบบที่ฟังธรรม
1: แล้วต้องเป็นความคิดของผู้ที่จะตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยกันคิดและไปช่วยกันตอบใช่ไหมคะคนถามต้องการเข้าใจให้คนถามนั่นแหละคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเราจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดถูกหรือผิดแค่ไหนนั่นคือหนทางที่จะทำให้ได้สนทนากันต่อไปไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยตอบเพียงเพื่อให้เขาตอบถูกไม่มีประโยชน
3: ์ท่านอาจารย์คะคือตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันก็มีตัวตน
1: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู
3: ้ความดีกับความไม่ดีเนี่ยคือแยกออกอะค่ะว่าสิ่งนี้ดีกับสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงตายอะค
1: ่
3: ะ
1: เกิดใหม
3: ่บอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะคิดสิไม่รู้อะไม่รู้ก็เป็นไม่รู้จนกว่าจะรู้คนไม่รู้ก็เอ๊ะเกิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกิดมั้งอีกคนว่าเออ

0: คงจะเกิดนะก็ด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้ไป
1: จิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ต้องมีจิตดวงใหม่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออ
0: ะไร
1: เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นเช่นนั้น
0: นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจรู้จักจิตดีหรือยังคะ
1: รู้จักบ้าง
0: ว่า
1: จิตมีจริง
0: เป็นยังไงคะที่มีจริง
1: ก็จิตเห็น
0: ฮะเดี๋ยวนี้หมายความว่ารู้แล้วนะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิต
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าเห็นเป็นจิตจิตอะไรเห็น
1: จิตเห็น
0: จิตเห็นเห็นอะไร
1: เห็นสิ่งที่ถูกเห็น
0: ค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวนี
1: ้ก็สิ่งที่ปรากฏทางตาสี
0: แน่นอนไปฟังคำนี้มาจากไหน
1: ฟังมาจากธรรมะ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะจะมาตอบกันได้หรืออย่างนี้นี่เราเริ่มจากการไม่รู้ต่างหากว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้ตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไปคิดมาจนกระทั่งต้องได้ฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่ใช่รับไปเฉยๆค่ะแต่ต้องฟังไตร่ตรองว่าจริงไหมเพราะอะไรให้มั่นคงเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด
1: ทีนี้คำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะถ้าจะอธิบายให้มีความมั่นคงในเหตุปัจจัยนั้นนะคะ
0: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหม
1: ไม่มีตาก็ต้องไม่เห็นเพราะมีคนตาบอดจริงๆ
0: มั่นคงหรือยังว่าตาเป็นปัจจัยเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแน่นอน
1: อย่างนั้นก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: สำคัญที่สุดคือเข้าใจชำระจิตต้องปัญญาที่เข้าใจต่างหากชำระไม่ใช่เราไปนั่งชำระจิต7วัน8วันที่นั่นที่นี่จิตเศร้าหมองนะคะมากด้วยกิเลสหนาแน่นไม่มีที่บรรจุได้แสนโกรธจักรวาลแล้วจะให้ค่อยๆหมดสิ้นจนดับไม่เหลือเลยได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจ
1: ท่านอาจารย์คะชำระจิตอีกสักครั้งได้ไหมคะ
0: ค่ะจิตสะอาดไหม
1: ไม่สะอาด
0: แล้วจะล้างไหม
1: ก็ถ้าสิ่งที่สกปรกก็ควรจะล้าง
0: มีอะไรจะล้างจิตบ้าง
1: ความดีช่วยไหมคะ
0: จิตสกปรกเพราะอะไร
1: เพราะความไม่ดี
0: ไม่ดีเกิดจากอะไร
1: เกิดจากกิเลส
0: กิเลสอะไร
1: กิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะอันนี้ฟังธรรมมาแล้ว
0: โลภะเกิดจากอะไร
1: โลภะนี่ก็เกิดจากกิเลสอีก
0: กิเลสอะไร
1: ที่สะสมมาก
0: ิเลสอะไรทำให้เกิดโลภะ
1: อวิชชา
0: ความไม่รู้ก็มาอยู่ที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เท่านั้นที่จะละความไม่รู้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วข้ามไปเลยนะคะไตร่ตรองนี่ค่ะกำลังค่อยๆสะสมทุกคำที่เราจะได้ยินต่อไปโพชฌงค์อายตนะธาตุอะไรทั้งหมดเพื่อชำระจิตไม่มีอะไรชำระได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้ว่าเข้าใจค่ะและความเข้าใจต้องมั่นคงขึ้นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครรู
1: ้ก็ต้องปัญญาค่ะที่จะรู้
0: ตัวเองไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นบอกให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน
1: แต่ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะมาเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ถามแรกก็ตอบไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะเพราะไม่รู้ไงจะรู้เองได้เลยเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: สิ่งนี้คือความสำคัญที่จะต้องฟังธรรมะ
0: สำหรับคนที่รู
2: ้ท่านอาจารย์คะอยากขอเพิ่มความชัดเจนเรื่องของการชำระจิตนะคะท่านอาจารย์คือถึงแม้จะเป็นอกุศลจิตเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราก็ไปทำอะไรกับอกุศลที่ดับแล้วไม่ได้แต่การชำระจิตเนี่ยจะหมายถึงเราสะสมกุศลเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอคะท่านอาจารย์
0: ค่ะกิเลสเกิดแล้วดับแล้วอยู่ไหน
2: สะสมสืบต่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชำระจิตที่ไหน
2: ก็ต้องชำระจิตในขณะปัจจุบันใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์กิเลสอยู่ที่ไหน
2: กิเลสเนี่ยสะสมนอนเนื่องเป็นอนุสัย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะมีกิเลสไหม
2: มีค่ะ
0: ค่ะแล้วจะค่อยๆน้อยลงได้ยังไง
2: ท่านอาจารย์คะอย่างกุศลแต่ละขณะนี้ก็เหมือนกับเราก็ยังไปทำอะไรอกุศลที่มันสะสมนอนเนื่องมาไม่ได้
0: เว้นชั่วทำดีพอไหม
2: ยังค่ะ
0: ต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์
2: ถ้าอาจารย์คะหนูกำลังจะไปถึงว่าปัญญาในระดับไหนคะถึงจะเริ่มต้นชำระจิตคะ
0: เข้าใจเดี๋ยวนี้ชำระจิตได้ยัง
2: ก็เหมือนกับดีขึ้นนิดหน่อย
0: ค่ะแล้วดีขึ้นอีกหน่อยชำระจิตได้ยัง
2: เดี๋ยวอกุศลก็เกิดอีกค่ะ
0: แล้วก็ดีขึ้นอีกนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
2: ก็เหมือนกับขณะที่กุศลเกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นดีขึ้นอีกชำระจิตอีกได้ยัง
2: เป็นไปทีละน้อยอย่างนี้แหละคะท่าน
0: แน่นอนที่สุดทีละหนึ่งขณะจิต
2: ค่ะก็หมายถึงว่าคือต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นกุศลธรรมดาเนี่ยชำระจิตไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
2: ก็ไม่ต้องค่ะท่านอาจารย์คะก็มาถึงกุศลที่เป็นไปกับปัญญาแม้ความเข้าใจในขั้นการฟังที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็เหมือนกับค่อยๆชำระจิตจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยอย่าง
0: นั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะชำระได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: ฟังและชำระทีเดียวได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ค่ะเราต้องฟังต่อไปจนเข้าใจเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์คะอย่างนี้ก็หมายถึงการที่ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องของการชำระจิตเนี่ยก็เหมือนกับการขัดเกลาก็ในยะเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ที่ขัดเกลาเอาอะไรขัด
2: ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูก
0: เวลาขัดนั้นชำระหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: เปลี่ยนท่านอาจารย์ก็จะสงสัยมากว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วเป็นธรรมดากับฟังธรรมะเข้าใจแล้วขัดเกลากิเลสมันเหมือนกับไม่มีความต่าง
0: อะไรขัดเกลากิเลส
3: ก็ทราบว่าความรู้ความเข้าใจปัญญา
0: ขัดเกลากิเลสอะไร
3: ความไม่รู้ค่ะ
0: ความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามแต่รู้หรือไม่รู
3: ้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู
0: ้ก็ไม่ได้ขัดเกลา
3: เพราะฉะนั้นความหมายก็หมายถึงว่าก็มีชีวิตธรรมดานั่นแหละแต่รู้หรือไม่รู
0: ้ปัญญากับอวิชชาต่างกันนะคะคิดธรรมดาความเป็นไปที่ต้องคิดถูกต้องไหมคะธรรมะคือคิดเพราะฉะนั้นธรรมดาคือความเป็นไปที่ต้องคิดห้ามไม่ได้แต่ไม่รู้พระเจนกว่าจะรู้ว่าเข้าใจธรรมะความเป็นไปของธรรมะธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดาจะเข้าใจหรือในเมื่อธรรมะทุกธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะหิวเป็นหิวดีใจเป็นดีใจเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดแล้วรู้ไหมล่ะว่านั่นแหละเป็นธรรมะใครจะไปห้ามไปกันธรรมะแต่ไม่รู้กับธรรมะเกิดแล้วรู้ไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดนี่คือปัญญาจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็หลอกๆคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และคิดว่ารู้แต่ไม่รู้รู้ก็คือเดี๋ยวนี้ไงนี่แหละรู้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันไหมมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้จะปล่อยวางละคลายไหมแม้แต่ละคลายก็ไม่ละมีเรากำกับไปตลอดเวลาจะต้องไปละอย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นนั่นคือเราไม่ได้ละความเป็นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะและเมื่อมีความเข้าใจว่าธรรมะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีทางเลยค่ะที่จะต้องไปสงสัยว่าต้องที่นั่นที่นี่ต้องไปรับประทานอาหารไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็เกิดแล้วเห็นแล้วลิ้มรสแล้วจบแล้วหมดแล้วถูกไหมนี่คือการเข้าใจธรรมะจริงๆถ้ายังไม่จริงคือยังไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นปกติ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นก็จะคล้ายๆว่าคนที่มาฟังอย่างเงี้ยไม่เห็นจะขัดเกลากิเลสเลยแต่ถ้าที่เขาไปทำกันเนี่ยเขาขัดเกลากิเลสนะ
0: เพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรต้องสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์เขาไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรถ้าเห็นประโยชน์ความจริงอะไรสนทนากันทุกประเด็นทุกข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ให้หลงผิดสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมามรรคมิจฉามรรคพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราไม่มีคำของเราต่างหากไปจากพระไตรปิฎกคำทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเห็นความต่างด้วยก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยคนที่ไม่ฟังเราจะไปทำอะไรเขาได้ส่วนคนที่เห็นประโยชน์เราก็เห็นประโยชน์ของคนที่จะได้เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่สำคัญใครจะรักจะชังใครจะโกรธจะว่ายังไงก็ตามแต่ก็เรื่องของเขา ช่ไหมคะแต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่เราจะยอมเสียไปเหรอจะต้องไปสำคัญอะไรกับคำของคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงถ้าเข้าใจความจริงสนทนาได้ตามพระไตรปิฎกตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่ใช่คำของเราเลยสักคำธรรมะคือเดี๋ยวนี้ปัญญารู้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าปัญญารู้ธรรมะปัญญารู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารู้อะไรก็ต้องรู้จากการฟังสิ่งที่มีจริง
4: ๆกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นความตรงถ้าดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าขัดเกลา
0: เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคิดเองใช่ไหมล่ะพระเจ้าห้ามใครหรือเปล่าท่านอนาถบิณฑิกะวิสาขามิคารมานดาพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่บรรพชิตพระพุทธเจ้าห้ามใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช้คำว่าห้ามทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่เราห้ามไม่ให้คนนั้นไปที่นั้นที่นี่ไม่ใช่เลยค่ะกล่าวความจริงของธรรมะให้เข้าใจ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้เวลาจะตามความติดข้องโลภะไปนะครับเหมือนกับเป็นแก้ตัวขอยกตัวอย่างตัวเองว่าเขาก็จัดกับข้าวให้ทานก็ดีแล้วอะแต่ว่าพอดีรู้จักร้านที่ตัวเองชอบแล้วอร่อยเงี้ยก็แล้วเดินใกล้ๆก็ไปเนี่ยความติดข้องเนี่ยนะก็มีกำลังไปกินค่ะ
0: แล้วมีคุณอรวรรณไหมเห็นไหมคะ อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราต้องไปเปลี่ยนว่าเราต้องไม่กินแต่ปัญญาสามารถจะรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรากว่าจะเกลี้ยงหมดนะฮะทุกอย่างในชีวิตในสังสารวัฏที่สะสมผ่านมานั่นคือการดับกิเลสดับจริงๆเกิดอีกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะคุณอรวรรณจะไปทานอาหารที่อร่อยเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่คุณอรวรรณสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมะคำนี้คำเดียวชัดเจนแค่ไหนสังสารวัฏยังจะต้องเป็นไปอีกยาวไกลมากจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีพระราชินีพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามแต่จะเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจทุกข์ยากป่วยไข้ปัญญาเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น
3: ถ้าจังก็จะมีประเด็นจริงว่าเอาแล้วรู้อะไรแล้วมันขัดเกลายังไงก็เห็นอยากทำอะไรก็ทำ
0: จิตคิดดับหรือเปล่า
3: ดับค่ะ
0: คิดเพราะอะไร
3: เพราะมีตัวตนว่าเราน่าจะดีแต่
0: เพราะได้ยินได้ฟังมาได้ยินได้ฟังมาแค่ไหนก็คิดได้แค่นั้นคิดเกินกว่านั้นได้ไหมว่าแท้ที่จริงไม่ว่าที่ใดสภาพธรรมะปรากฏระดับกว่าจะละคลายนะคะกว่าจะค่อยๆห่างไปจนกระทั่งปัญญาค่อยๆเข้ามาใกล้แต่ละขณะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันเหมือนกับไม่เห็นจะขัดเกลาอะไร
0: เขาไม่รู้จักปัญญา
2: ท่านอาจารย์คะอย่างกรณีของพี่อรวรรณเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามีแม้กระทั่งเข้าใจถูกว่าเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ว่าจะไปรับประทานที่ไหนเนี่ยนะคะรับประทานอาหารที่นี่แต่ความรู้สึกอยากจะไปกินที่อื่นก็เป็นอกุศลแต่ไปด้วยตามกำลังของโลภะก็เป็นอกุศลแต่ประโยชน์นี่นะคะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะรับประทานที่ตรงไหนก็มีสภาพธรรมะให้พิจารณา
0: เราพูดทำไมว่าจิตเป็นธาตุรู้พูดทำไม
2: พูดเพื่อเข้าใจ
0: แล้วเข้าใจเปล่าตอนนั้นเห็นไหมแล้วจะไปเอากิเลสออกกันได้ง่ายๆสำนักปฏิบัติ10วัน20วันได้ยังไงแค่นี้ก็ไม่เห็นบังไว้หมดหนาแน่นเท่าไหร่ท่วมท้นจักรวาลกว่าปัญญาจะค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจนหมดจริงๆสังสารวัฏเกิดอีกไม่ได้เลยคิดดูจากเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่ดับหมด
2: ค่ะท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าคฤหัสถ์เราก็ใช้ชีวิตตามปกติของคฤหัสถ์
0: ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีกฎเกณฑ์ธรรมะไงค่ะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยไปจนทั่วไม่ได้กลับมาแล้วธรรมะทั้งนั้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์คะเรื่องนี้ค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองบ่อยมากแต่รู้ว่าเป็นตัวเราที่สับสนถ้าปัญญาเขาไม่สับสนอย่างเช่นเรื่องสมควรทำเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปหลั่นล้าแต่ควรจะฟังธรรมะก็อะไรมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลย
0: เพราะฉะนั้นเห็นกำลังของปัญญาไหมว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจึงสามารถจะละไ นี่ยังเป็นคุณอรวรรณสับสนอลเวงใช่ไหมคะแม้ลักษณะนั้นปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราทุกสถานการณ์เว้นไม่ได้แม้นิดเดียวไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ยังอยู่ยังเหลืออยู่อนุสัยสะสมมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องวัดเครื่องบอกว่าปัญญารู้แค่ไหนแม้อย่างนั้นกำลังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้คุณอรวรรณจะรู้เลยว่าปัญญาไม่ได้รู้ไม่ใช่ระดับของปัญญาที่จะดับกิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้เลือกอะไรเลยปัญญารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเราถึงได้พูดกันตั้งแต่ต้นมีเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกละล้าละลังอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่เกิดแล้วไม่รู้ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นความยังคงเป็นเรามากมายมหาศาลอย่าได้หาวิธีอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ไปบอกว่าจงเพียรเงี้ยเพียรเป็นยังไงแล้วเพียรคืออะไรแล้วเพียรอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วไปจงเพียรก็ต้องไม่รู้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะไม่รู
1: ้พระอาจารย์คะเวลาเสพคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตที่เกิดสืบต่อเจ็ดขณะแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงเรื่องการคบอีกบุคคลหนึ่งอะค่ะ
0: ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่สามารถจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ที่จริงมีคนหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: อยู่คนเดียวหรือเปล่า
1: อยู่คนเดียว
0: คนเดียวทีละหนึ่งไม่มีใครหรือเปล่า
1: ก็คือจิต
0: คือจิตเจตสิกเกิดดับมีอารมณ์ไหมคะ
1: มี
0: อารมณ์คืออะไร
1: อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้
0: เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
1: เป็นอย่างนี้แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์มีหลายอารมณ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งนะคะเสียงทางไหน
1: เสียงทางหู
0: ค่ะได้ยินเสียงแล้วคิดหรือเปล่า
1: คิด
0: ไตรตรองหรือเปล่า
1: ก็คิดเลยอะ
0: นั่นอะไตรตรองบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือแค่คิดตามจบเสียงจบนั่นคือคิดแต่ว่าคิดไตรตรองรู้ไหมว่าเสียงคืออะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้แต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์หรืออาลัมพนะก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักคำว่าอารมณ์นะคะหมายความว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเสียงกระทบหูได้ยินคำที่คุ้นหูจนรู้ว่าหมายความว่าอะไรเสพหรือเปล่า
1: เสพ
0: เห็นไหมคะต้องเข้าใจแม้แต่วาระเดียวเพราะคุ้นใช่ไหมคะเรากำลังเสพเรื่องอะไรเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าเราเป็นคนชาติไหนพูดภาษาอะไรถ้าใครพูดภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ยินจำแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่จิตเกิดสืบต่อคิดจนรู้ว่าคำนั้นหมายความอะไรตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงนั้นน่ะหมายถึงอะไรเสพมาตลอดใช่ไหมคะค่อยๆ คุ้นเพราะฉะนั้นเราคุ้นกับอะไรมากคุ้นกับคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคุ้นเคยคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการคบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่ใช่เขามาทำอะไรให้เขาทำอะไรเขาก็ทำไปแต่เสียงของเขาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราคบความเห็นผิดหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าเราไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ถูกนะคะแล้วก็มีการคล้อยตามความเห็นของเขานั่นก็เราก็คบกับความเห็นผิดแล้วหรือว่ามีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความเข้าใจก็คล้อยตามความเห็นถูก
0: นั่งอยู่ด้วยกันไม่พูดกันเลยคบหรือเปล่า
2: ก็ไม่ได้คบค่ะ
0: ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมานั่ง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการคบในที่นี้หมายถึงว่ามีความเห็นที่เป็นไปในฝ่ายเดียวกัน
0: คุ้นเคยกับสิ่งนั้น
5: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงด้วยเหตุ2ประการด้วยกันก็คือเสียงอื่นเสียงที่ เกิดจากความเห็นที่ผิดที่จะกล่าวคำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอีกประการนึงคืออโยนิโสมนสิการะก็คือการใส่ใจโดยไม่แยบคายแสดงว่าเสียงแม้เราจะมีโอกาสได้ฟังคำหลากหลายนะครับแต่ว่าการไตร่ตรองการพิจารณาว่านี่ถูกหรือว่านี่ผิดเนี่ยครับก็ต้องมาเกิดจากการสะสมของแต่ละบุคคลด้วย
0: จากทีละคำ
5: ว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
0: สะสมก็คือจากทีละคำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเขาพูดเราก็ไม่ฟังคนที่เข้าใจผิดไปสำนักปฏิบัติเขาไม่ฟังฟังแล้วไม่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเสียงมีเสียงถูกด้วยแต่สะสมมาผิด
5: ถ้าเป็นเสียงยิ่งเสียงผิดแล้วก็สะสมมาที่จะคอยตามก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่
0: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ถ้าสะสมมาผิดแต่ว่าแม้คำถูกต้องเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจ
0: แต่ถ้าสะสมมาถูกได้ยินคำถูกก็
5: สนใจ
6: จากคำถามของพี่อรวรรณนะคะก็เลยมีความสงสัยว่าคนที่ฟังธรรมะมานานๆนะคะมีความสามารถไหมที่จะหักห้ามใจที่จะไม่ไปคือไม่อยากไปค่ะ
0: ไม่รู้จักธรรมะค่ะ
6: หมายถึงยังไงคะ
0: เขาไม่รู้ว่าไม่มีเขาแต่มีธรรมะเท่านั้น
6: ก็แสดงว่าไม่ใช่มีความสามารถที่จะหักห้ามใจที่ไม่อยากไป
0: ความสามารถคืออะไร
6: ทำได้ค่ะคือทำไปได
0: ้ทำคืออะไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความไม่รู้นะคะนำไปสู่ความไม่รู้ตลอดต้องเริ่มต้นจากการรู้จริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปได้มีคนอ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าจงเพียรเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไงใช่ไหมคะข้ามไปเลยนั่นคืออย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงเมื่อกี้นี้อโยนิโสมนสิการะไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญในความถูกต้องความถูกต้องต้องรู้ค่ะจงเพียรต้องรู้เพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไง
6: ถ้าฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีพี่อรวรรณมีคนชวนว่าไปทานอาหารอร่อยนะอร่อยกว่าที่นี่อะไรเงี้ย
0: แล้วใครล่ะคะคิดธรรมะต้องตั้งต้นค่ะตั้งต้นอย่างมั่นคงจริงๆทีละคำไม่อย่างนั้นตัวตนจะมาแทรกตลอดเลย
6: ตอบไม่ถูกแต่คิดว่าเป็น
0: คนนิสัยไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก่อนเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะ
6: ยังเข้าใจว่าเพราะมีอุปนิสัยที่จะสะสมมาว่า
0: อุปนิสัยคืออะไรทุกคำต้องย้อนไปสู่คืออะไร
6: คือธรรมะที่สะสมมา
0: ธรรมะคืออะไร
6: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะ
0: ค่ะคืออะไรสิ่งที่มีจริง
6: ก็โลภะโทสะโมหะ
0: เป็นอะไรมีจริงยังไงจริงอ่ะจริงน่ะแต่เป็นอะไร
6: เป็นเจตสิก
0: เจตสิกคืออะไร
6: คือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตค่ะ
0: ค่ะแต่ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่จ
0: ิตยังไง
6: จิตเป็นเฉพาะเป็นประธานเป็นใหญ่ที่รู้เท่านั้นเองค่ะ
0: จิตเป็นอะไรนะคะ
6: จิตเป็นประธานเป็นใหญ่รู้ในทุกเรื่องค่ะ
0: เช่นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นจิต
6: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะจิตได้ยินรู้อะไร
6: รู้เสียง
0: ค่ะจิตได้ยินคิดได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เป็นคุณอรวรรณคิดหรือจิตคิด
6: จิตคิด
0: ค่ะดับไหม
6: ดับ
0: มีคุณอรวรรณไหม
6: ไม่มี
0: มีจิตเกิดสืบต่อไหม
6: มีค่ะ
0: แล้วแต่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะ
6: ใช่
0: จะไปหรือไม่ไปนั่นแหละสืบต่อละ
6: ถ้าฉันคิดว่ามีความสามารถที่จะไม่อยากไป
0: สามารถไปอีกละถ้าความสามารถใครสามารถอะไรสามารถต้องชัดเจนค่ะ
6: ปัญญาสามารถ
0: มีปัญญารู้อะไรปัญญาต้องรู้ความจริงต้องเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ชื่อปัญญาจะชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าใจทุกคำชัดเจนขึ้นมันคงขึ้นจะสับสนทันทีที่คิดเองและไม่รู้เพียงแค่จำเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเข้าใจ
7: ฉันสงสัยว่าตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมฮะแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบความป ประพฤติหรืออะไรพวกนี้ไม่ทราบมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับจิตเจตสิกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะเราจะเข้าใจพฤติกรรมในแต่ละชาติหรือว่าจะรู้ความจริงของแต่ละชาติว่าคืออะไร
7: รู้ความจริงของแต่ละชาติ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจริง
7: เห็น
0: ค่ะเห็นจริงนะคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
7: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นชาติคืออะไร
7: ชาติคือชาติเกิด
0: เกิดต้องเกิดใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยธรรมะเกิดทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏเกิดระดับก็ไม่รู้แต่ปรากฏอยู่เรื่อยๆเหมือนไม่ดับแต่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีสักอย่างใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่มีก็คือว่าค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่ตั้งต้นว่าคืออะไรก็ยังคงเป็นพฤติกรรมเราใจอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นการตั้งต้นต้องตั้งต้นอย่างมั่นคงใครก็ไปทำให้มีไม่ได้เพราะปัจจัยทำให้เกิดขึ้นมีปัจจัยแข็งไม่เป็นแข็งได้ไหมใครลงห้ามสิไม่ได้เกิดแล้วเป็นแข็งไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นหวานก็ไม่ได้เกิดเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนี่คือสัจจะธรรมะความจริงของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สิ่งที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีลักษณะหลากหลายมีปัจจัยก็เกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องก็มีปัจจัยทั้งนั้นทุกอย่างถ้าอะไรเกิดต้องมีปัจจัยเข้าใจอย่างนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเริ่มรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะที่เกิดก็หลากหลายมากประมาณไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏหาที่ไหนไม่เจออีกเลยดับจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดต่อก็ได้เช่นจิตธาตุรู้เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นสภาพที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจะเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงตายแค่นี้ไม่พอละค่ะที่จะเข้าใจธรรมะต้องมากกว่านี้อีกว่าธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานหนึ่งนอกจากนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายเกิดพร้อมกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นจึงมีคำว่าสหชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งปัจจัยและปัจจยุบันปัจจยุบันคือธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นกันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เตือนเท่านั้นเองให้รู้ว่าไม่ใช่เราโดยวิธีไหนก็คือให้คิดถึงธรรมะแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรเกิดขึ้น
7: อาศัยปัจจัย
0: ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้น
7: กรรม
0: กรรมคืออะไร
7: กรรมคือการกระทำ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำเป็นอะไร
7: เป็นเจตนา
0: และเจตนาเป็นอะไร
7: ความจงใจ
0: ความจงใจเป็นอะไรถ้าเราไม่กลับมาที่จิตเจตสิกรูปไม่มีทางเข้าใจธรรมะไปอื่นหมดเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเข้ามาว่าเราทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กลับมาที่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหมดต้องชัดเจนว่าเป็นอะไรคือปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นปัจจัยคือธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งสนับสนุน
7: เจตสิก
0: เจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดจากปัจจัยภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจยุปปันธรรมอุปปันนะเกิดจากปัจจัยเป็นปัจจยุปปันธรรมจิตเป็นปัจจัย อะไรเป็นปัจจยุปัน
7: เจตสิก
0: ค่ะเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
7: จิต
0: ต้องเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
7: เกิดพร้อมกัน
0: ค่ะภาษาบาลีก็สหชาตะปัจจัยไม่มีจิตมีเจตสิกได้ไหม
7: ไม่ได้ค
0: ่
7: ะ
0: ไม่มีเจตสิกมีจิตได้ไหม
7: ไม่ได้ค่
0: ะเพราะฉะนั้นแม้จิตคำเดียวนะคะต้องรู้ยิ่งกว่านี้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากโดยนัยยะของการเกิดคือชาติ มีสี่เกิดเป็นกุศลหนึ่งเกิดเป็นอกุศลหนึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดนะคะวิบากคือผลของจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งและก็ผลของกุศลอกุศลอีกหนึ่งนะคะสามชาตินะฮะกุศลหนึ่งชาติอกุศลหนึ่งชาติวิบากหนึ่งชาติและจิตที่เกิดโดยไม่ใช่ผลของกรรมและไม่ใช่กรรมอีกหนึ่งเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะเริ่มต้นจะพูดถึงโดยชาติหรือจะพูดถึงโดยกิจหรือจะพูดถึงโดยอารมณ์หรือจะพูดถึงโดยอะไรเนี่ยต้องเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเราก็แค่จำใช่ไหมคะแต่ทำไมทรงแสดงละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแค่นี้ก็ยังเป็นเราที่ฟังที่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจเท่านั้นค่ะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจถ้าผิดก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากอย่างคำถามเรื่องภวังคจิตใช่ไหมคะโดยอะไรไม่ใช่โดยชาติภวังคะเป็นกิจที่จิตจะต้องเกิดขึ้นนะคะทำกิจหนึ่งกิจใดไม่มีจิตที่เกิดลอยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรจะได้รู้ว่าจิตนี้หลากหลายไม่ใช่เรากิจทั้งหมดมีกี่กิจ
8: 14กิจ
0: ค่ะเห็นไหมพอพูดถึง14กิจนี่เราจำได้แต่พอพูดถึงภวังค์เนี่ยเราไม่นึกถึงว่าเป็นกิจเท่านั้นพูดถึงจิตที่ทำกิจนั้นแล้วเราก็ไปพูดถึงอกุศลกุศลซึ่งเป็นชาติไม่ใช่เป็นกิจเราไม่ได้ถามว่าจิตชาติอะไรทำกิจนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงให้เข้าใจละเอียดขึ้นว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจจิตโดยประการต่างๆโดยชาติโดยอารมณ์โดยกิจตอนนี้ยังสงสัยเรื่องภวังค์ไหมคะ
7: โดยสรุปแล้วก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตกับเจตสิกก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆ
0: แต่เฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งนะคะจิตหนึ่งทำได้หนึ่งกิจค่ะจิตทำสองกิจไม่ได้
7: ก็คือไม่ได้เกิดมาจากเหตุอื่นๆที่ทำใหแต่ละคนเป็น
0: ทั้งหมดที่เป็นโลกนี่ก็คือจิตเจตสิกรูป
7: เจตสิกรูปอย่างเดียว
0: เท่านั้น
7: ค่ะ
0: ไม่ว่าอะไรก็ต้องคือจิตหรือเจตสิกหรือรูปเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านี
7: ้การอบรมทางโลกอะไรก็ไม่มีผลกับแต่ละคนแต่ละคน
0: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรท่านรู้อะไร
9: ท่านอาจารย์บอกว่าตามเหตุและปัจจัยคำว่าตามเหตุและปัจจัยภาษาธรรมะเนี่ยค่ะมันละเอียดแค่ไหนอะคะ
0: พระเจ้าต้องฟังตามลำดับเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
9: ตอนนี้ก็มีค่ะ
0: ค่ะมี
9: ค่ะ
0: สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดไม่มี
9: ใช่ค
0: ่
9: ะ
0: อะไรก็ตามเกิดเองตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีใครจะห้ามให้มีไม่ได้ค่ะเย็นอย่างเงี้ยร้อนเนี่ยแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
0: ห้ามไม่ให้มีได้ไหม
9: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มี
9: คำนี้ก็คือตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะให้เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีหมายความว่าต้องเกิด
9: ค่ะ
0: เกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมเกิดไม่ได้อย่างได้ยินอย่างเงี้ยไม่มีหูไม่มีเสียงจะมีได้ยินไหม
9: ทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสังขารธรรมะธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมีธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ธรรมะที่เกิดเท่านั้นเป็นสังขารธรรมเกิดแล้วต้องดับขยายอีกเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะพอใจติดข้องเพราะแค่เกิดมามีแล้วไม่มีทันทีเลยแต่ไม่รู
9: ้
0: กว่าคำนี้ค่ะจะเข้าไปอยู่ในใจจนกระทั่งประจักษ์ถึงภัยอันใหญ่หลวงที่ว่าเกิดทำไมเกิดระดับไม่มีอีกแล้วจากไม่มีเลยก็มีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหายไปเลยแต่เพราะไม่รู้ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยสนิทมากจนเหมือนสิ่งเก่าไม่ได้ดับไปเลย
9: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ โดยแสดงคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรา
9: จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่เราทำขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะไม่มีเห็นแล้วเกิดเห็นแล้วเห็นดับไปไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นเราได้ยังไง
9: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแค่สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
9: เพียงแค่เป็นสิ่งที่มีจริง
0: ที่เกิดขึ้นแล้ว
9: ก็ดับไป
0: นั่นคือสังขารธรรมอาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้น
9: เพียงแต่ว่ามันรวดเร็วมาก
0: ค่ะลวงเหมือนกับมายากลใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
0: เพราะความเร็วเพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้เลยว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเขาเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะจิต
9: เราต้องท่องไหมคะว่า
0: เดี๋ยวก่อนท่องเพื่ออะไร
9: ค่ะแต่อาจารย์บอกให้เข้าใจ
0: ถูกต้องเข้าใจไม่ใช่ท่องเข้าใจคือฟังได้ยินไตร่ตรองรู้เรื่องไม่ใช่ท่อง
9: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตท่องหรือเปล่าคะ
9: ไม่ค่ะ
0: จิตจำหรือเปล่า
9: จำค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นไหมคะเราจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคิดเองหมดได้ยินมาคำหนึ่งก็คิดต่ออีกอย่างเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่มีวันที่จะถูกต้องต้องฟังทุกคำรู้ว่าไม่พอค่ะแค่ได้ยินคำว่าจิตยังไม่พอต้องฟังต่อไปอีกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วแต่เสียงปรากฏเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่ปรากฏหมดละเวลาได้ยินไม่มีเสียงจะมีไม่ได้เร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปิดบังความจริงไว้ในสังสารวัฏและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็จะหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทิฏฐิมาแล้วใช่ไหมคะยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเราเป็นเขา
9: เพราะฉะนั้น
0: จากไม่รู้ใช่ไหมคะก็มีความเป็นเกิดขึ้นและยึดถือความเป็นว่าเป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะกิเลสอกุศลเจตสิกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประเภทกว้างขวางมากประเภทที่มีแต่ไม่รู้เพราะไม่เกิดขึ้นให้รู้แต่มีกำลังหลับสนิทพระอรหันต์หลับสนิทโจรหลับสนิทเหมือนกันไหม
9: ไม่เหมือนค่ะ
0: พระโสดาบันหลับสนิทกับพระอรหันต์หลับสนิทเหมือนกันไหม
9: ก็ไม่เหมือน
0: ก็ไม่เหมือนเพราะอกุศลที่ละเอียดยังไม่ได้ดับยังติดตามนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่เกิดปรากฏค่ะเราไม่รู้เลยว่าเรามีกิเลสมากมายแค่ไหนที่ทำมาแล้วในสังสารวัฏเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ยังมีกิเลสที่เกิดแต่ไม่รู้นะคะยังเห็นอย่างเงี้ยดับละแค่จิตเกิดต่ออีก3ขณะสิ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนิ่นนานออกมาเลยเป็นอกุศลคือไม่รู
9: ้
0: เห็นเนี่ยไม่มีใครรู้ดับแล้วก็ไม่รู้มีจิตเกิดสืบต่อก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีแน่ๆกำลังมีด้วยแต่ธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงเท่านั้นเองกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเท่านั้นเองเสียงจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเยอะแยะมากหลายอย่างประมวลเรียกว่ารูปธรรมพอเราใช้คำว่ารูปธรรมก็หมายความว่ามีไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดรู้เกิดรู้นะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่มีเกิดขึ้นรู้และก็หลากหลายมากแต่ที่รู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังปรากฏกำลังเห็นพอเสียงปรากฏ รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแค่รู้นั่นคือจิตแต่จิตก็ต้องมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้แม้จิตเห็นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่กำลังเห็นเวลาได้ยินสภาพธรรมะนั้นกระทบกับเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยกระทบตาจะให้จิตได้ยินเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นธรรมะเท่านั้นจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือสภาพรู้ซึ่งประมวลไว้มากมายว่าสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวมถึงนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดเพราะมีเจตสิกปรุงแต่งจิตได้ยินต้องมีเจตสิกที่กระทบกับเสียงจิตได้กลิ่นต้องมีเจตสิกที่กระทบกลิ่นขณะนี้อาจจะมีบางคนคิดเรื่องอื่นจิตกำลังกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นจิตเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะและแต่เจตสิกซึ่งจะต้องมีเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทุกขณะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทพระเชนค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะถึงปัญญาอีกมากมายมหาศาลกว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตรตรองแต่สภาพนั้นกำลังเกิดดับจริงๆสามารถที่ปัญญาจะรู้ได้มิฉะนั้นคำพูดทุกคำจะมีประโยชน์อะไรแค่พูดรู้ไม่ได้แต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ขณะที่เพียงเริ่มฟังไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้
9: ถ้าไม่ฟังเราจะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่า
0: ผ่านมาแล้วในสังสารวัฏนับไม่ถ้วนอยู่ในความมืดสนิท
9: ถึงฟังแล้วเราก็ลืมอะค่ะ
0: ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า
9: ฟังแล้วเข้าใจตอนนั้นนะคะ
0: ค่ะเข้าใจแล้วจริงๆลืมไหม
9: เข้าใจจริงๆแล้วไม่ลืม
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าเข้าใจยังไม่พอ
9: ต้องฟังค่ะ
0: จนเข้าใจจริงๆไม่ลืม
9: เพราะแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาจะต้องมีสามอย่างนี
0: ้
9: ติดตัวมาตลอด
0: ไม่มีตัวเห็นไหมคะกว่าจะถึงไม่มีตัวมีแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกและรูปไม่เกิดไม่ได้เพราะมีเหตุที่ได้ทำให้เกิดก็ต้องเกิดเกิดดีชั่วยังไงก็ต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้ว
9: แสดงว่ารูปนี่มันต้องเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็เกิดดับค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้นะคะมีคนอยู่ในห้องนี้ถึงเวลาก็ไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีสักคนในห้องไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็กลับมามีอีกแต่ความจริงนะคะจะอยู่ตรงไหนเพียงแค่มีแล้วดับแต่มีปัจจัยให้รูปเกิดอีกทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยทั้งนั้นค่
9: ะ
0: ต่อกันมาเนี่ยไม่มีอะไรดับไปแสดงว่าปัจจัยมากมาย
9: ทุกอย่างผ่านไปแล้ว
0: ไม่กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวจึงไม่มีคน
9: ก็น่าใจหายนะคะอาจารย
0: ์ค่ะอกุศลใจหายแต่ปัญญาเบิกบานได้รู้ความจริงซึ่งไม่สามารถจะคิดเองได้
9: ใช่ค่ะ
0: เป็นความจริงถึงที่สุดที่จะนำไปสู่ความจริงยิ่งกว่านี
9: ้ใจมันพองเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่อาจารย์บอก
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงไม่เป็นทุกข์ไม่ใจหายไม่เสียดายไม่ติดข้องเพราะไม่มีถ้าอวิชชาความไม่รู้ก็มีอ่ะมีเราอ่ะแล้วมีเพื่อนเยอะแยะมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั้นไม่ถูกต้อง
9: มันก็ละยาก
0: ถูกปกปิดไว้ไม่ได้ให้ใครละค่ะใครไม่มีความเห็นถูกมีความเห็นถูกเท่านั้นที่ละถ้ายังไม่เห็นถูกก็ไม่มีทางที่จะละความเห็นผิด
9: ฟังเพื่อละ
0: ถูกต้องค่ะหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อละเพื่อไม่มีทุกข์ถ้าละแล้วจะมีทุกข์ได้ยังไงถามว่าตั้งแต่เกิดคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
10: เข้าใจครับ
0: แล้วก็เคยเข้าใจคำว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไร
10: ไม่เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
10: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
10: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
0: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะเห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
10: มีครับ
0: อะไรคะทีละหนึ่ง
10: เอาเสียง
0: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
10: ก็ได้ยินเนี่ย
0: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
10: ไม่ได้ยิน
0: จะมีเสียงไหม
10: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
10: ครับหลายอย่าง
0: อะไรอีกคะ
10: ก็เมื่อกี้เสียงก็ในทางตาบ้างก็เห็นสี
0: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะ
10: เห็นกับสี
0: เป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่าฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
10: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นแล้วจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
10: ก็อย่างเดียวกันเนี่ย
0: เพราะอะไรคะ
10: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
10: เพราะธาตุมีจริง
0: ๆธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาต
10: ุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาต
10: ุครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
10: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
10: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
10: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
10: เป็นครับ
0: นี่ค่ะก็คือถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
10: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
10: ไม่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟัง ถูกต้องไหมคะ
10: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
10: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
10: สี
0: ค่ะเป็น
10: กลิ่น
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
10: ครับ
0: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรคะ
10: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
10: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไหมคะ
10: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
10: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตน
0: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
10: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
10: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
10: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
10: เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
10: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
10: ธาตุรู้ก็เป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
10: ไม่มีครับ
0: มีอะไรคะ
10: ก็มี
0: อีกทีซ้ำไปซ้ำมาจนบริบูรณ์ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
10: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
10: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
10: นั่นก็ไม่ต่างเนี่ย
0: ถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
10: ไม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะ
10: จะเคยจะไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
10: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
10: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
10: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
10: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
10: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำจริงดีไหม
10: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
10: เป็นครับ
0: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไหม เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยิน

0: พราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
1: ผมเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าธรรมะอะไรเงี้ยครับมันมาฟังของท่านอาจารย์แล้วมันเป็นอีกแบบนึงครับที่ทำให้เราลึกซึ้งมากกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีเห็นฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นเห็นตัวเห็นเนี่ยก่อนฟังกับตัวเห็นหลังจากที่ฟังแล้วเหมือนกันไหมหรือต่างกัน
1: เห็นก็เห็นครับ
0: เห็นยังคงเป็นเห็นตลอดไปเห็นเป็นอื่นไม่ได้ต่างกันไหมกับก่อนฟังกับหลังฟังแล้วเพราะเห็นไม่ต่างนี่เห็นก็ยังคงเป็นเห็นไปตลอดจะตั้งแต่เกิดมา
1: แต่ต่างตรงที่เป็นเราครับ
0: ต่างกันตรงที่ความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าต่างตรงที่ความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจเห็นก่อนฟังเห็นเป็นเราเห็นแต่ฟังแล้วเห็นมีจริงไม่ใช่เรา
1: เห็นเป็นเห็นครับ
0: แต่คำที่ฟังแล้วคิดแล้วว่าเข้าใจก็ยังคงจะมีความลึกซึ้งต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะศรัทธาโน่นศรัทธานี่แต่ว่าศรัทธาจริงๆคืออะไรคิดเองไม่ได้ค่ะต้องอาศัยพระปัญญาที่ตรัสรู้ธรรมะอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งว่าปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสเพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะอกุศลเจตสิกกับกุศลเจตสิกจะเกิดพร้อมกันไม่ได้จะพยายามปรองดองกันสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลถูกคือถูกผิดคือผิดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะคะถ้ายังคงคิดว่าผิดเป็นถูกก็แก้ไม่ได้แต่ผิดต้องผิดแล้วก็ถูกก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่เป็นอกุศลเพราะว่าขณะนั้นผ่องใสจากโลภะจากโทสะจากโมหะและจิตที่ผ่องใสเนี่ยแค่ไหนกว่าจะได้พวงมาลัยสักพวงนึงแล้วก็ยังกระติกน้ำอีกใช่ไหมคะแล้วก็ยังเดินทางมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเทศไทยค่ะแต่เป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะซึ่งขณะนั้นต้องไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เห็นกับตัวไม่คิดว่าลำบากใช่ไหมคะแต่ก็ขณะนั้นสามารถที่จะจิตผ่องใสปราศจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ว่าเราเข้าใจธรรมะเพียงเรื่องราวของธรรมะชื่อของธรรมะนะคะแล้วก็คิดเองเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ศรัทธาหรือเปล่านั่นศรัทธาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นคนตรงศรัทธาต้องขณะที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะจำไว้เป็นหลักเลยแต่ปัญญาเรายังไม่ถึงว่าขณะไหนไม่มีโลภะโทสะโมหะอาจจะไม่มีโทสะแต่มีโลภะอาจจะไม่มีโลภะโทสะแต่มีโมหะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคำนี้ต้องละเอียดนะคะต้องไม่มีทั้งโลภะโทสะและโมหะจึงเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยอยู่ที่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อรู้แล้วนะคะความไม่รู้ก็น้อยลงเพราะรู้ขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังนะคะว่าจะรู้ธรรมะว่าเราจะเป็นพระอริยะบุคคลนั่นคือหนทางผิดเพราะปัญญาไม่หวังปัญญารู้ว่าหวังไม่ได้จะหวังอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีสักขณะเดียวซึ่งเกิดตามที่เราหวังเราคิดได้นะคะว่าเราจะกลับสุรินทร์อาจจะไปแวะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมดามาจากคำว่าธรรมะกับตาตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยและปัจจัยในละเอียดมากค่ะและไม่ใช่ปัจจัยเพียงแค่ขณะนั้นไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกับกว่าจะถึงวันนี้แต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอีกยาวไกลนะคะการฟังวันนี้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจความละเอียดแล้วก็ค่อยๆถึงความไม่ใช่เราตามลำดับขั้นของปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งขั้นสูงขึ้นนะคะซึ่งยังไม่ได้พูดถึงสติแต่ชาวบ้านก็พูดกันหมดเลยจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยค่ะแต่ละคำศรัทธาก็ไม่ประมาทสติก็ไม่ประมาทแต่ละคำเป็นการแสดงความจริงของสิ่งที่มีที่ลึกซึ้งและเพียงครั้งเดียวเกิดแล้วดับแล้วรู้ยากแค่ไหนอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่คำนึงถึง

0: สิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อเป็นปัญญาถึงระดับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะรับประทานร้านนี้ดีหรือร้านนั้นดีนั่นคือคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่เห็นไม่มีอะไรจะละความเป็นเราเพราะยังไม่รู้เราคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องละความเป็นตัวตนตัวตนอยู่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นแหละละได้อย่างว่าเห็นไม่ใช่เราไม่มีทางเลยค่ะแค่คิดแค่เข้าใจยังอีกไกลด้วยความไม่หวังนี่ยากที่สุดคือถ้าเป็นตัวตนนะคะไปสำนักปฏิบัติไปนั่ง10วันไปเดิน3ชั่วโมงไม่มีทางเลยค่ะเพราะเราต่างหากที่ทำไม่มีการเข้าใจว่าละความเป็นตัวตนจากเห็นที่กำลังเห็นได้ยินที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีความเคารพสูงสุดนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งต้องฟังและพิจารณาไตรตรองด้วยการละความเป็นเราไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะได้ไปเดินสัก10นาทีจะได้นั่นได้นี่นั่นก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นคุณเทพไทยมีอะไรจะถามหรือว่ามีแต่เกรงใจและไม่รู้ว่าเกรงใจคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำนะคะเราจะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดเพราะสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะรวมกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งเหมือนเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอาหารอร่อยรสอร่อยยังมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เพียงรสอร่อยที่ปรากฏแสดงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้สภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลเพราะฉะนั้นต้องละเอียดจริงๆค่ะเราไม่ได้ดีใจที่เรารับประทานอาหารอร่อยแต่ดีใจที่จะได้พบคนที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากไม่สามารถที่จะบอกใจใครของใครได้แม้แต่คนนั้นก็ต้องปัญญาเท่านั้นเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะทำบุญและดีใจมาแล้วเร็วมากค่ะคุ้นเคยเพื่อนสนิทไม่ยอมจากไปง่ายๆเพราะเคยเป็นทาสของเขาทุกประการให้ทำอะไรทำอยากได้อะไรหามาได้ทุกอย่างรับใช้ด้วยเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งอาจารย์เพียงแค่คิดอาจารย์ดับละศิษย์ตามเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะให้ทำอะไรจะใส่น้ำตาลจะใส่เกลือเล็กน้อยสุดที่จะประมาณได้ค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสมากมายมหาศาลไม่ต้องไปคิดที่จะเป็นตัวตนที่จะไปละแต่รู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นทั้งหมดธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลนอกจากปัญญาไม่มีอะไรละกิเลสได้เพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแต่ปัญญาตามลำพังก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยโสภณะสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆละความเป็นเราโดยเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเรา
1: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
0: ก็เป็นบุญของทุกท่านนะคะที่ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
2: ทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าเห็นได้ยินเห็นไหมคะท่านอาจารย
0: ์พูดตามไปอีกนานนะคะแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ต้องรู้ว่าความจริงก็คือเดี๋ยวนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่าเริ่มรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ว่าอีกนานมากกว่าจะเดี๋ยวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังต่อไปนะคะและรู้ว่าขณะอื่นไม่ใช่ธรรมะ
2: ทุกขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เลยคะ
0: ไม่ค่ะยังไม่แจ้งค่ะแต่เริ่มเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะเป็นธรรมะตรงตามที่ได้พูดทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะฟังไปเป็นปกติ ธรรมะเป็นปกติกำลังปรากฏเป็นปกติแต่ว่าความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ
2: เสียงปรากฏก็รู้แจ้งเสียง
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนั้นเสียงเกิด
2: เสียงเกิดก็ไม่ใช่เรา
0: และเสียงเป็นเสียงขณะนั้นสภาพรู้ไม่ใช่เสียงไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้น
2: เสียง
0: ไม่ใช่ไปท่องนะคะ
2: ไม่ใช่ท่องค่ะแต่เสียงเกิดเสียงเกิดก็จิตรู้แจ้งเสียง
0: ค่ะไม่ใช่จิตรู้แจ้งเสียงท่องแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เรา
2: ธาตุรู้
0: ต้องค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้น
2: ธาตุรู้
0: แต่ไม่ใช่เรา
2: ตอนที่เสียงดังแล้วก็จิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่มีคำว่าไม่ใช่หรือค่ะฟังธรรมะทุกคนฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฟังอีกไตรตรองอีกแต่ละคำเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะเช่น
2: ขณะนี้ก็เห็น
0: ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็น
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ตรงที่เห็น
2: เห็น
0: ค่ะ
2: เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเห็น
0: เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะอาศัยเพียงแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจต้องชัดเจนไม่ใช่แค่จำและพูดตามแต่ก็ยังเข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความรู้ของพระองค์มากมายมหาศาลแค่ไหนในแต่ละคำแม้แต่ในเสียงแม้แต่ในได้ยินแม้แต่คิดแม้แต่จำหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปรุงแต่งขณะต่อไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละอันและปัญญาเทียบกันได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมง่ายๆรวดเร็วคิดว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องละค่ะเป็นเรื่องเข้าใจเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องของปัญญามีสิ่งที่มีเป็นปกติตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติเห็นก็เห็นอย่างนี้จำก็จำอย่างนี้คิดก็คิดอย่างนี้สุขก็สุขอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยสักชาติแต่ไม่รู้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วก็เข้าใจ
3: ท่านอาจารย์ครับทีนี้ประเด็นที่ทำให้คนชอบไปท่องกันนะท่านอาจารย์อย่างเด็กๆ เนี่ยให้สอนเรื่องท่องสุดคูณเงี้ยถ้าจะ
0: ท่องสุดคูณไม่ใช่เข้าใจธรรมะ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอกแต่ให้ท่องไปก่อน
0: จะใช้แบบเดียวกันได้ไหม
3: ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าได้กัน
0: ก็เขาละคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะคนนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร
3: ในพระไตรปิฎก
0: ได้ยินว่าโลกมีสองโลกนะคะโลกหนึ่งคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกโลกหนึ่งเคารพในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคำไม่ใช่คำของคนอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ฟังและพูดตามเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกแต่เราสามารถที่จะช่วยให้คนได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องเห็นประโยชน์หรือว่าเขาสะสมมาที่จะไม่สนใจเขาก็คิดว่าเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งโน้นนะคะยุคนี้ก็มี3ถ้าปรองดองก็คือว่าสามารถที่จะช่วยกันรักษาดำรงพระศาสนาแต่ด้วยการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเข้าใจคำของพระองค์ก็จึงจะเป็นการที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทำลายพระศาสนาพวกที่ศึกษาก็ศึกษาไปพวกทำลายก็ทำลายไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าห้ามใครจะได้หรือห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้ไหม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการสะสมจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งหลายคนค่ะบวชแล้วก็สึกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยได้แต่เขาฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจได้เป็นผู้ที่ตรง ก็แล้วแต่แต่ละหนึ่งคนแต่ขอให้เราที่ได้เข้าใจธรรมะจากการศึกษาเนี่ยได้พูดความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาได้ไตร่ตรองไม่ใช่ว่าเรามุ่งหวังที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะพวกเดรัจฉีมากมายมีเดรัจฉีไหนบ้างที่มาเฝ้ามาฟังธรรมมีแต่มาว่ากล่าวมาติเตียนพระองค์ด้วยความไม่รู
4: ้เมื่อเรามีความไม่มั่นคงในความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะสับสนว่าแล้วรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเมื่อโกรธเกิดขึ้นเรารู้หรอคะ
0: เข้าใจผิดคิดว่าพระธรรมให้ทำเวลาโกรธแล้วต้องทำยังไงจะให้มีสติได้ใช่ทำยังไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหมายความว่าเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเหตุว่าจากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เกิดมีละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเริ่มจากไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยทั้งวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปกติมานานแสนนานจนกระทั่งได้ยินได้ฟังคำนะคะที่เริ่มเข้าใจถูกใช้คำว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่จะไปบอกใครตั้งต้นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเขาจะรู้ได้ยังไงมันมีมานานแล้วเชื่อมานานแล้วจำมานานแล้วว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เขาไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ต้องมากทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นความเข้าใจของเขาที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็ทำเลยให้มีสติก็ให้มีสติโกรธแล้วก็อย่าไปอย่างอื่นนะให้รู้ว่าขณะนั้นนั่นไม่ใช่ค่ะนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นนะคะจะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาของคนที่ได้ฟังแต่คำของเจ้าให้ไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปบอกว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วจะมั่นคงให้ฟังบ่อยๆแล้วจะมั่นคงให้ถามบ่อยๆแล้วจะมั่นคงไม่ใช่แต่กำลังฟังเนี่ยฟังด้วยความเคารพแค่จริงไหมพูดถึงเรื่องเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไม่ใช่พอได้ฟังก็รู้เลยเห็นไม่ใช่เรามาเลยเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องฟังจนละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าความเป็นเราเนี่ยมากมายมหาศาลนานแสนนานมาแล้วและจะออกไปหมดไม่เหลือเลยเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถจะทำให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาเลยในชีวิตแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยเข้าใจขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งพระเช่นการประจักษ์แจ้งไม่ใช่ขั้นฟังแต่จะนำไปสู่การประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยจริงเกิดระดับแน่ๆถ้ายังไม่ถึงระดับนี้นะคะก็เป็นเราที่ฟังเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นเนี่ยที่ฟังมาแล้วทั้งหมดรู้เลยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแค่คำนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ผ่านหูจนกว่าจะถึงขณะที่สภาพธรรมะปรากฏพิสูจน์แล้วใช่ไหมสิ่งนี้เกิดโดยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยก็จะตรงตามที่ได้ฟังว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงจากการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่อย่างนั้นจะพูดได้ยังไงก็แค่คิดก็แค่ไตร่ตรองคนฟังก็คิดตามไตร่ตรองตามรู้ตามได้แค่นั้นแต่นี้นำไปสู่การที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าระงับกิเลสอย่างที่ชาวบ้านสอนให้ไปทำอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชื่ออ้างชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครรู้พระองค์ตรัสรู้ ม่ใช่ว่าเราไปรู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่คำนั้นมาจากที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าอนุพุทธสาวกคือผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้ไม่มีกฎไม่มีหลักเกณฑ์ว่าพอโกรธขึ้นแล้วให้ทำอย่างนั้นให้สติมาหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยค่ะนั่นไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่เป็นตัวตนทั้งหมดแล้วจะเอาตัวตนไปละตัวตนได้ยังไงให้ทราบว่าเป็นเรื่องละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่หมักหมมสะสมมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยว่าสังสารวัฏก่อนนี้เท่าไหร่แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเท่าไหร่และดับเหตุที่จะให้เกิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคง
3: ครับท่านอาจารย์ครับอะไรคือเครื่องกั้นแล้วก็กั้นตอนไหนกั้นอย่างไร
0: ค่ะเราอยู่ไหน
3: เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ทุกอย่างหมดเลย ไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
3: อย่างหมดเลยไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
0: ค่ะจำก็เราคิดก็เราอยากก็เรามีอะไรเหลือที่ไม่ใช่เรารู้อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะรู้ความจริงว่านี่แหละยากเท่าไหร่กว่าทรงแสดงขันห้าอุปาทานไม่เว้นอะไรสักอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความติดข้องทั้งหมดโดยไม่รู้ด้วยและนานแสนนานมาแล้วด้วยไม่ใช่แค่วันสองวัน
3: เป็นอุปาทานขันหมด
0: แค่ฟังคำนี้เห็นไหมคะปัญญาของความเข้าใจระดับไหนสลดหรือเปล่าหรือยังหรือแค่จำไม่ใช่คำอื่นเลยค่ะคำเดียวนี่แหละเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น

0: ถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่692สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
3: ครับพยัญชนะนี่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าบุคคลที่พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นต้นนะครับเมื่อตาไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่ฐานะนะครับท่านนัยยะกลับกันนี่นะครับถ้าบางคนเนี่ยพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตแต่ว่าเกิดในสวรรค์ได้แต่ต้องบอกว่าเพราะกุศลเป็นปัจจัยใช่ไหมครับแต่ในที่นี้ทรงตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าจะไปสวรรค์สำหรับบุคคลที่ทำทุจริตมาตลอดชีวิตแล้วก็ในบั้นปลายนะครับหรือในขณะที่ใกล้ตายแล้วไปทำกุศลเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์ได้แต่นั้นไม่ใช่ว่าการเกิดในสวรรค์ไม่ใช่เพราะทุจริตนะครับเป็นเรื่องของกุศลทำให้เกิดในสวรรค์ในยะกลับกันนะครับถ้าคนที่ทำกุศลตลอดชีวิตแต่ว่าใกล้ตายนี่นะครับอย่างเช่นพระนางมังลิกาเนี่ยนะครับไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ทำให้เกิดในทุคติได้เช่นเดียวกันแต่เกิดในทุคตินะครับไม่ใช่ว่าเหตุเพราะกายสุจริตเป็นต้นนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเพราะอกุศลนั่นเองมาให้ผลก่อน
4: ค่ะถึงไปแล้วก็ยังต่างกันแต่ละขณะด้วยเทวดานี่ก็ไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะคะที่เป็นท้าวสักกะก็มีคือว่าเป็นหัวหน้าของเทวดาและที่ไม่ใช่เป็นท้าวสักกะก็มีวิมานก็ต่างกันตามความละเอียดของกรรม
5: อาจารย์นะคือหมายความว่าถ้าไปสู่อบายภูมิเนี่ยคือไม่ว่าจะกายวาจาใจเนี่ยถ้าเกิดเป็นทุจริต
4: เราคงไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่ากรรมอะไรทำให้เกิดเป็นผีเสื้อกรรมอะไรทำให้เกิดเป็นมดทำอะไรทำให้เกิดเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คงบอกไม่ได้ค่ะเพราะเป็นความละเอียดของกรรม
6: ค่ะถ้างั้นย้อนกลับมานิดหนึ่งนะคะที่บอกว่าอาจจะชื่อว่าธรรมมาทาสะแปลว่าแว่นส่องธรรมบ้างเนี่ยนะคะเหมือนเงาหน้าปรากฏแก่ผู้ส่องกระจกเพราะฉะนั้นนะคะจึงเรียกว่าธรรมมาทาสะสูตร
4: ค่ะทุกคนก็มีคำตอบเฉพาะตัวใช่ไหมคะก็ถึงตอนนี้ว่ามีความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกในธาตุที่กำลังมีในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งคนอื่นก็ตอบแทนไม่ได้เลยและถ้ามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องนะคะก็จะย่ำยีกิเลสทั้งหลายหมายความว่าสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได
3: ้อาจารย์ครับในเรื่องของการดูธรรมปริยายคือพระสูตรนี้นะครับเหมือนกับคนที่ส่องหน้าแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงธาตุอายตนะทั้งหลายที่จริงๆแล้วไม่มีตัวใช่ไหมครับไม่มีตัวเราแต่โดยทั่วไปนะครับอ่านแล้วก็เป็นเพียงพระสูตรที่เป็นชื่อต่างๆนี่ก็คืออย่างนั้นก็ไม่ได้สะท้อนใช่ไหมคร
4: ับ ไม่ได้สะท้อนเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของธาตุแค่นี้ค่ะผู้นั้นก็ต้องพิจารณารู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจในความหมายของธาตุและก็ธาตุที่กำลังปรากฏจริงๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่รู้เลยได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมคะอย่างจักขุธาตุได้ยินแต่ชื่อแน่นอนจักขุประสาทะรูปเป็นธาตุชนิดหนึ่งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตารูปธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งก็เพียงได้ยินนะคะแต่ว่าถ้าจะเข้าถึงจริงๆก็คือว่าพิจารณาไตรตรองว่ามีความเข้าใจในธาตุตามที่ได้ฟังแล้วก็รู้หนทางที่จะรู้แจ้งธาตุนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ขณะนี้กำลังอบรมคือมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงลักษณะของธาตุบ้างไหมนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากพระสูตรนี้นะคะมิฉะนั้นก็ผ่านไปทั้งท่านที่ทรงแสดงว่าเหมือนกระจกส่องหน้าหรือว่าดูเงาหน้าในกระจกก
3: ็
4: คือสามารถที่จะรู้ตัวเองด้วยไม่ใช่เพียงอ่านเฉยๆผ่านเฉย
3: ๆครับ
7: เดี๋ยวผมขอเพิ่มนิดหน่อยพุนทุพีสูตรเนี่ยว่าโดยกองเนี่ยนะกองเนี่ยเราจะย่ำยีกิเลสได้ก็ต้องเริ่มจากการรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ อบรมไปเป็นแสนแสนกับนะจึงจะเป็นการลั่นกองศึกวิ่งเข้าใส่กองทัพฝ่ายอื่นเข้าประจันบานคว้าเอาชนะด้วยตัวเองนะคือหมายความถึง อริยมรรคอริยผลแล้วนะฮะ
4: ค่ะเพียงได้ยินแค่นี้นะคะย่ำยีกิเลสทำไงเห็นไหมคะไม่ใช่อ่านแล้วก็ผ่านไปเลยเหมือนก็ว่าย่ำยีกิเลสแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าความเห็นถูกต้องพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนะคะถึงจะเห็นกิเลสแล้วก็ย่ำยีกิเลสได้มิฉะนั้นก็ย่ำยีกิเลสก็ย่ำยีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าย่ำยีอย่างไรนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพิจารณาโดยละเอียดโดยรู้ว่าประโยชน์ของการศึกษาหรือการฟังที่แท้จริงเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าฟังแล้วก็ทำให้เราระลึกได้นะคะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอบรมให้เข้าใจจริงๆนั่นถูกแต่ถ้าฟังเพลินก็ผ่านไปหมดหรือฟังเพียงจะจำหรือฟังเพียงแต่จะรู้ว่าคำนี้หมายความว่าอะไรเช่นอมตะทุณะทุพีสูตรแม้แต่จะอ่านแม้แต่จะรู้ความหมายนะคะก็ยังเห็นได้เลยค่ะว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมที่ทรงแสดงได้น้อยนิดแค่ไหนจากในหน้าหนึ่งข้อความย่อหนึ่งหรือแผ่นหนึ่งสองหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าถึงได้แค่ไหนและยังมีข้อความต่อไปอีกอนุตตรสังคามวิชัยสูตรเห็นไหมคะเราก็ต้องคิดอีกถึงความหมายอีกความหมายหนึ่งไม่ว่าจะเรียนเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์ปฏิจจสมุปาทะนะคะจะเข้าใจได้ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยอายตนะก็อายตนะเปล่าธาตุก็ธาตุเปล่าขันธ์ก็ขันธ์เปล่าต่อเมื่อใดที่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนะคะเมื่อนั้นจึงจะเข้าถึงสภาพธรรมะโดยความเป็นขันธ์หรือเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาท
1: ความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าการเรียนปัฏฐานเนี่ยแม้จะเข้าใจแค่เรื่องราวก็ยังลำบากในท่านอาจารย
4: ์เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะฮะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะต้องไปด้วยกันเสมอ
7: ก่อนจะจบตรงนี้นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อ่านแล้วอนุตตรสังคามวิชัยสูตรเนี่ยผมก็ไปเปิดพจนานุกรมสังคามนี่คือสงครามนะฮะสงครามที่ยิ่งที่ชนะสงครามที่ยิ่งวิชัยแปลว่าชนะนะครับชนะสงครามที่ยิ่งนี่ก็มีข้อความว่าและเพราะเหตุที่ทหารในสงครามถืออาวุธ5ประการกำจัดกองทัพฝ่ายอื่นได้ชัยชนะฉันใดแม้พระโยคีทั้งหลายก็ฉันนั้นพวกเรานี่ถ้ากำลังทำความเพียรอยู่ก็ถือเป็นพระโยคีเหมือนกันนะ
4: แล้วก็น่าคิดน่าสนทนานะคะจะทำสงครามกับใครพอพูดถึงสงครามก็ยังต้องต่อไปอีกค่ะและสงครามกับอะไรคิดไหมที่จะทำสงครามหรือว่าคิดที่จะแพ้อยู่เรื่อยๆค่ะสงครามกับโลภะเคยคิดไหมคะสงครามกับโทสะหรือว่าจะทำสงครามกับอะไรแต่ถ้าจะทำสงครามกับโลภะเนี่ยได้ไหมจะทำสงครามกับโทสะได้ไหมหรือเริ่มจากทำสงครามกับความเห็นผิดความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงโลภะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะลืมคิดว่าโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่ชนะตรงนี้ก่อนนะคะก็ไม่มีทางที่จะชนะศัตรูได้เลย
7: เพราะฉะนั้นการทำสงครามนี้ต้องทำกับโลภะมูลจิตทิฏฐิกตะสัมปยุตนะครับจึงจะกำจัดกองทัพฝ่ายอื่นได้ชัยชนะฉันใดแม้พระโยคีทั้งหลายก็ฉันนั้นถืออาวุธคือวิปัสสนาดังกล่าวไว้ในสูตรนี้ถือเอาชัยคือพระอรหันต์ไว้ได้เพราะเหตุนั้นเธอจงจำธรรมบรรยายนั้นไว้ว่าชื่ออนุตตรสังคามวิชัยสูตรก็ได้แลคือมันพระนนท์ถามว่าสูตรนี้จะชื่ออะไรพุทธเจ้าก็ให้ชื่อสูตรไว้ตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องทำสงครามกับทิฏฐินะจากกายทิฏฐินะครับ
4: กว่าจะจบสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนะคะก็ต้องอ่านแล้วก็พิจารณาแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้หนทางปฏิบัติ ด้วยพอพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องปฏิจจสมุปาทะไม่ว่าเรื่องธรรมะใดๆก็จะต้องมาถึงหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงไ มิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยในการที่เราจะพูดถึงเรื่องธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่รู้หนทางจริงๆว่าอบรมเจริญอย่างไรจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีสูตรนี้นะคะคืออัปปันนกะสูตรว่าด้วยหนทางปฏิบัติที่ไม่ผิด
1: อย่างนี้ต้องมีขันติใช่ไหมขันติในการสำรวมขันติในการกินอาหารอย่างนี
4: ้ค่ะก็เป็นเรื่องของผู้ที่กำลังอบรมเจริญหนทางที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะและเรื่องการคิดนึกตรึกตรองถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังด้วยเพราะเราห้ามความคิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนที่กำลังอบรมเจริญหนทางระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบางขณะก็มีสติสัมปชัญญะที่จะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะบางขณะก็เป็นไปในเรื่องของความคิดและเรื่องของสังขารขันธ์เนี่ยค่ะเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะทำแต่เป็นการที่มีความเห็นถูกต้องขึ้นนะคะว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าเจตสิกทั้งหลายที่เกิดในขณะนี้นะคะแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อตั้งแต่เราฟังมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะล้วนเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นมากขึ้นแม้ว่าจะเพียงทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วอวิชชาก็มาอีกนะคะความหลงไปในเรื่องราวต่างๆก็มาอีกแล้วก็สติสัมปชัญญะก็เกิดอีกก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะแม้ในเรื่องของการรู้ประมาณในการบริโภคด้วยความเป็นตัวตนมีนะคะอย่ารับประทานมากนะคะรับประทานมากก็โรคมากอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งทุกคนก็ได้ยินทางการแพทย์ก็พูดบ่อยๆนะคะนี่คือการรู้จักประมาณด้วยความเป็นตัวตนแต่ว่าการรู้จักประมาณที่ไม่ใช่ตัวตนต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้จริงๆค่ะว่าเราติดในอาหารที่เรารับประทานมากน้อยแค่ไหนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องเพื่อตัวเรานะคะจะได้แข็งแรงจะได้ไม่มีโรคเพื่อตัวเราจะมีรูปร่างที่ไม่หนักหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าเรามีความละคลายหรือว่าเรามีความติดข้องในอาหารที่เรารับประทานมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหนทางของธรรมะเนี่ยค่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะเหมือนเกราะป้องกันตัวจริงๆคือเป็นหนทางละโดยตลอดแต่ละประการแรกเลยค่ะคือละความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอวิชชาหรือว่าอวิชโชคะนะคะเป็นห้วงน้ำใหญ่เป็นทะเลอวิชชาเป็นทะเลชื่อทั้งหมดเราจะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะความรู้ของเราจากการฟังอาจจะอ่านพระสูตรมากอรรถกถามากแต่ความรู้จริงๆที่เกิดจากการอ่านและเข้าใจและก็เป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกแล้วขณะที่รู้ลักษณะนั้นยังต้องอบรมปัญญาที่จะละความที่เคยยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนด้วยก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรงนะคะแล้วก็อบรมตามความเป็นจริงที่จะรู้ว่าความคิดนึกคือคิดนึกแต่ว่าขณะที่เป็นปัญญาเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีและเคยมีในชีวิตประจำวันทั้งหมดรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ละเอียดขึ้นแม้แต่ความคิดเรื่องการรู้จักประมาณในโภชนะขณะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับ
1: หลายที่ก่อนท่านอาจารย์ยิ่งบอกว่าควรจะระลึกรู้ให้ทั่วทีนี้พอวันนี้ก็มีการสำรวมอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ต้องให้ทั่วเหมือนกันนะท่านอาจารย์
4: ถ้าขณะนี้ทางตาสติยังไม่เกิดเลยสติสัมปชัญญะยังไม่ได้รู้ลักษณะที่กำลังเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะกำลังเห็นนี่แหละเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรู้คอยไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่กับก็ไม่รู้ทางหูเช่นเดียวกันทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดในชีวิตประจำวัน
1: ก็ท่านอาจารย์บอกว่าต้องอบรมให้รู้ให้ทั่วเนี่ยผมก็พยายามอบรมนะแต่ว่ายังรู้ไม่ทั่วอย่างอาหารนี่
4: ก
1: ็
4: อดทนค่ะ
1: ไม่ได้ระลึกรู้เลย
4: อดทนแล้วจะค่อยๆรู้ว่ากว่าจะรู้ทีละนิด ทีละหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นจริงๆตรงลักษณะของสภาพธรรมะเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: ครับชาตินี้ก็ต้องเพียรให้ทั่วก่อนนะฮะไหนๆมีแนวทางที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมเราอย่าเสียโอกาส
4: แต่ถ้ามีความเห็นถูกนะคะว่าผู้ที่ไม่ไปอบายคือพระโสดาบันอันนี้เราก็จะรู้ได้จริงๆค่ะว่าแม้ตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็มีสัตว์หลายชนิดนะคะกบก็มีข้างคาวก็มีม้าก็มีนะคะเวลาที่สิ้นชีวิตแล้วเกิดในสวรรค์หรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมะและรู้แจ้งอริยสัจธรรมในชาติถัดไปนั่นเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถที่จะรู้อนาคตได้นะคะว่าจากโลกนี้แล้วจะไปไหน
8: การสำรวมกายก็ดีสำรวมทุกอย่างเนี่ยนะถึงจะพ้นจากทุกได้คือฟังร้อยหนแล้วก็ยังมืดอยู่ก็ฟังอีกนึกถึงพราหุนพระโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆนะบวชเป็นเนนตั้งแต่อายุ7ขวบบวชเป็นพระแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จนะสำเร็จตอนได้บวชพระนะจากเนน7ขวบมาเป็นพระนี่กี่ปีได้สำเร็จตอนเป็นพระแต่ท่านก็ไม่ละความพยายามขนาดท่านเกิดเป็นสุคุมารชาติเป็นลูกกษัตริย์อย่างนั้นแหละพวกเราเนี่ยจะไม่เจริญรอยตามปฏิปทาของท่านเลยเพราะว่าอย่างไงก็ไม่มีทางอื่นนะครับก็มีทางนี้อันนี้คือสติปัฏฐานนะตาเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเราบอกว่าเห็นสีจะไปถามว่าสีอะไรอีกสิ่งที่ปรากฏทางตาก็แล้วกันไม่ต้องสีอะไรเคยเห็นบ้างไหมมันปรากฏบ้างไหมทางตานี่มองไปนี่มันเคยเห็นบ้างไหมเสียงก็เหมือนกันเอ๊ะเสียงร้องเพลงผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่ต้องไปพูดถึงเสียงนะเคยได้ยินบ้างไหมเสียงอ่ะกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นน้ำหอมเอ๊ะมันของฝรั่งเศสหรือของอะไรก็ไม่ต้องไปคิดกินนะเคยได้สูดดมบ้างไหมเคยมาถูกจมูกบ้างไหมรสก็เหมือนกันแอ้นี่มันรสประจอมหรือประเจ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปคิดอ่ะคือว่ารสเนี่ยเคยรู้บ้างไหมเคยรู้รสเฉยๆเนี่ยเคยรู้บ้างไหมไม่ต้องไปคิดนะคิดก็ไม่ใช่เรื่องลิ้นแล้วนะกายเหมือนกันถูกต้องแอ้นี่มันอะไรเนี่ยเคยขึ้นรถเมล์เนี่ยมีคนมาถูกข้างหลังแอ้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่มาถูกเนี่ยคือถ้าไม่คิดเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยความโกรธความรักมันจะไม่เกิดหรอกครับมันจะไม่โกรธถ้าเป็นผู้หญิงแอดถูกหน่อยก็ดีอะไรสักหน่อยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เงี้ยคือถ้าไปถึงเรื่องใจแล้วมันวุ่นวายนะครับคือถ้าเรารู้จะรู้แต่จะไม่ให้ถึงก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นสภาพธรรมของเขาอย่างนั้นแต่ให้เรารู้ว่าตาเนี่ยมีสมรรถนะหรือความสามารถแค่ไหนหูแค่ไหนจมูกแค่ไหนลิ้นแค่ไหนกายแค่ไหนค่อยศึกษาไปอย่างนี้แหละครับนี่แหละคือศึกษาจริงๆที่อ่านหนังสือนะเป็นแต่เพียงเบื้องต้นที่จะนำเราเข้าไปสู่การศึกษาที่แท้จริงเท่านั้น
4: เรื่องที่คุณนิพัทธ์เล่าก็ไม่ใช่เฉพาะคุณนิพัทธ์นะคะเท่าที่ฟังมาจากชาวต่างประเทศท่านหนึ่งท่านก็มีเรื่องทำนองเดียวกันคือมีผู้หญิงสวยอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เวลาที่รถเคลื่อนที่ด้วยกำลังแรงเนี่ยท่านก็คิดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะที่กระทบกายแต่จริงๆหันไปดูไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะความคิดนึกเนี่ยปรุงแต่งหลากหลายความคิดว่าเป็นผู้หญิงสวยอยู่ข้างหลังก็ทำให้มีความรู้สึกอย่างหนึ่งพอหันไปไม่ใช่เป็นคนอื่นความรู้สึกปรุงแต่งก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เฉพาะคุณนิพัทธ์ค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าความละเอียดความตรงความจริงของขณะนั้นเป็นอย่างไรเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นธรรมะที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะถึงลักษณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นก็ลองคิดดูนะคะว่าทุกอย่างที่เคยมีในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นความจริงทั้งหมดแม้ในเรื่องของความคิดนึกเนี่ยค่ะก็จะต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนะคะไม่พ้นจากเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่คิดนึกใครจะพ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งไม่พ้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยนะคะหรือว่าได้ยินได้ฟังใครพูดอะไรเนี่ยค่ะเราก็ควรจะเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ไตร่ตรองเช่นถ้ามีคำถามว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไหม ถ้าคนนั้นพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นสัจธรรมจึงได้เกิดสงสัยแม้แต่ว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเราจะรู้เลยว่าคนนั้นถามเพราะอะไรเขาจะไปหาอะไรเขาต้องการรู้อะไรความจริงอะไรและถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจจะให้พระองค์แสดงอะไรมีอะไรที่จะทรงแสดงในเมื่อสิ่งที่มีจริงมีแล้วไม่ทรงแสดงให้คนอื่นเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็จะไปให้คนอื่นนะคะไปรู้ถูกเห็นถูกในอะไรนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งแม้แต่ผู้ฟังเนี่ยนะคะจะได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามค่ะมีตัวเองเป็นเกาะมีตัวเองเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งคือไตรตรองพิจารณานะคะแล้วก็ต้องเป็นเหตุผลตั้งแต่ต้นถ้าขั้นต้นไม่มีเหตุผลแล้วก็จะไปได้เหตุผลมาตรงไหนจากไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะคะก็จะต้องตรงตั้งแต่ต้นแม้แต่ในเรื่องของความคิดเนี่ยค่ะเพียงได้ยินอย่างนี้ก็รู้ความต่างของความคิดความเข้าใจและเหตุผลแล้วว่าถ้าถามว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมก็แสดงว่าคนนั้นไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยเพราะว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจริงและจะไม่ให้พระไตรปิฎกนี่มีเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างไรที่ว่าก็ภิกษุเป็นผู้มันประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนอย่างไรนี่เรื่องเกี่ยวกับการนอนนะคะไม่เห็นแก่นอนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เวลากลางวันชำระจิตจากอาวรณนิยธรรมด้วยการจงกรมด้วยการนั่งนะคะตอนกลางวันเวลากลางคืนตอนยามต้นก็ชำระจิตจากอาวรณนิยธรรมด้วยการจงกรมด้วยการนั่งนี่คือตอนกลางคืนยามต้นนะคะตอนยามกลางสำเร็จสีหสายยาโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะทำอุทธานสัญญาไว้ในใจตอนยามปลายกลับลุกขึ้นชำระจิตจากอาวรณิยธรรมด้วยการจงกรมด้วยการนั่งอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มันประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนสภาพธรรมะต้องตามความเป็นจริงนะคะตามลำดับขั้นถ้ากล่าวอย่างนี้ค่ะหมายความถึงผู้ที่รู้ประโยชน์อย่างท่านที่เป็นภิกษุที่บวชในพระธรรมวินัยเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงตอนกลางวันก็ต้องมีการนั่งการนอนการยืนการเดินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนอนของท่านเนี่ยไม่มีเลยตอนกลางวันมีจงกรมเดินกับนั่งสำหรับตอนกลางวันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ให้นั่งเฉยๆไม่ให้ใช่เดินจงกรมเปล่าๆเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีความเข้าใจเรื่องสติสัมปชัญญะนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่ด้วยการฝืนหรือว่าเหมือนกับว่าเรากำลังไปทำทั้งวันเลยคือนั่งก็ทำตลอดนะคะแล้วเวลาเดินจงกรมก็เดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่ามีความเพียรที่จะรู้ว่าอย่างเรานั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏทางไหน

0: ปกินนกะธรรม
1: ตอนที่693สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีความเข้าใจเรื่องสติสัมปชัญญะนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่ด้วยการฝืนหรือว่าเหมือนกับว่าเรากำลังไปทำทั้งวันเลยคือนั่งก็ทำตลอดนะคะแล้วเวลาเดินจงกรมก็เดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่ามีความเพียรที่จะรู้ว่าอย่างเรานั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏทางไหนใช่ไหมคะและสติสัมปชัญญะเกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องอาหารหรือแม้แต่ในเรื่องของการนอนเนี่ยค่ะเราเป็นผู้ที่ติดในรถเนี่ยมากมายขนาดไหนแค่ไหนเราจะสังเกตได้นะคะบางคนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายนะคะอะไรก็ได้แสดงให้เห็นว่าความติดในรถของเขาจะต้องน้อยกว่าผู้ที่อาหารจะต้องเป็นอย่างนี้สิ่งที่ร้อนต้องร้อนและร้อนจัดขนาดไหนสิ่งที่เป็นของเย็นต้องเย็นขนาดไหนไม่ใช่เย็นธรรมดานะก็ต้องไปเย็นให้เย็นมากๆอย่างขนาดไหนหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของรู้บ้างไหมว่าขณะนั้นน่ะเป็นผู้ที่ติดในรถถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่แต่ละคนมีกิเลสมากมายในแต่ละทางเนี่ยนะคะจะไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่พอใจฝังแน่นติดอยู่ในสิ่งนั้นชนิดซึ่งไม่คิดที่จะสละหรือว่าไม่คิดที่จะถ่ายถอนไม่คิดที่จะบรรเทาให้แม้เพียงเบาบางแม้ไม่ใช่ด้วยการที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ก็ยังเห็นโทษนะคะว่าเราติดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารเป็นผู้ที่ติดในรสนะคะจึงทำให้ไม่เป็นผู้ที่รู้ประมาณในโภชนะคือในการรับประทานสังเกตดูทุกคนเลยค่ะอาหารอร่อยอิ่มหรือยังทานต่ออีกหน่อยหนึ่งคำสองคำหรือว่าถ้ามีอาหารหลากหลายนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ชิมใช่ไหมคะอันนั้นรสจะเป็นยังไงต่างกับวันก่อนยังไงอย่างอาหารชนิดเดียวกันเนี่ยค่ะมีหลายเจ้าคือทำมาจากต่างที่ใช่ไหมคะต่างร้านอาหารก็ชิมเจ้านี้ร้านนี้ว่ารสนี้จะต่างกับรสนั้นยังไงนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงจะเห็นก่อนนะคะว่าทะเลของอวิชชาหรือโอคะของอวิชชามากแค่ไหนถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่เพียรค่ะก็คิดว่าเราก็ง่ายๆประเดี๋ยวเราก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ทันรู้อะไรเราก็นั่งนั่งเดินๆนะคะแล้วก็เข้าใจว่าสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นั่นคือผู้ประมาทผู้ที่ไม่รู้กิเลสตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารกว่าจะเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยจะรู้ได้ว่าเวลาที่สติสัมปชัญญะหรือความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะต่างกับขณะซึ่งเราบริโภคโดยที่ว่าไม่เคยรู้เลยความค่อยๆ คลายจะไม่มากทันทีแต่ว่าจะน้อยลงและสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงคือเรื่องติดก็คือเรื่องติดเรื่องไม่รู้ก็คือเรื่องไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจริงไม่รู้ก็จริงค่อยๆรู้ก็จริงเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนและเป็นผู้ที่ตรงด้วยแม้แต่ในเรื่องของการนอนก็เช่นเดียวกับในเรื่องของอาหารนะคะบางคนก็ติดในการนอนมากชอบนอนมีไหมคะเคยได้ยินค่ะคนที่เขาบอกว่าเขาชอบนอนนะคะรู้สึกว่าเป็นความสุขมากเวลาที่นอนชอบนอนแต่ว่าบางคนที่เห็นประโยชน์ว่าระหว่างที่ไปนอนเขาอาจจะทำอะไรอีกได้ตั้งหลายอย่างถ้าเป็นในทางโลกเขาก็ไปทำการงานได้เยอะแยะนะคะวันหนึ่งถ้าตื่นเช้าเขาก็ได้เวลาตอนเช้ามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็ถ้าไม่นอนบ่อยอย่างผู้ที่ชอบนอนในระหว่างที่จะนอนเขาก็ยังทำประโยชน์ได้จะอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นประโยชน์นะคะแต่ทั้งหมดนี่ก็คือว่าให้เข้าใจธรรมะที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่างผู้ที่เข้าใจเรื่องหนทางปฏิบัติอย่างท่านพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยท่านได้ฟังธรรมตลอดในสมัยพุทธกาลและชีวิตของท่านก็นั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างนะคะตอนกลางวันตอนกลางคืนยังไงก็แสดงให้เห็นว่าท่านอบรมเจริญปัญญานะคะตามปกติมิฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ7วัน7เดือน7ปีที่กล่าวกันก็บรรลุกันไปหมดเลยไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะที่จะไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่เพราะเหตุว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย แม้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดก็จริงนะคะแต่ถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญามาจริงๆที่สามารถสละความเป็นเราจากสิ่งที่ปรากฏสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังว่าสภาพธรรมะเกิดดับทุกขณะอย่างรวดเร็วก็ได้ยินอย่างนี้นะคะและจะต้องประจักษ์อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าได้ยินอย่างนี้แต่ไม่ต้องประจักษ์อย่างนี้และกว่าจะประจักษ์อย่างนี้ได้จะต้องคลายความเป็นเราจากสิ่งที่ปรากฏนะคะจากนิมิตอนุพยัญชนะซึ่งข้อความก็มีครบถ้วนแม้สูตรนี้เองนะคะไม่ใช่ว่าใครนึกจะคลายความติดทางตาทางหูก็คลายไปได้แต่ต้องเป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะสติสัมปชัญญะเกิดนะคะขณะนั้นมีลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางนั้นเฉพาะทางเดียวเป็นอารมณ์จึงขณะนั้นไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นสติสัมปชัญญะมิฉะนั้นแล้วนะคะทันทีที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็เป็นเรื่องชื่อต่างๆมากมายก็เป็นเรื่องของนิมิตอนุพยัญชนะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นเรื่องนอนหรือเรื่องรับประทานอาหารบริโภคอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะคือจากการเป็นผู้ที่ติดอย่างมากก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะมีเวลาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
0: ผมขออนุญาตคือพอเข้าใจที่ท่านอาจารย์พูดนะครับว่าในขณะที่สภาพจิตในขณะนั้นตึกหรือว่านึกไว้สภาพจิตเป็นไปในการที่จะกำหนดเวลาที่จะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสติสัมปชัญญะก็สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะของจิตที่กำลังตึกหรือนึกที่จะตื่นในเวลานั้นใช่ไหมลักษณะอันนี้ที่ท่านอาจารย์พูด
2: ไม่มีใครไปยับยั้งความคิดหรือว่าตั้งให้คนนี้คิดอย่างนี้ให้คนนั้นคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนวันนี้จะนอนคิดอย่างนี้ให้หมดว่าจะตื่นตอนไหนยังไงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ต้องเข้าใจความหมายถึงที่ว่าหลับก็มีสติตื่นก็มีสติเพราะว่ามีข้อความนี้ด้วยนะคะแต่ตอนหลับจริงๆไม่ใช่สติสัมปชัญญะแต่ก่อนจะหลับเมื่อสติเกิดจึงกล่าวว่าหลับมีสติหลับนะคะหรือว่ามีสติตื่นคือขณะที่ตื่นก็มีสติที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะส่วนการที่ใครจะตื่นนะคะตอนแรกๆก็อาจจะตื่นสายไม่ทันฟังรายการธรรมะแต่ตอนหลังๆก็ตื่นได้นะคะที่จะตรงเวลาหรือว่าอาจจะสามารถตื่นได้เร็วขึ้นก็เพราะเหตุว่ามีการค่อยๆเป็นสัญญาความจำอย่างที่คุณนิพัทกล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะส่วนใหญ่บางครั้งเราจะพูดถึงสัญญามากกว่าจิตหรือมากกว่าปัญญาแต่ต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะชื่อของสัญญานั้นบ่งถึงอะไรเช่นอนิจจสัญญาใช้คำว่าสัญญาแต่ต้องเป็นปัญญานะคะที่เกิดร่วมกับสัญญาในขณะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นความเป็นอนิจจังของลักษณะนั้นได้แต่เมื่อเห็นแล้วไม่ลืมเพราะฉะนั้นตัวสัญญาที่จำความเป็นอนิจจังอนิจจลักษณะนั่นเองจึงใช้สำหรับกล่าวถึงอนิจจสัญญาได้แต่จริงๆแล้วอนิจจสัญญานั้นถ้าไม่มีปัญญาจะไม่มีอนิจจสัญญาเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งแทนที่จะพูดว่าญาณะคือปัญญาก็จะใช้คำว่าสัญญานะคะแทนคำว่าปัญญาทุกขสัญญาก็มีอนัตตสัญญาก็มีอนิจจสัญญาก็มีโดยที่ว่าจริงๆแล้วต้องเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากแม้มีไม่ใช่ว่าให้ทุกคนต้องไปคิดไปทำอย่างเดียวกันแต่รู้ว่าคนที่เคยมีอัธยาศัยอย่างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ที่ตื่นสายมากจะตื่นเช้าขึ้นเพราะอะไรก็ต้องมีสัญญามีความจำมีอะไรแต่อะไรที่ปรุงแต่งหลายอย่างนะคะซึ่งเป็นสังขารธรรมที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นแม้แต่การที่จะมีสัญญาในการตื่นก็คือมีการรู้ประโยชน์แล้วก็ค่อยๆเป็นอย่างนั้น
0: ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งมากของสภาพจิตก่อนที่จะหลับนะสภาพจิตขณะนั้นก็เป็นไปในเรื่องใดๆก็ตามสติสัมปชัญญะก็สามารถระลึกรู้ลักษณะของสภาพจิตตรงนั้นได้ตรงนี้พอเข้าใจครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากครับ
3: เรียนถามที่ว่าสำรวมอินทรีย์เนี่ยแล้วก็พยายามที่ว่าไปทานอาหารปะปนกันใช่ไหมฮะหรือการที่พยายามที่จะไม่แต่งตัวให้สวยงามเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ช่วยขัดเกลาความติดข้องไม่ใช่เป็นการสำรวมอินทรีย์ไม่ทราบเข้าใจถูกไหมฮะที่อธิบาย
2: ก็คงจะคล้ายๆกับที่คิดว่าเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆนะคะเราจะไม่อย่างนี้อย่างนั้นแต่ขณะนั้นไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงกับอีกคนหนึ่งก็เป็นปกติตามที่สะสมมานะคะแล้วก็มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงสำหรับผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้คือผู้ที่พยายามบังคับตัวเองแต่ว่าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
3: ท่านอาจารย์สุจินฮะอย่างนี้ถ้าเกิดผู้ที่รู้สภาพธรรมะด้วยกันทั้งสองคนและคนหนึ่งพยายามที่จะไม่แต่งกายสวยงามมากเนี่ยจะต่างไหมฮะอย่างนี
2: ้ค่ะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะคะท่านเป็นพระโสดาบันวิสาขามิคารมานดาก็เป็นพระโสดาบันท่านพระยศกุลบุตรเมื่อได้ฟังพระธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งสามท่านนี่ท่านพระยศกุลบุตรเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะและภายหลังได้ฟังธรรมะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็บวชแล้วก็มีพระโสดาบันหลายท่านค่ะที่บวชแล้วก็มีพระโสดาบันหลายท่านที่ไม่บวชและชีวิตของพระโสดาบันที่ไม่บวชอย่างท่านวิสาขามิคารมานดากับท่านอนาถบิณฑิกะเป็นยังไงท่านก็มีชีวิตตามการสะสมของท่านท่านเป็นพ่อค้าใช่ไหมคะท่านก็มีเงินทองมากแต่เวลาที่เป็นพ่อค้าท่านก็ต้องหวังกำไรหรืออะไรอย่างนั้นเป็นปกตินะคะหรือว่าผู้ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นมหาอมาตย์ชีวิตก็หลากหลายกันไปตามการสะสมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงกับผู้ที่พยายามบีบบังคับตัวเองแต่ไม่รู้หรือผู้ที่รู้แล้วก็ยังมีการขัดเกลาเพิ่มขึ้นตามอัธยาศัยที่จะลดเองไม่ใช่ว่าโดยการที่ว่าจำใจจำเป็นที่จะต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะเหตุว่าอย่างที่คุณนิพัทธ์ก็ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะสิ่งใดที่เกิดแล้วแม้แต่ความโกรธที่เกิดแล้วจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเกิดแล้วแต่สามารถที่จะรู้ถูกเห็นถูกในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนได้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอัธยาศัยต่างๆกัน
3: เพราะฉะนั้นการที่บุคคลที่เขารู้สภาพธรรมแล้วก็ยังแต่งตัวสวยอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ไปเพิ่มความติดข้องของเขามากขึ้นใช่ไหมฮะ
2: ปัญญาของเขาระดับไหนกับปัญญาของคนซึ่งพยายามบีบบังคับโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านรู้ค่ะท่านไม่ใช่ฐานะที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นพระอนาคามีบุคคลผู้ที่อยู่ในฐานะนั้นต้องเป็นพระสกทาคามีบุคคลจึงจะอบรมเพื่อการที่จะละหรือการดับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
3: รบกวนถามอีกข้อหนึ่งนะฮะเพราะว่าการนั่งสมาธิการทำกรรมฐานอะไรเงี้ยผมเคยจำได้ว่าได้ยินอย่างนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวิสัยของพระอริยบุคคลมากกว่าผู้ทุชน
2: ใช่นะคะหมายความว่าใครจะทำอะไรก็ตามแต่ค่ะเข้าใจที่ทำนั้นหรือเปล่าแม้แต่คำว่ากรรมฐานแม้แต่คำว่าสมถะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเลยทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเป็นสมถะกรรม

0: ค่ะสงบหรือเปล่าถ้าไม่รู้เจริญสมถกรรมฐานได้ไหมคะถ้าเกิดมีใครที่รู้จักประมาณในโภชนะรู้จักประมาณในการนอนเข้าใจว่าเข้าปฏิบัติผิดหรือถูกข้อที่น่าคิดเป็นการบ้านนะคะ
1: สำหรับพระสูตรที่จะนำมาสนทนากันวันนี้นะคะเป็นสูตรที่3มหาทุกขคันธสูตรมหานี่แปลว่ามากนะคะหรือใหญ่ทุกขคันโธหมายถึงกองแห่งทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยกองแห่งทุกข์เป็นอันมากก็ขอเชิญคุณประเชิญค่ะ
2: พระสูตรนี้นะครับอย่างที่พี่เข็มได้กล่าวแล้วนะครับว่ามหาทุกขคันธสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องของกองทุกข์สูตรใหญ่ในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับเวลาที่ภิกษุจะบิณฑบาตนะครับวันไหนเช้าเกินไปท่านก็จะแวะไปที่อารามของอัญญะเดรถีปริภาชกนะครับก็ไปสนทนาธรรมะบางครั้งพระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปเช่นเดียวกันนะครับเหตุเรื่องนี้ที่จะเกิดพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับภิกษุทั้งหลายได้ไปที่อารามของปริภาชกของอัญญะเดรถีนี่นะครับและได้สนทนาธรรมกันซึ่งในคำกล่าวของอัญญะเดรถีปริภาชกในที่นั้นนะครับได้กล่าวว่าคำสอนของปริภาชกอัญญะเดรถีนี่นะครับก็จะมีกล่าวถึงเรื่องของการกำหนดรู้กามนะครับการกำหนดรู้รูปการกำหนดรู้เวทนาเขาก็ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนะครับว่าเนี่ยคำสอนของเดรถีก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายนี่นะครับกำหนดรู้รูปกำหนดรู้กามกำหนดรู้เวทนาเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่แตกต่างกันภิกษุเหล่านั้นได้ยินไม่ยินดีแล้วก็ไม่คัดค้านแต่ว่าภิกษุเหล่านั้นจะรู้นิสัยของอัญญะเดรถีดีนะครับว่าอัญญะเดรถีเนี่ยจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็กล่าวไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับจากบิณฑบาตแล้วนะครับภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลเรื่องที่ได้สนทนากับอัญญะเดรถีให้พระผู้มีภาคทราบนะครับพระผู้มีภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นนะครับว่าถ้าอัญญะเดรถีกล่าวอย่างนั้นนะครับควรที่ภิกษุเหล่านั้นจะถามนะครับว่าอะไรเป็นโทษของกามอะไรเป็นคุณของกามอะไรเป็นอุบายเครื่องสละออกของกามหรือว่าอะไรเป็นคุณของรูปอะไรเป็นคุณของเวทนาอะไรเป็นโทษของรูปอะไรเป็นโทษของเวทนาอะไรเป็นอุบายในการถ่ายถอนรูปเวทนาเป็นต้นนี้นะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคก็อาศัยคำกล่าวของอัญญะเดรถีที่ภิกษุมาทูลเล่านะครับได้ตรัสในเรื่องของโทษของกามทั้งหลายพร้อมทั้งอุบายในการออกจากกามในการออกจากรูปและในการออกจากเวทนานะครับซึ่งรายละเอียดก็จะได้สนทนาเป็นตามลำดับกับเชิญท่านอาจารย์ครับผม
0: ค่ะประโยชน์ของพระสูตรนี้ค่ะคือทุกครั้งที่ได้ฟังพระธรรมหรือว่าได้อ่านด้วยตนเองเนี่ยนะคะก็ควรที่จะได้ประโยชน์จากการที่ได้ฟังและการที่ได้อ่านประโยชน์ของพระสูตรนี้ก็เป็นการเตือนให้รู้ความจริงเพราะว่าชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแม้ว่าเป็นชีวิตจริงก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมเทศนาซึ่งทรงแสดงและเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาโดยละเอียดนะคะว่าทั้งหมดก็คือชีวิตประจำวันไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเลยนะคะทั้งหมดที่ได้อ่านมามีใครคิดว่าพ้นจากชีวิตประจำวันบ้างไหมคะแม้แต่ข้อความที่ได้กล่าวถึงเช่นข้อความที่พวกอัญญะเดรถีมีการเปรียบเทียบนะคะตัวเองกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็แสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีปรากฏแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งธรรมดาใครก็อาจจะคิดใครก็อาจจะกล่าวอาจจะแสดงได้จนกระทั่งมีความสำคัญว่าความคิดและความเข้าใจของตนเองนั้นเทียบเท่ากับความรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงหรืออาจจะเข้าใจตัวเองว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็กล่าวไปตามที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ความรู้จริงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในยุคนี้สมัยนี้นะคะเราก็จะได้ยินความคิดหลากหลายแต่ความคิดหลากหลายทั้งหมดเนี่ยค่ะประโยชน์ก็มาจากว่าถ้าเราได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไตร่ตรองมากเราก็จะเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแล้วก็รู้ว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระสูตรนี้ให้เห็นความต่างกันของความคิดความเข้าใจของพวกที่มีความเห็น

0: อื่นพวกอัญญะเดรัจฉีนะคะความเห็นอื่นนอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงกับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็จะมีความเข้าใจที่ต่างกันนี่ก็เป็นเรื่องของความละเอียดที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้ในอกุศลจิตซึ่งเกิดก็ไม่รู้อย่างพวกเดรัจฉีนะคะที่เทียบตัวเองกับพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีแล้วก็ละเอียดแล้วก็ซ่อนเร้นนะคะที่จะต้องอาศัยพระธรรมจริงๆจึงสามารถที่จะได้ประโยชน์คือเห็นอกุศลของตนตามความเป็นจริงรู้ทั้งคุณรู้ทั้งโทษของกามนะคะตามที่ทรงแสดงตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันแล้วยังรู้หนทางที่จะละกามหรือความยินดีติดข้องในธรรมะทั้งหลายด้วย
1: ปริภาชกอัญญะเดรัจฉีนี่หมายถึงใครคะ
2: แปลว่าพวกมีท่าอื่นนะไม่ใช่ท่าเดียวกับที่ท่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแม่น้ำอ่ะมันมีหลายท่าท่าที่เป็นโคลนเป็นตมที่ไม่สะอาดก็มีท่าที่น้ำสะอาดคนลงไปอาบไปเล่นไปดื่มไปกินไปใช้ก็มีพวกอัญญะเดรัจฉีคือพวกที่ไม่เข้าสู่ท่าที่ดีที่งามที่ใสสะอาดไปสู่ท่าอื่นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นพูดตามตรรกะอย่างนี้ถ้าพูดตามความคิดกับพวกที่เห็นเป็นอย่างอื่นจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เห็นตรงกันข้ามอัญญาแปลว่าอื่นติทิยะแปลว่าท่าแปลว่าลัทธิของเขาอะฮะความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างอื่นจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว
0: ้ก็เป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องพิจารณาให้เข้าใจความต่างกันนะคะของคำสอนของลัทธิเดรัจฉีกับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นจริงจะไม่มีศาสดาใดนะคะที่แสดงความจริงถ้าไม่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะทรงบัญญัติลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดได้ตามความเป็นจริงถ้าดูในอรรถกถามหาทุกขขันธสูตรนะคะที่มีข้อความว่าในข้อนั้นพวกเดรัจฉีผู้รู้ลัทธิของตนพึงบัญญัติความรอบรู้กามทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาไม่ได้รู้ลักษณะของความติดนะคะซึ่งเป็นโลภะซึ่งติดไม่ว่าจะเป็นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในภพไม่ว่าจะเป็นรูปประภพอรูปประภพหรือความเป็นต่างๆแต่เขาก็กล่าวว่าบัญญัติความรอบรู้กามทั้งหลายความยินดีติดข้องเนี่ยค่ะพวกเดรัจฉีก็กล่าวว่ารอบรู้เมื่อกล่าวถึงปฐมฌานพึงบัญญัติความรอบรู้รูปทั้งหลายนี่คือความเห็นของอัญญะเดรัจฉีนะคะเมื่อกล่าวถึงอรูปภพพึงบัญญัติความรอบรู้เวทนาเมื่อกล่าวถึงอสัญญีภพก็พึงบัญญัติความรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยความไม่รู้ทั้งหมดนะคะด้วยความไม่รู้นะคะก็สามารถจะพูดจะคิดตามความไม่รู้ต่างๆได้แต่ว่าผู้รู้ได้ทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้เท่านั้นที่จะแสดงได
3: ้เดรัจฉีเนี่ยไม่รู้ธรรมะอะไรเลยนะครับเป็นผู้ขโมยธรรมของพระพุทธเจ้าไปกล่าวว่าตนรู้แท้จริงนะเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแต่พระองค์ทรงแสดงยังไม่หมดนะครับยังมีข้อความที่จะต้องถ่ายถอนอีก
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่ 1,115 ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่24มกราคม2525
2: ถ้าท่านที่เคยปฏิบัติผิดมาแล้วนะคะก็จะทราบได้ว่าการที่เคยปฏิบัติผิดอย่างไรมักจะเกิดปรากฏซ้ำอีกแม้ว่าจะมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ถูกแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นการสะสมของจิตนะคะซึ่งต่อไปจะทราบว่าเป็นอาเสวนปัจจัยจนกระทั่งเป็นปักกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยค่ะต้องอาศัยการอบรมเจริญใหม่จริงๆแต่ก็มีทางที่จะแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะคะคนที่เคยเห็นผิดอาศัยการฟังแล้วพิจารณาย่อมเกิดความเห็นถูกได้แต่ถ้าไม่ฟังและไม่พิจารณานะคะก็หมดทางที่จะเห็นถูกได้ย่อมยึดถือความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นถูกอยู่เรื่อยๆและเมื่อมีการสะสมความเห็นผิดจนกระทั่งเป็นปกตินะคะเป็นปักกตูปนิสยปัจจัยย่อมทำให้ความเห็นผิดนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดต่อไปอีกและอาจจะเห็นผิดมากขึ้นอีกด้วยความเห็นถูกก็โดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสะสมปัจจัยที่จะให้เกิดความเห็นถูกนะคะขั้นฟังแล้วก็ขั้นอบรมเจริญไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดความเห็นผิดก่อนๆเนี่ยค่ะก็ย่อมจะหมดได้แต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมเจริญจริงๆฟังง่ายแต่ว่าการที่จะดับปัจจัยต่างๆนะคะซึ่งเคยสะสมมาให้หมดสิ้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งยากถ้ามหากุศลญาณสัมปยุตไม่เกิดนะคะไม่เพิ่มขึ้นไม่เป็นกำลังไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยไม่เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยก็ไม่มีการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้แต่ท่านผู้ฟังคงจะไม่ทราบนะคะว่าที่ท่านกำลังฟังธรรมะในขณะนี้นะคะเพราะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยของจิตที่กำลังฟังเริ่มจากความสนใจในพระธรรมนะคะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแม้ในขณะที่กำลังฟังกำลังเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้เป็นอารมณาธิปติปัจจัยและเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของจิตที่กำลังฟังตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นนะคะท่านอาจจะมีธุระมีกิจจำเป็นแต่แม้กระนั้นการฟังธรรมก็ยังเป็นอารมณาธิปติปัจจัยซึ่งเมื่อจิตเกิดขึ้นฟังขณะใดขณะนั้นก็เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยวิถีจิตก็เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตซึ่งสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่แล้วแต่เหตุปัจจัยจริงๆจนกว่าปัจจัยที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมพร้อมสมบูรณ์เมื่อไหร่นะคะในขณะกำลังเห็นหรือกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังคิดนึกหลังจากนั้นก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเป็นพระอริยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการสะสมอบรมเจริญไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ลองคิดถึงว่าถ้าไม่ฟังเลยนะคะจะเป็นอย่างไรจะยังคงมีความเห็นผิดอยู่แล้วก็ไม่มีหนทางที่จะละความเห็นผิดถ้าไม่อาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วโดยละเอียดเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยค่ะที่ได้ฟังธรรมะแล้วและก็เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ทราบได้ใช่ไหมคะว่าท่านถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจริงๆแม้ว่าจะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่เพราะเหตุใดจึงฟังธรรมเพราะเหตุใดจึงพิจารณาธรรมะโดยละเอียดเพ พราะเหตุใดจึงอบรมเจริญสติปัฏฐานแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยในภพหนึ่งในชาติหนึ่งในวันหนึ่งในเดือนหนึ่งก็ยังเป็นการอบรมการประพฤติปฏิบัติในทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยถูกต้อง
3: ผมสงสัยเรื่องการหาสถานที่ปฏิบัตินะครับคือเรื่องที่จะเจริญสติปัฏฐานนี่ถ้าจะไปเจริญตามสถานที่ที่ไม่สมควรเนี่ยมันหลงง่ายครับ
2: ขอประทานโทษนะคะที่ไหนคะที่เป็นที่ที่ไม่สมควร
3: เช่นอย่างที่คนพลุกพล่านมากนี่ฮะเพราะว่าสติเรายังอ่อนอยู่แล้วไปอยู่ที่สถานที่คนที่แออัดหรือไปอยู่ตามรถเมล์อะไรอาจจะเจริญได้ครับผมไม่เถียงว่าเจริญไม่ได้ครับแต่มันหลงมากครับ
2: เวลาอยู่คนเดียวนี่หลงมากไหมคะ
3: ถ้าหากว่าสติไม่เกิดก็หลงครับ
2: มากไหมคะ
3: มากครับ
2: เท่ากันไหมคะ
3: ก็เท่าๆกันนะครับถ้าไม่มีสตินะ
2: ค่ะทีนี้ถ้ากำลังเลือกสถานที่ในขณะที่กำลังเลือกเนี่ยค่ะจะเสียเวลาที่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติหรือเปล่าคะ
3: ก็เสียครับตอนไปนี่เสียแน่ครับแต่ไปถึงสถานที่ที่ปฏิบัติหรือที่ตามรอบโบสถ์ที่สถานที่สงบสงัดเนี่ยเหตุที่จะมาชวนให้เราหลงไปตามทางหูทางตาต่างๆนี่มันก็น้อยและเช่นอย่างเรากำลังเดินจงกรมนะฮะก็เราก็กำหนดอยู่ที่การรูปที่กระทบเรื่อยๆตามที่กำหนดทางรูปทางกระทบแข็งเนี่ยทำเท้าเนี่ย
2: ขอประทานโทษนะคะการไปเป็นปกติของท่านผู้ฟังหรือเปล่าคะ
3: เป็นครับ
2: เป็นปกติเลยคะ
3: ครับเป็นปกติ
2: เป็นปกติเหมือนอย่างมาฟังธรรมะที่นี่หรือเปล่าคะ
3: ก็เหมือนกันนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต่างค่ะ
3: แต่เหตุที่สติมันจะเกิดนะครับมันน้อยนะครับ
2: คงไม่ลืมนะคะในมหาสติปัฏฐานสูตรจะมีข้อความที่กล่าวไว้ทุกบัพพะว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานถ้าทิ้งคำว่าปกติไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะสภาพความเป็นอนัตตาของธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่รู้จริงอย่าลืมนะคะรู้จริงคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านผู้ฟังจะไปที่ไหนค่ะเป็นปกติตามความเป็นจริงของท่านผู้ฟังหรือเปล่าถ้ามีงานศพที่จะต้องไปวัดเป็นปกติตามความเป็นจริงหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: ถ้าเป็นปกติตามความเป็นจริงนะคะสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นเพราะเหตุว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานอย่าลืมคำว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานถ้ามีความต้องการเข้ามาแทรกนะคะละความเป็นปกติไม่สามารถที่จะเห็นว่าขณะนี้เองค่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยเพราะฉะนั้นมุ่งหน้าที่จะไปรู้บางนามบางรูปบางแห่งซึ่งไม่สามารถที่ปัญญาจะเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอย่าลืมสิคะธรรมะทั้งหลายและจะเลือกได้ยังไง
3: แต่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เลือกนะครับการตามที่เดินไปอย่างผมที่มานั่งรถมาที่นี่นะครับก็ผมก็พยายามระลึกเหมือนกันนะครับแต่มันได้น้อยครับสติที่เกิดมันลืมเรื่อยหลงเรื่อยครับ
2: เวลาที่ฟังธรรมนี่นะคะต้องฟังด้วยดีแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยดีพยัญชนะอาจจะกล่าวว่าเจริญสติแต่ตามความเป็นจริงต้องเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วสติเจริญไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ที่ทำการเจริญสติเพราะเหตุว่าถ้าสติเจตสิกไม่เกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเจตสิกอื่นไม่สามารถที่จะทำกิจของสติเจตสิกได้เพราะฉะนั้นแม้พยัญชนะจะกล่าวว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติแต่โดยความหมายที่รู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงเข้าใจด้วยว่า แท้ที่จริงแล้วนะคะสติเจริญไม่ใช่มีผู้หนึ่งผู้ใดเจริญสติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีปกติตามธรรมดาและสติเกิดระลึกได้จะเห็นว่าสติเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นผู้ไปทำสติ
3: ครับใช่ครับ
2: ต้องการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติในขณะนี้ไหมคะ
3: ก็ต้องการรู้นะครับ
2: ทางที่จะรู้มีไหมคะ
3: มีครับ
2: ทำยังไงคะ
3: ก็กำหนดที่อย่างขณะนี้ก็กำหนดที่วิญญาณทางหูครับ
2: ใครกำหนดคะ
3: ก็สติครับ
2: ค่ะถ้าสติเกิดในขณะนี้นะคะก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้จึงชื่อว่าตามปกติตามความเป็นจริงอย่าลืมคำว่าตามปกติกับตามความเป็นจริงค่ะอย่าไปทำให้ผิดปกติหรือว่าผิดความเป็นจริงโลภะมูลจิตเกิดควรรู้ไหมคะโทสะมูลจิตเกิดควรระลึกรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไหมถ้าไม่เลือกนะคะสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะระลึกรู้ตามปกติได้มากขึ้นและก็เป็นปกติจริงๆข้อสำคัญที่สุดคือเป็นปกติและก็รู้ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่เกิดตามปกติด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติอบรมเจริญภาวนาเนี่ยนะคะจึงมีจริตสองจริตคือตัณหาจริตและทิฏฐิจริตผู้ที่ต้องการให้สติเกิดมากๆเนี่ยค่ะจริตไหนแค่นี้ไม่พอนะคะน้อยเกินไปจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องเลือกที่นั่นจะต้องเลือกที่นี่จริตไหนคะโลภะไม่เคยทิ้งไปเลยค่ะอารมณ์ทุกอย่างที่เป็นโลกียะนะคะเป็นอารมณ์ของโลภะได้เฉพาะนิพพานและโลกุตระจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันนะคะโลกุตระธรรมเท่านั้นซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของโลภะถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยค่ะจะมีหนทางที่จะระลึกรู้ลักษณะของโลภะไหมในขณะนั้นบางท่านกล่าวว่าเวลาที่ได้ยินเสียงนะคะแล้วก็สติเกิดเนี่ยค่ะรู้สึกสงบโลภะหายไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นความพอใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะขอให้คิดดูว่าการที่จะดับกิเลสปัญญาต้องอบรมเจริญจริงๆต้องรู้ลักษณะของโลภะแม้ว่าจะแอบแฝงอยู่ในขณะหนึ่งขณะใดก็ตามถ้าเห็นว่าขณะที่กำลังรู้เสียงเนี่ยค่ะสงบลองพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่าพอใจไหมที่สงบในขณะที่เสียงปรากฏถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะต้องละเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดดับถ้าเกิดความสงบขึ้นนะคะก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ว่าก่อนที่ปัญญาจะคมกล้าถึงขั้นที่จะดับหรือละเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีสภาพธรรมะซึ่งพอใจหรือติดแม้ในอารมณ์ที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาจึงต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆต้องพิจารณาจริงๆถ้าเผลอนะคะสงบเป็นไงคะดีใจไหมพอใจไหมยังไม่ทั่วไปยังไม่เหมือนกับสภาพธรรมะทั้งหมดที่ไม่ใช่เราเลยเพราะเหตุว่าสำหรับบางท่านนะคะอกุศลไม่ชอบไม่ใช่เราแต่พอถึงกุศลเป็นเราจริงๆพอใจจริงๆยึดถือจริงๆเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่ากุศลยังเป็นเราอยู่หรือความสงบยังเป็นเราอยู่มีความต้องการอะไรบ้างหรือเปล่าคะเวลานี้ค่ะพ้นไปได้ไหมคะต้องการสติต้องการปัญญาจนกว่าจะละได้จริงๆค่ะว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นโลภะก็เกิดขึ้นและดับไปโทสะเกิดขึ้นและดับไปสติเกิดขึ้นและดับไปปัญญาเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะเมื่อเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วท่านเป็นตัณหาจริตหรือว่าทิฏฐิจริตแต่อย่าลืมนะคะว่าทิฏฐิไม่เกิดกับจิตอื่นเลยนอกจากโลภะมูลจิตเพียงแต่ว่าขณะใดลักษณะสภาพของความต้องการเกิดขึ้นเป็นไปหรือว่าขณะใดความเห็นผิดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติหรือว่าในลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นจะเกิดขึ้น
3: ถ้าไม่เลือกสติแล้วสมัยที่พระพุทธเจ้านะฮะท่านทำไมต้องไปเทศที่ป่าช้าเช่นคนตายอืดกำลังขึ้นฟองเปะแล้วก็เชิญชาวบ้านไปเชิญพวกคนที่หลงที่ชอบหลงสวยหลงงามแล้วก็ไปที่ป่าช้าแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งประเทศด้วยแล้วก็ให้เห็นประกอบนิมิตไปด้วยนะเพราะเห็นอะไรครับ
2: เพราะฉะนั้นในขณะนั้นเห็นอะไรสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏเป็นอารมณ์พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้พิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนะคะที่เป็นสติปัฏฐานเป็นเพียงให้เห็นโทษเพื่อที่จะให้เกิดการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าผู้นั้นจะต้องอบรมเจริญอสุภะภาวนาจนกระทั่งฌานจิตเกิดเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยในขณะนั้นสภาพธรรมะกำลังปรากฏที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วแต่ว่าปัญญาของใครอบรมมาเมื่อได้ฟังแล้วสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาซึ่งเกิดดับสิ่งที่ปรากฏเป็นอสุภะเกิดดับไหมคะ
3: พอผมสังเกตดู
2: ขอประทานโทษค่ะสิ่งที่เป็นอสุภะที่กำลังปรากฏเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเกิดดับไหมคะ
3: ยังไม่เข้าใจครับยังไม่เข้าใจคำถามครับ
2: เห็นอสุภะใช่ไหมคะเห็นซากศพ
3: ครับ
2: สิ่งที่ปรากฏทางตาที่เป็นซากศพนะคะเกิดดับไหม
3: ขณะที่เห็นนั้นถ้าเป็นปุถุชนอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะครับแต่กิเลสมันโหดหู่อยู่แล้วครับไม่ค่อยโผล่ออกมานะพอเห็นคนตายนี่คนจะสังเกตดูจะเศร้าโศกเสียใจจะให้อะไรก็ไม่ยอมเอาแต่บางทีจะเป็นลมเลยจะเป็นญาติพี่น้องนี
2: ่คนตายกับคนเป็นในวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นคนตายมากหรือเห็นคนเป็นมากคะ
3: เห็นคนเป็นมากครับ
2: เห็นคนเป็นมากนะคะแล้วก็คนเป็นๆ เนี่ยค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยเกิดดับไหม
3: ถ้าเวลามีสติมันก็เกิดดับครับแต่ถ้าไม่มีสติมันก็หลงมันก็ปุถุชนธรรมดา
2: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอสุภะซึ่งเป็นซากศพนะคะหรือจะไม่เห็นอสุภะก็ตามสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดดับเพียงแต่ว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเป็นสิ่งใดพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมเนื่องกับสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าทุกข์บ่อยๆใช่ไหมคะทุกข์ค่ะ
3: ครับครับ
2: เป็นอริยสัจธรรมที่หนึ่งใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ทุกขอริยสัจจะหมายความถึงอะไรคะ
3: ทุกอริยสัจก็คือของจริงนะครับ
2: อะไร
3: ก็ทุกความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกเนี่ยความตายก็เป็นทุก
2: การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะ
3: ครับ
2: เป็นทุกขอริยสัจจะไม่ใช่หมายความว่าท่านผู้ฟังต้องเป็นทุกถูกไหมคะ
3: ถูกครับ
2: เพราะเหตุว่ามหากุศลจิตไม่ได้ประกอบด้วยโทมนัสเวทนามหากุศลจิตประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาหรือโสมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องมีการเจ็บป่วยและถึงจะว่าเห็นทุกข์ใช่ไหมคะ
3: ทีนี้เพราะเหตุไรนะครับพระพุทธเจ้าถึงต้องให้คนตายขึ้นอืดแล้วท่านถึงจะเกณฑ์คนไปที่ป่าช้านะครับผมอยากทราบตรงนี้ครับ
2: เหมาะกับจริตอัธยาศัยของใครมีพระอรหันต์กี่รูป ซึ่งต้องไปที่ป่าช้าและมีพระอรหันต์จำนวนเท่าไหร่ซึ่งไม่ต้องไปที่ป่าช้าและท่านผู้ฟังก็จะอ้างนะคะต้องไปที่นั่นต้องทำอย่างนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ทรงรู้แจ้งอัธยาศัยของสัตว์โลกว่าสำหรับแต่ละบุคคลนั้นธรรมะที่เหมาะที่จะทำให้บุคคลนั้นเกิดระลึกได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคืออะไรมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนะคะอาจารย์ของท่านเนี่ยค่ะก็ให้ท่านตรึกนึกถึงอสุภกรรมฐานแต่ปรากฏว่าท่านไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตดอกบัวทองให้นะคะเพราะว่าในชาติก่อนท่านเป็นช่างทองท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: ครับ
2: แล้วทำไงคะจะเกณฑ์ทุกคนไปป่าช้า
3: ไม่ใช่ไง
2: ก็ไม่ใช่จริตอัธยาศัยของบุคคลนั้น
3: ไม่ใช่อย่างนั้นครับขอโทษนะเพราะว่าเห็นอาจารย์บอกว่าไม่จำผมติดตามอาจารย์ทางวิทยุแทบทุกวันนะครับ
2: ก็ขออนุโมทนาแต่ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าสภาพธรรมะที่จะประจักษ์แจ้งต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติแล้วปัญญาเจริญขึ้นคำว่าทุกข์เนี่ยนะคะน่าสนใจใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าบางท่านอาจจะหมายความถึงทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วค่ะทุกข์ซึ่งตรงกันข้ามกับสุขเพราะเหตุว่าผู้นั้นเกิดปัญญาไม่เห็นความน่าพอใจในสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงกันข้ามใช่ไหมคะกับสุขถ้าสุขคือเห็นสภาพที่ยังน่าพอใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขณะใดที่สุขเกิดหมายความว่ายังเห็นสภาพที่น่าพอใจของสิ่งที่ปรากฏแต่สำหรับความหมายของทุกข์คือปัญญาเกิดขึ้นรู้ชัดว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่สภาพที่ควรจะติดหรือควรจะยินดีต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นการประจักษ์ลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะสีสันวรรณะต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆที่สวยเป็นไงคะเห็นแล้วเป็นยังไงคะ
3: ชอบใจครับ
2: เป็นสุข
3: คร
2: ับเพราะฉะนั้นจึงยังเห็นสิ่งนั้นนะคะว่าเป็นสาระหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งน่าติดน่าพอใจน่าเพลิดเพลินน่ายินดีแต่ถ้าอบรมเจริญปัญญานะคะรู้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นของจริงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏได้เฉพาะทางตาแล้วดับไปถ้าประจักษ์อย่างนี้จริงๆนะคะทุกขณะนั้นก็คือไม่เห็นความเป็นสุขหรือว่าความเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีจึงชื่อว่าเห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าต้องไปปวดเจ็บหรือว่าไปทรมานแต่ว่าเป็นปัญญาซึ่งสามารถเห็นลักษณะซึ่งไม่เป็นที่ยินดีเมื่อไม่เป็นที่ยินดีจึงเป็นทุกข
0: ์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 น พลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
1: ครั้งที่ 1,116 ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2525
2: ทางตาในขณะนี้นะคะสีสันวรรณะต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆที่สวยเป็นไงคะเห็นแล้วเป็นยังไงคะ
3: ชอบใจครับ
2: เป็นสุข
3: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นจึงยังเห็นสิ่งนั้นนะคะว่าเป็นสาระหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งน่าติดน่าพอใจน่าเพลิดเพลินน่ายินดีแต่ถ้าอบรมเจริญปัญญานะคะรู้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นของจริงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏได้เฉพาะทางตาแล้วดับไปถ้าประจักษ์อย่างนี้จริงๆนะคะทุกขณะนั้นก็คือไม่เห็นความเป็นสุขหรือว่าความเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีจึงชื่อว่าเห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าต้องไปปวดเจ็บหรือว่าไปทรมานแต่ว่าเป็นปัญญาซึ่งสามารถเห็นลักษณะซึ่งไม่เป็นที่ยินดีเมื่อไม่เป็นที่ยินดีจึงเป็นทุกข์แต่ถ้ายังเป็นที่ยินดีอยู่นะคะก็จึงเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจอรรถะหรือความหมายของแต่ละพยัญชนะด้วยเพราะเหตุว่าเวลาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยค่ะที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะน้อมรู้ลักษณะที่เป็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาในขณะนั้นไม่ใช่เห็นทุกข์ปวดเจ็บหรืออะไรเลยนะคะหรือว่าจะต้องเป็นทุกข์แต่ว่าในขณะนั้นนะคะเพราะประจักษ์สภาพที่ไม่เที่ยงและเห็นว่าเป็นสภาพซึ่งไม่ควรยินดีไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าพอใจจึงชื่อว่าเห็นในทุกขลักษณะซึ่งก็หมายความถึงการเกิดดับและสภาพที่เป็นอนัตตาของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นนั่นเอง
4: ผมสงสัยศัพท์ครับที่ว่าอุปนิสัยเนี่ยในภาษาไทยก็หมายถึงว่าคนที่สั่งสมการกระทำทุกอย่างที่สั่งสมมานานจนเป็นอุปนิสัยแต่ว่าในปัจจัยนี่อุปนิสัยปัจจัยนี่ทำไว้จึงแปลว่าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังซึ่งไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจ
2: โลภะเกิดขึ้นขณะหนึ่งนะคะหรือว่าโดยชวนะก็เกิดดับสืบต่อกัน7ครั้งดับไปแล้วอย่าคิดว่าไม่มีกำลังค่ะชวนะจิตเนี่ยนะคะเกิดดับสืบต่อซ้ำกัน7ขณะมากกว่าจักขุวิญญาณจิตหรือว่าสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวทัพนะจิตแต่ว่าเพราะการเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชวนะจิตเกิดดับไปเจ็ดขณะเนี่ยกี่ครั้งกี่วาระแล้วในขณะที่กำลังฟังธรรมะหรือว่าในขณะที่เป็นโลภะชวนะโทสะชวนะก็ตามแม้ว่าจะเกิดดับสืบต่อซ้ำกันเจ็ดขณะก็แสนเร็วและก็ดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่อย่าคิดว่าไม่มีกำลัง พราะเหตุว่าสะสมสืบต่อในจิตซึ่งเกิดดับต่อๆมาทุกดวงจึงเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้ลักษณะของโลภะเช่นนั้นเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกหรือว่าโทสะโมหะหรือว่ามหากุศลที่เป็นไปในทานบ้างในศีลบ้างเช่นนั้นเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะการสะสมสืบต่อที่เกิดดับของจิตทุกดวงนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทค่ะทำไมโลภะจึงมีมากเพราะเคยเกิดมาแล้วเจ็ดขณะเจ็ดขณะทุกวาระไปบ่อยๆเนืองๆสะสมสืบต่อโดยอนันตระปัจจัยและมีกำลังเมื่อเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าจะมีกำลังถึงอย่างนี้แต่ผลปรากฏคือชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะมีอุปนิสัยต่างๆกันตามอนันตระปัจจัยและอนันตรูปนิสยปัจจัยที่ได้สะสมมาจนกระทั่งเป็นปกตินะคะเป็นปักกตูปะนิสยปัจจัยแต่ละท่านเนี่ยค่ะรู้จักตัวเองพอสมควรว่ามีฉันทะหรือว่าอุปนิสัยในทางใดแต่ไม่ทราบว่านั่นเป็นอนัตตานะคะเพราะเหตุว่าสะสมสืบต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเป็นปกติที่มีกำลังถ้าคิดจะให้ทานเกิดขึ้นไม่น่าจะสงสัยเลยนะคะว่าทำไมจึงคิดอย่างนี้ถ้าไม่เคยสะสมเป็นอุปนิสัยจนเป็นปกติย่อมจะไม่คิดอย่างนี้เพราะว่าคนอื่นคิดในทางที่เบียดเบียนแทนการสละให้หรือว่าท่านที่สามารถจะรักษาศีลได้วิรัตทุจริตทางกายทางวาจาถ้าทราบเรื่องของปักกตูปนิสยปัจจัยก็จะไม่สงสัยเลยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าเคยเกิดสะสมเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยจนกระทั่งเป็นปกติจึงเป็นปักกตูปนิสยปัจจัยของแต่ละบุคคลและนอกจากเรื่องของอกุศลซึ่งเป็นไปต่างๆตามฉันทะโลภะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือว่ากุศลเป็นไปต่างๆในทานในศีลในสมถะความสงบของจิตหรือว่าในการอบรมเจริญปัญญาอุตุความเย็นความร้อนหรือว่าโภชนะอาหารหรือว่าเสนาสนะที่อยู่หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดก็ยังเป็นปักกตูปะนิสยปัจจัยคือเป็นปัจจัยที่สะสมมาจนเป็นปกติที่สามารถจะให้สภาพธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นอากาศเย็นๆเนี่ยค่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็สบายบางคนก็ไม่สบายเพราะอะไรทำไมไม่เหมือนกันถ้าไม่เคยสะสมความพอใจหรือว่าการที่จะเป็นสปายะที่สบายที่เหมาะที่ควรสำหรับบุคคลนั้นๆสภาพธรรมะนั้นๆก็จะไม่เป็นปักกตูปะนิสยปัจจัยคือไม่เป็นสภาพธรรมะที่เป็นปกติมีกำลังสำหรับบุคคลนั้นได้หรือแม้บุคคลเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่จะพอใจในกายในวาจาในอัธยาศัยของบุคคลใดจะมีการคบหาสมาคมโดยธาตุเช่นผู้ที่มีความเห็นเช่นท่านพระเทวทัตก็คบหาสมาคมกับท่านพระเทวทัตผู้ที่มีฉันทะในการอบรมพอใจในปัญญาก็คบหาสมาคมตามอัธยาศัยอัจฉาศัยหรือธาตุที่สะสมมาโดยสภาพของปักกตูปนิสยปัจจัยแต่ว่าปักกตูปนิสยปัจจัยก็เป็นปัจจัยที่กว้างขวางนะคะเพราะเหตุว่ากุศลทั้งหมดที่เคยกระทำมาประพฤติมาสะสมมามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะนั้นๆอีกหรือว่าอกุศลซึ่งเคยสะสมมาก็มีกำลังที่จะทำให้เกิดอกุศลกรรมนั้นๆอีกในชาติหลังๆ หรือว่าในชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสะสมนะคะแม้ในปัจจุบันชาติเพื่อที่จะให้อนาคตข้างหน้าเป็นไปตามอนันตรูปนิสยปัจจัยและปักกตูปนิสยปัจจัยสำหรับในอนาคตไม่ว่าท่านต้องการจะเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยอย่างไรก็จะต้องอาศัยอุปนิสยปัจจัยสะสมต่อไปสำหรับประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องอนันตรูปนิสยปัจจัยและปัจจัยอื่นๆทั้งหมดก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสภาพธรรมะและการปฏิบัติคือการอบรมเจริญปัญญาถ้ามีการเข้าใจผิดในเรื่องการปฏิบัติอบรมเจริญปัญญาและก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เช่นถ้าคิดว่าปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้และจะไม่เข้าใจด้วยว่าปัจจัยทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนั้นเพื่อที่จะให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาจริงๆแม้แต่อนันตรูปนิสยปัจจัยถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะจะไม่ทราบเลยว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยคืออะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนี้จริงๆนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งที่เห็นเนี่ยค่ะไม่นานเลยเพราะเหตุว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยทำให้เกิดการได้ยินขึ้นและทั้งที่กำลังได้ยินนี้เองนะคะก็ไม่นานเลยเพราะเหตุว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยทำให้เกิดการคิดนึกเรื่องต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตปกติตามความเป็นจริงของแต่ละคนเมื่อสติสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางทวารต่างๆซึ่งตามปกตินะคะมักจะหลงลืมในขณะที่หลงลืมเนี่ยค่ะแม้ว่าสภาพธรรมะจะปรากฏทางตาชั่วขณะเล็กน้อยปรากฏทางหูชั่วขณะเล็กน้อยปรากฏทางใจคิดนึกแต่ละคำเพียงชั่วขณะเล็กน้อยก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆถ้าปราศจากปัจจัยต่างๆแล้วสภาพธรรมะแต่ละอย่างจะปรากฏไม่ได้เลยแต่เมื่อเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานเมื่อไรจะเริ่มรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะเข้าใจถึงสภาพที่เป็นอนัตตาแม้เรื่องของอนันตรูปนิสยปัจจัยและปัจจัยทั้งหลายที่ได้ฟังที่ได้ศึกษามาแล้วก็จะเห็นได้ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นเป็นอนัตตาจริงๆถ้าปราศจากปัจจัยแม้เพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดที่จะเป็นเหตุให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นนะคะสภาพธรรมะนั้นก็เกิดไม่ได้เช่นอนันตรูปนิสยปัจจัยถ้าขาดปัจจัยนี้การได้ยินก็จะเกิดไม่ได้การคิดนึกก็จะเกิดไม่ได้การเห็นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวันก็ย่อมจะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาทั้งหมดนะคะก็เพื่อที่จะเกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามปกติตามความเป็นจริงท่านผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมคะบางท่านเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นห่วงมากนะคะกับการนอนไม่หลับแต่เพราะเหตุใดจึงไม่หลับถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยการนอนไม่หลับก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยหรือว่าไม่อยากจะหลับแต่ก็หลับ เช่นในขณะที่ฟังธรรมะนะคะบางท่านก็อาจจะเผลอไปหลับไปทั้งที่ไม่อยากจะหลับเลยค่ะแต่ถ้าปราศจากเหตุปัจจัยนะคะการหลับในขณะนั้นก็เกิดไม่ได้แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสภาพธรรมะทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสำหรับอนันตรูปนิสยปัจจัยยังมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีนะคะวันนี้ก็เป็นอุปนิสยปัจจัยหมวดที่3คือปัจกตูปนิสยปัจจัยซึ่งหมายถึงธรรมะอันเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าที่ได้ทำมาแล้วด้วยดีนั้นชื่อว่าปัจกตูปนิสยปัจจัยนี่คือความหมายหนึ่งนะคะปัจกตูปนิสยปัจจัยคือธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าที่ได้ทำมาแล้วด้วยดีนั้นชื่อว่าปัจกตูปนิสยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังกล้าด้วยอำนาจสภาวะของตนเองไม่เกี่ยวข้องด้วยอารมณูปนิสยปัจจัยและอนันตรูปนิสยปัจจัยชื่อว่าปัจกตูปนิสยปัจจัยและอีกความหมายหนึ่งนะคะอาจารย์บางท่านให้ความหมายของปัจกตูปนิสยปัจจัยว่าธรรมะที่เป็นปกติเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเช่นแสงสว่างเป็นปัจกตูปนิสยปัจจัยแก่การเห็นโดยแยกศัพท์ไว้ดังนี้คือปัจกตูปนิสยมาจากคำว่าปกติและอุปนิสยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าสำหรับปัจกตูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่กว้างขวางมากเพราะเหตุว่าธรรมะใดๆก็ตามซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับอารมณูปนิสยปัจจัยและอนันตรูปนิสยปัจจัยแล้วเป็นปัจกตูปนิสยปัจจัยซึ่งก็ได้แก่จิต89ดวงเจตสิก52ดวงและรูป28และบัญญัติด้วยเป็นปัจกตูปนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำให้จิต89ดวงและเจตสิก52

ท่านผู้ฟังจะเข้าใจลักษณะของปัจจตูปนิสยปัจจัยโดยการระลึกรู้ลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นปรากฏในขณะนี้ว่าการที่จิตในขณะนี้นะคะเป็นกุศลหรือเป็นกุศลอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นเพราะปัจจตูปนิสยปัจจัยคือเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีปัจจตูปนิสยปัจจัยอันเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าที่ได้ทำมาแล้วด้วยดีถ้าไม่ระลึกถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจปัจจัยทั้งหลายได้แม้ปัจจตูปนิสยปัจจัยจิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะคนอื่นยากที่จะรู้ได้แต่ว่าจิตใดเกิดกับผู้ใดผู้นั้นมีโอกาสที่จะพิจารณารู้ในลักษณะของจิตนั้นๆเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่เกิดดับอย่างรวดเร็วและถ้าไม่มีอาการที่ปรากฏภายนอกทางกายบ้างทางวาจาบ้างคนอื่นย่อมไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตของผู้อื่นแต่สติของบุคคลนั่นเองนะคะสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นเช่นโลภะมูลจิตบ้างโทสะมูลจิตบ้างโมหะมูลจิตบ้างเคยคิดสงสัยไหมคะว่าทำไมจิตอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ในขณะนี้ได้ท่านที่ได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนะคะคือจิตเจตสิกรูปได้เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะทุกท่านก็กล่าวว่าสติเกิดน้อยสติปัฏฐานเกิดน้อยมากทำไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีปัจจตูปนิสยปัจจัยนะคะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้จิตในขณะนั้นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอนัตตาถ้าไม่มีอวิชชาซึ่งเคยเกิดแล้วในอดีตขณะนี้นะคะอวิชชาก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโลภะซึ่งเคยเกิดแล้วในอดีตสะสมมาเป็นอันมากด้วยดีโลภะมูลจิตในขณะนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจตูปนิสยปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังนะคะจนสามารถเป็นปัจจัยทำให้ลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นไปตามกำลังของปัจจตูปนิสยปัจจัยซึ่งทำให้แต่ละท่านเนี่ยค่ะมีอุปนิสัยต่างๆกันถ้าจะเข้าใจตามภาษาไทยนะคะอุปนิสัยนั่นเองที่แต่ละคนสะสมมาแล้วด้วยดีเป็นปัจจตูปนิสยปัจจัยแต่ว่าสำหรับอุปนิสยปัจจัยปัจจตูปนิสยปัจจัยนี้ค่ะเป็นปัจจัยซึ่งกว้างขวางมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพิจารณาเป็นลำดับไปตั้งแต่ปฏิสนธิทุกท่านทราบว่าปฏิสนธิจิตนะคะเป็นวิบากจิตโดยชาติคือไม่ใช่จิตที่กระทำกรรมในขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตและอกุศลจิตเพราะเหตุว่ากุศลจิตหรืออกุศลจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งกรรมเดียวเท่านั้นในกรรมหลายหลายกรรมนะคะซึ่งได้กระทำทุกชาติทุกชาติไปเนิ่นนานมาแล้วแล้วแต่ว่ากรรมหนึ่งกรรมใดเนี่ยค่ะจะทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิกิจซึ่งถ้าเกิดในภูมิมนุษย์นะคะเป็นสุขติภูมิก็เป็นกุศลวิบากแต่เป็นกุศลขั้นกา

มาวจระกุศลยังเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นก็เป็นกามาวจระวิบากหรือมหาวิบากซึ่งทำกิจปฏิสนธิเป็นขณะแรกในภพนี้เห็นปกตูปนิสยปัจจัยนะคะซึ่งทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิไหมคะเพราะเหตุว่ากรรมมีมากมายหลายกรรมเหลือเกินในชาติก่อนๆ นะคะหลายชาติแสนโกรธกับชาติมาแล้วกรรมใดซึ่งสามารถเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในภูมินี้นะคะกรรมนั้นนะคะเป็นอุปนิสยปัจจัยที่ทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิกิจหมายความว่าเป็นกรรมซึ่งมีกำลังแรงกล้าที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณอนงพัฒน์สุวรรณยั่งยืน 1,000 บาทจ่าสิบเอกกฤตพลแสงซื่อ500บาทคุณดาวฟ้าฮามาซากิ500บาทคุณวิไลชาติเสริมศักดิ์ 2,000 บาทคุณสริตาวอลส์ 2,000 บาทคุณวันลารักรุ่งเรืองกิจ200บาทคุณปัทธรรมพรวงเนน300บาทคุณวิเชียนสมลา300บาทคุณปริญญาสีสร้อยแก้ว 1,000 บาทคุณศักพลรุ่งโรจน์ 1,000 บาทคุณไกรหลวงจันทร์500บาทคุณสุภาพวินิจฉัยกุล500บาทคุณทรงพลและคุณจำเนียนเปียคำอุทิศให้บิดามารดา 2,000 บาทคุณบุตรสกรยันนาวา500บาทและคุณวันดีจิระวัฒนสุข200บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นาฬิกาและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comวิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.
1: วันอาทิตย
0: ์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ติปัตติปัตติปัตติหรือปฏิบัติมีความหมายและความลึกซึ้งอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ6 ตุลาคม 2562
1: ธรรมะคืออะไรคะ
2: ทุกสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะ
1: ปฏิบัติธรรมะคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้จริงๆว่าธรรมะคืออะไรธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหม
2: ได้ค่ะก็คือรู
1: ้ได้เลยค่ะ
2: รู้ว่ามีธรรมะในแต่ละขณะคือการปฏิบัติ
1: แล้วปฏิบัติธรรมะได้ไหมถ้ารู้ว่ามีธรรมะเพราะธรรมะเกิดทำให้ธรรมะเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครก็ทำให้ธรรมะเกิดไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะคืออะไรแค่นี้ค่ะก็ไม่รู้แล้วแล้วจะไปปฏิบัติธรรมะไหม
2: ไม่ไปแล้วค่ะ
1: ไม่ไปแล้วหมายความว่าเคยไป
2: เคยไปหลายที่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ใครปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อธรรมะมีจริงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นธรรมะที่ไม่ดีมีไหม
2: มีค่ะ
1: ธรรมะที่ดีมีไหม
2: มีค่ะ
1: และก็จะอบรมให้มีความเข้าใจถูกได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: โดยวิธีไหนคะ
2: ฟังให้เข้าใจความจริง
1: ฟังเข้าใจแล้วรู้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เข้าใจได้
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติกิจของธรรมะไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอวิชชามีกิจไหมคะ
2: มีค่ะ
1: กิจอะไรคะอวิชชา
2: ทำให้คนหลงค่ะ
1: ค่ะไม่รู้ความจริง
2: ใช่
1: ไหมคะเพราะฉะนั้นการไม่รู้ความจริงเนี่ยจะปฏิบัติธรรมะให้รู้ได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นคือความเข้าใจถูก
2: ใช่ค่ะ
1: ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ
2: ใช่
1: แล้วก็มีความเข้าใจความเข้าใจนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: เกิดขึ้นจากการฟังแล้วก็ไตร่ตรองค่ะ
1: ฟังอะไรคะ
2: ฟังพระธรรม
1: พระธรรมคือ
2: พระธรรมก็คือเป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งหมดณขณะนี้ที่มีการเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่ะ
1: ค่ะและพระองค์ทรงแสดงพระธรรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแค่นี้ดับกิเลสได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่พอใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ถ้ามีกำลังกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้ก็รู้โทษของธรรมะที่เกิดขึ้นว่ามีปัจจัยไม่มีใครไปทำเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาตั้งแต่เริ่มฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนถึงมีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดถูกต้องไหมคะเมื่อเป็นธรรมะทั้งหมดก็จะทำให้รู้ว่าขณะนี้รู้ธรรมะที่กล่าวแล้วหรือยังเช่นเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วหรือยัง
2: เข้าใจแต่ยังไม่เห็นยังไม่รู
1: ้ยังไม่รู้ใช่ไหมคะยังไม่รู้ตัวจริงๆเพียงแต่ว่ารู้เรื่องของธรรมะ